0: คลองหน้าบ้านหนูพี่ไม่รู้อะไรมันไม่ใช่สวนน้ำคลองหน้าบ้านหนูนี่ขอบคุณค่ะ
1: ขอเรือดำน้ำเลยจ้า
2: ชอบทุกปีไหมคะ
0: ชอบทุกปีค่ะแต่ปีนี้หนักมากมันท่วมมา3รอบแล้ว
3: คลองหน้าบ้านประชดแหละนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือซอยบงกตอยู่ระหว่างพัทยากลางกับพัทยาใต้นะครับภาพได้ประมาณตีสองเมื่อคืนนี้เองฝนก็ยังคงตกลงมาแล้วก็บริเวณหน้าร้านอาหารกับสถานบันเทิงเนี่ยมีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งพนักงานเดินลุยน้ำรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านก็น้ำท่วมสูงประมาณเกือบครึ่งล้อด้วยกันครับสภาพเป็นแบบนี้นะครับตอนที่เอารถมาจอดฝนอาจจะยังไม่ตกเพราะว่ามันตกอยู่ไม่นานประมาณชั่วโมงนึงแต่ตกหนักก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมทีนี้ตัวของนายกเมืองพัทยาคุณปรเมศนะครับพอมันมีน้ำท่วมก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่แล้วก็ประสานงานกันแล้วก็เฝ้าระวังโดยเฉพาะจุดหลักมีทั้งหมด9จุดก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับอย่างที่บอกว่าฝนจะตกหนักนะครับจุดเสี่ยงในพื้นที่พัทยาชาวบ้านรู้ดีถนนเลียบทางรถไฟนะครับฝนตกน้ำท่วมเป็นประจำบริเวณแยกเขาตาโลหลังวัดธรรมสามัคคีถนนสุขุมวิท3จุดก็คือก่อนทางลอดพัทยากลางพัทยาใต้หน้าสถานีตำรวจทางหลวงแล้วก็ก่อนแยกชัยพฤกษ์นะครับส่วนพัทยาสาย3ก็แถวแยกมุมอร่อยถนนเพชรกุลหน้าฮอลลีวูดพัทยาซอยพระเนตรช้าง4ซอยบัวขาวเหล่านี้นะครับแต่3จุดนะต้องจับตานะคุณผู้ชมเผื่อว่าใครมีโปรแกรมจะไปเที่ยวพัทยาศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะนะครับ3จุดเผื่อที่ขับรถไปแล้วฝนตกเนี่ยแยกเขาตาโลพัทยาใต้แยกมุมอร่อยนะครับถ้าน้ำสูงไม่ปลอดภัยก็จะต้องมีการปิดเส้นทางนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่ไปพัทยาหรือชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกน้ำท่วมสูงเนี่ย1337ก็โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้นะครับส่วนที่สระแก้วเอาข้ามไปดูสระแก้วกันหน่อยที่อรัญญประเทศนะครับฝนตกเมื่อคืนประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับก็ปรากฏว่าสัญญาณแจ้งเตือนระดับน้ำมันดังชาวบ้านเองก็ตกใจนะครับเพราะว่าฝนตกหนักกลัวน้ำจะท่วมสูงจนแบบเข้าบ้านได้ชาวบ้านก็เลยติดตามสถานการณ์แล้วก็รอฟังประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในระหว่างนั้นมีการขนย้ายทรัพย์สินข้าวของขึ้นไปไว้บนที่สูงโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับจากอรัญญประเทศนี่เป็นสัญญาณเนี่ยได้ยินไห
4: ม
3: นี่สัญญาณดังแบบนี้นะครับก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนในพื้นที่นะครับจนกระทั่งประมาณ 3:44 เนี่ยปภ.ประกาศแจ้งเตือนผ่านเซลบอดคาสต์ในพื้นที่อรัญญประเทศเพราะว่าฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำคลองพรมโหดเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและอาจจะล้นตลิ่งนะครับเพราะฉะนั้นที่อรัญญประเทศเนี่ยชุมชนเทศบาลเมืองอรัญตำบลท่าข้ามตำบลบ้านใหม่หนองไซตำบลฟากห้วยแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าเก็บของขึ้นสู่ที่ศูนย์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเคลื่อนย้ายรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เหล่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดบ้านไหนมีผู้เปราะบางในพื้นที่นะครอบครัวเนี่ยก็ให้ช่วยอาจจะต้องถ้าย้ายออกจากบ้านก็อาจจะต้องไปอยู่ที่ปลอดภัยนะครับประมาณเที่ยงคืนกว่าจุดวัดระดับน้ำที่หน้าวัดเกาะที่อรัญญประเทศน้ำสูงประมาณ6เมตร20เซนถือว่าเป็นจุดวิกฤตนะครับแล้วก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดของเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าในช่วงวัน2วันนี้หลายพื้นที่เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักละนะครับอย่างทหารจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่19ร่วมกับปภ.ไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสระแก้วอำเภอเมืองเกาะทีทีฟาร์มแอนด์รีสอร์ทเพราะตรงนี้มีน้ำท่วมสูงประมาณเมตรหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือช่วยขนย้ายเข้าของขึ้นเรือพาไปยังที่ที่ปลอดภัยนะครับอุปกรณ์ต่างๆจะได้ไม่เสียหายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับแล้วก็ยังคงจัดเจ้าหน้าที่คอยติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในพื้นที่ปราจีนบุรีสถานการณ์น้ำยังน่าเป็นห่วงนี่ภาพมุมสูงเทศบาลชุมชนตลาดเก่าเทศบาลกบิลบุรีเพราะว่าน้ำจากแควหนุมานกับแควพระโปร่งเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นล้นเข้ามาท่วมชุมชนนะครับระดับน้ำสูงประมาณ50เซนชาวบ้านนะครับมีเรือใช้เรือไม่มีเรือใช้เท้าเดินลุยออกมาทหารในพื้นที่ก็เข้ามาช่วยเหลือดูแลชาวบ้านขนย้ายทรัพย์สินข้าวของนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการชลประทานปราจีนบุรีบอกว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีฝนตกต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่ามีความกดอากาศต่ำมันเข้ามาปกคลุมแล้วก็ทำให้ฝนเพิ่มในพื้นที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำปราจีนก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้อ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์

0: จินดาปัจจุบันน้ำสูงมีน้ำอยู่ประมาณ190ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็จากความจุเนี่ย295ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นภาพสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงคืนช่วงดึกที่ผ่านมาแต่ว่ายังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเดี๋ยวจะมาตามเรื่องนี้กันต่อนะครับ
1: มากันที่มหกรรมกีฬาแห่งเอเชียกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาทีมชาติไทยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับมากันที่อีกหนึ่งเหรียญทองครับจากการแข่งขันประเภททีมครับกับอีเวนติ้งทีมของนักกีฬาขี่ม้าชายนะครับและประเภทบุคคลคว้าอีกหนึ่งเหรียญเงินครับ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: มากันที่ประเภททีมกันก่อนนะครับทีมขี่ม้าทัพนักกีฬาไทยประกอบด้วยคุณกรธวัฒน์สำราญครับพันตรีสุภาพขาวงามวรปัตรจิตทิจูครับแล้วก็วีรพัฒน์ปฏิกานนท์ครับทั้งหมดเนี่ยทำคะแนนรวมไปได้ 109.9 คะแนนครับคว้าเหรียญทองประเภท Eventing Team ถือเป็นการคว้าเหรียญทองประเภททีมมาครองได้สำเร็จในรอบ28ปีนะคุณผู้ชมครับและก็ถือเป็นเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026กันด้วยขณะที่ประเภทบุคคลครับวรปัตรจิตทิจูเองก็ลงแข่งขันครับคว้าเหรียญเงินครับหลังทำคะแนนเสียไป 30.10 คะแนนครับจากการแข่งขันครบทั้ง3รายการก็คือศิลปะการบังคับม้าการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางหรือเครื่องกีดขวางแล้วก็แบบ cross country กันด้วยส่วนทางด้านของนักกีฬายกน้ำหนักกันบ้างดีกว่านะครับคุณออยสุรจนาคำเบ้าครับนักกีฬายกน้ำหนักรุ่นไม่เกิน53กิโลกรัมหญิงครับทำผลงานในท่า snatch 95กิโลกรัมและ clean and jerk 119กิโลกรัมรวม214กิโลกรัมครับสามารถคว้าเหรียญทองแดงโดยเหรียญทองนะครับในรุ่นนี้เป็นของนักกีฬาเกาหลีเหนือและเหรียญเงินเป็นของจีนนะครับมาดูกันที่ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ครับสรุปเหรียญครับมากันกีฬาแห่งเอเชีย2026ครับอันดับ1ยังคงเป็นจีนครับอยู่ที่48เหรียญทองครับอันดับ2ญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองอันดับ5ไทยแลนด์นี่แหละครับ5เหรียญทองอันดับ6ฮ่องกงอยู่ที่3เหรียญทองครับ
3: ก็ติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: หลายคนก็ลุ้นการแสดงโชว์รอบสุดท้ายของน้องเนเน่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งน่าจะได้มีการเริ่มต้นประกาศว่าใครจะได้เป็นแชมป์อเมริกาก็ทาเลนต์นะครับตามเวลาท้องถิ่นที่โน่นตรงกับบ้านเราก็8โมงพอดีเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะมาดูเมื่อวานนี้มีหลายคนบันทึกเอาไว้คลิปที่ได้ดูน้องแสดงสดในออดิโทเรียมแล้วก็ฟีดแบ็กดีมากๆนะครับเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
4: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
7: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
8: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเรียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
9: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
11: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
12: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน

0: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
1: มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
1: ไม่มี
3: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซาลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
4: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
5: แต่พลาเมลีพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่ Olay
6: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
7: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
8: ่ Apache
0: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อม Apache กลิ่นเชอร์รี
8: ่ I love Apache
9: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
10: Clean วันนี้มาพบกับรังนกบอนแบกนะครับไซส์200 ml นะฮะคือไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับและนี่จะเป็นสูตรออริจินอลนะครับผสมคอลลาเจนด้วยนะฮะแล้วต้องบอกว่าไซส์นี้ของเราเนี่ยใช้เนื้อรังนกแห้ง 2.8% นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดครับแล้วก็ให้เนื้อ 2.8% นะครับแล้วก็แน่นอนว่าทุกขวดทุกไซส์เนี่ยจะใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดย้ำนะฮะว่าเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วหาทานยากมากๆนะฮะแล้วก็บวกกับมาตรฐานการผลิตของเราเป็นโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มนะครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะฮะไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นนะครับแล้วก็มีมาตรฐานการผลิตครับหาร้าน HACCP ISO 22000หรือ GMP แบบนี้และของเรามีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นานถึง2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราเป็นโรงงานมาขายเองครับเราผลิตไปขายไปดังนั้นสินค้าทุกชิ้นใหม่ทุกชิ้นนะฮะครับสำหรับใครที่กำลังหาเครื่องดื่มหรือว่าจะหาของขวัญของฝากเชิญได้เลยนะครับกับสูตรนี้ครับรังนกบอนแบกสูตรออริจินอลนะครับตัวกล่องสีแดงแบบนี้นะฮะสูตรคอลลาเจนด้วยสำหรับหลายท่านเนี่ยชอบทานเองอยู่แล้วหรือว่าซื้อไปฝากรีบโทรเข้ามาครับกับรังนกบอนแบกนะครับ 200 ml นะฮะซื้อไปก่อน12ขวดแต่โทรมา50สายแรกได้แถมไปเลยอีก6ขวดรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น18ขวดนะครับ 1,290 บาทย้ำนะฮะว่าได้ทั้งหมด18ขวดเนี่ย 1,290 บาทเฉลี่ยมาเหลือขวดละ72บาทนะฮะยังไงรีบโทรเลยครับเบอร์โทรด้านล่างนี้หรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะสำหรับใครไม่อยากรอสายนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตรงนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะฮะยังไงรีบโทรครับผม

0: ัวไม่เลือกเวลา
1: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
0: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
4: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
5: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
6: น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
7: เจ็ดโมงสิบเจ็ดนาทีนะครับก็อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะได้ทราบผลว่าใครเนี่ยจะได้เป็นแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์นะครับซีซั่นล่าสุดที่น้องเนเน่ก็ถือว่าเป็นตัวเต็งเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่มีการให้แต่ละคนที่ผ่านเข้ารอบ10คนนะ10โชว์เนี่ยได้แสดงไปผ่านไป6โชว์โชว์ที่7เป็นโชว์ของน้องเนเน่นะครับก็เป็นวินาทีที่หลายคนเฝ้ารออยู่แล้วนะครับแล้วก็การแสดงของน้องเนเน่เมื่อวานนี้เรียกได้ว่าปล่อยของชนิดที่ว่าคือไม่ทำให้คนดูผิดหวังเลยนะคนที่อยู่ในออดิโทเรียมที่จัดการแสดงเนี่ยก็สะกดได้คนดูในฮอทั้งหมดแล้วก็คนที่ติดตามการถ่ายทอดสดนะครับก็รู้สึกทึ่งในความสามารถนะครับน้องเลือกเอาเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripes มาถ่ายทอดอารมณ์นะครับคือต้องบอกว่าทั้งเพลงแล้วก็ทั้งวงเนี่ยนะครับเพลงเนี้ย Seven Nation Army เนี่ยเป็นเพลงที่ตั้งแต่มีการปล่อยซิงเกิลออกมาเมื่อปี2003เนี่ยก็เป็นเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับทั้งในฝั่งของอเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปแล้วเพลงเนี้ย Seven Nation Army เนี่ยทำไปทำมากลายเป็นเพลงเชียร์ที่ไปปรากฏอยู่ตามสนามฟุตบอลของทีมสโมสรแล้วก็เป็นการแข่งขันในลีกใหญ่ๆทั่วโลกนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยก็มีการนำท่อนที่เพลงเนี้ยก็คือเป็นท่อนริฟของเพลงเนี้ยไปใช้นะครับเสียงเชียร์ก็กลายเป็นว่าคนที่ดูบอลคนเชียร์บอลเนี่ยจะค่อนข้างคุ้นเคยกับท่อนริฟแล้วก็เพลงนี้นะครับส่วนวง The White Stripes เองก็เป็นวงร็อกของอเมริกันที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้รับรางวัลแกรมมี่จากเพลง Seven Nation Army หลังจากปล่อยซิงเกิลไปเพียงแค่ปีเดียวเอาเป็นว่าน้องเข้าใจเลือกเพลงเพราะว่าพอเอาไปแข่งอเมริกา Got Talent เนี่ยคนอเมริกันรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นเพลงร็อกในระดับตำนานนะครับแล้วก็เห็นแม่ลีลาของน้องเมื่อกี้เนี่ยการหลีกกีตาร์หรือแม้กระทั่งการแผดเสียงเนี่ยก็ทำให้น้องเนี่ยเอาชนะใจคนดูและเอาชนะใจกรรมการได้แบบเต็มร้อยเลยครับเราอาจจะเปิดเพลงท่อนที่น้องร้องให้ฟังไม่ได้มันมีเรื่องของลิขสิทธิ์แต่ว่าจากลีลาท่าทางแล้วก็เชื่อว่าคนไทยที่ตามเชียร์เนี่ยไปหาดูแม้กระทั่งดูตอนไลฟ์ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไปดูตามคลิปที่มีการตัดมาก็จะเห็นว่าความสามารถเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องเนี่ยคือถ้าบอกว่า10เต็ม10เนี่ยไม่หักเลยเพราะอะไรหลังจากจบการแสดงฟังคอมเมนต์ของกรรมการแต่ละคนนะครับคือเสียงเชียร์ก่อนลุกขึ้นมายืนปรบมือเสียงเชียร์ดังกึกก้องสนั่นหวั่นไหวแล้วหลังจากนั้นนะครับกรรมการทั้ง4ท่านเนี่ยก็เริ่มให้คอมเมนต์นะครับอย่างโฮวี่แมนเดลเนี่ยอยู่ข้างๆกับคุณพ่อด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เข้าไปกอดเนี่ยคุณพ่อแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่านี่เป็นพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไวรัลมากๆนะครับแล้วก็พูดกับเนเน่นะครับวันเนี้ยอเมริกาเนี่ยให้เงินไปเถอะก็คือคนที่ชนะรางวัลจะได้ประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนเมลบีเป็นกรรมการอีกท่านหนึ่งนะครับคนนี้เป็นคนที่กดปุ่มโกลเด้นบาร์เซอร์ให้กับเนเน่บอกดีใจมากที่เป็นคนกดปุ่มนี้แล้วก็สิ่งที่น้องเนเน่นำมาแสดงในการแข่งขันเนี่ยโดดเด่นจริงๆแล้วด้วยอายุเพียง16ปีถือว่าเป็นคนที่พรสวรรค์เต็มเปี่ยมนะครับอีกกรรมการอีกท่านหนึ่งโซเฟียนะครับก็ชื่นชมน้องเนี่ยโซเฟียบอกว่าทำได้ดีมากๆนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าชาวร็อกทั้งหลายหลงรักเนเน่จนถอนตัวไม่ขึ้นกรรมการอีกคนหนึ่งที่มาทำหน้าที่ แทนไซมอนโคเวลเพราะว่าผ่าตัดอยู่ก็คือ KSI บอกสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดจริงๆแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสมาฟังแล้วก็ได้ดูการแสดงสดของน้องนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของน้องไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพิธีกรบนเวทีนะครับก็ถามน้องเนเน่เหมือนกันว่าฝันเป็นจริงแล้วหรือยังนะครับน้องก็บอกว่าฝันเนี่ยเป็นจริงแล้วเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยตอนได้จับกีตาร์ครั้งแรกก็คิดมาตลอดว่าอยากจะเป็นร็อกสตาร์แล้วก็ดีใจที่ได้เข้ารอบชิง AGT ก็ตอนนี้ Dreams Come True แล้วก็คือฝันเนี่ยเป็นจริงแล้วนะครับแล้วปรากฏว่านอกจากฟีดแบคกรรมการดีฟีดแบคคนดูในออดิโทเรียมดีฟีดแบคในโลกโซเชียลก็ดีเหมือนกันนะครับคนไปตามดูไปตามไลฟ์อย่างของ America's Got Talent ใน YouTube เฉพาะคลิปที่ตัดของเนเน่มาเนี่ยเช็คล่าสุดเมื่อกี้นะครับคนเข้าไปดูแล้ว7ล้าน2แสนวิวด้วยกันนะครับแล้วก็จะมียอด TikTok อะไรต่างๆอีกนะครับมันจะมีโอนี่ล่าสุดนะครับขยับไปเป็น8ล้านแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีเว็บคล้ายๆกับว่าเปิดให้เข้าไปทำนายผลนะครับแล้วเข้าไปเชียร์เนี่ยของน้องเนเน่เนี่ยล่าสุดเช็คเมื่อเช้าเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเขาหยิบตัวเต็งมาแค่2คน2ทีมก็ปรากฏว่าน้องเนเน่เนี่ย90กว่านะครับทีนี้กลับไปบนเว

0: ทีกับการใส่ชุดของน้องชุดสีแดงแบบนี้นะครับคือเป็นความตั้งใจเพราะว่า mood and tone นะครับต้องการที่จะเป็น rock strong แล้วก็ recommender นะครับคือเริ่มต้นจากภาพในจินตนาการของคุณแม่ที่อยากจะเห็นน้องเนเน่เนี่ยในลุคที่แข็งแรงมั่นใจสง่างามแล้วก็เต็มไปด้วยพลังร็อกนะครับแล้วก็การใช้ชุดโทนสีแดงเอาจริงถ้าเทียบกับคือต้องบอกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยในการสร้าง image ก็คือเป็น walk strong นะครับแต่ว่าคนที่เป็นต้นฉบับเจ้าของเพลงอย่าง Seven Nation Army นะครับของวง The White Stripe เนี่ยเขาก็เป็นวงที่ใส่สีแดงเหมือนกันนะนะครับเรามีภาพไหมของวงต้นฉบับเนี่ยเขาก็จะใช้โทนของเขานะครับในการเปิดแสดงหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับของเนี่ยวงเนี้ยสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำนะครับเพราะฉะนั้นสีแดงก็สื่อเป็นพลังแล้วก็เนเน่ก็คือใส่สีแดงสอดคล้องกับเจ้าของเพลงและต้นฉบับเขาด้วยนะครับซึ่งในทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าคนไทยบอกว่าเราน้องเนเน่ชนะใจคนไทยไปเรียบร้อยแต่ทีนี้จะชนะการโหวตได้หรือไม่นะครับ8โมงเช้าตามเวลาบ้านเรานี่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็อาจจะหลังจากนั้นนิดหน่อยนะครับคือการเปิดโหวตของรายการนี้นะครับแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะเปิดโหวตเนี่ยประมาณ3ช่องทางด้วยกันนะครับก็คือว่าช่องทางแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าคนไทยที่ประเทศไทยโหวตไม่ได้นะครับแต่ว่าคนไทยที่อเมริกาคนอเมริกันเนี่ยโหวตได้นะครับก็คือจะเป็นการเปิดโหวต3ช่องทางก็คือแอปAmerica's Got Talent นะครับนี่คือช่องทางที่1แล้วก็ช่องทางที่2นี่ก็คือ TikTok @AGT ของทางรายการนะครับแล้วก็อีก1ช่องทางก็คือ nbc.com แล้วก็ /AGTvote นะครับให้เปิดโหวตได้เนี่ยสำหรับคนที่อเมริกาจนถึงประมาณ7โมงที่ผ่านมาคือตอนนี้ปิดโหวตแล้วปิดโหวตแล้วเพื่อที่จะรวบรวมผลคะแนนทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตามเวลาบ้านเราก็คือ8โมงเนี่ยเข้าใจว่าคืออาจจะยังไม่ได้มีการประกาศทันทีของดีต้องเก็บไว้ท้ายๆหน่อยแต่ว่าจะยังเป็นอีกวันนึงที่รายการเนี่ยเขาก็จะมีการออกอากาศสดที่โน่นนะครับก็จะมีการโชว์พิเศษใดๆแล้วก็ตามข่าวบอกว่าน้องเนเน่ก็อาจจะได้ขึ้นโชว์พิเศษด้วยนะครับแต่จะกับวงไหนลิงคินพาร์คตามที่เป็นข่าวหรือไม่หรือวงอื่นเหล่านี้อาจจะต้องมาดูอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบนเวทีแล้วก็ฝันของน้องเนเน่ที่ไล่ตามมาจนเรียกว่าอีกนิดเดียวฝันก็จะกลายเป็นจริงกับการได้เป็นแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ใจคนไทยทั้งประเทศเราสองคนก็ส่งไปอยู่ที่น้องเนเน่แล้วนะครับเดี๋ยว8โมงเรามาลุ้นกันอีกทีนึง
1: ครับผมอยากรู้จริงๆเลยคือท่านนายกอยู่นิวยอร์กไม่รู้ร่วมโหวตด้วยเปล่าเนาะแหมคุณผู้ชมพูดถึงเครื่องแต่งกายจำประเด็นที่ทางด้านของเวทีอย่างมิสยูนิเวิร์สแคนเบอร์เรียเขานำภาพสตรีในสมัยรัชกาลที่5ก็คือสตรีไทยห่มสบายแบบไทยเอาไปขึ้นเวทีแล้วบอกว่าเนี่ยวัฒนธรรมการห่มสบายแบบขแมปรากฏว่าล่าสุดครับทางทีมผู้จัดงานครับของทาง M ก็คือ MU ก็คือ Miss Universe Cambodia ออกหนังสือออกแถลงการยอมรับความผิดพลาดมาแล้วครับนี่แหละครับกองประกวด Miss Universe Cambodia 2026ออกแถลงการออกมานะครับหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับภาพประกอบที่ทางด้านของเวทีนี้นำมาขึ้นเวทีครับยอมรับว่าเป็นการนำภาพบางส่วนมาใช้เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจครับและเป็นผลจากการที่ตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพต้นฉบับไม่เพียงพอแต่กองประกวดยืนยันแบบนี้ว่าไม่ได้มีเจตนาทำให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างข้อถกเถียงหรือกระทบความรู้สึกของผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมกับชี้แจงเพิ่มเติมว่าจุดประสงค์การนำเสนอครั้งนี้ต้องการสื่อถึงความหลากหลายคุณค่าทางประวัติศาสตร์รวมถึงความงดงามและสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมก็คือสบายครับกองประกวดระบุว่าสบายนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชนชาติขแมร์ครับเอาก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็พร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์และตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไปไว้เป็นบทเรียนพร้อมปรับปรุงขั้นตอนตรวจสอบแหล่งที่มาก็คือยอมรับเลยว่าไม่ได้ตรวจสอบนะครับของข้อมูลภาพและเนื้อหาที่รัดกุมชัดเจนและแม่นยำ มากขึ้นในอนาคตมีลงท้ายด้วยว่า with deepest respect and gratitude ก็คือด้วยความเคารพและขอบคุณอย่างที่สุดนะฮะขณะที่ทางด้านของคุณซาบีนาไทเศษครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็มีภาพออกมาครับเป็นภาพที่เจ้าตัวนั้นเดินทางไปร่วมงานครับไทยคัลเจอรัลไนท์อินมอสโก2026ที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียครับด้วยชุดนี้ฮะชุดไทยซีวาลัยสีชมพูและมีการห่มสบายด้วยซึ่งต้องบอกก่อนว่าการปรากฏในครั้งนี้นั้นถือเป็นหนึ่งในการปรากฏตัวของร รัฐมนตรีวัฒนธรรมนะครับและมีการแสดงของไทยไปประกอบเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไทยรัสเซียด้วยนะครับซึ่งแหล่งข่าวทางกระทรวงระบุว่าเป็นการสร้างการรับรู้และคุณค่าให้กับชุดไทยในเวทีโลกครับและถือเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยเปิดโอกาสให้ศิลปินและผู้ประกอบการขยายตลาดต่างประเทศพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวลงทุนและสร้างรายได้สู่ประชาชนในระยะยาวกันด้วยนะครับสวยจริงเลยฮะ
0: ข่าวดีสำหรับ Like You ที่กดบัตรคอนเสิร์ตใหญ่ของหนุ่มๆ Lycan ไม่ทันวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับส่วนจะดียังไงเป็นอะไรไปติดตามกันครับ
2: Razer Music ส่งตรงแบบเต็มกับ5หนุ่ม Lycan ที่พวกเขาจะกลับมาสร้างความประทับใจให้กับชาว Like You อีกครั้งในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่3ในชื่อ Lycan Reflection Concert ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีงานนี้หนุ่มๆจะเต็มเอาใจเหล่า Like You ถึง3รอบการแสดงแบบไม่มีพักคอนเสิร์ตครั้งนี้หนุ่มๆ Lycan มาในคอนเซ็ปต์ Reflection หรือภาพสะท้อนซึ่งมีเป้าหมายที่จะสะท้อนให้เห็นถึงอีกตัวตนที่แตกต่างออกไปและเสน่ห์ในมุมมองใหม่ๆของทั้ง5คนแม้บัตรจะโซเอาท์ไปแล้วทั้ง3รอบการแสดงแต่ว่าเหล่า Like You ทั้งหลายไม่ต้องเสียใจ Razer Music เสิร์ฟไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ให้ดูชัดๆไม่ว่าจะอยู่มุมไหนประเทศไหนก็สามารถรับชมไปพร้อมกันได้ทุกที่เหมือนได้อยู่ใกล้ชิดศิลปินคนโปรดของคุณสามารถดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ thaiticketmajor.com ค่ะ
1: มาต่อกันที่ภารกิจตามหาความรักแท้กับชาวออฟฟิศกันนะครับกับรู้ใหม่แค่สดตลอดออฟฟิศ2026เดินทางเป็นครั้งที่7ของปีกันแล้วครับคราวนี้นะครับจะพาทุกคนไปตะลุยหาความรักแท้กันที่ย่านแจ้งวัฒนะครับณโถงชั้น1อาคาร9อาคารโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับชาวออฟฟิศทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ส่งกำลังใจให้กับเหล่าบรรดาสาวโสดพร้อมกับร่วมสนุกในกิจกรรมมากมายที่ขนไปฝากในงานครับและเช่นเคยครับนำทัพโดยพี่เกลือกิตติพร้อมกูรูตัวแม่สายฮาอย่างกูรูก๊อตจิทัชกรครับแล้วงานนี้นอกจากความสนุกบนเวทีกันแล้วนะครับภายในงานครับบอกเลยว่าความสนุกเพียบนะครับทั้งลัคกี้พาสปอร์ตร่วมสนุกให้ครบทุกจุดทุกบูธนะครับเพื่อรับของรางวัลพิเศษภายในงานป๊อปปูล่าโหวตครับร่วมโหวตและให้กำลังใจกับเหล่าบรรดาพนักงานตัวจี๊ดเพื่อเฟ้นหาขวัญใจชาวออฟฟิศพร้อมกับสนุกกับกิจกรรมต่างๆอีกมากมายและยังมีโปรโมชั่นพิเศษกับผู้ร่วมงานกันด้วยแวะไปช็อปกันได้เลยนะครับย้ำนะว่าวันนี้แล้วนะจ๊ะรู้ไหมใครโสดตะลุยออฟฟิศ2026ครั้งที่7ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปที่นี่ครับโถงชั้น1อาคาร9อาคารโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่าตึก NT แจ้งวัฒนะแล้วไปเจอกันครับ
0: เอาเรื่องของน้ำนะครับก็คือว่าเป็นช่วงที่ฝนตกหนักนะครับอีกช่วงหนึ่งที่จะกลับมาตกหนักขณะเดียวกันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาก็เพิ่มการระบายเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระดับนี้เนี่ยจะทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนที่อยุธยาที่เป็นชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำมันจะเอ่อเข้าท่วมและปรากฏชาวบ้านก็เดือดร้อนจริงๆขณะเดียวกันเรื่องข่าวสรุปมหาอุทกภัยจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรภาครัฐประสานเสียงว่าไม่เกิดแต่ก็ไม่ประมาทเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: บิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
3: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
4: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
5: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
4: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ

0: ของคุณป้าครับ
1: ป้าเหรอ
2: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
4: เล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์ไซส์ original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กเตอร์ไซส์อร่อยคุ้มค่า It's real
5: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
6: คิวบูดคิวบูดมาก
7: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
8: ได้สนุกมาก
9: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
5: วันนี้ในโรงภาพยนตร
10: ์สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
11: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
12: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
13: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไป10กว่าที่อ่ะ
16: ทันหรือเปล่า
17: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
18: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
17: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายน

0: ได้ทำได้ดี
1: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: มองเฟลอร์โอมิรัล
3: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
4: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
5: ดาวนี่ลักษ
6: ์ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
7: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: 7:37 นาทีมาติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยากันหน่อยนะครับฝนก็จะตกเติมในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดระบายน้ำเนี่ยอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทำให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำก็ได้รับผลกระทบนะครับล่าสุดกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะครับตอนนี้เปิดห้องปฏิบัติการวอลลุ่มละเพื่อที่จะติดตามทั้งสถานการณ์ฝนแล้วก็การระบายน้ำเนี่ยกระทบในพื้นที่2ฝั่งริมน้ำมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ฝนที่จะตกในช่วงนี้ย้ำว่าตั้งแต่24วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับก็เลยกำชับสำนักงานปภ.จังหวัดแล้วก็ศูนย์ปภ.เขตให้ติดตามสถานการณ์ประเมินถ้าหากว่ามีความเสี่ยงที่ต้องแจ้งเตือนก็ให้รีบส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคสต์เตือนชาวบ้านให้อพยพได้ทันนะครับต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนภัยมานะครับแล้วก็ภาคกลางเนี่ยในพื้นที่เขื่อนริมท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหลายจังหวัดก็คือ11จังหวัดหลังจากที่ปล่อยน้ำค่อนข้างเยอะเนี่ยต้องเฝ้าจับตาสถานการณ์น้ำนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็อาจจะทำให้ระดับน้ำนอกชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยสูงขึ้นเป็นเมตรถึงเมตรครึ่งได้นะครับที่ชัยนาทฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่หลายจุดก็ปรากฏเริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วครับ
9: เดี๋ยวถ้าฝนวันนี้ต้องบอกว่าหนักมากนะครับในตัวเมืองชัยนาทเนี่ยก็ทำให้เกิดภาพที่เห็นนะครับคือน้ำท่วมพื้นที่เลยนะครับตรงนี้นะฮะดูรถมอเตอร์ไซค์ดิครับเนาะฝนตกลงมาหนักจริงๆครับซ้ำอยู่ที่เดียวเลยนะครับแล้วก็ฟ้าก็แรงมากบริเวณเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็ยังระบายคงที่เมื่อเวลา15นาฬิกานะครับอยู่ที่ 1,750 นะครับนี่นะฮะรถต้องใจเย็นๆนะครับทุกท่าน
8: ฝนมาก็น้ำนองแบบนี้นะครับแล้วก็ในพื้นที่อ่างทองโดยเฉพาะหมู่9ตำบลบางจักที่อำเภอวิเศษชัยชาญเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำตอนนี้แม่น้ำน้อยก็เริ่มที่จะล้นเข้าท่วมในพื้นที่แล้วชาวบ้านก็ต้องยกข้าวยกของนะครับนำรถไปจอดในที่ที่ปลอดภัยนายอำเภอกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่แจ้งเตือนชาวบ้านให้เตรียมความพร้อมเรื่องน้ำไว้ด้วยครับ
10: ปีนี้แค่มาช้ากว่าปกติ
11: ก็มาช้า
10: ปกติเมื่อปีแล้วป่านนี้ก็เราท่วมแล้วเนาะ
11: มาช้าจะขึ้นไว
10: น่าจะขึ้นอีก60เซนเดี๋ยวยกของไว้เลยเตรียมยกของไว้เลย
8: 60เซนก็ถ้ายกไว้สูงกว่านั้นได้ก็ดีนะครับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยยังทำให้ชาวบ้านผวาด้วยเพราะว่าเขื่อนริมน้ำเจ้าพระยาซุดเป็นหลุมตรงพื้นที่หมู่6ตำบลโพสะที่อำเภอเมืองอ่างทองนะครับหลุมใหญ่ด้วยลึกเกือบ3เมตรนะครับคือโต๊ะม้าหินที่ตั้งอยู่เนี่ยตกลงไปในหลุมแต่ไม่มีคนบาดเจ็บนะครับทีเนี้ยชาวบ้านก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบแล้วเพื่อประเมินความปลอดภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
12: เมื่อวานเนี่ยยังดินยังปกติดีอยู่เลยยังเดินเล่นกันอยู่ได้เลยเมื่อวานน้ำยังไม่ขึ้นขนาดนี้ข้างหน้าก็ยังไม่ซุดขนาดนี้เลยพี่ต้นกำปูยังไม่เอียง
13: ยังอยู่
12: มันเมื่อคืนนี่แหละน้ำน่าจะมา
8: ตอนนี้ก็ปิดกั้นพื้นที่ไว้ก่อนก็ต้องเตือนชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้ามาตรวจสอบนะครับทีนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.เนี่ยประเมินเรื่องรุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะว่าหลายคนก็ไปดูข่าวทางออนไลน์ว่ามันจะมีน้ำท่วมใหญ่มหาอุทกภัยแน่ๆอะไรเงี้ยชาวบ้านก็กังวลว่าจะมาจริงหรอนะครับหน่วยงานภาครัฐก็ต้องประสานเสียงออกมาบอกมันไม่มีหรอกเพราะว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมบริหารจัดการได้อย่างกรมชลเองก็เร่งบริหารด้วยการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือพร่องน้ำในเขื่อนเพื่อรองรับน้ำฝนส่วนเรื่องการระบายน้ำออกมานะครับก็พยายามที่จะให้มันเข้าคลองสาขาเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมนะครับสำหรับกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยยังไม่พบสัญญาณว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่แบบปี54อาจถ้าฟังแบบนี้คือไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะครับแล้วก็สถานการณ์เนี่ยมันจะทยอยคลี่คลายเมื่อปริมาณฝนลดน้อยลงก็คือต้องให้พ้นวันอาทิตย์ไปก่อนนะครับเอาแต่ยังไงซะไม่ประมาทก็ให้11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเตรียมรองรับสถานการณ์ครับ
0: ถ้าเราดูข้อมูลฝนก็จะหนัก 3-4 วันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเบาบางลงนะครับส่วนในปี54พายุเข้ามาทั้ง5ลูกนะครับซึ่งจะข้อมูลจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็คิดว่าการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาน่าจะไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันขั้นน้ำได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่น้ำเข้าไปตอนนี้ต้องไปเตรียมการแล้วว่าต่อไปเราต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้เขาให้เร็วอย่างไรเพื่อให้ผลกระทบให้เขาไม่เกิดเวลานานมากเกินไป
8: ก็คือถ้าเทียบกับปี54ตอนที่มันเกิดมหาอุทกภัยต่อเนื่องกันหลายจังหวัดเพราะว่าพายุเข้าหลายลูกแต่ว่ามาตอนนี้นะครับฝนที่ตกตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องพายุนะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่พาดผ่านเข้ามาตรงร่องฝนพอดีแล้วก็เลยทำให้ฝนตกนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีพายุจรอยู่ๆโผล่ขึ้นมาได้นะครับสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อวานนี้4โมงเย็นนะครับหลายสถานียังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจุดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือที่อยุธยานะครับ

0: อันนี้436บ้านหลวงโดดที่อำเภอบางบานนะครับน้ำเริ่มล้นตลิ่งแล้วนะครับแล้วก็467สะพานหัวเวียงที่อำเภอเสนาก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันน้ำล้นตลิ่ง1เมตร17เซนติเมตรครับ
1: และที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องเพราะว่าได้มีการปล่อยน้ำที่พี่โจบอกเอาไว้คือ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแน่นอนครับหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อยุธยาน้ำท่วมนะครับมาดูกันที่แรกก่อนเลยนะครับชุมชนที่หมู่7ครับที่วัดตะกูที่บางบานนี่คือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับมวลน้ำเนี่ยเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วครับเนื่องจากว่าพื้นที่นี้อยู่ติดกับทางคลองบางหลวงนะครับซึ่งก็เป็นคำลำคลองสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำน้อยด้วยความที่ว่าเข้ามาอย่างรวดเร็วชาวบ้านบางส่วนเห็นตรงกันเลยบอกว่าขนของไม่ทันคือส่งข้อความมาบอกเนี่ยมันไม่ทันแล้วจริงๆนะครับพี่รัตนาสิทธิกูลครับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ประดับแล้วก็ไม้มงคลสองต่างประเทศก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยน้ำมาเร็วมากถึงขั้นที่ว่าต้องรีบขนต้นกล้าที่ปลูกเอาไว้ขึ้นสู่ที่สูงแต่ขนาดช่วยกันขนแล้วนะมันเร็วขนาดที่ว่าขนไม่ทันบางส่วนก็ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายกันไปครับซึ่งก่อนหน้านี้ระดับน้ำในคลองระดับที่ค่อนข้างต่ำจนกระทั่งชาวบ้านเนี่ยคุยกันเลยว่าเอ๊ะหรือว่าปีนี้ที่มีคนบอกว่าน้ำมันจะแล้งน้ำมันจะแล้งมันกันยาแล้วนะยังไม่มาอีกสักทีนึกว่าจะมาไม่มาซะแล้วไม่ทันตัวไม่ทันตั้งตัวระวังจริงๆครับ
2: มันไม่ทันหรอกพี่ยังไงมันก็ไม่ทันเพราะมันขึ้นเร็วเกินปีนี้สิงหากลางๆเนี่ยมันจะเริ่มมาแล้วแต่อันนี้มันกันยาจะปลายแล้วนะพี่มันควรจะไม่ท่วมแล้วอะเราก็ไม่รู้นะว่าทำไมเขาไม่ปล่อยเข้าทุ่งบ้างเราก็อยากถามทำไมไม่ปล่อยเข้าทุ่งบ้างได้บรรเทาเบาบางเราไปบ้างจริงอยู่พี่มันท่วมทุกปีจริงแต่เราก็ไม่อยากให้มันท่วมทุกปีหรอกความเสียหายกับเงินเยียวยามันไม่คุ้มกันหรอกมันก็เป็นคำถามที่ถามกันทุกปีแต่ก็ไม่มีใครตอบสักปี
1: อีกจุดหนึ่งที่กระทบเช่นกันครับที่โรงเรียนครับโรงเรียนวัดตะกูเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่น้ำเนี่ยเข้าท่วมโรงเรียนนะครับจนทำให้คุณครูต้องบอกนักเรียนว่าต้องกลับบ้านก่อนเวลาแล้วแหละเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งหากว่าสถานการณ์น้ำยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติทางโรงเรียนบอกว่าถ้าหากว่าน้ำมันมากขึ้นจนกระทั่งผู้ปกครองไม่สามารถที่จะพายเรือมาส่งเด็กได้น้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวเนี่ยก็จะทำการหยุดการเรียนการสอนนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอีกแค่1สัปดาห์โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครู4คนนักเรียน14คนก็จะปิดเทอมอยู่แล้วครับอีกสัปดาห์เดียวจริงๆตอนนี้เห็นบอกว่าพยายามที่จะเร่งทำการเรียนการสอนและสอบเก็บคะแนนก่อนจะรีบปิดเทอมกันครับ
3: กรมชลประทานเขาก็แจ้งล่วงหน้าไว้แล้วค่ะว่าจะยกก็เลยได้ประสานกับทหารที่สระบุรีค่ะให้มาช่วยยกของ
4: แต่ยกเรียบร้อยแล้ว
3: ยกไปค่อนข้างจะ 90% แล้วค่ะเราก็จะชินเนาะเราก็เหมือนรู้อยู่แล้วว่าต้องเก็บอะไรยังไงบ้าง
4: เอาไหน
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: อ่ะนี่ก็คือเป็นภาพของชาวบ้านในพื้นที่นะครับแต่ว่าบางส่วนปรากฏว่ามาที่สภาเพราะว่าอะไรมาเรียกร้องให้แก้ปัญหาแล้วก็เอาปี๊บเนี่ยมาให้กับส.ส.ในพื้นที่เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยบอกว่าน้ำจะไม่ท่วมครับ
5: สวัสดีครับผมปุ้ยแสงหน้าครับรัฐบาลเว้ยกรมชลเว้ยพวกมึงรู้อย่างว่าอยุธยาน้ำท่วมแล้วพวกมึงพูดมาตลอดว่าปีนี้ไม่มีน้ำน้อยน้ำจะไม่ท่วมอยุธยาแล้วตอนนี้เป็นยังไงขอโทษนะครับขอโทษในฐานะที่ผมเป็นคนบ้านนอกขออภัยพวกคุณรู้ยังครับว่าตอนนี้พี่น้องยาบ้านผมเดือดร้อนแสนสาหัสจากการระบายน้ำจากการบริหารน้ำที่ดักดานนะครับท่วมทุกปีแต่ไม่มีอะไรดีขึ้น
0: อ่ะนี่ก็เป็นมุมของชาวบ้านแหละนะครับที่บอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนกับพยายามที่จะเรียกร้องให้แก้ปัญหามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ปี๊บที่เอามาก็คือเห็นว่าจะเอามาให้กับส.ส.ในพื้นที่ที่เคยบอกว่าน้ำจะไม่ท่วมนะครับทีเนี้ยสิ่งที่เรียกร้องก็คือว่าตัวแทนคนหนึ่งชื่อว่านี่แหละตัวแทนก็บอกว่าอยากจะฝากไปยังนายกนะครับให้ช่วยเกษตรกรที่เดือดร้อนหน่อยครับ
5: น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทและใกล้เคียงท่วมหนักหนาสาหัสทีไรมันจะมีโครงการที่ใช้งบประมาณมากมายมหาศาลตามหลังมาทุกทีอย่างอะไรที่ยังไม่เสร็จคลองระบายน้ำหลากบางบานบางใสยังไม่เสร็จปีที่แล้วท่วมหนักหนาสาหัสพอท่วมเสร็จแล้วเป็นยังไงครับชัยนาทป่าสักอ่าวไทยอีกแสนกว่าล้านโผล่ขึ้นมาแล้วและล่าสุดข่าวแว่วๆที่ผมได้ยินมานะครับจะสร้างประตูที่สแกกังแต่ยังไม่มีสารตั้งต้นยังไม่มีข้ออ้างเลยต้องใช้พวกผมเป็นตัวประกันอีกหรือเปล่าครับฝากถึงท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลปีที่แล้วท่านไปพูดที่อ่างทองจะใช้อำนาจนายกหางบประมาณมา ช่วยพี่น้องชาว

ชาวนาชาวไร่ที่เสียสละรับน้ำพูดไป1ปีจะเต็มแล้วครับผมน้ำจะท่วมอีกรอบนะครับนายกยังไม่ทำตามคำพูดที่ตัวเองพูดเลย

0: ปีนี้จะไม่ท่วม
1: เฮ้ยท่วมอยู่แล้วเป็นพื้นโป้งใช่แล้วแต่ว่ามันคงไม่เยอะถึงขนาดนี
0: ้อ๋อคิดว่าจะไม่เยอะ
1: ไม่เยอะ
0: โอ้แต่พอท่วมเราก็ไม่ได้ว่าแต่ครั้งนี้มันพวดพาด
1: พวดพาด
0: อืมเนี่ยเดือดร้อนกันหมดไม่มีครับเนี่ยเดือดร้อนไม่มีหลังไหนนู่น
2: ก็คือชาวบ้านในพื้นที่คุณผู้ชมดูสภาพบ้านก็คือสร้างไว้รองรับน้ำมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรือสำหรับเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการเข้าออกเพียงแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่อาจจะเป็นประเด็นสำคัญที่ชาวบ้านเขาอยากได้ก็คือว่าข้อมูลที่ชัดเจนจากภาครัฐนะครับน้ำมาทุกปีจนจะบอกว่าก็ต้องอยู่กับน้ำอยู่แล้วนะครับอันนี้เข้าใจเพราะว่าพื้นที่น้ำหลากเนี่ยในพื้นที่เสนาหรือบางบานเหล่านี้นะครับแต่ว่าข้อมูลที่อยากได้ก็คือความชัดเจนเพื่อจะได้เตรียมรับมือได้ทันนะครับข้าวของหรือแม้กระทั่งการเพาะปลูกหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือพอมันมาพรวดพราดรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนครับ
3: ขณะเดียวกันที่ฝ่ายฝั่งรัฐบาลนะครับทางด้านคุณภราดร นะครับในฐานะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ออกมาโพสต์ประเด็นที่ว่าอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองครับในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเนี่ยทางด้านของเจ้าตัวบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วปัญหาน้ำท่วมการแก้อย่างยั่งยืนเนี่ยทุกคนรู้กันดีว่าลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้ภายใน3เดือน5เดือนหรือ2หรือ3ปีครับแต่มันต้องพูดถึงระยะเวลาจริงคือใช้เวลาอย่างน้อย 7-8 ปีทุกคนต่างรู้กันดีว่าการแก้ปัญหาก็คือการสร้างเส้นทางในการระบายน้ำขนาดใหญ่ส่งตรงลงไปสู่อ่าวไทยกันเลยนะครับโดยการก่อสร้างเส้นทางน้ำต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นที่บางบานบางไทรเริ่มตั้งแต่เมื่อปี63ครับจนถึงทุกวันนี้คุณพระดอนบอกว่า6ปีแล้วยังไม่เสร็จครับแต่ยังน้อยโครงการนี้ณวันนี้ฮะรัฐบาลอนุทินคุณพระดอนบอกว่าเราเริ่มต้นแล้วครับและสัญญาว่าจะเสร็จสิ้นภายในเวลา2ปีนี้ครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าบางบานบางไทรหรือเจ้าพระยา2จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จครับแต่อย่างน้อยเจ้าตัวบอกว่าก็สามารถแบ่งเบาภาระประชาชนได้บ้างแหละครับส่วนโครงการอื่นเช่นชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมีเพียงการสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งคือทางออกและทางรอดเดียวของการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับโครงการต่างๆเหล่านี้คุณพระดอนบอกว่าถูกพูดถึงกันมาหลายรัฐบาลแล้วครับแต่ครับไม่มีรัฐบาลไหนสามารถผลักดันให้สำเร็จได้รัฐบาลนายอนุทินเร่งรัดผลักดันจนโครงการนี้เดินหน้าไปแล้วครับเริ่มต้นในปีงบประมาณปี70นี้รัฐบาลนี้เริ่มต้นนับ1แล้วนะครับในขณะที่มีการพูดพาดพิงไปถึง6สสพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าอยุธยานี่เขาบอกกันว่าน้ำเงินทั้งจังหวัดครับก็ยืนยันแบบนี้ว่าสสเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับนำโดยสสประดิษฐ์สังขจายสสจากพรรคภูมิใจไทยนะครับก็คือพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่บ้านเกิดเลยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมชลประทานได้มีการเพิ่มการระบายน้ำจากประมาณ490ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันทำใหบางพื้นที่เนี่ยระดับน้ำก็เลยเพิ่มขึ้นมากกว่า1เมตรภายในช่วงเวลา 2-3 วันนี้ซึ่งที่มันเป็นดราม่า ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีคนแชร์ส่วนของตัวสสว่าบอกว่าน้ำจะไม่ท่วมนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องดูกันวันต่อวันที่ผ่านมาก็ได้มีการช่วยเหลือในการผลักดันมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งเรื่องของเงินเยียวยามาตรการช่วยเหลือแต่ละเดือนกันด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการตั้งกระทู้ถามแล้วก็พูดคุยเรื่องนี้ในสภาอีกครั้งนึงครับด้านท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีกันบ้างครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลเอาอยู่ครับยืนยันสถานการณ์น้ำขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นเกิดมหาอุทกภัยแม้ในช่วงวันนี้ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ก็ตามครับ
4: ผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเขายังไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับความจริงเนี่ยของเราเนี่ยเรามีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยามีศูนย์เตือนภัยมีหลายหน่วยงานด้วยกันในการให้ข้อมูลเรื่องของน้ำผมมีความมั่นใจว่าไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับผมยังมองว่าน่าจะเป็นเฟกนิวนะครับทำให้ตื่นตระหนกมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็มีข้อมูลอยู่ว่ามันจะมีช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นรัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
3: ท่านรองนายกบอกว่ารัฐบาลเอาอยู่ครับ
2: ทีนี้ก็ข้อมูลมันต้องมีความชัดเจนนะครับเพราะว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นเรื่องนี้มันถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงชาวบ้านเขาจะได้เตรียมรับมือได้ทันนะครับแต่ว่าต้องมาเคลียร์คำว่ามหาอุทกภัยว่าน้ำท่วมใหญ่มันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงๆเราก็ย้ำมา2วันแล้วนะครับว่าในข้อมูลของภาครัฐเนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถบริหารจัดการได้แล้วก็ยังไม่มีปัจจัยที่มันบ่งชี้ว่ามันจะรุนแรงสาหัสถึงขั้นว่าจะเป็นมหาอุทกภัยนะครับข้อมูลของกรมอุตุนี่แหละเป็นข้อมูลสำคัญที่สุดเพราะว่ามีหน้าที่ดูแลเรื่องของอากาศคาดการพยากรณ์เรื่องของฝนเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้น กรมอุตุก็ต้องเป็นข้อมูลหลักนะครับเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้

0: นะถ้าเรามุมมองในมุมว่าเป็นข้อมูลจากภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับรองอธิบดีกรมอุตุนะครับท่านบอกว่าเนี่ยก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยฝนตกหนักแล้วภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าภาคตะวันออกเนี่ยเป็นพื้นที่รับฝนต่อเนื่องหลายวันฉ่ำเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำในชลบุรีพัทยาระยองที่เราให้เห็นภาพตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วว่าพัทยาแถวนั้นน่ะฝนตกนะครับแล้วก็น้ำท่วมละเพราะฉะนั้นมีโอกาสเกิดน้ำท่วมประมาณสักเนี่ยฝนถ้าตกนะ60มิลลิเมตรเนี่ยน้ำก็ท่วมได้แล้วนะครับขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ด้วยเป็นที่ลุ่มต่ำแค่ไหนการระบายน้ำทำได้ดีแค่ไหนถ้าเป็นพื้นที่ใกล้กับเขาเขาใหญ่หรือว่าทางน้ำไหลผ่านเหล่านี้นะครับต้องระวังเรื่องของน้ำป่าหลากแล้วก็ระวังเพราะว่าดินอุ้มน้ำอยู่แล้วนะครับแต่ข้อมูลณตอนนี้รองอธิบดีกรมอุตุบอกว่ายังไม่มีปัจจัยที่บ่งชี้ว่าจะเกิดมหาอุทกภัยขึ้นครับ
1: ที่จะดีพื้นที่นั้นมีฝนตกหนักไหมมีนะครับกรมเองก็ได้ประกาศพื้นที่เสี่ยง
2: กรุงเทพมหานครภาคกลางนะครับกับภาคตะวันออกเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยคือเต็มที่คือถ้ามีฝนเพิ่มเข้ามาสัก60มิล70มิลนะฮะตรงนี้น้ำท่วมนะครับมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมได้นะครับซึ่งก็มีความเสี่ยงนะครับมาดูวันนี้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นเนื่องจากว่าวันนี้ภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยฝนตกไม่ได้กระจายมากมีบางจุดเท่านั้นเองจะเห็นว่าศักยภาพวันนี้ค่อนข้างดีขึ้นเล็กน้อยนะครับซึ่งถามว่าถ้าฝนเพิ่มมาระดับที่เป็น100กว่ามิลลิเมตรเนี่ยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของน้ำท่วม
0: ท่านรองอธิบดีท่านอธิบายบอกว่าคำว่ามหาอุทกภัยก็ต้องนึกภาพย้อนกลับไปเมื่อปี54ที่ว่าน้ำมันนองมาไหลมาเรื่อยๆจังหวัดต่อจังหวัดใช่ไหมครับกรุงเทพก็ท่วมแต่ทีเนี้ยคือไม่ได้หมายความว่าช่วงที่ฝนตกแบบนี้ตกหนักในช่วงจนถึงวันอาทิตย์นี้เนี่ยมันจะไม่เกิดน้ำท่วมคำว่าน้ำท่วมในที่นี้ก็คือท่วมแล้วก็ไปน้ำป่าหลากแล้วก็ไปเหมือนเนี้ยน้ำฝนที่ตกในตัวเมืองกลางพัทยาเหล่านี้ท่วมสักพักหนึ่งมันก็ลงแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นน้ำท่วมนะครับแต่ว่ามันไม่เรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยน้ำอาจจะใช้คำว่าน้ำขังรอการระบายมันก็จะเกิดภาพแบบนี้ในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าก็เฝ้าระวังแหละไม่ใช่ว่าโอ้ยคนทักแล้วไม่ฟังเลยก็ฟังนะครับทีนี้ในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยนะครับบอกว่าให้ดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักนะครับแล้วก็ทางกรมอุตุเองเนี่ยเขาก็จะมีแบบจำลองมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับคือบางทีอากาศมันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนนะครับมันพยากรณ์ได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงมันไม่ 100% นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือแล้วก็จะมีหลายๆเพจเนี่ยมันกับช่วยพยายามช่วยในการจะบอกข่าวข้อมูลเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศเหล่านี้นะครับแต่ทางกรมอุตุบอกว่าถ้าแม่นยำที่สุดไม่มีเทคโนโลยีที่ไหนสู้ของกรมอุตุได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ยึดประกาศเตือนภัยจากกรมและหน่วยงานราชการเพราะเขาทำงานประสานกันนะครับแล้วกรณีที่ว่ามีผู้ดูแลเพจตามออนไลน์ตามโซเชียลที่เป็นเพจเกี่ยวกับสภาพอากาศเนี่ยเอาจริงๆบางทีข้อมูลเนี่ยมันไปอีกทางหนึ่งนะครับมันเป็นข้อมูลที่ทำให้คนที่ได้อ่านก็เกิดความตื่นตระหนกว่าเฮ้ยมันจะมาอุทกภัยมหาอุทกภัยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกรมอุตุบอกว่าพร้อมเปิดให้ผู้ดูแลเพจด้านสภาพอากาศเนี่ยเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมก็มาคุยกันเลยนะจะได้ลดความสับสนจากข้อมูลที่มันแตกต่างกันครับ
3: การวิเคราะห์จากนักพยากรณ์อากาศนอกเหนือจากแบบจำลองพยากรณ์อากาศที่เราเองก็ใช้ในหลายๆตัวประชาชนเองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงแบบจำลองต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มาเผยแพร่ข้อมูลในภาพเพจของตัวเองระบบการเตือนภัยของเราเนี่ยอยากจะให้มีความเป็นหนึ่งเดียวนะคะให้มีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่ออะไรคะเพื่อที่ประชาชนเนี่ยจะฟังจากแหล่งเดียวแล้วเขาจะไม่เกิดความสับสน
0: ทีนี้ก็คือถ้ากรมอุตุจะพูดแล้วเสียงดังพูดแล้วมีน้ำหนักพูดแล้วคนเชื่อไม่ต้องไปหาข้อมูลจากที่อื่นมาเปรียบเทียบหรือว่าไปดูข้อมูลของเพจด้านอากาศแล้วบอกเฮ้ยน่าเชื่อถือกว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ความน่าเชื่อถือมันเกิดขึ้นกับกรมอุตุอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญคือไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อถือเชื่อถือนะครับไม่อย่างนั้นไม่ออกข่าวไม่เอาเสียงของท่านรองหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาบอกแบบนี้นะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็ต้องมาถอดบทเรียนแล้วก็ทำให้ความน่าเชื่อถือของคนคือมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องเป็น

0: ต้นทุนที่ค่อยๆสร้างนะครับอย่างที่เพจของกรมอุตุเนี่ยล่าสุดที่มีการโพสต์ข้อมูลแล้วมีแคปชั่นบอกว่าเรามาถึงจุดที่ลุ้นให้เกิดมหาอุทกภัยใหญ่สุดตามที่เพจที่ลมฟ้าอากาศทำนายเป็นจริงเพื่อจะได้ด้อยค่ากรมอุตุกันงั้นหรือสุดท้ายโพสต์นี้ก็หายไปคือเอาจริงก็เป็นความรู้สึกของแอดมินแหละนะครับคงอยากจะมองว่าเฮ้ยทำไมคนไม่เชื่อนะครับทีเนี้ยคนไม่เชื่อก็ต้องเนี่ยคำถามมีแล้วว่าทำไมคนไม่เชื่อเพจกรมอุตุคำตอบล่ะคำตอบหลังจากนี้มันขึ้นอยู่กับวิธีการของกรมอุตุแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความแม่นยำที่กรมอุตุเนี่ยเขาจะสร้างขึ้นมาได้นะครับคือถ้าไปดูกรมอุตุของประเทศอื่นนะที่เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเรื่องของการพยากรณ์เนี่ยประเทศอื่นแม่นยำนะครับจนกระทั่งชาวบ้านเองเขาก็เชื่อนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาช่วงไหนฝนมาแค่ไหนฝนมา10นาทีฝนจะหยุดแล้วหลังจากนั้นช่วงบ่ายสมมติฝนมาต่อฝนจะมาอีกกี่นาทีซึ่งทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเตรียมตัวเตรียมร่มเตรียมการเดินทางอะไรได้เราเนี่ยเป็นต้นทุนที่เขาสร้างมาด้วยเทคโนโลยีที่แม่นยำผมเชื่อว่ากรมอุตุบ้านเราก็ทำได้เช่นกันนะครับ
1: สภาพอากาศกันคร่าวๆก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันนี้ทั้ง6ภาคเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่6ออกมาครับว่าแต่วันนี้ถึงอาทิตย์นี้ครับมีโอกาสเจอฝนตกหนักในทุกภาคโปรดระวังครับภาคเหนือ 30% น้อยกว่าเพื่อนนะครับภาคอีสาน 60% ของพื้นที่ครับภาคกลาง 80% ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝนเยอะ 80% ของพื้นที่ครับภาคใต้ 70% ของพื้นที่รวมถึงกรุงเทพปริมณฑลวันนี้มีโอกาสเจอฝน 80% ของพื้นที่เท่าที่ดูก็คือฝนมีโอกาสตกได้ตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวระวังเรื่องฝนกันด้วยนะครับ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรื่องของการประชุมบอร์ดกสทช.ล่มแล้วล่มอีกนะครับล่าสุดล่มเป็นครั้งที่12แล้วนะครับกับเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่มีคุณหมอสรณะนะครับมาเป็นประธานมานั่งหัวโต๊ะกรรมการ6คนไม่มาเลยนะครับทีเนี้ยก็บางส่วนบอกขอมาประชุมออนไลน์แล้วตัวของคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะครับรักษาการเลขากสทช.เนี่ยก็บอกให้รออีกแป๊บนึงสุดท้ายองค์ประชุมไม่ครบนะครับพอไม่ครบปุ๊บเนี่ยคุณหมอสรณะก็เลยสั่งงดการประชุมแล้วก็ให้กำหนดวันประชุมใหม่ในเดือนหน้าก็กลายเป็นว่ามันเป็นภาวะสุญญากาศตอนนี้วาระด่วนนะครับ233วาระแล้วก็ด่วนมากๆอย่างเช่นโรดแมปทีวีดิจิตอลนะครับที่มันจะเกี่ยวข้องกับคนดูทั้งประเทศกับคุณผู้ชมด้วยเหล่านี้เนี่ยคือใบอนุญาตก็จะหมดอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่มีความชัดเจนอะไรต่างๆคือพอมันไม่มีความชัดเจนแปลว่าการลงทุนของผู้ประกอบกิจการเขาก็เอ๊ะจะไปทางไหนจะไปซ้ายดีจะไปขวาดีแล้วทิศทางความชัดเจนมันต้องมาจากกสทช.เอาเป็นว่าแม้กระทั่งในกสทช.ยังไม่ชัดเจนด้วยตัวเองด้วยซ้ำนะครับทีนี้กรรมการที่ไม่มาร่วมเมื่อวาน3ท่านพลอากาศโทธนพันธ์อาจารย์พี่รงรองคุณสุพัฒน์เนี่ยก็บอกว่าก็คุณหมอสรณะขาดคุณสมบัติก็ไม่มาร่วมประชุมด้วยเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยผมว่าทุกอย่างพรุ่งนี้จะชัดเจนแล้วประมาณบ่ายสามศาลปกครองกลางนะครับนัดฟังคำพิพากษาเกี่ยวกับสถานะของคุณหมอสรณะนะครับก็จะได้มีความชัดเจนไปว่าสรุปแล้วเนี่ยสถานะเป็นยังไงและถ้าเกิดว่ามีการนัดประชุมบอร์ดครั้งต่อไปมาร่วมได้ไหมกรรมการคนอื่นก็จะได้เคลียร์ในประเด็นข้อปัญหาตรงนี้ไปด้วยนะครับ
1: มากันที่ความคืบหน้าครับกรณีที่อาจารย์เชนดร.ยศชนันท์นะครับจับเข่าคุยกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายนะครับในเรื่องของการย้ายสถานที่เรียนกันเมื่อวานนี้ต้องยอมรับครับว่าเป็นการจับเข่าคุยกันครับมีนักศึกษากว่า100คนเดินทางมาพบกับอาจารย์เชนครับรองนายกแล้วก็ในฐานะรัฐมนตรีอว.ด้วยนะครับทางอาจารย์เชนเองก็มีการพูดคุยกันนะครับหารือกับตัวแทนนักศึกษารับฟังข้อเสนอซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เสนอกันว่าไม่อยากให้มีการย้ายสถานที่ครับเพราะปัญหาหลักเกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งเพียงแค่มีการปรับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบังคับใช้กฎหมาย

0: ื้นที่เดิมให้มากยิ่งขึ้นก็น่าจะแก้ผลได้นะครับแต่ขณะเดียวกันอาจารย์เชนก็บอกว่ามันไม่สามารถแก้ได้จริงๆครับจากการหารือจะมีการแก้ปัญหานี้เป็น3ระยะด้วยกันครับระยะแรกก็คือระยะสั้นครับจะมีการเตรียมห้องประชุมใหญ่ของวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ครับระยะกลางก็คือเตรียมสำรวจอาคารของกระทรวงแรงงานใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมก็จะมีการจัดสอนก็คือจัดเช่าพื้นที่เปิดเป็นพื้นที่เรียนนะครับส่วนระยะยาวครับเดินหน้าก่อสร้างวิทยาเขตแห่งใหม่ในพื้นที่มีนบุรีลาดกระบังซึ่งอว.พร้อมสนับสนุนงบประมาณจนก่อสร้างแล้วเสร็จและเตรียมงบในส่วนหนึ่งช่วยเหลือเหล่าบรรณาธิการศึกษาและอาจารย์ที่มีค่าย้ายหอพักกันด้วยนะครับขณะเดียวกันก็มีการพูดคุยถึงขั้นที่ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายระหว่างทางจุฬาอว.แล้วก็อุเทนถวายนะครับยืนยันว่าพื้นที่นี้ถ้าหากว่านำกลับคืนมาสู่จุฬาจะไม่นำไปใช้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ครับ
1: เน่เน่เน่เน่เน่เท่านั้น
2: อีกนิดเดียวนะ
3: กำลังจะประกาศนะ
2: กำลังแล้วเดี๋ยวมีโชว์เด็ดๆด้วยไม่รู้นี่จะโชว์คู่กับใครต้องลุ้นกันนะคะเดี๋ยวกลับไปติดตามกันค่ะฝั่งนี้ไม่ต้องลุ้นคุณผู้ชมมาทีไรเซอร์ไพรส์ทุกทีนะคะโรงงานมาขายของเองจัดโปรตรงจากโรงงานวันนี้หยิบลังนมมาลดราคากันกับพี่ปอภักภูมิค่ะ
4: สวัสดีพี่ภูมิครับสวัสดีสองท่านด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการข่าวเช้าช่องวัน31ทั่วประเทศเหมือนที่ผู้บอกครับผมมาตรงจากโรงงานเช้าวันพฤหัสบดีครับผมขออนุญาตเอารังนกแท้มาปรับลดราคากับแฟนรายการช่องวันครับรังนกบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายเนาะคนจีนถึงขั้นขนานนามรังนกว่านี่คือยาอายุวัฒนะครับยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายแข็งแรงยิ่งกินอายุยิ่งยาวแต่เอาตรงๆไม่พูดหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคารังนกมาค่อนข้างสูงแต่อรรถประโยชน์ของรังนกผมย้ำอีกครั้งนึงนะยิ่งกินรังนกนะร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งสดชื่นยิ่งกระปี้เป่าบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณถึงขั้นขนานนามรังนกว่านี่คือยาอายุนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงทำไมหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยพูดราคาแพง
2: กินไม่ไหว
4: กินไม่ไหวกินไม่ไหวอ่ะขออนุญาตกล้องจับหน่อยครับคือปกติโดยเฉพาะรังนกขวดสีทองอ่ะราคาจะสูงกว่าตลาดค่อนข้างเยอะ
2: ใช่ค่ะ
4: ถามพี่พูดไปดิเคยเห็นรังนกขวดสีทองแบบนี้นะไซส์มาตรฐานคือ45ไมล์เคยเห็นราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ย
2: โอ้ถ้าเป็นสูตรนี้เขาเรียกว่าพรีเมียมเลยนะ
4: ใช่ครับผม
2: ร้อยกว่าประมาณ120ได้พี่ปอ
4: 120 130 140เนาะเหมือนที่ผู้บอกครับนี่คือสูตรพรีเมียมเนาะราคาค่อนข้างสูงกลับมาที่เฟรมเดิมครับแต่เช้าวันนี้โรงงานมาขายของเองข้อดีคือไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเนาะวันนี้ใครเปิดช่องวันตอนนี้8โมงอีก5นาทีผมเอารังนกแท้มาปรับลดราคาโดยเฉพาะเนาะปกติขวด120บาทกล้องจับนี่เซตรังนกหน่อยเช้าวันนี้โรงงานมาขายของเองและเป็นโรงงานระดับมหาชนเนาะผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1ขวดประมาณ120บาท12ขวดอย่างต่ำมี 1,440 บาทลดราคาเท่าไหร่เช้าวันนี้พี่พูดถึงจะว้าวครับ
2: ให้ต่อหรออ ่
4: ะฮะ
2: 1,200 ก็ได้พี่ปอ
4: ปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทพี่พูดขอ 1,200 เนา
2: ะ
4: เช้าวันนี้ผมจัดให้แค่ 1,000 บาท
2: นี่ไงลดอีก
4: 1,000 บาทปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทพี่ผู้ขอมา 1,200 ผมขอมาแค่ทิป
2: 1,000 บาท
4: เดี๋ยวยังไงเอ่ย
5: 1,000 ไม่ขายขาย850ค่ะ
4: เดี๋ยวแป๊บนึงนะรายการสดเดี๋ยวขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทพี่ผู้ขอมา
2: 1,200 ก็เอาแล้ว
4: ผม 1,000
5: ไม่ขายค่ะขาย850
4: เดี๋ยว850บาท
5: ค่ะ
4: ของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
5: เหมือนเดิมค่ะ
4: ลด810บาทของแถมให้เหมือนเดิมเนาะ
2: ลดเยอะจังเลย
4: เดี๋ยวให้เหมือนเดิมพี่ผู้เดี๋ยวและให้ผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตา
5: ให้เพิ่มค
4: ่
5: ะ
4: ให้เพิ่มเหมือนเดิมพี่ผู้เดี๋ยวนะ
2: ทั้งหมดเนี่ยหรอ
4: เท่าไหร่นะ
5: 850ค่ะ
4: 850พี่ผู้เดี๋ยวพันหนึ่งพี่ผู้เอามา
2: เอาดีๆนะเธอรายการสด
4: สดนะ8โมงอีก
2: 7นาทีนะ
5: ค่ะให้850
4: 850บาทพี่ผู้เอาเฉพาะรังนกตัวตีต่ำๆเอาเมื่อกี้เราคุยกันขวด120บาทตีต่ำๆขวดละ100อ่ะ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวด 2,000 กับอีก400บาท850ทุกคนอึ้งตะตูนทุกคนนึกอึ้งหมดเลยนะเนี่ย
2: แต่ถ้า850ก็คือไม่ส่งฟรี
5: ไม่ฟรีด้วยค
4: ่
5: ะ
4: ให้เดี๋ยวส่งฟรี
2: เธอน้ำหนักเยอะมากนี่3น้ำหนักค่าส่ง300กว่าเธอไปเคลียร์โรงงานกันดีๆนะ
4: 850บาท
2: ขาดทุนนะเธอ
4: แล้วผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาได้เหมือนเดิม
5: ให้เหมือนเดิมค่ะ
4: เดี๋ยวพี่ผู้ขออนุญาตกล้องจำหน่อยเอาจ๊อบนี่ยังงงนะนี่พูดผิดพูดถูกนะคือผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาอันนี้คือปกติเราขายกล่องนึง500นะพี่ผ
2: ู้ใช่ค่ะ
4: 4กล่องนี่เกือบ 2,000 บาทขอรายละเอียดส่วนประกอบก็ได้คือ CL ตาหน้าตัวนี้คือช่วยดูแลและถนอมสายตาคนเราเวลาอายุมากขึ้นตามันจะแห้งมันตามัวมันจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเวลามีปัญหาตาผ้าตามัวตามองเห็นไม่ชัดนั้นมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตปล่อยไว้ระยะยาวโทษนะสายตาอาจจะมองไม่เห็นได้ CL ตอนนั้นหลักการทำงานง่ายครับใช้รูทีนโกจิบุรีและบิวบุรีหลักการทำงานง่ายคือไปถนอมและดูแลสายตาใครเริ่มมีอาการตาแห้งตาผ้าตามัวตามองเห็นไม่ชัดหรือมีอาการน้ำตาไหลไม่มีสาเหตุลองกิน CL ตอนนั้นให้ฟรี4กล่องกินได้4เดือนแต่เงื่อนไขนิดเดียวเวลาส่งให้เก็บกล่องที่โรงงานเราส่งเป็นกระปุกที่อยู่ในกล่องให้เพราะเวลาหลายคนเอากล่องไปก็เอาไปทิ้งเนา
2: ะ
4: และเวลาเราทำกล่องไปแล้วส่งท่านผู้ชมไปอ่ะมันมีต้นทุนเราเลยให้ไป4กระปุกแทนนะครับอ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมพี่ผู้หมดหน้าจอยืนยันที่850บาทถามความรู้สึกพี่ผู้นิดนึงก่อนที่เปิดโปรว่าเห็นโปรนี้แล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างฮะ
2: กำหนดไหมคะสายนึงได้กี่ชุด
4: ให้ยาวเลยเน
5: า
4: ะกติกาที่ยอมให้โทรก่อน 8:00 อีก 15 นาทีแล้วกัน
2: อุ๊ยอยากได้เลยอ่ะ
4: คุณพูด850นี่ตกใจในตูนอมกัน
2: ถูกมาก
4: ขอโรงงานขึ้นมาหน่อยจะได้มั่นใจคุณภาพลดราคาแล้วโรงงานหลังบ้านต้องได้มาตรฐานฮะโรงงานของเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนคําว่ามหาชนคือเราจดทะเบียนตราทรัพย
2: ์
4: ที่พูดดูนะทุกขวดของรังนกเราประดิษฐ์ประดานเราใส่ใจและเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มาตรฐานระดับโรงงานมหาชนให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดนึงครับรังนกของเราอย่างแรกก่อนเป็นรังนกแท้เวลาคุณกินรังนกแท้ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นย้ำว่าต้องเป็นรังนกแท้เนาะและคนจีนโบราณก็ขนานนามรังนกแท้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวจะสูตรนี้มีความพิเศษ4อย่างซึ่งหลายยี่ห้อรังนกไม่ได้ทำแบบนี้หนึ่งออกจากโรงงานมหาชนนั้นมาตรฐานจะสูง2เราเพิ่มวิตามิน D3 มีส่วนช่วยเลยครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเวลาภูมิเนี่ยโรคภัยแค่เจ็บไม่ถามหาสูตรนี้เพิ่มนานะครับก็ดับเบิลเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายและสุดท้ายท้ายสุดครับตัวนี้เพิ่มซิงค์สังกะสีครับต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเวลาร่างกายมันถูกบำรุงเข้าไปอ่ะมันจะแข็งแรงขึ้นและสุดท้ายท้ายสุดใครกลัวเรื่องของน้ำตาลสูตรนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลงมากกว่า 25% นั้นใครไม่เคยเปิดใจกินพี่ผู้หมดหน้าจอ850บาทเพจโปรพร้อมอ่ะเพจโปรพร้อมหรือยังเอ่ย
5: พร้อมค่ะ
4: พร้อมแล้วพี่ผู้พร้อมยัง
2: พร้อมค่ะ
4: ท่านผู้ชมพร้อมแล้วตอนนี้ 8:10 นาทีเป็นพยานพร้อมกันว่าหมดหน้าจอ800กับอีก50บาทเขาโปรรอบที่1ขึ้นไปเลยครับทุกชมครับยืนยันนะครับหมดหน้าจอ800กับอีก50บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โหลรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาครับใครตาแห้งตาผ้าตามัวเอาไปกินฟรีอีก4กระปุกก็ได้4เดือนทุกชมใครมีปัญหาเรื่องสายตาอันนี้ให้กินฟรีให้ทดลองกินฟรีแล้วตัวนี้ออกจากโรงงานมหาชนนั้นมั่นใจคุณภาพได้หมดหน้าจอยืนยันแค่850บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ02-65888ยังครับหมดหน้าจอยืนยันที่850บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โหลผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอ850บาทกินได้เกือบ5เดือนเนาะใครสนใจรีบโทรที่1ครับ02-65888ครับพี่ผู้บางคนอาจจะลังเลตัดสินใจฝากพี่ผู้เชิญชวนแฟนรายการข่าวเช้าช่องวันหน่อยว่าโปรวันพฤหัสบดีวันนี้850บาทความรู้สึกพี่ผู้เป็นยังไงบ้างฮะ
2: ไม่อยากให้ลังเลจริงๆคุณผู้ชมขับรถออกมาจากบ้านนะ850ซื้ออะไรได้บ้างแต่วันนี้อยู่ที่บ้านเฉยๆขอไปส่งหน้าบ้านส่งฟรีด้วย850ได้ทั้งหมดนี้ใครยังไม่มีของขวัญปีใหม่
4: นะ
2: ซื้อตุนได้เลย
4: เพราะรถเนี้ยเก็บได้2ปีเต็มๆหมดหน้าจอเหมือนผู้บอกถ้ามีคุณมีเงิน800กว่าบาทเอาเฉพาะรังนกอ่ะเต็มที่ได้แค่8ขวดแต่พอโรงงานมาขายของเองคุณได้ถึง24ขวด2โหลและเป็นรังนกแท้ขวดสีทองเวลากินเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นและเราให้ผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตานะฟรีย้ำว่าฟรีอีก4กระปุกก็ได้อีก4เดือน1กระปุก30แค่สูงก็ได้1เดือน4กระปุกก็ได้4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทาง902-065888ครับขออนุญาตโรงงานวิดีโอโรงงานขึ้นมาหน่อยแล้วกล้องจับมาที่กล่องหน่อยเมื่อกี้ที่พูดถึงการเก็บและการสต็อกไว้นะ
2: คุ
4: ณผู้ชมครับนี่คือล็อตการผลิตใหม่ของรังนกขวดทองท่านผู้ชมครับบนวิดีโอคือขั้นตอนการผลิตท่านผู้ชมเห็นมาตรฐานเนาะทั้งโรงงานทั้งเครื่องจักรมาตรฐานระดับโรงงานมหาชนโรงงานของเราชื่อเต็มคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนส่วนฝั่งที่ท่านผู้ชมเห็นบนหน้าจอที่เป็นผมถือกล่องอยู่นี่คือวันเดือนปีการผลิตนะเราผลิตเมื่อเดือน8คือเดือนที่แล้วครับปี2026คือเมื่อไม่ถึงเดือนและล็อตนี้สามารถเก็บได้อีก2ปีคือ2028ดังนั้นมั่นใจคุณภาพได้ไม่ใช่เป็นสต็อกเก่าเอามาลดราคานี่คือล็อตผลิตใหม่ลดราคาได้เยอะขนาดนี้เพราะเราเป็นโรงงานเองให้ดูส่วนประกอบรังนกอีกสักหนึ่งรอบนะครับรังนกของเราเป็นรังนกแท้ครับยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นสูตรนี้ใส่เนื้อรังนกมากกว่าสูตรอื่นในตลาดถึง2เท่านั้นดับเบิลทุกอย่างเข้าไปครับอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับทุกชมย้ำนะครับหมดหน้าจอยืนยันที่850บาทรังนกขวดทองนะครับ24ขวด2โหลรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกครับหมดหน้าจอแค่850บาท02-065888ย้ำครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทเนาะรังนกแท้24ขวด2โหล ผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02-06-5888ครับบางคนอาจจะลังเลหรือตัดสินใจอยู่เช้าวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากจากโรงงานใครใช้สิทธิ์เลือกซื้อด้วยก็เพิ่มอีก150บาทช่วยเรื่องการนอนครับอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายคืออะไรครับทุกยมย้ำนะครับหมดหน้าจอจะไม่ง่าย850บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โหลผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรี4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02-06-5888

0: ย้ำกับตัวต่อ06588อ่ะย้ำเงินท้ายก่อนดูข่าวต่อนะครับหมดหน้าจอ850บาทรังนก24ขวดสังโหลผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรี4กระปุกครับหมดหน้าจอ850บาท02065888เบิ้ล2ชุดเอาของแถมมาด้วยนะครับ02065888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: คุ้มมากๆพี่ปอขอบคุณมากนะคะวันรับแขกหมดเวลาลงแล้วนะคะไปติดตามชมรายการที่ทางข่าวกันต่อค่ะ
2: รับมือฝนหนัก 23-27 กันยายนสนทช.สั่งเร่งพร่องน้ำหลายพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มการระบายแต่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเฝ้าระวังกรมอุตุเตือนภาคตะวันออกเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตเมืองแต่ยังไม่พบปัจจัยเกิดมหาอุทกภัยด้านเจเศรษฐ์ มท.3 สั่งเฝ้าระวัง4จังหวัดเตรียมตั้งกองอำนวยการปภ.รับสถานการณ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจ่อเด้ง5เสือสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเข้าศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1หลังมท.4นำฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนใหญ่ย่านดินแดงรวบนักพนันเจ้ามือรวม53คนยึดเงินสดและชิปเกือบ1ล้านบาทหากพบปล่อยปละละเลยเตรียมพิจารณาความผิดทางวินัยมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาร่อนแถลงปมดราม่าแอบอ้างใช้ภาพสตรีไทยยอมรับตรวจสอบแหล่งที่มาไม่เพียงพอยันไม่มีเจตนาทำให้เข้าใจผิดพร้อมปรับขั้นตอนการตรวจสอบให้รัดกุมขึ้นแต่แถลงการไม่มีคำขอโทษถึงไทยพร้อมระบุจุดประสงค์เพื่อสื่อถึงสบายในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของเขมรอว.เคาะแนวทางย้ายอุเทนถวายเดินหน้าสร้างวิทยาเขตใหม่โซนมีนบุรีลาดกระบังระหว่างรอเตรียมหาพื้นที่เรียนภาคปฏิบัติชั่วคราวพร้อมเยียวยานักศึกษาอาจารย์ช่วยค่าย้ายหอและลดค่าเทอมยืนยันไม่ลดคุณภาพการศึกษาพร้อมตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายการันตีที่ดินเดิมไม่ถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์สุดสลดทารกวัย6เดือนเสียชีวิตหลังแม่ฝากพี่เลี้ยงดูแลระหว่างไปทำงานพี่เลี้ยงอ้างพบเด็กนอนคว่ำมีผ้าขนหนูพันรอบคอและลำตัวก่อนหมดสติขณะที่แพทย์พบแผลหลังใบหูริมฝีปากและรอยฟกช้ำที่เบ้าตาล่าสุดส่งร่างชันสูตรอย่างละเอียดที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาภรณ
3: ์สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เงินทองต้องวางแผน
6: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
5: ความรู้การเงิน
7: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
8: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับเงินทองของจริงแน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องของเงินมันก็คือตัวเลขถูกต้องไหมครับถ้าเราตัวเลขยิ่งสูงเท่าไหร่มันก็ดีสำหรับเราถูกต้องไหมฮะวันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของตัวเลขว่าตัวเลขอะไรบ้างในมุมของคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยจะต้องติดตามนะฮะในมุมของเศรษฐกิจครับวันนี้คนที่จะมาอธิบายเรื่องนี้คืออาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเจ้าของเพจติดเล่ากับอาจารย์เอ็มเฟสจริงนะครับดร.อุดมศักดิ์รักวงวานหรือดร.เอ็มครับสวัสดีครับขอบคุณนะฮะอาจารย์เอ็มที่ให้เกียรติรายการนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะถ้าอย่างนี้ถ้าเรามองเศรษฐกิจโลกในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งดอกเบี้ยเงินเฟ้อนะฮะหนี้ของประเทศนะฮะหนี้สาธารณะอะไรก็แล้วแต่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆด้วยถ้าชาวบ้านอย่างพวกเราประชาชนที่อาจจะไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่เนี่ยตัวเลขอะไรบ้างฮะที่เราจะต้องติดตาม
9: คนเราต้องถามก่อนฮะว่าเราแคร์เรื่องอะไรบ้างชาวบ้านเนี่ยหนึ่งคือปากท้อง
8: แน่นอน
9: ของแพงขึ้นไหมเราจะมีเงินจ่ายค่าของหรือเปล่าสองคือรายได
8: ้
9: ผมว่าเราไม่ต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจแบบเป็นสิบตัวหรอกในฐานะคนปกติเนาะตัวแรกที่ผมคิดว่าเราต้องดูเนี่ยคือเงินเฟ้อบางคนไม่รู้ฮะว่าคนนึงเริ่มทำงานจนถึงเกษียณเนี่ย40ปีเนี่ยเงินมันเฟ้อประมาณ5เท่าแปลว่าเราเคยเก็บเงินได้ล้านนึงมันเหลือ200,000
8: โอ
9: ้มันหายไปขนาดนั้นเลยหรือวันเนี้ยเอ้ยตั้งเป้าว่าเดี๋ยวจะเก็บเงินได้50ล้านในอีกเวลาเราเกษียณปุ๊บมันอาจจะเหลือแค่10ล้านก็คือความสามารถในการจับจ่ายเนี่ยมันเหลือน้อยลงมากๆอันนี้คืออันที่1ที่ผมคิดว่าทุกคนต้องพยายามจับตาดูว่าเงินเฟ้อมันเป็นยังไงบ้างผมว่ามี2เลขอีกเลขเดียวที่คนจะต้องดูเนี่ยคือดอกเบี้ย
8: ครับ
9: ซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยครับบางคนบอกเฮ้ยมันง่ายจังเลยไม่เห็นมีอะไรเลยดอกเบี้ยแต่จริงดอกเบี้ยสำคัญมากยกตัวอย่างถ้าดอกเบี้ยแพงแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเราผ่อนบ้านก็จะต้องผ่อนมากขึ้นขึ้นแค่ 0.25% เนี่ยแต่

0: นี่บ้านเรา5ล้านเนี่ยคือต่อเดือนเนี่ยมันก็เยอะละพอดอกเบี้ยแพงปุ๊บธุรกิจก็ไม่อยากขยายถูกไหมธุรกิจทั่วไปเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจเขาก็ต้องกู้เงินแบงก์มาก
1: ู้
0: มาขยายธุรกิจ
1: ถ้าดอกเบี้ยแพงก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น
0: เขาก็ไม่อยากขยายธุรกิจเพราะงานก็จะไม่เกิดเห็นไหมว่าจะเห็นสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเลยว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นมันเกิดอะไรแต่ถ้าดอกเบี้ยลงโอเคเราก็อาจจะฝากเงินได้เงินน้อยลงหน่อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินในกระเป๋าเราสบายขึ้นเศรษฐกิจก็ขยายตัวมากขึ้นที่ต้องถามว่าดอกเบี้ยลงก็ดีสิดอกเบี้ยขึ้นก็แย่สิเราต้องอ่านไปถึงว่าแบงก์ชาติกำลังกังวลอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนมันไม่ดีกับธุรกิจคำถาม
1: ม
0: ันเขากังวลอะไรเขากังวลว่าเงินมันเฟ้อกังวลว่าของมันจะแพงเลยพยายามขึ้นดอกเบี้ยหน่อยให้เราเหลือเงินในกระเป๋าน้อยลงเพื่อให้เราจับจ่ายใช้สอยน้อยลงธุรกิจขยายตัวน้อยลงทุกคนพยายามขยายธุรกิจน้อยลงเพื่อให้เศรษฐกิจมันชะลอเงินมันไม่เฟ้อของไม่แพงขึ้นในระยะยาวทำนองเดียวกันช่วงนี้เป็นช่วงลดดอกเบี้ยแบงก์ชาติกลัวอะไรแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่มีเงินจะกินเพราะฉะนั้นถ้าลดดอกเบี้ยเยอะๆมันก็จะทำให้เราเหลือเงินในกระเป๋ามากขึ้นแต่มันไม่ได้แปลว่าดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาธนาคารกลางเนี่ยตัวแบงก์ชาติเนี่ยเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เห็นในเศรษฐกิจของเราแล้วเราก็มองข้ามช็อตว่าการลดดอกเบี้ยเหมือนดีแต่ถ้าลดแรงๆลดนานๆเศรษฐกิจมีปัญหาหรือเปล่าธุรกิจมีปัญหาหรือเปล่า
1: เพราะฉะนั้น2ตัวที่เราควรจะติดตามในฐานะประชาชนคนธรรมดาก็คือเงินเฟ้อกับดอกเบี้ยถูกต้องไหมครับและถ้าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้2ตัวนี้เราดูไปแล้วในยุคปัจจุบันเลยนะฮะอาจารย์เอ็มจะแนะนำคุณผู้ชมอย่างไรว่าเออเราควรจะปรับวิธีการเก็บเงินอย่างไรปรับพอเศรษฐกิจอย่างไรนะครับกับ2ตัวเลขนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: เงินทองของจริง
3: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
4: พี่หมอชัวร์ไหม
5: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
4: ่ราคาคุยเหลือเกิน
6: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
4: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
6: ่ ผมอย่างเดียวเลย
3: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
7: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
8: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
9: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
10: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
11: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
2: เงินทองของจริง
1: กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับเงินทองของจริงอยู่กับอาจารย์เอ็มนะพูดคุยกันต่อเลยนะครับช่วงนี้ดอกเบี้ยลด
0: ครับ
1: เรารู้ตัวเลขแล้วทั้งเงินเฟ้อทั้งดอกเบี้ยเนี่ยเราควรจะปรับพอร์ตหรือว่าปรับวิธีการมองเงินของเรายังไงเตรียมเงินของเรายังไงครับ
0: ผมว่าเวลาเราลงทุนนะครับเราชอบมองว่าลงทุนได้ผลตอบแทนเยอะเท่ากับเราเก่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกปีเราก็พยายามจะอ่านเศรษฐกิจอ่านทุกอย่างเพื่อที่จะลงทุนให้มันชนะความเป็นจริงคือนั่นไม่ใช่ทางออกสำหรับคนทั่วไปชาวบ้านคือผมว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเราอะกำลังลงทุนเพื่ออะไรเพราะเงินอะมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือแล้วสุดท้ายเราต้องการอะไรกันแน่เช่นสมมติบอกว่าเฮ้ยเราเก็บเงินได้เดือนละ 20,000 เราอยากเกษียณมีเงินสัก50ล้านทำได้ไหมคือได้นะถ้าลงทุนได้ 5% จนถึงวันที่เราเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถามว่านั่นคือเป้าหมายที่เราโอเคไหม ถ้าเราโอเคปุ๊บอะครับเราจะตั้งเป้า 5% ก่อน

0: ไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจแบบนี้เราจะต้องเทไปลงตรงนี้แต่เศรษฐกิจเนี่ย 5% ต้องไปไหนแล้วสิ่งที่สำคัญกว่า 5% คือพอร์ตเราอ่ะมันจะต้องดึงกันพอสมควรยกตัวอย่างเช่นถ้ามีหุ้นอเมริกาต้องมีทองเพื่อให้เวลาหุ้นอเมริกามันลงหนักๆเรามีทองในการรับเราในฐานะคนทั่วไปอ่ะครับที่เป็นประชาชนอ่ะผมว่ามันเดาเศรษฐกิจค่อนข้างยากวิธีการคือหาเป้าหมายของตัวเองให้เจอว่าของเรา 4% นะของเรา 5% นะวางแผนการลงทุนวางแผนการเกษียณของตัวเองเสร็จปุ๊บพยายามกระจายฮะกระจายยังไงเวลาเลือกพอร์ตในยุคนี้โดยเฉพาะยุคที่ความไม่แน่นอนมันแน่นอนเนาะกระจายก็คือลงในอะไรที่มันพยายามขัดแย้งกันยกตัวอย่างเช่นถ้าลงตรงกันข้ามกันเช่นถ้าลงหุ้นอเมริกาแล้วอาจจะมาลงหุ้นปันผลบ้านเราบ้างมั้ยถ้าเกิดลงหุ้นอเมริกาแล้วลงหุ้นโลกแล้วอาจจะลงทองคำบ้างมั้ยสำคัญสุดคือพยายามถือแอสเซทหลายๆแอสเซทให้ดึงกันได้
1: โอเคบาลานซ์
0: บาลานซ
1: ์ถูกต้องไหมถ้าตัวนี้ลงตัวนี้อาจจะขึ้น
0: ใช่
1: ก็บาลานซ์โอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะต้องศึกษาเยอะเหมือนกันนะ
0: แน่นอนนะครับเรากำลังจะเปลี่ยนเงินจาก 4-5 ล้านอะถ้าเราไม่ลงทุนเลยอะลงทุน 5% เป็น20ล้านอะกำลังเปลี่ยนเงิน4เท่าอะ
1: คราวนี้ในยุคปัจจุบันมันยุคของดิจิทัลยุคของทุกอย่างมันอยู่บนโลกออนไลน์นะครับคราวนี้มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เป็นเครสเป็นเทรนด์ที่เขาคุยกันเยอะก็คือเรื่องของคริปโต
0: ครับ
1: คราวนี้ไอ้คริปโตตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้อยากจะรู้แล้วผมเชื่อคุณผู้ชมบางท่านก็อยากจะรู้ไอ้คริปโตดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยAI อะไรพวกนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน EP หน้ากลับมาติดตามนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าติดตามรายการเงินทองของจริงเนี่ยต้องติดตามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 8:15 น.ทางช่องวัน 31นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอ็มก่อนนะครับ
0: ขอบคุณนะครับ
1: แล้วลากันไปก่อนเงินทองของจริงเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ
2: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรควีนมีตัวยาเทอร์บีนาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรควีน

0: แน่ใจนะครับว่านี่คือทางเข้าบ้านคุณสโลชิน
1: แน่ใจครับแต่ว่าจากตรงนี้เนี่ยต้องเดินเท้าเข้าไปนะครับ
2: ประทิบกับเชษฐ์เธอลองจะกลับเข้าไปอีกทีก็หาทางเข้าไม่เจอนะคะ
3: สวัสดีค่ะคุณอัคราคุณอัมพวันคุณอัคนีคุณเคยเข้าไปที่นั่นใช่ไหมคะคุณพาดิฉันเข้าไปได้ไหม
1: ใจเย็นก่อนครับคือบ้านหลังนี้ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปได้นะครับ
3: คุณหมายความว่ายังไงหรือคุณรู้เห็นกับคุณสโรชนีท่านจงใจให้ผู้หญิงคนนั้นจับท่านไปใช่ไหม
4: นี่คุณหญิงคุณหญิงก็รู้จักผมดีผมไม่เคยเล่นสกปรกกับใครแม้แต่คนที่คิดจะฆ่าผม
5: คุณพี่คะคุณพี่คะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะคุณหญิงคะพี่เข้าใจนะคะว่าคุณหญิงเป็นห่วงท่านดนัยมากแล้วที่พี่กับท่านอัครามาที่นี่เพราะเราเป็นห่วงท่านดนัยเหมือนกันค่ะเป็นห่วงจริงๆค่ะ
0: แต่คุณอัคนียืนยันนะครับว่านี่คือทางเข้าบ้านคุณสโลชินีจะต้องเดินเท้าเข้าไปครับ
6: อ๋อใช่ครับคือเพื่อนผมมันบอกว่าทางที่มันพาท่านเข้าไปนะครับมีถนนเข้าไปถึงประตูบ้าน
3: เงียบๆนะคุณพาดิฉันเข้าไปได้ไหมคะ
1: ผมว่าอย่าดีกว่านะครับคือทางเข้ามันรกมากนะครับเอางี้นะครับเดี๋ยวให้ผมตำรวจเข้าไปก่อนดีกว่าแล้วเรื่องยังไงจะโทรกลับมาบอกนะครับ
5: ระวังตัวนะลูก

0: คนตามพวกเขาเข้าไปถ้าเจอท่านรีบชิงตัวท่านออกมาเลยนะ
1: ขันนาย
2: ขันนาย
3: ข
2: ัน
3: นายครับ
2: ขันนาย
1: ขันนาย
3: ขันนายครับ
2: ขันนายครับ
4: ที่เป็นห่วงพี่มากนะครับ
1: เรื่องอะไรวะ
4: ก็เรื่องที่พี่หมกมุ่นอะไรกับหีบใบนั้นน่ะอ่านทั้งวันสรุปมันมีอะไรพี
1: ่ไว้เล่าให้ฟังทีหลังกันแล้วกันตอนนี้ช่วยกันหาดนายก่อนเถอะ
4: แปลกดีนะพี่วันก่อนไอ้กฤตเพิ่งให้ผมมาชันสูตรศพพวกขุดกลุ่มที่วัดแถวนี้เหมือนกัน
1: วัดแถวนี้เดี๋ยวใช่วัดราชบัณฑิตหรือเปล่า
4: ใช่พี่รู้ได้ไงครับจากข่าวอ่ะพี่อักไปไหนพี่อัก

0: กลิ่นอะไรหอมจังกลิ่นคุณนั่นเองอะ
1: กลิ่นน้ำนี่มั้งคะท่าน
0: น้ำอะไร
1: น้ำอัจฉบานค่ะคนสมัยนี้เรียกว่าน้ำมะตูมผิงไฟต้มแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อย
0: ชื่นใจดีนี่บอกตรงๆเลยนะผมอิจฉาสามีคุณเขาเป็นคนที่โชคดีมากเลย
1: อย่าอิจฉาเลยค่ะสำหรับเขาดิฉันไม่ได้มีค่าอะไรมากนะเรียบแล้วก็ไม่ต่างจากทาสก็ว่าได
0: ้นี่เขาใจร้ายกับคุณขนาดนั้นเชียว
1: ใช่ค่ะเขาโหดเหี้ยมเป็นสันดานที่แก้ไม่หายไม่ว่าเราจะมอบความรักให้เขามากเพียงใดเขาก็ทรยศเราอยู่ดี
0: สำหรับผมอะไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าความรักของผมเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตมนุษย์ที่พึงจะมีให้กัน
1: เพราะแบบนี้ใช่ไหมคะท่านถึงได้แจกจ่ายให้คนอื่นไปทั่วท่านไม่ต้องห่วงหรอกค่ะดิฉันไม่ได้คิดอะไรมากในสมัยของดิฉันผู้หญิงถูกสอนให้ทำหน้าที่ตามหลังผู้ชายไม่เหมือนกับผู้หญิงสมัยนี้นะคะทั้งสวยแล้วก็มีความสามารถอย่างคุณอรุณฉายภรรยาของท่าน
0: อย่าพูดถึงเขาเลยครับรายนี้บางทีก็มากเกินไป
1: แต่เธอก็ช่วยท่านได้ทุกอย่างไม่ใช่หรอคะ
0: นี่ผมพูดกับคุณตรงๆนะคุณสุรชินีตอนนี้ผมไม่ต้องการผู้หญิงที่แข็งกร้าวอย่างอรุณชัยแต่ว่าผมต้องการผู้หญิงที่อ่อนหวานนุ่มนวลอย่างเช่นคุณนี่แหละนี่ผมมีคุณเนี่ยผมไม่จำเป็นจะต้องมีเขาอีกต่อไปก็ได้เพราะว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนเทียบกับคุณได้อีกแล้ว
1: ขอบคุณนะคะแต่ท่านอาจจะเห็นดิฉันเพียงแค่ด้านเดียวค่ะ
0: นี่ ผมยอมรับได้ทุกอย่างไม่ว่าอีกด้านหนึ่งของคุณจะเป็นยังไงก็ตามผมยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับคุณ
1: ทุกอย่างจริงเหรอคะ

0: คุณจะให้โอกาสผมพิสูจน์ตัวเองไหมล่ะนอกจากผมจะแลกทุกอย่างแล้วคุณต้องการอะไรผมก็จะสรรหามาให้คุณแล้ว
1: ถ้าคุณหมายถึงทรัพย์สมบัติแล้วก็ฉันมีมากพอค่ะมากอย่างที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนก็ว่าได้
0: อันนั้นแน่นอนเพราะทั้งบ้านและที่ดินเนี่ยราคาก็ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วล่ะ
1: คุณอยากเห็นทรัพย์สมบัติพวกนั้นไหมคะ
0: แล้วแต่คุณจะอนุญาตแล้วกัน
1: ทับทิมที่คุณอรุณชัยอยากได้กับเสียนพาที่คุณให้เอาไว้เป็นของกำนันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของทรัพย์สมบัติพวกนั้นนะคะ
0: คุณรู้เรื่องเสียนพานั่นด้วยอ่ะ
1: ท่านอย่าลืมสิคะว่าฉันเป็นนักทำนายอดีตนอกจากเรื่องเสียนพระแล้วดิฉันยังรู้เรื่องเครื่องทรงกษัตริย์และเครื่องประดับโบราณที่ท่านสะสมอยู่เอาไว้ให้กับนักธุรกิจต่างชาติทรัพย์สมบัติในดินของอยุธยาเนี่ยยังมีอีกเยอะนะคะ
0: หมายความว่าคุณมีลายแทงกรุสมบัตินั่นเหรอ
1: ทุกตารางนิ้วของอยุธยาดิฉันรู้จักดีค่ะ
0: เอาอย่างนี้ไหมเรามาร่วมมือกันขุดมันขึ้นมา
1: ไม่ต้องขุดหรอกค่ะดิฉันพาท่านไปดูได
0: ้คุณคือรู้สิ่งนี้คุณรู้ไหมว่าผมรอคอยผู้หญิงอย่างคุณมานานเหลือเกิน
1: ดิฉันก็รอคอยวันนี้มานานเหลือเกินแล้วค่ะท่าน

0: หนึ่งแน
1: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
2: จะไปไหนครับเนี่ย
3: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
2: เยอะนะ
4: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
5: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไปลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยคอมโปรมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
8: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
7: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทวันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990 บาทเท่านั้น

0: ฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: แม่เก่งบนจักรยานได้แล้ว
4: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: มาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
5: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้ดีเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
6: ฝนตกหนักในพัทยาตลอดทั้งคืนทำให้น้ำท่วมหลายจุดช่วงประมาณ5ชายชาวต่างชาติ3คนเดินฝ่าน้ำบริเวณเนินพลับหวานก่อนพลัดตกคลองระบายน้ำเบื้องต้นช่วยขึ้นมาได้2คนส่วนอีก1คนถูกกระแสน้ำพัดสูญหายเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาตามแนวคลองขณะที่สัญชาติและข้อมูลผู้สูญหายยังอยู่ระหว่างตรวจสอบยืนยัน
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
8: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
9: จะทำธุรกิจ
10: ธุรกิจเลยเหรอวะมึงมีเงินเหรอ
9: ล่ารู้แล้วว่าล่าต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าการรอจนถึงวันที่ล่าจะดูแลการล่าก็อยากให้รอนะ
11: ใต้ล่าคืนนี้เวลา 20:30
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังวันดีที่เดียว
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
14: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
15: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
16: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
17: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
18: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
14: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
19: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
20: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
21: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
14: ้ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
13: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
22: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
23: เคลียร์ด้วยใหม่แอคแท็กเคลียร์กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่แอคแท็กเคลียร์กลิ่นอับ
24: อยู่ตรงนี้เพื่อรอแต่เธอ
25: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
1: ท่านนายครับ
2: ท่านนายครับ
1: ท่านนาย
2: ท่านนายครับ
1: ท่านนาย
2: ท่านนายครับท่านนาย
1: ท่านนายท่านนาย

0: คุณสโลชินีคุณอา
1: อาคณีมาได้ยังไงเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนครับ
1: นี่คุณเชิญเข้ามาด้วยเหรอ
2: คุณอาคณีมาในฐานะแขกที่ไม่ได้รับเชิญวันนี้มีเพียงท่านคนเดียวค่ะที่เป็นแขกพิเศษ
0: คุณอากลับไปกับผมเถอะนะครับ
1: เฮ้ยอะไรของแกวะเนี่ยฮะ
0: นี่คุณอย่าทำอะไรเขาเลยนะผมขอร้องคุณอาครับคุณรุ่นสายของคุณอามากนะครับเขาตามหาคุณอามาเกือบ2คืนแล้วนะ
1: จะบ้าเหรอ2คืนอะไรกันนี่ฉันมานี่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะ
2: คุณกลับไปได้แล้วค่ะคุณอัคคณี
1: ได้ยินหรือยังล่ะเจ้าของบ้านเขาไล่แล้วนะนี่ถ้าคิดจะกันท่าคิดแผนให้มันดีกว่านี้หน่อย
0: ผมไม่ได้กันท่านะคุณอาแต่ว่าตอนนี้คุณอากำลังตกอันตรายนะครับ
1: โ
0: หไปกับผม
1: เฮ้ย
0: คุณอา
2: คุณกำลังทำให้พวกเราเสียเวลานะคะ
0: คุณอาเชื่อผมนะครับ
2: ท่านกับท่านนายมีธุระสำคัญต้องไปทำค่ะ
1: อะไรวะอะไรของแกวะเนี่ยนี่ฟังให้ดีนะครั้งเนี้ยผู้หญิงเขาเลือกฉันไม่ใช่เลือกแก
2: เชิญค่ะท่าน
0: หยุดได้ขบวนข้าสั่งให้หยุด
1: เฮ้ยไอ้อาคาเน่อุบลอุบลอะไรกัน
2: ไม่เป็นไรค่ะท่านเดี๋ยวดิฉันจะให้คนของดิฉันพาท่านไปรอดิฉันขอคุยกับคุณอาคาเน่สักครู่ค่ะเชิญค่ะ
3: ทางของท่านอยู่ทางนู้น

0: านอยู่ที่นี่เออกูเชื่อแล้วมองกันดีวะเขาช่วยท่านเลยไหม
1: เฮ้ยเพิ่งเรามากันแค่สองคนเราไม่รู้ว่าพวกมันมีกี่คน
0: แล้วมือจะยังไง

0: คุณอุบลปล่อยอาดานายไปเถอะนะ
1: ไม่ได้ฉันกำลังทำหน้าที่ของฉันและทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามที่กรรมเป็นผู้กำหนด
0: แต่มันบาปนะผมไม่อยากให้คุณก่อกรรมมากไปกว่านี
1: ้คนพวกนั้นต่างหากที่เป็นผู้ก่อกรรมฉันเพียงแต่ทำหน้าที่ที่คุณยัดเยียดเอาไว้ให้หน้าที่แห่งความทุกข์ทนหน้าที่ที่คอยเฝ้ารักษาสมบัติของแผ่นดินถ้าจะโทษใครก็โทษที่ตัวคุณเองเถอะเพราะคุณเป็นคนฆ่าและสาปสั่นฉันเอาไว้เพื่อที่จะหนีไปกับผู้หญิงที่คุณรัก
0: ไม่ใช่นะพระอักเขารักคุณผมเจอหลักฐานบางอย่างที่สันนิษฐานได้ว่าตอนที่กรุงแตกพระอักไม่ได้หนีไปกับทิพย์นะ
1: สุดท้ายการที่พวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าฉันแล้วหนีไปกับเธอคุณก็เห็นว่าเขาตั้งใจที่จะวางแผนจองจำฉันเพื่อให้ฉันทำหน้าที่นี้แทนเขาตั้งแต่แรก
0: ขอเวลาผมอีกหน่อยและผมจะพิสูจน์ให้คุณได้เห็น
1: คุณมีเวลาจนกว่าเวลาของคุณจะมาถึงแต่สำหรับนักโทษคนนั้นเวลาของมันได้หมดลงแล้ว
0: มีอะไรล่ะเกิดอะไรขึ้น
1: มีคนจะทำลายบ้านของเรา
0: เดี๋ยวคุณ
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
5: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
4: ภูเขาไฟลาวา
5: Formos Omega Smart Super Go
6: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
7: มาคิดแล้วมาฝึก
8: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้
9: 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่108ช็อต3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: ส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
3: แม่เอ็งปั่นจักรยานได้แล้ว
4: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าว
2: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: ของคุณป้าครับ
4: ป้าเหรอ
5: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้ง

0: ียโอเคเฮอร์เบิล
1: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
2: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
3: เมื่อไอมีเสมหะ
4: ละลายเสมหะขับออกง่าย
3: บรรเทาไอ
4: ใช้โซแมท
5: มีคาร์โบซิสเตอีน
6: อันตรายกว่าใช้ยา
7: Let's go
8: เพรสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชอบ
9: เดี๋ยวไปเล
10: ยไ
11: ซเลนเสียพี
12: ่เบนโต
13: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
14: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
15: That good.

0: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
1: แป้งตราช้างสามเสียนตราที่คุณมั่นใจแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: าคุณไม่ปล่อยตัวท่านออกมาผมจะเผาบ้านคุณเดี๋ยวนี
1: ้นี่กลับไปซะ
0: ผมจะไม่กลับออกไปจนกว่าจะได้ตัวท่านส่งตัวท่านมาเดี๋ยวนี้ไม่ยอมใช่ไหม
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะปล่อยให้กลับไป
0: ไป
1: อยากตายหรอวะ
0: ไปไปไปนี่คุณห้ามผมทำไมคุณรู้เห็นกับเขาใช่ไหม
1: กลับไปซะก็อยากตายเหรอกลับไป
0: ไปไปไป
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปอย่ากลับไป
0: ท่านดนัยอยู่ไหนท่านดนัยอยู่ไหน

ไว้ไม่อยากตายเหรอออกไปซะ

0: ฉันเสียเวลามามากพอแล้วรีบกลับไปซะแล้วไปบอกคนพวกนั้นด้วยว่าถ้าอยากได้ตัวเขาให้ไปรอที่เจดีย์3องค์เมื่อรุ่งเช้ามาเยือน
1: อุบลอุบล

0: ขอโทษนะคะที่ทำให้ท่านรอนาน
1: อัคนีกลับแล้วเหรอครับ
0: อย่าไปสนใจคนอื่นเลยค่ะเพราะตอนนี้ที่นี่มีแต่เราสองคนเท่านั้น
1: ได้ยินจากปากคุณเนี่ยบอกไม่ถูกแล้วว่าผมมีความสุขขนาดไหน คุณช่างเป็นผู้หญิงที่มองตาแล้วรู้ใจจริงๆนะครับ
0: ดิฉันไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่มองตาแล้วรู้ใจเท่านั้นนะคะแต่รู้ไปถึงกรรมของคนคนนั้นสมบัติทั้งหมดของแผ่นดินกำลังรอท่านอยู่ปกติดิฉันไม่เคยเปิดให้ใครเข้าไปดูเลยนะคะดิฉันจะขอถามท่านเป็นครั้งสุดท้ายท่านแน่ใจนะคะว่าอยากจะลงไปจริง
1: ๆแน่ใจครับ
0: งั้นเชิญค่ะ

0: เจอครับคุณหญิงแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนครับ
1: อะไรของพวกแกเนี่ย
0: จริงครับจริงเขาเป็นผีครับเป็นผี
1: คุณหนักคุณหนักเจอท่านไหมคะแล้วทำไมไม่เอาท่านออกมาด้วยอะคะ
2: เจอครับแต่ว่าด้านในไม่ยอมกลับมา
1: ทำไมอะคะผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมให้ท่านออกมาเหรอคะผู้หญิงคนนั้นต้องการอะไรบอกดิฉันมาดิฉันจะหายทุกอย่างเลยค่ะ
2: เขาไม่ได้ต้องการอะไรครับแต่ไม่ว่าผมจะพูดยังไงอาณาจักรก็ไม่ยอมกลับมาด้วยแล้วคุณสัวชนีเขาบอกว่าถ้าอยากได้ตัวอาณาจักรให้ไปรับตัวที่เจดีย์สามองค์วันพรุ่งนี้เช้า
1: ทำไมต้องไปที่นั่นล่ะคะ
3: นั่นสิพี่เจดีย์สามองค์ที่นี่ก็มีตั้งหลายวัดนะเขาหมายถึงวัดไหน
4: อีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมโปรดีแฟตเซลนะฮะจอไม่ได้มาคนเดียวมากับคุณป๋อด้วยสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: วันนี้เราสองคนมาชวนคุณผู้ชมคุยกันถึงเรื่องเขาเรียกว่าพออายุมันเริ่มผ่านไปนะหลายๆคนบอกว่าแม่การเดินเหินมันไม่กระฉับกระเฉงเหมือนสมัยวัยรุ่นแล้วจอเป็นแล้วนะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนหลงลืมไปก็คือไออาการหลงลืมแบบเมื่อกี้แหละเอ๊ะมันจำได้มันเคยจำไม่ได้หรือบางทีบางคนบอกว่ามันมีอาการชาตามร่างกายนะบางคนตื่นตอนนอนคุณป๋อไอเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ
6: เรื่องแรกก็คืออาจจะมีพวกไขมันเลวเยอะนะครับพวกไขมันเลวมันก็จะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายส่วนเหน็บชามึนงงหลงลืมเป็นไหมครับหาของไม่ค่อยเจอ
5: มี
6: จำอะไรไม่ได
5: ้
6: บางทีขับรถไปเนี่ยเอ๊จะไปไหนจำแผนที่ไม่ได้เบอร์โทรศัพท์บางทีจำไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นอาจจะขาดวิตามิน B ก็ได้คือเวลาขาดวิตามิน B นะครับวิตามิน B อย่างเช่น B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองตัวนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเหน็บชาแล้วก็มึนๆงงๆช่วยเรื่องเมตาบอลิซึมช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยแล้ววิตามิน B12 นะครับก็มีร่วมช่วยเรื่องพวกกลุ่มเม็ดเลือดแดงเรื่องผิวหนังต่างๆนะครับแต่เวลาทานวิตามิน B เนี่ยเขาจะทานเป็น B complex ก็คือมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
5: ครับ
6: เชื่อว่าหลายคนคงทานไม่ไหวนะครับแล้วเวลาการทานวิตามิน B ครับจะอยู่ที่ผักใบเขียวผลไม้หลากสีถั่วเปลือกแข็งตับเครื่องใน
5: โอ้โห
6: ไม่ค่อยได้ทาน
5: ผม

0: เข้าใจผมนึกไปถึงยายผมเนี่ยพออายุเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหอยากหาของดีมากินแต่ว่าจะให้กินเยอะขนาดลำบากมากเลยเอาจริงนะเอาแค่เรื่องง่ายที่สุดเลยแค่ข้าวอ่ะ
1: ครับ
0: ก็จะกินก็ยากละ
1: เพราะนั้นเราก็เลยเอาวิตามิน B เนี่ยครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับคือน้ำมันไม่อีดวงใจซึ่งตัว5ต่อ1เนี่ยครับเราสกัดเย็นจากน้ำมันลำข้าวมันมีสารแกมมาโอเรซานอลตัวนี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วช่วยทานก่อนนอนช่วยให้หลับลึกหลับสบายและตัวงาดำก็มีสารชื่อเซซามินเซซามอลแล้วเราก็เติมวิตามินอีก8ตัวที่สำคัญคือมาพร้อมกับราคาพิเศษให้ในรายการนี้ด้วยครับ
0: วันนี้มาดูโปรโมชั่นกันหน่อยนะครับผมสำหรับสุภาพโอสถ BSRB สูตรนี้มีเฉพาะโอช้อปปิ้งนะฮะคุณผู้ชมอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ผมบอกเลยนะผมซื้อให้ยายทุกๆ 2-3 เดือนเพราะถ้าเกิดขอหมดปุ๊บต้องเติมให้ยายส้มตลอดนะฮะวันนี้มีโปรลด200เห็นคุณป๋อบอกว่ามาเป็นแบบเป็นซองแบบนี้เลย
1: ผมเรียกว่าถุงใหญ่เลยเป็นถุง
0: ใหญ
1: ่1ถุงนะครับมี180แคปซูลเทียบเท่ากับ6กระปุก
0: ทำหน้าจ๊อบนะ
1: ในรายการนี้ผมแถมอีก1กระปุกด้วยเพราะวันนี้นะครับได้210แคปซูลปกติโปรโมชั่นที่เราขายนะครับจะเป็น7กระปุก210แคปซูลราคา 1,199 บาท
0: ครับ
1: นะครับแต่ชุดเนี่ยได้1ถุงใหญ่แล้วนะบวกตัวเนี่ยรวมทั้งหมดเทียบเท่ากับ7กระปุก
0: จ
1: ๊อบทั้งได้7เดือนเลยแต่ราคาจ่ายไม่ถึง 1,000 เพราะว่าผมลดอีก200บาท
0: ครับ
1: วันนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับ
0: ตามคำเรียกร้องแล้วนะฮะผมคุณผู้ชมครับสิ่งดีๆจากสุภาพบุรุษรู้จักกันดีอยู่แล้วเซ็นนี่แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะจะได้รู้ว่าอ๋อโอเค999บาทได้ไปแบบนี้แบบนี้รวมทั้งหมด210แคปซูลนะครับทั้งหมดส่งถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจะส่ง1252จองเสร็จเอาไว้ก่อนเลยที่ผมพูดว่ามั่นใจได้เพราะจริงๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอยู่ในท้องตลาดเยอะมากแต่ทำไมต้องเป็นสุภาพโอสถเพราะอยู่มา70กว่าปี
1: สุภาพบุรุษปีนี้อยู่มาเป็นปีที่75แล้วครับไปไหนใครๆน่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะรถไฟฟ้ารถ BTS บิลบอร์ดต่างๆคือเราอยากจะย้ำให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าสุภาพบุรุษเนี่ยเราเป็นแบรนด์ระดับประเทศเราอยู่มา70กว่าปีเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลทุกคนจริงๆนะครับแล้วโรงงานเราก็มีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาลด้วยพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้อย่างมั่นใจนอกจากเรื่องแบรนด์เรื่องโรงงานเรื่องมาตรฐานอันนี้ครับคือตำราน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1ที่เป็นตำราเพราะหนังสือเล่มนี้อยู่ในหอสมุดแห่งชาติ คนสามารถเอาอันนี้เป็นงานวิจัยใช้การอ้างอิงได้เลยนะครับ ที่สำคัญก็คือนอกจากน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5ต่อ1ตัวเม็ดแคปซูลเนี่ยจะเห็นสีเหลืองทองนะครับเราใส่วิตามิน B 8ตัวที่สำคัญคือมาม่าผมก็ทานคนที่บ้านผมทานทุกคนถุงใหญ่เนี่ยครับวางไว้กลางบ้านสามารถทานได้ทุกคนเลยนะครับอย่างผมปกติก็จะทานก่อนนอนเพราะว่าตัวนี้พอเสริมวิตามิน B เข้าไปช่วยการหลับลึกหลับสบายเวลานอนหลับเนี่ยตื่นมามันก็สดชื่นเราได้เติมวิตามิน B เข้าไปตอนหลับด้วยครับ
0: เท่ากับว่าผู้ใหญ่จริงๆนะวัยรุ่นเราก็ต้องทานนะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ยายผมติดใจก็คืออ๋อผมเชื่อแล้ว
1: มาม่าทานท่านประธานคุณจินตนามาม่าอายุ70นะครับ70ยังทำงานอยู
0: ่
1: ให้มาม่าได้ใช้สมองได้ทำกิจกรรมต่างๆเพราะว่าผู้ใหญ่พออยู่บ้านนะแล้วหลังเกษียณไป60สังเกตไหมครับไปเยี่ยมอีกทีแกเป็นคนแก่หลงๆลืมๆ
0: ติดโซฟาติดเตียงอย่าง
1: เ
0: งี้ยล่ะ
1: ใช่เพราะว่ากินกินนอนๆไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่มีแอคทิวิตี้เนี่ยมาม่ายังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่เลยต่างกับตอนแรกๆนะตอนแรกๆพอเกษียณมาม่าม่าจะประจำเลยเดินเข้าครัวเอ๊ะจะหยิบอะไรหาอะไรจำไม่ได้เดินหาโทรศัพท์มือถือเดินหาแว่นเดินหานู่นนี่
0: เดี๋ยวก่อนครับคุณป๋อขออนุญาตฮะขอท่านคุณผู้ชมตอนนี้มีคนรอสายแล้วนะฮะฉะนั้นตอนนี้เห็นไหมเหลือ64เซตนะฮะขออนุญาตกั้นขายก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: ทั้งหมดนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ไปเนี่ย1ซองนี้ไม่ใช่ว่าฉีกปุ๊บแล้วซองนี้ใช้ไม่ได้นะซองนี้เนี่ยฉีกแล้วมีตัวซิปล็อกให้อย่างดีนะครับคุณป๋อออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาอย่างดีเลย1ซองนี้180แคปซูลไม่พอวันนี้แถมไปอีก1กระปุก30แคปซูลทั้งหมดนี้999บาทเท่านั้นนะฮะโทรจองสิทธิ์ไว้ก่อน1252ถ้าเกิดบางคนบอกว่าอุ๊ยเติมวันละ1เม็ดเท่ากับเซตนี้ได้ถึง7เดือนนะครับผม999บาทพร้อมส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งเลย1252แล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ก่อนนะฮะคือรอของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์หน้าบ้านก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ผมให้90เซตเท่านั้นนะครับ
0: แค่นี้นะ
1: กระปุกตัวนี้บางคนบอกว่าถ่ายรูปหน้าจอไปแต่ยังไม่ยอมสั่ง
0: ไม่ได้
1: เจออีกทีนึงไม่ได้กระปุกแถมตรงนี้เพราะว่าพอแถมไปเราก็ได้เทียบเท่ากับ7กระปุกทานได้7เดือนครับ
0: ถึงบอกว่าอย่างงี้ไงว่าให้จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์บางคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวรอให้ลูกให้หลานมาสั่งให้เอางี้นะ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์จ่ายตังค์วันที่ไปส่งนะฮะฉะนั้นสบายใจได้เลยคุณผู้ชมครับคุยกันต่อผมมองว่าอย่างยายผมชอบเพราะว่าอะไรแกบอกว่านอนหลับลึกเนี่ยยายบอกว่าเห็นผลจริง2คือยายแกชอบก่อนหน้านี้นะตอนกลางคืนแกชอบเหมือนแบบ ตื่นมาชาไปมือปลายเท้าอะฮะ
1: เหน็บชาครับบางทีรู้สึกยุบยิบยุบยิบหรือบางคนนั่งนะครับนั่งทำงานลุกไม่ขึ้นไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับคนทำงานออฟฟิศบางทีนั่งทำงานนานๆเนี่ยครับเหน็บชาแล้วก็พอลุกก็ลุกลำบากนะครับอาชีพแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซค์บางทีขี่มอเตอร์ไซค์จนนิ้วชาไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นการเติมวิตามิน

0: มีประโยชน์มากๆนะครับที่สำคัญก็คือคนส่วนใหญ่ขาดวิตามิน B อย่างเช่นวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองส่วนช่วยมีความจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยการทำงานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
1: อุ้ยนี่สำคัญ
0: ช่วงที่อากาศเปลี่ยนฝนมาบางทีเจอแดดเจอลมเจอฝนเจออากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับ
1: ไปสบายกันบ่อยนะช่วงนี้
0: ตัววิตามิน B จำเป็นเพราะว่าเวลาเรานอนดึกมีความเครียดวิตามิน B จะดรอปลงไปเพราะนั้นคนที่นอนดึกๆเนี่ยครับบางทีนอนดึกๆรู้สึกเป็นเหน็บชารู้สึกอาการมันไม่ฟังก์ชันร่างกายตื่นมามันไม่ค่อยฟังก์ชันนะครับเพราะนั้นตัวนี้อยากให้ทานเสริมทุกวันแล้วก็หม่าม้าปกติก็จะทานทุกวันผมให้ทานเวลา2แคปซูลนะครับก่อนนอนแล้วก็ช่วงนึงเนี่ยที่หม่าม้ารู้สึกบอกว่าเอ้ยอยากดูแลร่างกายอยากรู้สึกว่าอยากกระฉับกระเฉงหม่าม้าก็ทานได้เนี่ยอายุ70ตอนนี้70ว่ายน้ำทุกวัน
1: โอ้ยแล้วลูกหลานเห็นแล้วภูมิใจนะเอาจริงๆนะเพราะว่าพอท่านแข็งแรงแบบนี้แปลว่าอะไรฮะท่านอยู่เห็นความสำเร็จของลูกหลาน
0: ไปเที่ยวได้
1: ยาวและดู
0: ไปเที่ยวได้นี่มา
1: แล้วไม่เป็นภาระลูกหลานนะ
0: ไกด์บอกว่าเอ๊ะอายุ60ไม่ให้ไปขี่อูฐนะกลัวอันตรายกลัวดูแลไม่ไหวนี่
1: หม่าม้ากลัวที่ไหน
0: อย่าว่าแต่นั่งทำงานขาชาเลยนะนี่ขี่อูฐยังขี่ได้แล้วนี่ไปขี่ม้าต
1: ่อ
0: เนี่ยคือเวลาหม่าม้าแข็งแรงเวลาอยากไปไหนไปเที่ยวไปไหนเนี่ยเขาไปได้และทำได้ทุกกิจกรร
1: ม
0: เพราะลูกหลานเราก็บอกว่าเอ้ยผมอยากให้ทุกบ้านที่มีผู้สูงอายุมีสวซื้อชุดนี้ไปฝากและชุดนี้คุ้มจริงๆเพราะว่าทานได้7เดือนถ้าหม่าม้าทานเวลา2แคปซูลก็ทานได้3เดือนครึ่งจ่ายไม่ถึง1,000
1: ครับแต่จะบอกว่าสูตรนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้บนหน้าจอณเวลานี้เนี่ยมีแค่เฉพาะโอช้อปปิ้งเราดีลมาให้เท่านั้นนะฮะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าน้ำมันงาดำรำค่าของแม่อีทานอยู่แล้วอยากให้ลองดูสูตรนี้เพิ่มเพราะว่าคุณป๋อใส่วิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มเข้าไปด้วยเซตนี้แคปหน้าจอเอาไว้หรือโทรจองตอนนี้1252คุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมดเนี่ย210แคปซูลนะฮะบางคนคุณผู้ชมบอกว่า
0: โปรนะเหลือ29ไม่ถึง
1: 29เซตแล้วนะฮะ1252จองสิทธิ์ก่อนหรือแอดไลน์ก็ได้คุณผู้ชมเมื่อกี้ผมฟังคุณป๋อพูดถึงคุณแม่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือประกายตาคุณป๋อจะรู้สึกแบบมีความสุขมากกันแล้วเอาจริงนะผมว่าพอถึงวันนึงพอลูกหลานโตขึ้นอ่ะความสุขที่เราได้เห็นคุณพ่อคุณแม่คือท่านแข็งแรง
0: คือเดี๋ยวนี้เราจะดิ้นข่าวนะครับหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยผมก็พยายามกระตุ้นหม่าม้านะหม่าม้าดูอัลบั้มรูปแต่ก่อนไปเที่ยวไหนคือเราเป็นลูกหลานเราต้องพยายามให้แกใช้ความคิดนะครับเนี่ยหม่าม้าจำได้นะเด็กๆไปเที่ยวไหนใครอะไรใครยืมทางไปเท่าไหร่ยืมอะไรจำได้หมดเลยนะครับแล้วหม่าม้าเนี่ยก็มีแอ
1: ค
0: ทิวิตี้เพราะว่าเวลาเรามีผู้ใหญ่อยู่บ้านพยายามหากิจกรรมให้ทำนะครับเนี่ยหม่าม้ายังทำอาหารทำทุกอย่างยังคิดเมนูใหม่ๆได้อยู่เลยแต่ว่าพอชอบกินของมันๆหม่าม้าทำขนมเค้กกินเบเกอรี่ต่างๆตัวเนี้ยมันก็มีน้ำมันงาดำรำข้าวอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ใช้ไขมันดีไปไล่ไขมันเลวปรับสมดุลนะครับ การกินการนอนการออกกำลังกายเราก็ดีไซน์ให้หม่าม้าทำหมดเลยนะ
1: ครับ
0: พอหม่าม้าทำเนี่ยแกก็แข็งแรงมากขึ้น
1: แต่ว่าตอนนี้เหลือแค่20เซตสุดท้ายนะคุณผู้ชมต่อสายมารับโปรนี้กันไปก่อนนะครับผมย้ำนะไม่ต้องโอนตังค์ตอนนี้กลัวเป็นมิจฉาชีพใดๆคุณพ่อคุณแม่เก็บเงินไว้ที่บ้านพอของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะฮะ1ซองใหญ่ซองนี้ผมบอกรอบสุดท้ายนะฮะเทียบเท่า6กระปุกนะฮะอันนี้1ซองนี้เท่ากับ6กระปุกแล้ววันนี้แถมเพิ่มให้อีก1กระปุกนะครับรวมเป็น7กระปุก7กระปุกนี้ราคา999บาทเท่านั้นนะครับ1252จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับผมใครที่ได้โปรนี้ไปแล้วนะครับผมรอของอยู่ที่บ้านขอไปถึงหน้าบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณคุณป๋องมากๆเลยเอาสิ่งดีๆมาฝากนะฮะย้ำนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับนอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายแล้วก็เติมสิ่งดีๆด้วยสุขภาพสดวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ต้องเป็นวัดที่ลุงกับดนายเคยไปด้วยกัน
1: คุณพี่เคยไปกับท่านเหรอคะไปเมื่อไหร่แล้วไปทำไมอะคะ
0: ตอนรับราชการทหารใหม่ๆเราไปให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อแผ่นดินด้วยกัน
1: สัตย์ปฏิญาณต่อบรรพบุรุษ
0: ใช่เราสาบานว่าจะไม่คิดทรยศต่อแผ่นดินหาไม่แล้วจะมีอันเป็นไป

0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าใต้แผ่นดินอยุธยาเนี่ยจะมีอุโมงค์ลึกถึงขนาดนี
1: ้ที่นี่ใช้เวลาก่อสร้างอยู่หลายปีเพื่อเอาไว้เก็บสมบัติของแผ่นดินโดยเฉพาะ

0: เดี๋ยวแล้วทำไมมีลมออกมาจากข้างในด้วยครับ
1: อย่าเพิ่งไปค่ะท่าน
0: อะไรครับเนี่ย
1: นี่คือหอกที่เกิดจากจักรพยนต์ผู้ที่ซ่อนสมบัติเป็นคนเสกจักรพยนต์เพื่อเอาไว้เป็นกับดักป้องกันท่านกลัวหรือเปล่าหรอคะ
0: ไม่กลัวหรอกครับถ้ามีการป้องกันอย่างแน่นหนาอย่างนี้แสดงว่าข้างในต้องมีสมบัติอยู่จริงรีบไปนะครับ

0: นี่ก็เป็นอีกสิ่งในของที่ถูกปลุกเสกเอาไว้เพื่อกันคนมาขโมยสมบัติ
1: แต่ผมมากับคุณซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติข้างในนั่นน่ะคงไม่ทำอะไรผมนะ
0: ดิฉันบอกแล้วไงคะว่าท่านเป็นแขกพิเศษแต่กรุณาอย่าเรียกดิฉันว่าเป็นเจ้าของเลยนะคะเพราะดิฉันเป็นแค่ผู้ดูแลเท่านั้น
1: เดี๋ยวครับที่แรกเนี่ยผมคิดว่าคุณเนี่ยเป็นแค่ผู้หญิงที่สวยรวยแล้วก็ลึกลับแค่นั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณมีอะไรดีมากกว่านั้น
0: ถ้าท่านหมายถึงในสิ่งที่ดิฉันทำให้ท่านแปลกใจยังไม่หมดนะคะนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้น

0: สมบัติถึงได้มากมายขนาดนี้โอ้โหนี่เป็นทองเพชรของจริงทั้งนั้นสมบัติพวกนี้ของคุณทั้งหมดเลยเหรอครับ
1: ดิฉันบอกแล้วไหมคะว่าดิฉันเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลเท่านั้น
0: ตอนแรกที่ลูกน้องเก่าไปบอกเมียผมว่ามีแรแทงกลัวสมบัติเนี่ยผมเองยังคิดเลยว่ามีแต่คนโง่เท่านั้นนะที่เชื่อเรื่องนี
1: ้แล้วท่านชอบไหมคะ
0: ชอบสิครับมีใครบ้างที่ไม่ชอบสมบัติมากมายก่ายกองขนาดนี้นอกจากสมบัติพวกนี้แล้วเนี่ยผมเองก็ชอบคุณด้วยนะครับนี่ผมจะหย่ากับอรุณฉายแล้วคุณมาแต่งงานกับผมนะ
1: เพียงเพราะสมบัติพวกนี้จะทำให้ท่านถึงกับทิ้งภรรยาของท่านเลยเหรอคะ
0: อย่าพูดแบบนั้นสิผมเนี่ยนะชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นละนี่พอผมได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณเองก็จะได้เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งเดี๋ยวทีนี้ทุกอย่างในประเทศนี้ก็จะเป็นของเราสองคน
1: ทุกอย่างเลยเหรอคะ
0: ทุกอย่างที่คุณต้องการ
1: ไม่ว่าของสิ่งนั้นจะเป็นของใครหรือไม่สมควรที่จะเป็นของท่านท่านก็จะฉกฉวยให้มันเป็นของตัวเองเหรอคะ
0: นี่ไม่เอานะอย่าพูดแบบนั้นสิผมทำทุกอย่างเพื่อเราสองคนนะประเทศเนี่ยถ้าใครมีอำนาจอยู่ในมือก็สามารถเปลี่ยนผิดเป็นถูกได้ตลอดเวลา
1: ในโลกของท่านท่านอาจจะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกได้แต่ในโลกของดิฉันผิดก็คือผิดใครที่ทำอะไรเอาไว้ก็จะได้รับกรรมนั้นเสมอค่ะ
0: ผมไม่ชอบที่คุณพูดแบบนี้
1: ถ้าดิฉันจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ให้กับท่านท่านจะรับไหมคะ

0: ีแต่คนโง่เท่านั้นนะครับที่จะปฏิเสธว่าแต่คุณจะยกสมบัติทั้งหมดเนี่ยให้ผมจริง
1: เพียงแค่ท่านตอบตกลงยอมรับที่จะดูแลทรัพย์สมบัติพวกนี้เท่านั้นค่ะ
0: ผมยอมรับและผมจะดูแลสมบัติทั้งหมดเนี่ยให้เหมือนกับเป็นของผมเอง
2: สมบัติท่านครับ
0: พิชิตแกมาอยู่ที่นี่ได้ไง
2: สมบัติของท่านครับ
0: เฮ้ย
3: สมบัติของท่านครับ
2: สมบัติของท่านครับ
3: ท่านครับ
0: ตายแล้วนี่หว่า
3: สมบัติของท่านครับ
0: เข้ามา
4: สมบัติของท่านครับ
3: บัตรของท่าน
0: อย่าเข้ามา
3: สมบ
0: ั
3: ติของท
0: ่
3: าน
0: บ
3: ั
0: ตรของท
3: ่
0: าน
3: สมบ
0: ั
3: ติของท
0: ่
3: าน
0: เข้ามา
3: สมบัติของท่านเข้ามาอย่าเข้ามาสมบัติของท่านครับสมบัติของท่าน
0: อย่าเข้ามา
2: สมบัติ
0: ของท่านอย่าเข้ามา
3: ครับ
0: อย่าเข้ามา
3: ครับสมบัติของท่าน
0: อย่าเข้ามา
3: สมบัติของท
0: ่
3: าน
0: ครับ
3: บัตรของท่าน
0: เป็นใคร
1: ไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติสันดานหยาบช้าของเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนเจ้าเป็นคนบุญมากหลายภพหลายชาติได้เกิดมาในชาติตระกูลที่ดีมียศถาบรรดาศักดิ์ร่ำรวยด้วยอำนาจเงินทอง

0: จะหมั่นสร้างบุญแต่เจ้ากลับสร้างแต่บาปนี่หนำซ้ำเจ้ายังหลงมัวเมาอยู่กับกิเลสตัณหาโดยไม่คำนึงว่าผู้คุณจะมีความทุกข์เข็ญมากน้อยเพียงใด
1: หนูขอกลับได้ไหมคะไม่เอาแล้วได้ไหมไม่เอาแล้วได้ไหม
2: จะไปไหนครับจะไปไหน
1: ขอกลับได้ไหมคะบอกไม่เอาแล้วไม่เขาไปกอบไม่เอาแล้ว
0: เจ้าทำให้ผู้คนลุ่มหลงอยู่กับกิเลสที่เจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อตบตาพวกเขา
3: สวัสดีครับฝากด้วยนะครับอย่าลืมไปใช้จิตใช้เสียงนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งอย่าลืมเบอร์หนึ่งครับรับรองถ้าเลือกเบอร์หนึ่งแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นทุกอย่างจะเจริญขึ้นครับ
0: ใช้ประโยชน์จากความโลภความอยากได้อยากมีของมนุษย์สร้างความขัดแย้งให้กับผู้คน
4: ทุกคนหยุดก่อนนะครับ
0: เป็นข้าแผ่นดินแทนที่จะรับใช้แผ่นดินแต่กลับใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง

0: ไม
1: ่เจ้าไม่เคยพอใจในอำนาจและสมบัติทรยศต่อหน้าที่และแผ่นดินเกิดบรรพบุรุษเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดเอาไว้ให้ลูกหลานไม่คิดเลยว่าจะมีลูกหลานที่จันไรกล้าในระคุณเช่นเจ้า
0: ฉันกลัวแล้วอย่าทำอะไรฉันเลยฉันกลัวแล้ว
1: ถึงเวลาแล้วเจ้าจะต้องรับผลกรรมของเจ้าย่อ
2: บัด
0: อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาด้วยอย่าคุณเป็นใครกันแน่เนี่ย
1: เจ้าเคยให้สัตว์ปฏิญาณเอาไว้กับใครเรา
3: หากข้าพเจ้าคิดทดทรยศเป็นอื่นขอให้ดวงวิญญาณแห่งบรรพชนทั้งหลายจงลงโทษข้าพเจ้าให้สาสมขอให้เลือดทุกหยดของข้าพเจ้าได้มาหลั่งลงชดใช้คำสัตย์ปฏิญาณ

0: เลือดเลือดเลือดฉันทำผิดแล้วปล่อยฉันไปเถอะ
1: ยามที่ผู้อื่นร้องขอชีวิตจากเจ้าเจ้าเคยรู้สึกรู้สาอะไรบ้าง
0: เลือด
2: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
3: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
4: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสมบี12และดีไรโบส
5: แบคเหรอแม่มีแบคทีเรีย
6: ไหนไม่เห็นมีเลย
5: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
7: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
8: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

ที่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
1: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
2: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
1: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
1: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
3: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
4: แม่ชัด
3: ย
4: ัง
3: ใครตะโกนแบบวันแม
5: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
6: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
7: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
8: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
5: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
9: วันดีขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
10: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
11: งานเสร็จแล้ว
12: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX Formos Omega 369
13: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
15: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าว
16: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
17: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
18: Magic Clean
19: เลอา
11: สบู่สมุนไพรเลอา
14: สาวระสานพลังสมุนไพรอ
4: ุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
3: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลย

0: อเสียงดีคริสพีรวัตรพร้อมพูดคุยถึงซิงเกิลล่าสุด Butterflies ในรอบวัน 11:30 นวันนี้แฟนๆห้ามพลาดนะคะ
1: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
2: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
4: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
5: ปล่อยฉันไปเถอะฉันต้องรู้ผิดแล้วจริงๆต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำความชั่วอีกฉันสัญญาต่อไปนี้ฉันจะทำแต่ความดีฉันสัญญาปล่อยฉันไปเถอะ
6: เมื่อความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมไม่ว่าจะขอโทษหรือสำนึกเพียงใดก็มิอาจเปลี่ยนแปลงได้จงรับผลกรรมให้เป็นเยี่ยงอย่างในสัจจะวาจาที่เจ้าได้ปฏิญาณเอาไว้เถิด
7: ดวงวิญญาณคนประชนทั้งหลายที่เคยสละเลือดเนื้อชีวิตปกป้องมาตุภูมิเพื่ออนุชนรุ่นหลังมาแล้วโปรดมาชุมนุมเพื่อสดับรับฟังคำสัตย์ปฏิญาณที่แสดงว่าพวกข้าพเจ้าผู้หวังความสุขร่มเย็นให้

0: คำสัตย์ปฏิญาณหน้าที่แห่งนี
1: ้ปล่อยฉันไป

0: หาจนทั่วแล้วครับไม่มีเลยครับ
1: หนักมั่นใจนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้หลอกเราทำไมไม่เห็นท่านเลยอะคุณอัครามั่นใจป่ะคะว่าตรงนี้ที่สถานกัน
2: ผมมั่นใจครับ
3: ใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเราช่วยหาอีกทีนะไปไปพวกเรา
4: ไป
3: คุณอา
5: ท่านครับ

đã. Anh ở đây,

ท่านเสียชีวิตแล้วครับ

เลือดหยดสุดท้ายได้หยดลงแล้วพ่อรู้แล้วว่าใครลงโทษด้านไหน

0: หลังการสูญหายอย่างไร้ร่องรอยถึง2วันนะคะในที่สุดตำรวจก็พบศพของพันตรีดนัยอลงกรณ์สกุลหัวหน้าพรรคเทิดธรรมที่บริเวณเจดีย์3องค์ค่ะ
1: เรายังไม่ได้ออกหมายจับแกผู้ต้องสงสัยนะครับ
2: แล้วผู้หญิงที่ชื่อสโลสนีที่อยู่กับท่านดนัยเป็นคนสุดท้ายล่ะคะจริงหรือเปล่าคะที่ทางตำรวจยังไม่มีประวัติของผู้หญิงคนนี
1: ้เรื่องนี้มีผลต่อรูปคดีครับผมขอไม่ตอบแล้วกันครับ
0: อุ๊ยคุณหญิงคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณหญิงขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณหญิงคุณหญิงคะท่านคะท่านยืนยันว่าถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของท่านนายใช่ไหมคะ
3: นี่คุณอย่าโยงการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สิครับถึงผมกับนายจะมีปัญหาขัดแย้งกันนะแต่เราก็เคยเป็นเพื่อนสนิทกัน
2: ท่านรู้จักผู้หญิงที่ชื่อสโลชนีที่อยู่กับท่านนายเป็นคนสุดท้ายไหมคะ
3: ผมว่าเธอไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับผมขอตัวก่อนนะครับ
2: รบกวนต่อไปนะครับ
3: ขอตัวก่อนครับขอตัวก่อนนะครับ
4: ตอนนี้สื่อกำลังพยายามขุดคุยเรื่องของคุณสโลชินีแล้วพยายามโยงมาให้เกี่ยวกับท่านว่าทั้งหมดเนี่ยคือแผนที่ท่านต้องการจะแก้แค้นท่านดนัยครับ
5: นี่ก็ใกล้เลือกตั้งเข้ามาทุกทีผมกลัวจะมีผลกับคะแนนเสียงของพรรค
6: ที่พวกคุณอยากให้ผมแก้ข่าวเนี่ยเพราะพวกคุณคิดว่าผมคือคนสั่งฆ่าดนัยใช่ไหมส่วนเรื่องของอัคนีที่รู้จักกับสโรชินีไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลย
4: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราช่วยตำรวจตามจับตัวเธอดีไหมครับคดีจะได้จบ
6: หน้าที่หาตัวคนร้ายเป็นหน้าที่ของตำรวจส่วนหน้าที่ของเราเนี่ยคือคิดหาวิธีที่จะช่วยพัฒนาประเทศแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประชาชน
7: อีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: อยู่กับรายการสดของเราค่ะกับโปรดี้เฟสเซล by โอช้อปปิ้งค่ะวันนี้ใครที่มีฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดแน่นๆเลยทาครีมมันก็ไม่หายเอาแป้งมากบตบเท่าไหร่มันก็ไม่เนียนยิ่งทายิ่งหนายิ่งทายิ่งเทาและมันเยิ้มไปหมดทั้งวันวันนี้รีมีทีเด็ดมาฝากกันค่ะกับแป้งกบฟ้าหน้าผ่องแห่งยุคนี้เลยและที่สำคัญจากตลับนึงเนี่ย790วันนี้จะเหลือแค่ประมาณ34บาทเท่านั้นใช่ไหมคะดร.เอ๊ค่ะสวัสดีค่ะ
9: ถูกต้องที่สุดครับรีครับผมเน้นย้ำเลยนะนี่คือแป้งณวัตกรรมใหม่ล่าสุดแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องถ้าคุณมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีความหมองคล้ำบนใบหน้าอยู่ไม่ต้องกังวลใจไปผมบอกเลยว่าแป้งตัวนี้เอาอยู่เพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นแป้งแห่งยุคเลยก็ว่าได้มาดูหน้าดร.เอก่อนไม่พูดพร่ำทำเพลงบางทีเรามีฝ้านะเนี่ย
8: โอ้ยนี่เลย
9: นี
8: ่ฝ้ากระจากแสงแดดมันชอบขึ้นตรงนี้ดร.พอแล้วมั้ง
9: พอเหรอ
8: พอแล้ว
9: อย่างนี้คุณผู้ชม
8: เดี๋ยวให้
9: ด
8: ูนะ
9: อ
8: ัน
9: น
8: ี้
9: คือแป้งรุ่นใหม่ล่าสุดเดอร์เอยูวีไวท์ซีแอนด์อีดูนะนี่
8: ฝ้ากระจากขนาดนี้ร้องไห้แล้ว
9: นี่
8: เฮ้ย
9: นี่แค่ปาด
8: ทาเดียวปิดเลย
9: นี่ดูนี่
8: ไม่เป็นเงาไม่เป็นรอยและหน้าไม่เทาอ่ะดร.
9: ต้องบอกว่าเป็นแป้งกรบฝ้าโดยเฉพาะ
8: ฝ้าหายหมดเลย
9: ต่อให้มีปานอยู่กลางหน้าก็ไม่ต้องกังวลจากนั้นมานี่กบแบบนี
8: ้นิดกบมิดยังไม่พอดร.มันดูไม่หนา
9: ถูกต้อง
8: ดูไม่เทา
9: ถูกต้อง
8: แล้วก็อุ้ยกระจ่างใสอ่ะทำไมเหมือนเบลอรูขุมขนด้วย
9: อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเบลอรูขุมขนกับเทคโนโลยีโกออนไลท์สวยขึ้นเมื่อเจอแสง
8: คือกระจายแสงผิวมันเลยดูไม่มีรูขุมขน
9: นี่
8: ดร.โชว์ได้แล้วสวยแล้วเลย
9: เห็นแบบนี้เลยนะวันนี้วันเดียวนี่คุณผู้ชมนะโปรดีแฟตเซล29ชิ้นข้างหน้านี้ดร.เอให้เหมาทั้งหมดเลยจ่าย 1,000 บาทจัดส่งฟรีวันนี้ได้แป้งรุ่นใหม่เดอร์เอยูวีไวท์กรบเลยกรบฝ้าไปเรียบร้อยหน้าผ่องๆแบบนี
8: ้
9: 4ตลับแป้งสูตรยอดนิยมแป้งกันแก่อีก1รวมเป็น5ยังไม่พอครับพับสำรองให้เพิ่มอีก5ชิ้นสบู่เซรั่มล้างเครื่องสำอางรับไปเลย10ก้อนถุงตะไคร้ขัดผิวตีฟอง5ใบครีมไข่มุกพลัสเลตินอนที่ลี่ชอบมากๆให้อีก1ตลับพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมอีก1ขวดและที่สำคัญโทรมาทัน99เซตนะจ๊ะรับกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้อีก1ใบฟรีจ ้า
8: ใช่แต่บอกก่อนนะกระเป๋าอันนี้กันน้ำยังไม่พอนะทุกคนนี่เวลาพับเก็บเนี่ยใครใส่กระเป๋าเดินทางนี่เล็กกว่าฝ่ามืออีกนะคะแล้วเวลาใช้งานคือง่ายมากเลยแกะออกมาปุ๊บแบบนี้แล้วก็แค่กางออกมาปุ๊บปุ๊บนี่ค่ะใส่ของลงไปได้เลยใบใหญ่ๆแบบนี้สะพายก็ได้ถือก็ได้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เฉพาะ99เซตในรายการหมดแล้วหมดเลยย้ำว่าทั้งหมดนี้ราคาเต็มจริงเกือบ 7,000 วันนี้จ่ายเพียงแค
9: ่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีเหลือ85เซตเท่านั้นคุณผู้ชมดูกระเป๋าก่อนนะกระเป๋าน่ารักมากและที่สำคัญพอพับมาแล้วเนี่ยก็จะเหลือใบเล็กๆน่ารักพกพาไปไหนได้จะถือแบบนี้ก็ได้จะสะพายแบบนี้ก็ดีหรือจะทำเป็นเป้แบบนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้ให้ฟรีไปเลยเฉพาะในรายการปัญหาบนใบหน้าที่แม่เคยมีฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำกลบไปเลยจ้ะ
8: ด็อกเตอร์จะบอกเลยนะว่าตรงเนี้ยกบเลี่ยเคยมีฝ้าจริงๆก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่าขออนุญาตตบลงไปโอ้โห
9: กรบมิดเลยกรบมิดเลย
8: เราไม่หนาทุกคนดูนะตรงเนี้ยไม่หนาเลยอ่ะให้ดูตรงนี้ลี่จะมีเส้นเลือดตบลงไปจ้ะโอ้โหไปแล้วไม่มีเส้นเลือด
9: เขาถึงเรียกว่าเป็นแป้งแห่งยุคหลายคนยังไม่ได้ลองนะคุณผู้ชมนะผมบอกเลยว่าตลอด 20-30 ปีนี่คือแป้งสูตรที่ดีที่สุดทั้งเด็กผมเคยเจอมาวันนี้คุณผู้ชมการันตีด้วยตัวเองเลยน่าจะพองน่าจะเนียนปกปิดรูขุมขนเบลอและกระจายแสงไปในตัวแป้งรุ่นใหม่เนี่ยมี UV ด้วยนะป้องกันแสงแดดด้วยและที่สำคัญมีวิตามินซีวิตามินอีมีใบบัวบกบำรุงผิวหน้ามีไฮยาลูรอนมีคอลลาเจนมีแมกโนเลียจัดเต็มมาเลยบอกเลยว่าก่อนหน้าคือความโสมปัจจุบันคือความสวย
8: ใช่แล้วนี่จะบอกว่ามันกลบปุ๊บมันไม่หนามันไม่เนียนมันแทบไม่มีรูขุมขนแต่ยังไม่พอนี่ค่ะพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีตาเนี่ย6สีแก้มอีก2สีเดี๋ยวลี่ใช้ผสมกันเลยแล้วปากอีก2สี
9: สวยมากสวยมาก
8: แต่งสดๆในรายการแบบนี้
9: มาดูกันต้องบอกว่าตอนนี้เหลือ69เซต67เซตสุดท้ายต้องรีบแล้วนะครับ1 2 5 2ผมบอกเลยว่าเวลาไม่รอใครแล้ววันนี้ความสวยอยู่ข้างหน้าวันนี้ลี่ทาพาเลตแต่งหน้าแก้มสวยมากแก้มสวยจริงๆโอ้โหอะไรจะสวยได้ขนาดนี้หน้าเนียนแล้วปกปิดฝ้ากะจุดด่างดำได้แก้มสวยๆมาพร้อมการบำรุงไปด้วยในตัวว
8: ัน
9: น
8: ี้
9: ผมบอกเลยนะแป้งไม่ได้ให้1ตลับ2ตลับนะวันนี้ให้แป้งไปเลยทั้งหมด5ตลับและที่สำคัญพาเลตแต่งหน้ารุ่นใหม่สีใหม่สวยมากแม่ใครยังไม่ได้ผมแนะนำเลยว่ารีบสั่งวันนี้และตอนนี้โหรีพิษ
8: พ
9: ุ่งมากอ่ะทำไมสวยขนาดนี้
8: สวยใสมาก
9: น
8: ี่
9: ช่างแต่งหน้ามาช่วยแต่งให้หรือเปล่าเนี่ย
8: ใช่คือแบบผิวเราก็จะดูแบบอมชมพูแล้วตรงเนี้ยบอกเลยนะว่าทาบลัชออนไปแล้วแต่ว่าเนี่ยลิถูเท่าไหร่ก็ตามอ่ะไม่หลุดนะจ๊ะ
9: แน่นมาก
8: ฝ้าคือกรบได้แม่น
9: ถูกต้อง
8: แป้งเนี่ยคือกรบฝ้าได้เนียนกริบเลยนะคะแล้วก็ได้ผิวกระจ่างใสแบบนี้ด้วยลี่ชอบตรงที่แบบยิ่งเราทานอกจากว่ามันกรบเนียนแล้วยิ่งกลายเป็นอุ้ยนะยิ่งกลายเป็นฝ้ากะของเรามันจางลงเพราะวิตามินซี
9: ลงเร็วมากคือนี่หลังจากที่โชว์พาเลตปุ๊บเนี่ยสายพุ่งเลยวันนี้แป้งรับไปทั้งหมด5ตลับคุณผู้ชมเบอร์1ผิวขาวแบบลี่เบอร์2ผิว2สีแบบดร.เอพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5สบู่เซรั่มล้างเครื่องสำอางล้างแป้งล้างความสกปรกออกไปได้อีก10ก้อนทูน่าคายขัดผิวตีฟองอีก5ใบยังไม่พอยังไม่หมดคุณผู้ชมผมบอกเลยนะหลายคนถามมาเยอะบอกว่ากระเป๋าสวยๆแบบนี้ยังได้อยู่ไหม
8: ได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้น้อยกว่า24 28เซตแล้ว
9: ต้องรีบมาดูหน้าด
8: ร.แต่ว่าบางคนอยากเห็นแบบนี้ว่า
9: บางคนดูไม่ทันช่วงต้น
8: ฝ้ากะแน่นๆตรงหนกแก้ม
9: พอไหม
8: และหูยดร.พอแล้วพอแล้ว
9: พอแล
8: ้วว้ายอันนี้มันยิ่งกว่าโหนกแก้มมันเต็มหน้าเลยดร.
9: คุณผู้ชมดูนะ
8: กบอยู่จริงหรือเปล่า
9: ดูนะ
8: กบไหมกบมิดเลยหูยไม่เทาเลยแล้วสวยแล้วผ่
9: อง
8: แล้วกบแต่ไม่เทา
9: ผ่องไหม
8: โอ้โหเนียนมากเอาพูดตรงๆอัน
9: นี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเวลาโดนแสงเวลาโดนแดดเวลาโดนความร้อนเวลาโดนเหงื่อหน้าเราจะยิ่งเนียน
8: แล้วยิ่งใช้ฝ้ากะยิ่งจางลงเพราะว่ามีวิตามินซีและวิตามินอีในการบำรุงผิวไปด้วยในตัวด็อกเตอร์โอ้โห
9: เปรียบเทียบให้ดู
8: มันกรบมิดจริงๆในขณะเดียวกันฝ้าหายไปเลยแล้วไม่หนัก
9: รอย
8: ไม่เทา
9: หน้านะจ๊ะหน้าเนียนหน้าเนียน
8: อีกฝั่งนึงเนี่ยนะฝั่งนี้ก็จะบอกว่ามันไม่เทาแล้วมันดูกระจายแสง
9: หน้าผ่องมากหน้าผ่องมากแป้งตลับนี้เท่านั้น แป้งที่ทำให้คุณแบบสวยอย่างมั่นใจได้กรอบฟ้าหน้าผ่องจ้า
8: ดรค่ะแล้วกันน้ำไหมอ่ะ
9: เอาอย่าง
8: นี้กันน้ำกันเหงื่อได้หรือเปล่าอันนี้อยาก
9: บอกให้ทีมงานเตรียมอ่างใหญ่ๆมาก็เตรียมมาแค่นี้ขออนุญาตใช้ป๊อกกี้ฉีดหน้าเลยคุณผู้ชมดูตัวนี้ต้องบอกเลยว่าแป้งสูตรเดิมดียังไงแป้งสูตรใหม่ดียิ่งกว่าคุณผู้ชม
8: ไม่หลุดเลย
9: กันเหงื่อกันหมองกัน

0: ฟ้ากะจุดด่าง
1: แล้วผิวยังกระจ่างใสด้วย
0: ถูกต้อง
1: โปรโมชั่นวันนี้รีย้ำเลยนะ
0: เนี่ย
1: ตอนนี้ดูไปด้วยโทรไปด้วยกดเบอร์1252เหลือน้อยกว่า20เซตแล้ว
0: ครับผม
1: ได้หมดนี้เลย

0: 4บาทเท่านั้นกับแป้งตลับละ790เหลือ34บาทก
1: ร
0: บฟ้าหน้าผ่องขนาดนี้แต่อีกหนึ่งอย่างดร.นี่ชอบมากครีมไข่มุกพัทเลติโนตัวเนี้ยเอาตรงนะถูดูได้เลยว่าใช้ปุ๊บอ่ะก็ช่วยกบฟ้าเราหน้าใสมาก
1: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเอาแบบว่าปกปิดแบบคูณ2ปกป้องแบบคูณ2ไปเลยเอาอย่างนี้วันนี้ดร.เอขออนุญาตพรีชีพพรีกายและพรีตัวให้เลยให้ได้เห็นกันชัดๆเลยว่านี
0: ่กระจ่างใสเลยและยิ่งใช้ฟ้ายิ่งจาง
1: แล้วเราใช้แป้งทาประกบ
0: อ๋อใช้คู่กันได้เลย
1: ใช้คู่เลย
0: เฮ้ยมันไม่เป็นคราบ
1: ไม่เป็นคราบ
0: อุ๊ยมันยิ่งกลบเนียนขึ้น
1: นี
0: ่อุ๊ยกระจ่างใสเลย
1: ไลท์แบบ2เท่าและที่สำคัญไม่ต้องกังวลใจไปกล้องมากว้างๆมาให้เห็นเลยนี่เลยจะจุ่มลงไปเลยจ
0: ุ่มลงไปเลย
1: น
0: ี่
1: เห็นไหม
0: มันไม่หลุดหรอ
1: เนี่ยไม่หลุดแล้วและ
0: ที่สำคัญนี่ขอดูหน่อยอ่ะซับให้ดูได้ไหม
1: ไม่หลุดเลยอ่ะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากค
0: ุ
1: ้มค่ามากนี่คุ้มค่ามากคุ้มค่ามาก
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ทำไมต้องใช้เซตนี้
1: อ้าวต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นเซตของทุกคนจริงๆถ้าคุณมีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำจัดการไม่ได้สักทีดร.เอบอกเลยนะนี่คือแป้งแห่งยุคกลบฝ้าหน้าผ่องวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้าหาทางออกไม่เจอรีบโทรสั่ง1252จัดเซตนี้ไปทั้งหมด29ชิ้นจ่ายแบบเหมาเพียงแค
0: ่ 1,000 บาท
1: ส่งฟรีย
0: ังโทรได้อยู่นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะกด1252ค่ะ
1: คือผ่องมากแล้วจะได้หน้าเนียนๆ

0: ผมว่าเธอไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับผมขอตัวก่อนนะครับ
1: รบกวนตอบคำถาม
0: นะครับขอตัวก่อนนะครับขอตัวก่อนนะครับ
2: ตอนนี้สื่อกำลังพยายามขุดคุยเรื่องของคุณสโลชินีและพยายามโยงมาให้เกี่ยวกับท่านว่าทั้งหมดเนี่ยคือแผนที่ท่านต้องการจะแก้แค้นท่านดนัยครับ
3: นี่ก็ใกล้เลือกตั้งเข้ามาทุกทีผมกลัวจะมีผลกับคะแนนเสียงของพรรค
4: ที่พวกคุณอยากให้ผมแก้ข่าวเนี่ยเพราะพวกคุณคิดว่าผมคือคนสั่งฆ่าดนัยใช่ไหมส่วนเรื่องของอัคคณีที่รู้จักกับสโรชินีไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลย
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราช่วยตำรวจตามจับตัวเธอดีไหมครับคดีจะได้จบ
4: หน้าที่หาตัวคนร้ายเป็นหน้าที่ของตำรวจส่วนหน้าที่ของเราเนี่ยคือคิดหาวิธีที่จะช่วยพัฒนาประเทศแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประชาชนสำหรับคุณสโรชินีแล้วผมคิดว่าเธอไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแล้วเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับเธอ
5: ตอนนี้คอนโดของเราอ่ะถูก SCSI ตรวจสอบผู้ถือหุ้นหลายรายทยอยขายหุ้นทิ้งบริษัทของเราตกต่ำที่สุดตั้งแต่เปิดบริษัทมาเลยครับท่าน
6: ส่วนยอดจองคอนโดตอนนี้ค่ะก็หยุดชะงักคนที่ซื้อไปอ่ะเขาก็เริ่มทยอยขายทิ้งแล้วนะคะ
5: ข่าววงในหลุดออกมาว่าผู้บริหารแบงค์ที่ปล่อยกู้เราเนี่ยถูกตรวจสอบว่าทุจริตทำให้ตอนนี้เราขึ้นแบ็คลิสต์แล้วนะครับท่าน

0: ว2ว2พบผู้ต้องสงสัยอยู่ในศาลารีบกันนักข่าวออกไปให้หมดแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรจนกว่าจะได้รับคำสั่ง
1: เฮ้ยนั่นไงนั่นไงผู้หญิงคนนั้นไง
2: ไหนวะตำรวจเต็มศาลาขนาดนี้วันนี้มึงไม่รอดแน
1: ่ตำรวจจะจับคุณสโลชินีเหรอวะผีนะเว้ยจับได้ไง
3: ไปเรียกคนของเรามาหาฉันที่นี่แล้วเอาน้ำไปเสิร์ฟมันด้วย

0: ครับคุณหญิงระวังนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ใช่คนเหมือนเล่าครับ
1: จะเป็นใครหน้าไหนที่ทำกับท่านแบบนี้ฉันไม่เอามันไว้แน่

0: ท่าน
1: ดิฉันทำตามสัญญาที่ท่านให้เอาไว้กับดิฉันค่ะ
0: สัญญาอะไรท่านเคยแอบสัญญาอะไรกับเธอ
1: ไม่ใช่สัญญาอย่างที่คุณหญิงคิดหรอกค่ะเพราะสัญญาที่ท่านให้กับดิฉันมันสำคัญกว่านั้นมาก
0: สัญญาบ้าบออะไรเธอคิดจะเยาะเย้ยฉันเหรอฮะ
1: สัญญาต่อแผ่นดินผู้พิทักษ์แผ่นดินย่อมรับฟังเสมอดิฉันได้รับบัญชาให้สัญญาของท่านปรากฏผลบริบูรณ์แล้วส่วนคุณหญิงบุญที่ทำเนี่ยอาจจะมีมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะลดทอนกรรมที่ก่อเอาไว้และผลกรรมเหล่านั้นกำลังจะตามทันแล้วนะคะ
0: นี่เธอฆ่าท่านแล้วยังจะมาขู่ท่านอีกเหรอฮะ
1: อย่าเรียกว่าขู่เลยนะคะเรียกว่าเตือนจะดีกว่าเพราะสิ่งที่คุณหญิงจะได้รับมนุษย์บางคนเรียกว่านรกทั้งเป็นบาปกรรมของผู้ที่มีชีวิตอยู
0: ่ขอบคุณสำหรับคำเตือนถ้าหากฉันเคยทำไม่ดีอะไรกับเธอแต่เมื่อก่อนเหลือในอนาคตก็ขอโอโหสิกรรมให้ฉันด้วยแล้วกัน
1: ดิฉันไม่มีกรรมที่จะอโหสิให้ใครหรอกนะคะเพราะสิ่งที่ดิฉันทำเพียงเพราะหน้าที่เท่านั้น

0: บ่อยครั้งนักนะคะที่ดิฉันจะได้รับอนุญาตให้มาเตือนใครทีแรกดิฉันคิดว่าคงจะไม่ได้พบคุณหญิงอีกแล้วแต่เห็นคุณหญิงเป็นแบบนี้ดิฉันมั่นใจว่าเราจะต้องได้พบกันอีก
1: ในเมื่อผลชันสูตรออกมาว่าดนัยเสียชีวิตเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกแล้วทำไมตำรวจจะต้องจับสโรชินีให้ได้ด้วยล่ะ
2: ก็เหมือนกับทุกคดีที่คุณสโรชินีเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วครับเขาทำตัวน่าสงสัยตำรวจก็เลยขอตัวไปสอบสวนก่อน
3: น้าสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ติด
2: นี่เรื่องอะไรวะ
3: ผู้ต้องสงสัยอยู่ที่ศาลากำลังเชิญตัวสอบปากคำแต่ไม่อยากให้เป็นข่าวอ่ะขออนุญาตนะครับคุณนะนะครับขอโทษครับคุณหญิงคุณโซชินีครับผมขอเชิญตัวคุณสอบปากคำได้ครับ
0: ในฐานะอะไรคะพยานผู้ต้องสงสัยหรือว่าฆาตกร
3: คุณเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับท่านนายในที่เกิดเหตุก่อนที่ท่านจะหายตัวไปถ้าไม่มีอะไรปิดบังผมขอความร่วมมือได้ครับ
0: แต่ทุกคนก็เห็นไม่ใช่หรอคะว่าท่านดนัยเนี่ยคุกเข่าก้มลงกราบดินแล้วก็ขาดใจตายตรงนั้น
3: แต่ก็ไม่หมายความว่าคุณไม่เกี่ยวข้องมีวิธีการฆ่าเยอะแยะมากมายที่ฆาตกรไม่อยู่ที่เกิดเหตุ
0: ที่ดิฉันตกเป็นผู้ต้องสงสัยเหรอคะน่ากลัวจังเลยค่ะเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคนที่รักท่านจะต้องโกรธแล้วก็แค้นดิฉันมาก
3: ยังไงขอเชิญตัวสอบปากคำด้วยครับ
0: ดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าสิ่งที่ดิฉันพูดจะเป็นประโยชน์หรือเปล่าแต่ถ้าอยากให้ดิฉันไปดิฉันก็จะไปค่ะ
3: ผมจะไปคุณสุชนีด้านหลังแบ่งกำลังดูแลที่นี่อย่าให้นักข่าวตามไม่ได้เชิญครับ

0: ขอตัวสักครู่นะคะสวัสดีค่ะท่าน
1: สวัสดีค่ะ
2: ผมฝากคุณไปดูแลที่ศาลาก่อนนะ
3: ได้ค่ะแล้วพบกันนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณท่านมากนะคะที่ปกป้องดิฉันในที่ประชุม
2: ผมก็แค่ทำในสิ่งที่ผมต้องทำ
0: ท่านมีอะไรจะถามดิฉันใช่ไหมคะ
2: ที่ดนัยต้องเป็นแบบนี้เพราะคำสัตย์สาบานเมื่อครั้งนั้นใช่ไหม
0: ท่านจำได้แต่น่าเสียดายนะคะที่ท่านดนัยจำได้เมื่อสายเกินไป
4: แสดงว่าคุณเป็นคนฆ่าท่านดนัยจริง
0: ๆถ้าสิ่งที่พวกคุณกำลังตามหาคือผู้กระทำผิดฉันก็เห็นว่ามีอยู่เพียงคนเดียวและเขาก็ได้ชดใช้กรรมตามสมควรแล้ว
4: ทำไมคุณต้องทำถึงขนาดนี้ด้วย
0: ทุกครั้งที่เราพยายามปกป้องชาติลงโทษคนที่โกงบ้านเมืองเราก็ได้แต่ภาวนาว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ได้แค่หวังเพราะคนที่คิดคดทรยศต่อแผ่นดินคนที่ไม่เกรงกลัวต่อบาปก็มีมากขึ้นทุกทีดิฉันขอตัวก่อนนะคะมีเรื่องต้องจัดการให้เรียบร้อยค่ะ
4: เดี๋ยวก่อนนี่คุณทำอะไร
0: ก็แค่งานเก็บกวาดคุณอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้ดีกว่า
4: เฮ้ยไอ้เชษจะไปไหนวะ
5: ตามไปไงพี่ผมอยากรู้ว่าเขาจะทำอะไรอีก
4: เฮ้ยจะไปนะเว้ยจะไปไอ้เชษพ่อครับเดี๋ยวผมมานะครับเชษเชษเดี๋ยวก่อนเชษอย่าไปยุ่งกับเขา
5: พี่ต่างหากที่ควรเลิกยุ่งกับเขาพี่ก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าเขาเกี่ยวข้องกับคดีนี
4: ้แต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องในแบบที่แกคิดนะ
5: พี่จะบอกผมว่าเขาไม่ใช่คนอีกแล้วใช่ไหมแล้วที่เดินไปเมื่อกี้พี่เขาเป็นอะไร
4: เดี๋ยวเดี๋ยวเชษเดี๋ยวแกจะไปก็ได้แต่แกพกพระองค์นี้ไปด้วยแล้วจำไว้ด้วยเว้ยเขาจะทำอะไรแกอย่าไปยุ่งเด็ดขาดเฮ้ยระวังตัว

Look.

0: ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกันเลิฟโปรเทค77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกันเลิฟโปรเทค77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
1: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และดีไรโบน
2: ของคุณป้าครับ
3: ป้าเหรอ
4: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร
6: ์ตไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้
7: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
9: โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะ
8: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
11: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
12: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
11: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
12: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
14: หอม
15: อะไร
14: ถั่วอยาก
15: ขั่ว
16: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
17: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชไทรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
18: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
19: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
20: ยังเบื่อง
21: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
18: ่ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
22: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆเตรียมดีไหมครับฉันน้องกำลังหาอาหารตาของพวกผู้ชายมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุตส
23: ึเดี๋ยวไปเลย
24: ไซเลนเสียพี
23: ่เบนโตะ
16: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
25: ป้าฮาจิมะ
26: เฮดแอนด์โชลเดอร์ใหม่เธอไม่รังแคหรอ
27: มีมี
28: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
29: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
30: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
31: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
32: ชิมซะหมดเลย
33: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
34: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้

0: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
1: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
2: แฟนเก่าเธอเหรอ
3: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
4: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน
5: ่เธอกำลังทำให้ปูลำบากนะถ้าเธอหวังดีกับปูจริงอ่ะเธอปล่อยปูไปเถอะ
6: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
8: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
9: Based on your notes there are some great
8: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy

0: ทรบอกพวกมันว่าฉันต้องการเห็นนางนั่นสภาพเดียวกับท่านส่วนหลังจากนั้นจะทำอะไรกับมันก็เชิญ
1: ครับ

0: อกไอ้ดำมันด้วยว่าไม่ต้องตามให้ไปเจอที่เมืองการเลย
1: ได้พี่พี่เอาไปหมกไปเฉยๆจะน่าเสียดายนะพี
0: ่เออว่ะ

ฮัลโหลหมวดตอนนี้ผมจอดอยู่ป่าข้างทางแถววัดเทพนิมิตถนนศาลายามุ่งหน้าไปบางเลนนำกำลังเสริมตามมาด่วนเลยนะ

ฉันจำได้ว่าแกมีไอ้เชษฐ์แกรอที่นี่นะแล้วเรากำลังเสริมที่จะตามมาฉันไปก่อนนะ

0: ถึงเวลาชดใช้กรรมของพวกเจ้าแล้ว
1: ไปไปช่วยไปผีหลอกไปไปไปไปผีหลอกไปไปไปอย่าทำอะไรผมเลยอย่าผมกลัวแล้วผมกลัวแล้ว

0: อีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการของเด็ด
1: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดเช้านี้นะคะใครที่มีความกังวลใจเรื่องผิวหน้ามีฝ้ากระจุดด่างดำผิวหน้าหย่อนคล้อยนะคะต้องมาฟังแขกรับเชิญของเราค่ะคุณอุ๊ค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ย่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของริ้วรอยล่องลึกเนี่ยนะคะมันเป็นความกังวลใจ
1: ค่ะ
2: พอเริ่มเลข3ไปปลายอายุวัยเลข4แล้วเนี่ยมีความกังวลใจมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่ฝ้ากระความหมองคล้ำนะคะเท่านั้นเองแต่ริ้วรอยล่องลึกแต่งหน้าแล้วแคล็กเป็นคราบเป็นขุยแล้วเวลาแคล็กมันจะแคล็กตรงริ้วตรงร่องนะคะรวมถึงต้องพาคุณลูกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งทั้งแสงแดดมลภาวะนะคะทำให้ผิวหน้าเนี่ยโซมมากๆจนคนทักค่ะเนี่ยแหละแต่เป็นผู้หญิงเขาบอกอย่าหยุดสวยพี่ย่าเราเลยต้องดูแลตัวเองก็ใช้มาหลากหลายตัวปรากฏมันไม่เห็นความแตกต่างไม่รู้สึกผลลัพธ์อะไรนะคะที่เห็นความชัดเจนที่เราประทับใจจนกระทั่งมาเจอค่ะเป็นเซรั่มตัวนึงจากพี่หนุ่มกรรชัยตัวนี้นะคะคือโฮนเซรั่มนั่นเองค่ะเป็นเซรั่มที่มาพร้อมกับกันแดดด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวโฮนเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะเมื่ออูใช้แล้วอูรู้สึกเลยว่ามันประทับใจตั้งแต่ประมาณสัปดาห์แรกพี่ย่า
1: ค
2: ือมันไม่หนักผิวไม่กองหน้าผิวแล้วเวลาแต่งหน้าแล้วรู้สึกว่ามันไม่แคล็กริ้วรอยล่องลึกต่างๆแลดูจางลงจากผิวโทรมจากผิวหมองคล้ำฝ้ากระด่างดำอะไรต่างๆนี่นะคะก็ดูสดใส

0: ากยิ่งขึ้นผิวไม่แห้งกร้านเหมือนสมัยก่อนแล้วดังนั้นถ้าเกิดคุณสาวๆคุณหนุ่มๆหลายคนเนี่ยนะคะมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของริ้วรอยล่องลึกนะคะวันนี้อยากจะให้ลองเพราะโฮนเซรั่มค่ะตัวนี้หลายคนชอบอู๋เองก็ชอบเพราะอะไรใช้แล้วเบาสบายผิวหน้าเป็นสูตรที่เหมาะกับอากาศเมืองไทยเป็นสูตรที่เหมาะกับผิวคนไทยและตัวนี้ค่ะพี่หนุ่มเนี่ยลองมาเองเลยนะคะหลังจากที่พี่หนุ่มเองลองหลายสูตรมากๆจนเจอสูตรที่ใช
1: ่
0: เป็นสูตรที่เหมาะกับผิวคนไทยและเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยแล้วตัวนี้ค่ะเขามีนวัตกรรมนะคะที่ชื่อว่าไบโอฟิล์มสูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะของโฮนด้วยซึ่งทำให้ผิวกระชับทั้งรูขุมขนริ้วรอยล่องลึกต่างๆและเป็นสูตรที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยใต้ตาร่องแก้มต่างๆค่ะดีมากยิ่งขึ้นและตัวนี้อยากให้ดูค่ะพี่ย่าเป็นตัวที่แบบว่าเป็นเซรั่มเนี่ยนะคะที่เนื้อเบาสบายมากๆอุ๊ยขออนุญาตนะปกติแล้วจะเซรั่มที่หนักหน้าพอหนักหน้าปุ๊บกองหน้าผิวแคล็กคราบเลยแต่ตัวนี้พอทาไปปุ๊บซึมเร็วซึมดีซึมไวไม่เป็นคราบด้วยนะคะบางเบาสบายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและเขาก็มีการทดสอบด้วยค่ะตัวนี้ผ่านการทดสอบกับอาสาสมัครนะคะในเรื่องของการกระชับนะคะในเรื่องของความชุ่มชื้นความกระจ่างใสตามมาตรฐานของสถาบันเดิมสแกนเลยรวมถึงผิวใครนะคะที่เคยติดสเตียรอยด์มาก่อนเซนซิทีฟแพ้ง่ายใช้อะไรก็แพ้ไม่เคยชนะตัวนี้ไม่มีพาราเบนซิลิโคน SLS Mineral Oil แอลกอฮอล์น้ำหอมสังเคราะห์ไม่อุดตันผิวไม่ระคายเคืองผิวนะคะและเมืองไทยร้อนมากร้อนแบบแสบผิวก็ต้องไปพร้อมกับกันแดดเรามีกันแดดของโฮนด้วยนะคะตัวโฮนกันแดดตัวนี้เป็นไฮบริดซันสกรีน SPF 50บวก PA 4บวกเลยค่ะตัวนี้กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแสงหน้าจอคอมได้หมดเลยแล้วมีการทดสอบค่า SPF จากมหาวิทยาลัยมหิดลและ Cosmax บอกว่าค่า SPF เนี่ยตรงตามจริงนะคะและตัวนี้มีนวัตกรรมตัวนึงที่เขาเรียกว่าซิงโครโลจีคืออะไรคือผิวสัมผัสอะพี่ย่าเบาสบายมากไม่วอกไม่เทาไม่ลอยไม่เยิ้มไม่หยาแล้วก็ปรับสมดุลผิวได้ดีนะคะที่สำคัญตัวนี้เกลี่ยง่ายแต่งหน้าแล้วเครื่องสำอางจะติดหน้าดีโทนอัพผิวด้วยค่ะและตัวนี้บอกเลยว่านอกจากไม่ทำร้ายทำลายผิวแล้วไม่ทำร้ายทำลายธรรมชาติเผื่อบางคนไปว่ายน้ำไปดำน้ำตัวนี้ก็สามารถทาลงน้ำว่ายน้ำได้เลยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติค่ะเป็นสูตรเฉพาะจากเกาหลีพี่นุ่มเลือกเองนะคะเลือกจากหลายสูตรจนเลือกแล้วแหละว่าตัวนี้ถูกใจแกเป็นผู้ชายด้วยแกไม่ชอบอะไรที่หนักหน้าเยิ้มหยานะคะวันนี้มีผู้ใช้จริงเยอะมากอู๋เองแล้วอยากจะบอกว่าตัวนี้ใช้ดีจริงๆอยากให้ได้ลองค่ะอย่างเคสนี
1: ้
0: ป้ากระจุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำแกบอกแกอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเล่นมือถือผ
1: ิ
0: วหน้านี่นะคะโอ้โหหมองคล้ำมากใช้โฮนเซรั่มพี่ย่าปรากฏแกบอก1สัปดาห์แลดูจางลงผิวสดใสมากขึ้นความสดใสความสาวกลับมาอีกครั้งค่ะเคสที่2เคสเนี้ยไปไหนมาไหนไม่ทากันแดดเขาบอกกันแดดมันเยอะมันยามันหนักหน้าเหลือเกินฝ้ามาเลยค่ะกระริ้วรอยล่องลึกอีกปรากฏหลังใช้โฮนเซรั่มกับโฮนกันแดดเนี่ยค่ะผิวสดใสมากยิ่งขึ้นแล้วไม่เยอะไม่ใหญ่ต่อไปดังนั้นวันนี้พี่ย่าหลายคนเห็นแล้วอยากลองสูตรนี้ลองได้เลยพี่หนุ่มเลือกแล้วพัฒนาสูตรมาแล้วนะคะปกติแล้ว1ขวดเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 2,590 บาทแต่วันนี้ซื้อ1ขวดค่ะเอาไปเลยอีก1ขวดเอาไปเลยอีก1ขวดค่ะซื้อ1แถมอีก2นะคะและยังไม่พอค่ะโทรทัน100สายแรกปกติแล้วต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มวันนี้กันแดดของโฮนเซรั่มนะคะ SPF 50บวก PA 4บวกอีก1หลอดให้ฟรีไปเลยแต่ขออย่างเดียวให้โทรให้ทัน100สายแรกนะคะเท่ากับว่าซื้อ1แถม3รวมเป็น4ชิ้นค่ะพี่ย่
1: า
0: ทั้งหมดนี้นะคะปกติแล้วต้องจ่ายในราคา 9,360 ค่ะแต่วันนี้ให้พิเศษจริงๆนะคะเหลือเพียงแค่ 1,590 บาทค่ะ 1,590 บาทโทรเลยนะคะที่023009000ค่ะ023009000ส่งฟรีทั้งโอนและเก็บเงินปลายทางได้เลยแอดไลน์ก็ได้ที่ @honeshop หรือสแกน QR Code ตรงหน้าจอแล้วทักแชทส่งสติ๊กเกอร์กันได้ตัวนี้อยากให้ลองจริงๆเพราะใช้แล้วรู้สึกได้เห็นผลเหมาะกับผู้หญิงวัย30บวกใช้อะไรแล้วไม่ตอบโจทย์ลองดูตัวนี้เลยนะคะเคสต่อไปพี่ย่าอยากให้ดูให้คุณแม่บ้านคุณผู้ชมดูกันได้เลยเป็นเคสของคุณแม่แกริ้วรอยล่องลึกชัดมากโดยเฉพาะริ้วรอยใต้ตาลึกค่ะปรากฏแกใช้แล้วโอ้โหมันดีขึ้นนะคะเคสต่อไปนอกจากคุณแม่ท่านนี้คุณลุงอีก1คนตีนกงตีนกา อาตามวัยอะเนาะแกบอกแกใช้ตัวนี้ริ้วรอยจางลงมากๆดูสดใสผิวผุดผ่องมากยิ่งขึ้นดั ังนั้นวันนี้รีบโทรเลยนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษ1ขวดปกติแล้ว 2,590 วันนี้ลดเหลือ 1,590 บาทลดอย่างเดียวไม่พอค่ะวันนี้แถมเซรั่มเพิ่มเติมอีก2ขวดและอยากให้โทรให้ทันตอนนี้เหลือไม่กี่เซตแล้วนะคะ100เซตแรกได้รับเพิ่มเติมไปเลยกันแดดอีก1หลอดเท่ากับว่าซื้อ1แถม3รวมเป็น4ชิ้นปกติแล้วแบงค์เท่า10ใบวันนี้เก็บไป8ใบขอ2ใบมีทอนเหลือ 1,590 บาทค่ะส่งฟรีทั้งโอนเงินและเก็บปลายทางโทรเลยนะคะที่023009000ค่ะ023009000สแกน QR Code แอดไลน์ก็ได้ที่ Adsai Hon Shop ค่ะแล้ววันนี้มีข่าวดีมาบอกต่อกับกิจกรรมดีๆช็อปโดนใจนะคะชิงโชคใหญ่กับโฮนซื้อโฮนวันนี้นอกจากได้โปรโมชั่นดีๆค่ะสามารถที่จะนี่เลยค่ะขูดได้เลยนะคะตัว QR Code ตัวนี้นะคะข้างกล่องสแกนลงทะเบียนผ่านมือถือแล้วรอรุ่นรับรางวัลมีทั้งจักรยานยนต์ iPhone iPad รางวัลอีกเยอะแยะมากมายยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีโอกาสลุ้นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์2570ทั้งหมดนี้คุ้มมากเลยค่ะพี่ย่า
1: คุ้มจริงเลยค่ะใครอยากผิวดีหน้าเด็กนะโปรวันนี้คือคุ้มจริงๆค่ะรีบๆจัดกันเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆ
0: ขอบคุณนะคะ
1: กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ลากลับกันไปหมดแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกหรือเปล่าง
1: านศพท่านยังไม่เสร็จเลยเปิดน้ำจนไปหมดเลยจะไปไหนก็ไป

0: คุณหญิงบุญที่ทำเนี่ยอาจจะมีมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะลดทอนกรรมที่ก่อเอาไว้และผลกรรมเหล่านั้นกำลังจะตามทันแล้วนะคะ
1: ฉันไม่กลัว
0: เพราะสิ่งที่คุณหญิงจะได้รับมนุษย์บางคนเรียกว่านรกทั้งเป็น
1: ฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวฉันบอกแล้วฉันไม่กลัวได้ยินไหมฉันไม่กลัวคุณอะไรคุณทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงคุณชิงตายกับฉันได้ยังไงฮะที่มันหาทุกอย่างให้ฉันคุณทำอย่างนี้ได้ยังไง

คุณหญิงครับคุณหญิงครับ

0: เกิดเรื่องแล้วครับพวกที่ส่งไปจัดการคุณสโลชินีตอนนี้ถูกตำรวจจับได้หมดแล้วครับ
1: แล้วนางสโลชินีอ่ะ
0: มันหนีรอดไปได้ครับแต่พวกมันยังให้การซัดทอดถึงคุณหญิงตอนนี้ทางตำรวจกำลังมาจับคุณหญิงที่บ้านนี้นะครับ
2: ผมเห็นเองกับตาว่าพวกนั้นระดมยิงใส่คุณสโลชินีแต่กระสุนผ่านร่างไปเหมือนตัดผ่านอากาศหรืออะไรสักอย่างแล้วยัง
3: อย่าทำให้ผมตาย
1: หมดเวลาคุณเจ้าแล้ว
2: เป็นบรรพบุรุษผู้เฝ้าทรัพย์แผ่นดินใช่ไหมครับ
4: สโลชินีหรืออีกชื่อหนึ่งคืออุบลเรื่องงานแสดงแสงสีเสียงที่อยุธยาทั้งหมดเป็นเรื่องของเธอกับสามีของเธอพระอัครราชบดี
5: ชื่อนี้คุ้นคุ้นนะลูกพระอัครราชบดีน้องชายของคุณปู่ทวดของพ่อ
4: ครับเธอบอกผมว่าผมคือพระอัครกลับชาติมาเกิดและผมต้องชดใช้ทุกอย่างที่ผมเคยทำไปกับเธอ
2: ชดใช้ยังไงพี
4: ่ด้วยหัวใจและวิญญาณ
5: นี่เขาจะเอาชีวิตของลูกใช่เหรอ
4: คือผมเป็นคนฆ่าเขาครับพ่อถ้าต้องชดใช้ก็ต้องชดใช้ในสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับ
6: แต่ผมไม่เชื่อนะครับว่าพระอักจะหลอกให้อุบลมาทำหน้าที่นี้แทนเขาเพราะพระอักเขารักอุบลมาก
2: ถ้ารักมากแล้วทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะครับ
5: แสดงว่าสิ่งที่บีบบังคับให้เขาทำเนี่ยมันต้องสำคัญกว่าความรักที่เขามีต่อคุณ
6: ความรักต่อแผ่นดิน
2: พี่ว่าไงนะครับ
6: มีอย่างหนึ่งที่สำคัญกับพระอักมากกว่าความรักที่มีต่อบนนั่นคือความรักต่อแผ่นดินเกิดต่อชาติบ้านเมืองใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะ
2: เกียบพี
1: ่การทำผิดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่การสำนึกผิดสามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์เพียงบางคนเท่านั้นพระเจ้าค่ะเขาบอกว่าเขาจะชดใช้ในสิ่งที่ทำกับหม่อมฉันแต่เขาไม่ยอมรับว่าเขาเคยทรยศ
7: เหตุใดเจ้าจึงมั่นใจในความคิดของเจ้าเหลือเกินอุบล
1: เพราะความโหดเหี้ยมที่เขามอบให้หม่อมฉันเป็นเครื่องยืนยันพระเจ้าค่ะ
7: มนุษย์ส่วนมากวิ่งหนีกรรมแต่ชายผู้นั้นกลับวิ่งเข้าหาเพื่อชดใช้ข้าไม่เคยเห็นผู้ใดกระทำเยี่ยงนี้
1: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำอะไรแล้วใครก็คาดไม่ถึงพระเจ้าค่ะหม่อมฉันจะไม่ยอมให้ตัวเองตกอยู่ในหลุมพรางนั้นอีกแล้วพระเจ้าค่ะ
7: อย่างนั้นก็รอดูเถิดอุบลว่าชายผู้นั้นจะพิสูจน์รักแท้ที่เขามีต่อเจ้าได้หรือไม่

0: ช่วยครับ
1: พี่อยากพี่ผมเล่าเรื่องทั้ง

0: หมดให้ที่ฟังหมดแล้วครับ
1: พี่อาจจะไปไหนล่ะคะ
2: ยุทธยา
0: พี่จะไปหาคุณอุบลเหรอครับ
1: พี่จะไปชดใช้ให้คุณอุบลเหรอคะ
2: ไม่ช้าก็เร็วพี่ก็ต้องไปอยู่ดี
0: พี่อาผมขอโทษนะพี่ที่ผมเข้าใจพี่ผิดผมกับทิพย์ขอไปกับพี่ด้วยนะครับ
1: ยังไงทิพย์กับเชษก็ไม่ปล่อยให้พี่อาไปคนเดียวเด็ดขาด

0: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
1: ์กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นท
2: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้นท์
1: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
2: ่เบคกิ้งโซดา
3: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
4: ้เลตเตอร์ไซด์300มิลลิลิตร Be your original เลตเตอร์ไซด์ original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเลตเตอร์ไซด์อร่อยคุ้มค่า It's real
5: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
6: ฟันโอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอ อร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
7: สีเยอะคราบเละเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาง
10: านเสร็จแล้ว
11: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
12: ไอ้แม่ครับ
11: Formos Omega 369
13: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
14: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
15: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
16: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
17: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
18: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
19: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุกไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
20: ้เมื่อไอมีเสมหะ
21: ละลายเสมหะขับออกง่าย
20: บรรเทาไอ
21: ใช้โซแมค
20: มีคาร์โบซิสเตอีน
21: อันตรายก่อนใช้ยา
22: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
23: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
24: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเพิ่มเต็มรสชาติกลมกล่อม
25: ลงตัว
24: โรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลย

0: เบอร์ดี้ 3 in 1
1: เป็นคนเลือกเพลงลาจากกันครั้งนี้คน Spotify เขารู้กัน

0: ส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: นาทีประวัติศาสตร์เนเน่รอยัลสาวน้อยวัย16ปีจากภูเก็ตคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐไปครองสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยขณะที่ก่อนหน้านี้ก็แสดงกับวงร็อกระดับตำนานลิกกินปาร์คบนเวทีเช่นเดียวกันติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเที่ยงช่องวัน
2: คลึงเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง

0: ขณะนี้พิธีชาปนกิจศพของพันตรีดนัยอลงกรสกุลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับโดยไร้วี่แววของคุณหญิงอรุณฉายภรรยาคู่ทุกคู่ยากซึ่งตอนนี้กำลังหลบหนีการจับกุมของตำรวจอยู่ท่านที่มีข้อมูลหรือว่าเบาะแสหรือว่าพบเห็นคุณหญิงอรุณฉายอลงกรสกุลซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีสำคัญทั้งคดีช่อโกงคดีอุ้มฆ่าคดีแพ่งคดีอาญาอีกหลายคดีสามารถแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับ
1: ท่านมวรนี่อรุณฉายนะดิฉันอยากจะให้ท่านฮัลโหลได้ถ้าฉันกลับไปได้อะแกจะต้องโดนเอาคืนอย่างสะสม
2: ตัวก่อนนะครับนั่งรถมานะครับต้องสองใบ
3: ไปไหนครับ
2: ไปลงเกลือครับอันนี้ครับพอแล้วมันไปลงสุดที่ไหน
3: ตรงหน้าลงเกลือสุดทางครับ
2: แล้วเพื่อนสุดท้าย
3: เพื่อนสุดท้ายก็ไปแล้ว
2: ครับติดต่อให้คนมารับที่ตลาดลงเกลือที่ปาจีแล้วนะครับมันจะพาเราข้ามชายแดนไปฝั่งนู้นเลยครับ
1: ทำไมเธอต้องให้ฉันรอตรงที่คนมันเยอะแยะขนาดนี้ฮะ
2: รถโดยสารแบบนี้ตำรวจไม่ค่อยเรียกตรวจปลอดภัยกว่าครับ
4: ตลาดลงเกลือจอดแล้วครับ
1: ตกโต๊ะบ้านตกโต๊ะ
5: เดี๋ยวฉันแก่แล้วขอฉันนั่งบ้าง
6: ผมจะใส่ฉันแก่แล้ว
5: ป้านั่งตรงนี้
6: ขอป้านั่งตรงนี
5: ้ขอนั่งหน้าหน่อยก็แข้งขาไม่ค่อยจะดี
4: เร็วเป็นอะไรไหมครับ
1: ไม่เป็นค่ะ
7: ยังไล่ล่าคุณหญิงอรุณฉายอลงกรสกุลภรรยาของพันตรีดนัยอลงกรสกุลอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อธรรมที่เพิ่งเสียชีวิตไป
5: โชเฟอร์เป็นวิทยุหน่อยได้ไหมฮะฟังข่าวนางนี่แล้วฉันเครียดปุ๊บมันปุ๊บเฮ้ยนางนี่นะหัวมันนะเลวจริงๆเลยเนี่ยทั้งโกงทั้งขายชาตินะสาธุขอให้มันถูกตำรวจจับเข้าคุกเร็วๆด้วยเถิดนี่ไอ้พวกที่ทำกับมันไว้อ่ะป่านเนี่ยมันไปรออยู่ในคุกแล้วโอ๊ยอย่างนั้นให้อยู่ในคุกเถอะถ้าท่านเจอมันเมื่อไหร่แล้วค่อยดูนะจะตบมันสักทีหนึ่งอื้อ
8: ป้าฉันด้วยจ้ะมันน่ะเคยไปหาเสียงแถวบ้านฉันพูดจาดีทั้งผัวทั้งเมียแต่ตอนเนี้ยผัวมันลงไปใช้กรรมในนรกซะแล้วเหลือก็แต่นางเมียนี่แหละแต่อย่าให้ฉันเห็นหน้ามันนะจะตบซะให้หายสะใจแล้วค่อยจับมันส่งตำรวจ
5: มันต้องอย่างนั้นสิ
9: ตู้จอดข้างหน้าให้ด้วย
4: จอดไม่ได้ครับนี่มอเตอร์เวย์นะครับคุณ
9: หน่อยจอดก็จอดสิฉันปวดหัว

0: ป็นจะลงรถฮะเป็นพวกเดียวกับมันหรือเปล่าเนี่ยเป็นอะไรทำไม
1: เดี๋ยวขอดูหน้ามันหน่อยพี่ตั้งนี่เนี่ยเป็นหน้าเป็นตาว่ะมาดิทำไม
2: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: ากตรงนี้ก่อนจะถึงตลาดลงเกลืออีกไกลเลยนะครับคุณหญิง
1: เธอไปหารถให้ฉันอีกคันนึงไม่ได้เหรอไปหารองเท้าให้ฉันด้วยฉันเจ็บเท้าไปหมดแล้วเนี่ยโอ๊ย
0: แต่แถวนี้ไม่มีบ้านคนเลยนะครับคุณหญิงรีบไปกันเถอะครับไอ้พวกนั้นมันโทรแจ้งตำรวจนะครับอีกสักพักในพวกสายตรวจเขาออกมากันแน่ครับ

0: ี่มันวัดที่พวกขุดกลุ่มมาเนี่ยพี่
1: ใช่พระอักเนี่ยขุดบ่องเก็บสมบัติซ่อนไว้ใต้โบสถ์ที่นี
0: ่แปลว่าศพพวกนั้นก็เป็นฝีมือคุณอุบลจริงๆเหรอ
1: พวกที่ละเมิดทรัพย์แผ่นดินอุบลเนี่ยต้องทำหน้าที่ของเขานะ
2: แล้วถ้าพระอักเป็นคนสร้างอุโมงค์งั้นเรื่องการหาคนที่จะมาเฝ้าอุโมงค์ก็ต้องถูกคิดไว้ก่อนแล้วสิคะ

0: ลยหรือเปล่าพี
1: ่เปล่าเอางี้เดี๋ยวฉันดูในโบสถ์หน่อยไปกับทิพย์รอที่นี่กันแล้วกันนะ
0: พี
1: ่เดี๋ยววันรอนี่เถอะ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะครับวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนนะครับอยู่กับคุณโจอรชุนและผมอ๊อฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับวันนี้ชวนทุกท่านคุยข่าวเข้ามานะครับทั้งเรื่องฟ้าฝนและเรื่องที่น่ายินดีมากๆอย่างน้องเนเน่นะครับ Facebook YouTube ข่าวช่องวันสำนักข่าววันนิวส์และแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: อย่างเรื่องของน้องเนเน่

0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยเนี่ยได้มีความสุขร่วมกัน
1: ครับ
0: สร้างความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงและสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์บนเวทีรายการนี้นะครับกับ

0: จริง
1: ๆขนลุก
0: แล้วคนไทยอ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นในการดูไลฟ
1: ์ฮะ
0: คืออ๋อทั้งสั่งคือผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยดูทางไลฟ์เพราะว่ามันดูทางอื่นไม่ได้
1: ใช่ฮะ
0: ทางอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าพอถึงช่วงเหลือ2คนสุดท้ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตถูกตัดบอกว่ามีการร้องเรียนไปทาง YouTube ว่ามีการละเมิดกฎของ YouTube
1: แต่ก่อนหน้านี้ปล่อยให้ดูมานานมาก
0: ดูยาวมากแล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเพราะฝรั่งที่เขาไลฟ์อยู่เหมือนกันก็โดนตัดสัญญาณเขาก็ซิกนอลเขาก็หายกลายเป็นว่าของช่องเราวันนี้ก็พยายามหาเฮ้ยมันมีทางไหนที่ยังถ่ายทอดอยู
1: ่
0: ที่ยังดูได้ก็บอกกดว่าโอเคยังมีแบบคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่เขาทำรีวิวแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยเขาก็เปิดไลฟ์อยู่แล้วเขาก็เปิดในมือถือ มือถือของเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนอเมริกาย ังดูได้ก็ดูทางนั้นต่อว่าอ้าล่ะโมเมนต์นี้นะครับคือน้องเนเน่ก็คือคว้าที่1มาได้แล้วก็เสียงฮอลเนี่ยในฮอลเนี่ยในออดิโทเรียมเนี่ยคนไปเชียร์น้องเนเน่เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็คือมันยิ่งไปกว่าเงินรางวัลเงินรางวัลก็คือมันตอบแทนค่าเหนื่อยแหละ1ล้านเหรียญก็30กว่าล้านบาทนะครับแต่ว่ามันคือความภาคภูมิใจมันคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วน้องเนเน่ก็คือเหมือนกับเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ไปสร้างชื่อนะครับแล้วก่อนหน้านี้เอาจริงกระแสของเนเน่รอยัลเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวในเพลงซอมบี้ของ The Cranberry แล้วนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้คนทั่วโลกแล้วก็คือเป็นเพลงที่ยอดวิวทะลุ1ล้านวิวในช่วงเวลาอันรวดเร็วนะครับแล้วหลังจากนั้นชื่อของเนเน่รอยัลจากไทยแลนด์จากภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยก็ดังมาอย่างต่อเนื่องผ่านจากเพลง Zombie มาเข้าสู่รอบ Judges Callbacks ก็มาพร้อมกับเพลง Hysteria ของ Muse นะครับแล้วก็เข้าสู่รอบ Quarter Final ก็เลือกเพลง Black Hole Sun ของ Soundgarden จนกระทั่งเพลงที่ทำให้น้องเนเน่ชนะรางวัลที่1คว้าแชมป์ก็คือ Seven Nation Army ของ The White Stripes นะครับซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ดังแล้วก็เป็นตำนานอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่โอเคน้องได้ที่1แต่ว่าก่อนที่เส้นทางก่อนที่น้องจะได้ที่1เมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือเมื่อเช้าบ้านเรานะครับการแสดงวันเนี้ยเป็นการแสดงโชว์แล้วก็น้องเนเน่เนี่ยคือใบ้อยู่แล้วว่าน้องเนี่ยอยากจะแสดงร่วมกับวง Linkin Park นะครับเป็นวงดนตรีในใจเป็นวงในตำนานด้วยในที่สุดก็ได้แสดงกันจริงๆครับนี่ภาพนี
1: ้
0: ในเพลง The Emptiness Machine นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับน้องเนเน่เนี่ยก็ได้คือพอได้แสดงปุ๊บเนี่ยนะครับมีการโพสต์มีอะไรนะครับแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าI wish I could join with them นะครับหวังว่าอยากจะได้มีร่วมได้ร่วมแสดงกับเขาจังเลยอันนี้คือสิ่งที่น้องคาดหวังอยู่แล้วนะครับแล้วจนกระทั่งช่วงเช้าเนี่ยน้องเนเน่ก็ยังโพสต์ภาพตัวเองถือกีตาร์ถ่ายร่วมกับ Linkin Park นะครับแล้วก็มีข้อความนี้บอกว่า Dreams can come true if our hearts fight นะครับฝันมันเป็นจริงได้
1: อ
0: ะถ้าใจเราสู้ซะอย่างเพราะฉะนั้นน้องเนเน่เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่เด็กผู้หญิงคนนึงแต่ต้องบอกว่าน้องฝึกฝนตัวเอง
1: นะ
0: มาโดยตลอดไม่ใช่โชคช่วยนะนะครับโชคชะตาทำให้น้องได้รู้จักผู้จัดการที่เป็นฝรั่งแล้วก็ฝึกฝนน้องจนกระทั่งการออกเสียงเพราะว่าน้องจะร้องเพลงสากลการออกเสียงแอคเซนต์ทุกอย่างชัดถ้อยชัดคำแม้กระทั่งไปพูดไปตอบคำถามบนเวทีน้องไม่มีประมาทเลยเพราะว่าเหมือนกับฝึกตัวเองมาจนมีวันนี้ได้อะชื่นชมจริง
1: ชื่นชมนะพยายามมาก
0: ครับ
1: แล้วก็สู้มากนะครับทีนี้บรรยากาศของเพื่อนๆหน่อยไหม
0: ครับ
1: เพื่อนๆที่โรงเรียนขจรเกียรติอินเตอร์จังหวัดภูเก็ตนะครับทุกคนก็คือนี่ฮะร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทั้งเพื่อนทั้งครูทั้งอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องนะครับส่งกำลังใจให้กับเนเน่ตลอดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนั่นโรงเรียนปรากฏว่าทางโรงเรียนก็เกาะติดตั้งแต่เมื่อวานนี้พอถึงรอบไฟนอลและประกาศผลว่าน้องคว้าแชมป์ก็เฮกันลั่นโรงเรียนเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมไม่พอครับเพจของกระทรวงการต่างประเทศของเราได้โพสต์ร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับน้องเนเน่นะครับนี่คือคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการใหญ่อย่างอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะครับและที่มันน่าปลื้มใจ
0: ครับ
1: คือกรรมการฮะคือกรรมการในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยทุกคนคือชมเนเน่มาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
0: ครับ
1: แล้วนี่คือล่าสุดครับเมลบีครับหนึ่งในกรรมการก็โพสต์ข้อความบอกว่านี่เป็นซีซั่นที่สุดยอดมากทำได้ยอดเยี่ยมมากเนเน่รอยัลผู้ได้รับโกลเด้นบัสเซอร์ของฉันเพราะว่าเมลบีเนี่ยเขากดให้นะฮะถ้าจำกันได้ก่อน

0: หน้านี
1: ้
0: ชื่นชมคณะกรรมการทุกคนมากและทุกๆคนที่เกี่ยวข้องนะครับขณะเดียวกันครับคนไทยในอเมริกานี่ก็สุดยอดนะเป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนที่ไปส่งเสียงเชียร์ใกล้ๆนะครับหลังจากน้องเนเน่ได้แชมป์ก็ฉลองชัยกันแบบนี้ครับ

0: 事情来跟班长。
1: นี่คือความรู้สึกเพราะว่าคนไทยที่อยู่ในอเมริกาคือคนที่มีสิทธิ์โหวตนะครับอเมริกาเนี่ยเขาก็คือคะแนนโหวตด้วยกรรมการก็ส่วนหนึ่งแต่เขาจะเปิดโหวตแล้วก็เฉพาะคนที่อยู่ในอเมริกากับปาเตโก้เท่านั้นที่โหวตได้คนไทยอ่ะแล้วที่ LA เนี่ยคนไทยเยอะมากมีการเขียนป้ายขึ้นป้ายตามร้านค้าร้านอาหารไทยอย่าลืมเชียร์น้องเนเน่อย่าลืมโหวตนะ
2: ครับ
1: และเนี่ยครับนอกจากโหวตแล้วเนี่ยก็ยังมาเชียร์ถึงที่นะครับแล้วก็หลายๆคนก็ไปตั้งหลายคนตั้งใจไปจากประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คือคุณกันนภัทรก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะเห็นว่าไปเชียร์น้องด้วยนะครับท
2: ี
1: น
2: ี
1: ้คนที่ร่วมแสดงความยินดีอีกคนหนึ่งนายกอนุทินคนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินสายทัวร์ต่างประเทศนะครับล่าสุดนี้ก็คือนอกจากไปอยู่ที่สหรัฐแล้วหลังจากสหรัฐต้องไปอังกฤษแล้วเนี่ยนะครับนายกเนี่ยร่วมแสดงความยินดีนะครับว่าคือชื่นชมถ้าจำได้น้องเนเน่เคยไปทำเนีย
2: บ
1: ใช่ไหมไปร้องเพลงแล้วน่ะ เคยไปทำเนียบรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ไปเจอนายกแล้วก็นายกก็บอกว่ารัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันของน้องเนเน่นะครับนายกบอกว่าความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนศักยภาพของเยาวชนไทยบนเวทีโลกยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการเปิดพื้นที่และโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
2: ครับ
1: เอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าน้องเนเน่กลับวันไหนแต่ที่ชัดเจนแน่นอนและเชื่อมั่นได้คือสนามบินแตก
2: ครับ
1: คนจะไปรอรับน้องในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้ววันนี้น้องไปไกลคือน้องเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกก็ว่าได้
2: ใช่ครับ
1: จริงนะครับคือน้องเนี่ยวันนี้ความฝันของน้องผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนึงที่ตามความฝันของตัวเองมาโดยตลอดในที่สุดแล้วเนี่ยดอกผลแห่งความพยายามมันก็ออกมาแล้วมันก็งอกเงยแล้วมันคือความหอมหวานที่น่าชื่นชมยินดีด้วยกับที่น้องเนเน่เพื่อนก็เรียกน้องแพรว
2: น้องแพรว
1: น้องแพรวใช่ไหมครับแต่ว่ายินดีด้วยจริงๆนะ
2: นั่นที่จะเป็นก้าวแรกในการเป็นนักร้องอาชีพ
1: ครับ
2: อย่างเป็นทางการและอย่างเต็มตัวนะครับและอายุ16เองอนาคตอีกไกลมาก
1: ไม่รู้ต้องชื่นชมยังไงอ่ะ
2: โอ้โห
1: มันเต็มล้นไปหมดเลยอ
2: ่ะเดี๋ยวรอติดตามผลงานของน้องเนเน่นะครับแล้วก็รอเวลคัมแบ
1: ็
2: คกับประเทศไทยกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแต่พูดถึงประเทศไทยโอ้โหฝนกระหน่ำเหลือเกิน
1: โอ้โหช่วงนี้ทุกที่เลยนะ
2: ทุกที่แล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยฝนตกหนักมากและตกนานหลายชั่วโมงนะครับจุดหนึ่งที่หนักหน่อยคือที่พัทยาชลบุรีนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมขนาดนี้ครับผู้ชมครับฝนตกหนักจริงๆนะฮะเมื่อคืนนี้ทุกท่านอยู่ที่ไหนกันบ้างส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับนี่คือกลางดึกของเมื่อคืนครับฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงที่พัทยาชลบุรีทำให้น้ำไหลเข้าท่วมหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะถนนสายหลักบางจุดเนี่ยน้ำสูงเกือบเมตรเลยนะครับที่เห็นเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปต่อไม่ได้นะนี่บางคนก็คือจูงมอเตอร์ไซค์ฝ่ากลางน้ำบางคนทิ้งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วจมไปแล้วบางคนเสียหลักล้มนะครับส่วนขยะสิ่งของก็ลอยเต็มไปหมดเนี่ยเห็นไหมฮะนั่นคือขยะนะฮะสิ่งของลอยเกลื่อนเลยครับคุณผู้ชมชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็เดินลุยน้ำเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปไม่ได้แล้วนี่ฮะส่วนรถบางคันพอไปไหวนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังเวลาขับสวนกันเพราะว่าน้ำมันกระเพื่อมแล้วมันอาจจะซัดเข้ากับบ้านเรือนร้านค้าริมทางได้นะครับนอกจากย่านพัทยากลางแล้วครับไปดูใกล้ๆกับ Walking Street พัทยาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของพัทยาก็ท่วมเหมือนกันนะฮะภาพที่พนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาถ่ายเอาไว้ได้ถนนด้านหน้าร้านค้าถูกน้ำท่วมนี่เอ้าเต้น
1: โอ้โหนี่อะไรทำคอนเทนต์เหร
2: อปกติก็คงต้องเต้นบนพื้นถนนเพราะว่าเป็น Walking Street แต่ตอนนี้มันกลายเป็นน้ำไปหมดแล้วนะฮะนักท่องเที่ยวหลายคนนี่ใส่เสื้อกันฝนกางร่มเดินลุยน้ำนะครับมีบางช่วงของ Walking Street เนี่ยถึงระดับหัวเข่าเลยนะครับคุณผู้ชมพนักงานในร้านเนี่ยบอกเลยบอกว่าท่วมทุกปีครั้งนี้ครั้งที่3แล้วหนักที่สุดเลยสะท้อนปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวฝนตกช่วงเวลานึงแต่ท่วมหนักขนาดนี้มันกระทบกันหมดครับ

0: องหน้าบ้านหนูพี่ไม่รู้อะไรมันไม่ใช่สวนน้ำคลองหน้าบ้านหนูนี่ขอบคุณค่ะ
1: ขอเรือดำน้ำเลยจ้า
2: ชอบทุกปีไหมคะ
0: ชอบทุกปีค่ะแต่ปีนี้หนักมากมันท่วมมา3รอบแล้ว
3: ท่วมทุกปีแต่ว่าไม่ได้อยากให้เกิดนะ
4: ครับ
3: อีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือซอยบงกตนะครับอยู่ระหว่างพัทยากลางกับพัทยาใต้ภาพนี้ตอนตีสองนะครับของเมื่อคืนฝนตกเป็นระยะน้ำก็ท่วมแล้วก็ร้านอาหารผับบาร์คือเที่ยวก็ต้องเที่ยวเนาะมาแล้วก็ต้องเที่ยวแต่ว่าพอเที่ยวเสร็จก็ต้องลุยน้ำกลับที่พักกลับบ้านกันไปรถยนต์ที่จอดอยู่ก็ถูกน้ำท่วมสูงเหมือนกันนะครับอีกจุดหนึ่งไปดูกระบะขับฝ่าน้ำแล้วเกิดอะไรเกิดคลื่นซัดมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างทางล้มระเนระนาดครับ
5: โอ้ยถ่ายไปนี่กูจะไปลงขับรถอุบัติโอ้ย
3: เนี่ยรองเท้าอ่ะนี่แหละขับรถยังไงคนด่า
4: ใช่ไหมฮะ
3: คือก็เข้าใจในมุมคนขับกลัวว่าขับช้ารถจะดับ
4: แ
3: ต่ถ้าขับเร็วมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าคลื่นน้ำมันก็ซัดไปข้างๆนะครับก็เดือดร้อนกันไปนะครับ
4: ครับ
3: แล้วก็ช่วงเช้าเอาไปดูสภาพช่วงเช้ากันหน่อยกู้ภัยก็ไปช่วยเพราะว่ามีคนจีนที่จมหายไปกับน้ำนะครับเดินกันมา3คนปรากฏว่า2คนเนี่ยตกท่อระบายน้ำคนนึงได้รับความช่วยเหลืออีกคนนึงก็ถูกกระแสน้ำซัดไปแล้วก็เนี่ยปรากฏคือเขาไม่รู้จริงตรงไหนคลองตรงไหน
4: น้ำเนี่ย
3: ตกไปแล้วโอ้ปรากฏน้ำมันก็ซัดไปต่อนะครับ ก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่ว่าต้องช่วยกันตามหากันต่อนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ยังอยู่ระหว่างการตามตัวอยู่เลยนะถึงแม้ว่าระดับน้ำในพื้นที่จะลดลงแล้วก็ตามครับ
4: ครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับขณะที่นายกเมืองพัทยาครับคุณปรเมศงามพิเชษก็สั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงในช่วงวันที่23กันยายนถึง27กันยายนนี้หลังมีประกาศเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ทั้งหมด9จุดด้วยกันนะครับแต่ว่า3จุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือแยกเขาตาโลพัทยาใต้และแยกมุมอร่อยถ้าระดับน้ำสูงจนไม่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่จะปิดเส้นทางและเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับที่พัทยาหรือที่ไหนนะครับโทร1337ขอความช่วยเหลือหรือประสานขอถุงทรายกระสอบทรายเพิ่มเติมได้นะครับส่วนใครสูญหายไปติดน้ำอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมขอความช่วยเหลือไปได้ครับ
3: ก็คือเป็นช่วงที่หลายพื้นที่เนี่ยฝนตกหนักก็จริงแต่ว่าภาคตะวันออกคืออันนี้ชลบุรี
4: ครับ
3: และอีกจุดนึงก็คือที่ระยองนะครับต้องเตือนว่าช่วงนี้ภาคตะวันออกเนี่ยรับฝนทุกวันเลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันอยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ระยองไปดูสภาพก็ยังคงมีร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
6: ผมเที่ยงอ่ะเล่นหลังรอบไม่ทะเลอ่ะไม่ทะเลหลังรอบ
3: นี่ก็คือถนนหน้าอบต.หนองละลอกนะครับฝนตกทั้งคืนต่อเนื่องถึงเช้าภาพนี้ประมาณ 6:00 น. 7:00 น. เช้าที่ผ่านมาก็มีน้ำท่วมนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือสุขุมวิทขาเข้าเมืองระยองโค้งปลวกเกตนะครับจุดนี้น้ำอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าก็กังวลถ้าวันนี้ฝนตกน้ำอาจจะท่วมสูงได้อีกจุดนึงถนนในซอยสุพรรณปลวกแดงเหมือนกันจุดนี้น้ำท่วมประมาณ40เซนรถใหญ่ยังพอไหวแต่รถเล็กอย่าฝ่าไปเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะจมแล้วก็จะดับได้แล้วก็บริเวณสะพานป้าสวัยตำบลมาบยางพรที่ปลวกแดงเช้านี้นี่ตรงจุดนี้น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นสีน้ำค่อนข้างขุ่นด้วยนะครับจากระยองไปสระแก้วฝนที่ตกหนักทำให้น้ำเริ่มโอ่เอ่อล้นแล้วก็ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับสัญญาณแจ้งเตือนภัยเนี่ยดังขึ้นมาครับอ้าวสัญญาณเตือนและท่าไม่ดีแล้วนะครับจนกระทั่งประมาณเกือบ4ทุ่มเนี่ยรพ.ส่งข้อความผ่านเซลบอดแคสต์บอกว่าฝนตกในพื้นที่แล้วก็คลองพรมโหดน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนอาจจะล้นตลิ่งเพราะฉะนั้นชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญประเทศตำบลท่าข้ามตำบลบ้านใหม่หนองไทรกับตำบลฟากห้วยอันนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำครับ
4: ครับไปดูภาพล่าสุดเช้าวันนี้หน่อยครับในพื้นที่บ้านพระเพลิงอำเภอเขาฉกรรฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนี่บ้านหลังนี้ฮะและไม่ใช่แค่บ้านนะฮะเขามีบ่อกบฮะที่เห็นเนี่ยนั่นคือช่วยกบฮะย้ายกบออกจากบ่อเพราะว่าน้ำเนี่ยกำลังจะท่วมบ่อกบแล้วจะไม่ไหวแล้วฮะเดี๋ยวเสียหายกันหมดกบลูกหนีทันไหมเนี่ยนี่ฮะ
3: อ
4: ้าวนี่อีกชุดหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่บริเวณคลองพรมโหดชายแดนไทยกัมพูชาก็พบว่าเช้านี้ครับเริ่มมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำ

0: ที่เอ่อล้นจากคลองทะลักเข้าท่วมบ้านเอาสวนก็โดนเหมือนกันพอน้ำเนี่ยมันระบายไม่ทันนะครับเห็นว่าตั้งแต่กลางดึกของเมื่อคืนก็โดนแล้วเจ้าของบ้านพยายามเร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงตั้งแต่เมื่อคืนแต่บางอย่างมันก็ไม่ทันไงฮะคุณผู้ชมนะบางอย่างเนี่ยเคลื่อนย้ายไม่ทันพวกชิ้นใหญ่ๆอะไรแบบนี้ส่วนในพื้นที่สระแก้วครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีฝนตกโปรยปรายอย่างต่อเนื่องแทบจะทั่วทุกพื้นที่นะครับทั้งตัวเมืองทั้งชายแดนทั้งด่านกองกำลังบูรพาก็มีฝนตกลงมาไม่หยุดนะครับส่วนปริมาณน้ำในคลองน้ำใสที่ติดกับชายแดนอรัญญประเทศพบว่าเช้านี้ระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นมวลน้ำมาจากอำเภอคลองหาดมุ่งหน้าไปที่คลองบ้านหนองเอียนก็จะเห็นว่าน้ำนี่ไหลค่อนข้างเชี่ยวเลยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นย้ำนะครับว่าวันนี้นะครับก็คือว่าสระแก้วเนี่ยจะมีฝนประมาณ 80% ฝนตกหนักหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่แล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับสลับมาให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันหน่อยนะครับเกาะติดกีฬามากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับเราคว้าเหรียญรางวัลได้แทบทุกวันเลยนะฮะล่าสุดทีมขี่ม้าไทยสร้างผลงานสุดยอดคว้าเหรียญทองมาได้ครับ
2: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
0: เหรียญทองมาอีกแล้วคุณผู้ชมครับทีมขี่ม้าทีมชาติไทยประกอบไปด้วยกรธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปรัตน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรวม 109.90 คะแนนครับคว้าเหรียญทองประเภท Eventing Team ถือเป็นการคว้าเหรียญทองประเภททีมมาครองได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียในรอบ28ปีคุณผู้ชมและเป็นเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้แล้วนะครับเห็นแล้วก็ขนลุกนะฮะทีมขี่ม้าเราไม่ค่อยจะได้เหรียญแบบนี้บ่อยๆสุดยอดมากๆไม่พอครับประเภทบุคคลวรปรัตน์สิทธิจูก็คว้าเหรียญเงินอีกครับจากการแข่งขันครบทั้ง3รายการในประเภทบุคคลนะครับศิลปะการบังคับม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางและคอสคันทรีนะครับนี่วรปรัตน์นะครับสุดยอดเลยนะครับเอาไม่พอครับออยสุรจนาคำเบ้านักกีฬายกน้ำหนักรุ่นไม่เกิน53กิโลกรัมหญิงทำผลงานครับท่าสแนชยกไปที่95กิโลกรัมท่าคลีนแอนด์เจิร์ก119กิโลกรัมรวม214กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงมาครองนะครับโดยเหรียญทองเป็นของเกาหลีเหนือและเหรียญเงินเป็นของจีนมาสรุปตารางเหรียญกันหน่อยนะครับจนถึงวันนี้ตอน10โมงที่ผ่านมาของเรายังติดท็อป10อยู่นะครับ
1: ครับ
0: อันดับ1เป็นจีนครับ58เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพ15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้ครับ8เหรียญทองเท่ากับคาซัคสถานนะครับแต่ว่าเหรียญเงินเกาหลีใต้มากกว่าตามมาด้วยอิหร่านที่6เหรียญทองและไทยเราครับอยู่อันดับ6นะครับ5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงครับ
3: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GMM 25ครับ
1: มีเรื่องของเด็กวัย6เดือนที่เสียชีวิตปริศนานะครับทีนี้อยู่ระหว่างการหาสาเหตุเพราะว่าคุณแม่เนี่ยฝากพี่เลี้ยงไว้ดูแลเอาเกิดจากอะไรกันแน่เดี๋ยวกลับมาตามต่อช่วงหน้าครับ
4: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: แอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์
7: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
8: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่
9: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
10: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
11: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
12: Let the soy 300 ml Be your original Let the soyOriginal number one brand Thailand 300 ml
13: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
12: It's real
14: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
15: ้อืมดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
16: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
17: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
16: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
17: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
19: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
20: ดาวนี่ลักษ
21: ์ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดไมค์450 ml
22: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
24: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
25: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
26: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
27: ชิมซะหมดเลย
28: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
29: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
30: คิวบูดคิวบูดมาก
31: ร่อยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
32: สนุกมาก
33: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
29: วันนี้ในโรงภาพยนตร
34: ์มิวเป็นไรอ่ะ
35: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
34: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
36: โหพี่ท่าอย่างเป๊ะ
37: โหพี่เจ๋งอ่ะ
38: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
39: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
40: แบ๊กแบ๊ก
41: แบ๊กเหรอ
42: แม่มีแบคทีเรีย
40: ไหนไม่เห็นมีเลย
41: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนไนซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
43: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
44: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออ
45: ยากแก้ไอตราเสียดาว
44: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว

0: ยเยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบ
1: ด้วยมาจิกคลีน
0: เก็บลงถังซะสัมผัสสบายเท้า
1: ฝุ่นคราบเยอะ
0: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
2: มาจิกคลีน
3: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
5: ้ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
6: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
7: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
8: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บ

0: ามองตราถ้วยทอง
1: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
2: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
3: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
4: ได้แล้ว
5: อีกสักเกมไ
3: ห
5: ม
3: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
6: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
7: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

มาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
1: ์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert น้ำผลไม้ดีดอมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
2: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับไปดูการเสียชีวิตอย่างปริศนาของหนูน้อยวัย6เดือนกันหน่อยนะครับแม่เนี่ยฝากไว้กับพี่เลี้ยง
5: ครับ
4: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีร่องรอยตามตัวไปหมดนะครับแล้วพี่เลี้ยงก็โทรมาบอกว่าน้องไม่หายใจแล้วสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานในห้องพักการเคหะแจ้งวัฒนะกรุงเทพนะครับหลังพี่เลี้ยงโทรศัพท์มาแจ้งแม่น้องทามว่าน้องทามอายุ6เดือนเนี่ยไม่หายใจตอนที่เข้าไปดูพบว่าพี่เลี้ยงกำลังช่วยกันปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่ได้นะครับพี่เลี้ยงให้การว่าก่อนเกิดเหตุน้องทามเนี่ยนอนหลับอยู่ในห้องส่วนตัวเองนอนอยู่กับน้องอีกคนส่วนแฟนหนุ่มออกไปซื้อกับข้าวกลับมาปรากฏน้องนอนคว่ำแล้วมีผ้าขนหนูพันรอบคอรอบตัวก็รีบดึงออกแล้วโทรแจ้ง1669เพื่อขอความช่วยเหลือแต่ทีนี้พ่อแม่เด็กติดใจฮะบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้เหรอทำไมแผลน้องมันเต็มตัวแบบนั้นครับ
6: บอกว่าเขาตื่นมา4โมงแฟนเขาจะลงไปซื้อข้าวแล้วคันนี้ไปดูน้องมันนอนท่าเดิมก็เลยไปจับมันท่าพันคอแต่ว่าเอาน้องหายมา
7: ลอยเต็มปากผมไปเคาะเรียกห้องแกผมเคาะเบามากแกก็ตื่นประจําเลย
8: แต่เขาบอกเขาหลับลึก
7: ใช่ครับเขาบอกเขาตาม
8: ไปเรียนแต่ก็
7: บ่ายโมงครับผม
8: ตื่นไว
7: ใช่ครับไวมากเลย
8: เราก็ยังไม่เชื่อว่าเขาหลับ
7: ใช่ใช่ครับ
4: ที่มันเป็นปริศนาเพราะว่าคุณหมอเนี่ยพบรอยบาดแผลบริเวณหลังใบหูริมฝีปากและรอยฟกช้ำที่เบ้าตาของเด็ก6เดือนนะครับตอนนี้ส่งร่างน้องไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปว่าตกลงน้องเสียชีวิตจากอะไรกันแน่ครับ
5: แล้วก็เรื่องของบ่อนย่านดินแดงหลังจากที่บุกจับได้งานนี้แน่นอนตามคาดนะครับ
4: ค
5: นที่รับผิดชอบพื้นที่ตำรวจล่าสุดมีคำสั่งย้าย4นายตำรวจแล้วนะครับกับปฏิบัติการก่อนหน้านี้ที่ทางเจ้าหน้าที่บุกไปจับแล้วก็สามารถจับกุมตัวทั้งคนที่กระทำความผิดที่เล่นการพนันเอาไปดูภาพกันเลยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะไปบุกทลายตอนนั้นเนี่ยนี่ภาพนี้ก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ทำให้จับนักพนันได้45จับคนที่ร่วมกระทำความผิดอื่นๆได้อีก8รวม53คนแล้วเจอเงินสดเนี่ย 350,000 บาทนะครับมีชิปเงินสดรวมเกือบ1ล้านบาททั้งหมดอยู่ในพื้นที่สน.ดินแดงนะครับเพราะฉะนั้นโดนข้อหาเรื่องของการร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและที่สำคัญคือบ่อนแห่งนี้ถูกจับมาก่อนหน้านี้ 2-3 ปีก่อนนะครับก็ไม่เข็ดหลาบกลับมาเปิดเล่นอีกนะครับ
4: แล้ว

0: ็คือชาวบ้านเขาร้องเรียนเขาชี้มาบอกว่าบ่อนแห่งนี้มันเสียงดังรบกวนตำรวจช่วยมาจับหน่อยสุดท้ายตำรวจไม่ได้มาเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ปกครองสิเขาเป็นคนนำกำลังมาจับนะครับทีนี้ตำรวจไปไหนไม่รู้รู้แต่วันนี้เนี่ยตำรวจในพื้นที่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงนามคำสั่งย้าย4นายตำรวจก็คือย้ายผู้กำกับการสน.ดินแดงนะครับนายใหญ่สุดในพื้นที่รับผิดชอบก่อนแล้วก็มีรองผู้กำกับการสืบสวนสน.ดินแดงมีสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.ดินแดงแล้วก็มีสารวัตรสืบสวนสน.ดินแดงด้วยนะครับถามว่าทั้ง4ย้ายไปไหนย้ายไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1ให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยชาวบ้านรู้ใครรู้แต่ตำรวจไม่รู้ไงหรือตอนที่ก่อนเข้าไปจับอาจจะยังไม่รู้แต่ตอนนี้ต้องรู้แล้วล่ะ
1: นะ
0: ว่ามีบ่อนในพื้นที่นะครับ
1: ครับเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากเด้งไปแล้วจะยังไงต่อนะชาวบ้านฝากถามมากันเยอะนะครับเอาสลับมาที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH กันบ้าง นะครับที่เข้าฉายแล้ววันนี้นะครับหลายคนที่ได้ไปชมนะครับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือภาพยนตร์ซูเปอร์ฟีลกู๊ดที่สุดแห่งปีติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับ
2: กระแสแรงไม่หยุดกับ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังรำคอมของคนมีครอบครัวคอมดี้ผลงานร่วมทุนจาก GDH และ Sony Pictures International Production ที่ล่าสุดขึ้นแท่นอันดับ1ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดประจำสัปดาห์ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเสียงตอบรับสุดอบอุ่นจากคนดูที่ถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ Super Feel Good แห่งปีเสน่ห์ของ Henry First Date ไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่ทั้งชวนยิ้มและซาบซึ้งแต่ยังส่งต่อพลังบวกชวนให้มองเห็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่เที่ยวจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยทำให้หนังเรื่องนี้ดูสนุกได้กับทุกคนจะชวนแฟนมาเดทแท็กทีมแก่งเพื่อนควงพี่น้องหรือพาครอบครัวมาดูด้วยกันทางบ้านก็มีโมเมนต์ให้หัวเราะยิ้มและอินไปด้วยกันตลอดเรื่องใครยังไม่ได้ดูอย่าตกเทรนด์นัดคนข้างๆแล้วไปพิสูจน์ความซูเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะ
0: แฟนรายการ The Golden Song วันนี้คริสพีรวัตรพิธีกรจากรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะจะมาพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุด Butterflies ผีเสื้อจะมาปล่อยในรายการหรือเปล่า
1: ครับ
0: เอาล่ะแต่ช่วงนี้เราไปติดตามเรื่องราวดีๆกันต่อครับ
1: ครับ
3: ไหนนะ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ากระแสของสบู่แดงเนื้อเซรั่มดร.มัลลิกาที่อยู่ในมือแยมตอนนี้ค่ะเป็นกระแสที่ขึ้นยอดขายดีอันดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้ราคาอาจจะตกใจนิดนึงเพราะก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ300แต่วันนี้เตรียมยกหูโทรศัพท์ค่ะเพราะว่าเหลือแค่ก้อนละ83บาทไม่ได้พูดเองเพราะวันนี้เชิญดร.มัลลิกามาอยู่กับแยมแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ดร.ขอบคุณมากๆเลยที่จัดโปรวันนี้ให
3: ้
4: คือขึ้นยอดขายอันดับหนึ่ง
3: อันดับหนึ่ง
4: มา2ปีแล้วนะคะ
3: เป็นฮีโร่โปรดักต์แล้วก็ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ปีที่3ก็คือกำลังจะครบรอบ3ปี
4: คือเป็นกระแสมากมาก
3: มากแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าขายดิบขายดีมากนะตัวนี้จะเป็นตัวจัดการฟ้องฟ้ากระจุดด่างดำคือเมื่อก่อนเนี่ยดร.มัลลิกาจะมีฟ้านะคะตอนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็เหมือนกันฟ้าก็จะขึ้นใช่ไหมคะแต่ตัวนี้คือพอแดดเลียปุ๊บล้างปั๊บแดดเลียปุ๊บล้างปั๊บตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้จะมีตัวกิซาลินนะคะแล้วจะมีน้ำแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศสซึ่งนำเข้านะคะจะมีโลโก้ฝรั่งเศสเห็นไหมคะและนอกจากนั้นก็จะมีตัวนะคะสารสกัดตัวอื่นอย่างเช่นหัวไชเท้าซึ่งจะสร้างความกระจ่างใสใช่ค่ะแล้วก็มีน้ำหมักกุหลาบแดงดามัสนะคะแล้วก็มีสารสกัดอื่น
4: ๆ
3: ซึ่งตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นเบสเซลเลอร์ของเรา
4: ใช่แล้วก็ตอนที่ขายดีสุดๆสายขึ้นเยอะสุดๆคือตอนที่ดร.ฟอกให้เห็นฟองเนี่ยค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: คนนี้ขอซักนิดนึง
3: พูดตรงๆนะคะหน้าพี่เนี่ยมันจะมีความแบบว่าอายุพอสมควรดังนั้นฝ้าจะขึ้นง่ายมากนะคะทุกคน
4: ปก
3: ติสมมติว่าเอาหน้าพี่เลยก็แล้วกันเนี่ยสมมติประมาณนี้นะคะแล้วเนี่ยมันจะถูกแถมถุงตีฟองให
4: ้ก็จะมีฟองหรือคุณจะใช้เทคนิคเดียวกับด็อกเตอร์เลยก็ได้เพราะว่าถุงตีฟองเนี้ยเป็นเนื้อนุ่ม
3: ล้างทั้งหน้าได้เลย
4: ถ่ายนุ่มคุณผู้ชมช็อตนี้ยังต้องบอกเลยนะคะว่ากดเลยค่ะ1252
3: คุณดูนี
4: ่ล้างหน้าสดโชว์ในรายการแบบนี้ด็อกเตอร์คือทำเองให้ดูเพราะด็อกเตอร์ผลิตเองด็อกเตอร์ใช้เองและเห็นผลลัพธ์กับหน้าสดสดตอนน
3: ี้ที
4: ่ผิวเนี่ยกล้องเข้ามาใกล้ใช่นะคะ
3: นะคะทุกคน
4: สดชื่นกระจ่างใสและหอมมากเลยดร.ค่ะ
5: ค่ะ
3: วันนี้นะคะว
4: ัน
3: นี้จะให้จัดโปรให้แยมก็คืออย่างนี้นะคะพี่จะปกติพี่ขายเนี่ย1ก้อน289บาทวันนี้นะคะจัด4แถมอีก4แล้วก็แถมให้อีก4
4: ที่
3: ว
4: ่า
3: ขายยกโหลไปเลย
4: ยกโหล
3: 12ก้อน
4: ค่ะปกติโปรนี้นะเกือบ 4,000 นะคะแต่วันนี้ย้ำค่ะยกโหล12ก้อน999บาทถ้าหารเฉลี่ยแล้วเหลือแค่83บาทสบู่ก้อน100กรัม
3: ใช้
4: ได้เป็นเดือนๆก้อนหนาแน่นมาก
3: ถ้าใคร

0: จะได้นะครับโปรนี้นะคะทุกคนสามารถกดไปได้เลยที่12522ตอนนี้นะคะทุกบ้านเลยนะคะทุกคนเพราะว่าปกติไม่เคยขายโปรนี
1: ้
0: และตัวนี้นะคะซื้อ4ใช่ไหม
1: คะ
0: แถมให้อีก4ใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วก็แถมอีก4ใช่ไหมคะแปลว่ายกโหล12ก้อนแปลว่าคุณใช้ให้จำไปเลยจริงๆตั้งแต่เกาะ2ก้อนแรกอ่ะฝ้าก็หายแล้วนะคะ
1: ก็ฟินแล้วคุณผู้ชม
0: แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดบางคนเขาบอกว่านอกจากหน้าหมองอ่
1: ะ
0: ต้องอย่างอื่นหมองได้ไหม
1: เนื้อตัว
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ว่าจะหน้ายังขาหนีบอ่ะจัดการได้เลยหมองตรงไหนถูตรงนั้นล้างตรงนั้นหมองตรงไหนล้างตรงนั้นแขนหมองล
1: ้
0: างแขนใช่ขาหมองล้างขาหัวเข่าหมองล้างหัวเข่าเพราะฉะนั้นตัวนี้บอกได้เลยว่ากระจ่างทั้งตัวใครที่มีกลิ่นแก่กลิ่นไม่มั่นใจกล
1: ิ่
0: นอะไรก็ตามแต่หมองคล้ำหน้าหมองเหมือนผีเขมรเข้าเอาไปเลย
1: จริงๆไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุนะคะ
0: เด็ก
1: วัยรุ่นเนี่ยช่วงที่เขาเล่นกีฬาเหงื่อเขาออกเยอะไม
0: ่
1: มั่นใจในตัวเองทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะสารสกัดเนี่ยอย่างนี้ทุกคนสารสกัดมันจะดีมากมาจากธรรมชาติแล้วนอกจากนั้นยังไม่มีตัวอื่นไม่มีสารสกัดที่มันเป็นตัวที่มันมีปัญหาแต่ว่าความกระจ่างใสมันได้จริงๆ
1: ค่ะ
0: นะคะจัดไปได้เลยทุกคนเพราะปกติเราไม่เคยขายแบบนี้นะคะทุกคนปกติขายทีละก้อนละ289บาทว
1: ัน
0: นี้นะคะฟ้องฟากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำเอาไปเลยจริงๆผลของมันเนี่ยจะได้เห็นผลตั้งแต่2ก้อนแรกแต
1: ่
0: อันนี้เรายกโหลให้ซื้อ4แถมอีก4
1: แล้ว
0: เอาไปอีก4
1: โอ้โห
0: ทั้งหมดยกโหล12ก้อน999กดไปได้เลยทุกคน
1: หารเฉลี่ยแล้วนะคะคุณผู้ชมราคานี้ไม่มีในรายการอื่นเพราะที่นี่คือรายการสด999บาทจะไม่จัดอีกอาจจะเด้งไปที่ก้อนละ100กว่าบาทแต่วันนี้เหลือแค่83บาทและเหลือแค่60เซตเท่านั้นใครโทรก่อนได้ก่อนที่1252ย้ำว่าเก็บเงินปลายทางไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่าย999ตอนนี้โทรจองสิทธิ์ให้ทัน1252ค่ะ
0: วันนี้นะคะฟ้องฟ้ากะจุดดำๆใครหน้าหมองหน้าคล้ำอายุทุกเพศทุกวัยนะคะวัยรุ่นใช้ได้วัยเรียนใช้ได
1: ้
0: วัยอายุประมาณ50ใช้ได้60ใช้ได้70ใช้ได้และผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดวัยทำงานสมควรที่จะต้องใช้ใครไม่สะดวกแก่ต้องฟังทางนี้เลย
1: ใช้ไว้ก่อนเลย
0: ใช้ได้สบู่ของเรานะคะตัวนี้นะคะอันนี
1: ้
0: พ
1: ี
0: ่อนาเนี่ยปกติแล้วเป็นคนฟ้องฟ้าแล้วก็เป็นแม่ครั
1: ว
0: ฟ้าจะขึ้นหน
1: า
0: ใช่ค่ะจะจางใสเพราะง่ายมากเลยค่ะทุกคนตัวนี้จะมีสารสกัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นรากหัวชัยเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำกุหลาบดามัสไม่ว่าจะเป็นตัวนะคะว่านหางจระเข้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นวิตามินอีวิตามินซี
1: อย่างน้องท่านนี้น่าจะเป็นวัยทำงานกำลังแต่งหน้าเลยอ
0: ันนี้ประมาณสัก20-24นะคะซ
1: ึ่
0: งตัวนี้แต่งหน้าจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาพวกจำอางอะไรพวกนี้สามารถล้างได้ด้วยสบู่แดงดร.อเมริกาพวกป้องแป้งอะไรพวกนี้ลิปสติกอะไรเงี้ยพวกรอยพวกนั้นมันจะเป็นตัวที่คลาบใครได้แล้วก็สามารถขึ้นสิวขึ้นฝ้าได
1: ้โดยเฉพาะผู้ชาย
0: วัยรุ่น
1: วัยรุ่นวัยหนุ่ม
0: ใช่โดยเฉพาะอันเนี้ยล้างกลิ่นกลิ่นนักกีฬากลิ่นเหงื่ออะไรพวกนี้เขาจะชอบมากแล้วฟงฝ้าหน้าหมองคล้ำนะคะรอยสิวอะไรพวกนี้เขาได
1: ้ก็ต้องกระจ่างใสเหมือนกันนะคะตามตัวก็ใช้ได้ดีเลย
0: อย่างเด็กผู้ชายเนี่ยอันนี้นักฟุตบอลน้องโปเตโต้เนี่ยเขาจะมีรอยสิวค่อนข้างเยอะรอยสิวมันจะเป็นรอยดำใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะฟอกด้วยสบู่แดงมันก็จะหายรอยดำ
1: ทั้งหน้าทั้งตัวใช้ไปเลยแล้วก็เรื่องของกลิ่นเนี่ยคือที่อย่างที่บอกเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุวัยทำงานหรือวัยเรียนเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องกินกายเหมือนกัน
0: ใช่อ่ะทุกคนจัดไปนะคะทุกบ้านทั้งตำบลกลางให้นะคะทั้งหมดไปเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่เหลือแค่ไม่กี่เซตแล้วนะคะทุกคน
1: 10เซต30เซตคุณผู้ชมต้องรีบโทร
0: ทุกคนกดไปเลยนะคะก้อนใหญ่100กรัมนะคะเป็นคีทาลีนปกติ289บาทวันนี้โปรจุกๆ12ก้อนเอาไปยกโหลเอาไป999ปกติเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะแบบนู่นน่ะหลาย
1: โอ้289
0: บาทคูณ12 24เยอะมากจัดไปนะคะทุกคน1252วันนี้ต้องบริการมาจัดโปรนะตัวนี้จะเป็นฮีโร่โปรดักของนักธุรกิจและขายดีอันดับหนึ่งของนักธุรกิจเบสเซลเลอร์เลยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมย้ำว่ารีวิวเนี่ยจัดให้แน่นมากๆนะคะทั้งรีวิวจากออนไลน์เอ่ยทั้งผู้ใช้จริงที่โทรมาตรงทั้งหลังบ้านเราที่คอลเซ็นเตอร์ต้องบอกเลยว่าซื้อซ้ำตลอดเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะตุนวันนี้ย้ำค่ะว่าเป็นโปรที่ราคาดีที่สุดหาไม่ได้อีกแล้ว1นาทีสุดท้ายนี้คุณผู้ชมคะโทรไว้ก่อนที่1252ย้ำว่าสายจะต่ออีกเป็น100สายถ้าอยากได้ก้อนละ83บาทโทรตอนนี้แต่ถ้าไม่รีบร้อนกระเป๋าตังค์เยอะคุณซื้อในก้อนละ200กว่าบาทได้ไปซื้อเดี่ยวได้เลยแต่ถ้าซื้อที่นี่83บาทเท่านั้น10เซตสุดท้ายดร.
0: จัดไปเลยค่ะทุกคนเอาไปเลยทุกคนตอนนี้นะคะจัดโปรให้นะคะทุกคนถ้าเกิดซื้อกันยาวๆเนี่ยก็กดไป1252เพราะว่าตัวนี้จะเป็นโปรที่ดร.มริกาขายดีหน
1: ้
0: ากระจ่างใสใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อสบู่ที่เป็นลักษณะเซรั่มนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใช้สบู่ก็สามารถจัดการฟ้องฝ้ากระจุดดำๆหน้าหมองหน้าคล้ำตัวคล้ำตัวหมองจัดการได้เลย
1: ค่ะแล้วก็ย้ำว่าชุ่มชื้นมากทีมงานบอกให้ต่อสายดร.ถึงกับค้ำโต๊ะเลยเหรอคะไหวไหมคะ
0: ทุกคนหมดแล้วจะไม่กินทุกคนเหล
1: ือของมาพอไหมคะ
0: ทุกคนตอนนี้นะคะดร.มริกาให้อีก200เซตเอาไหมคะ
1: เอา
0: ตี3 2 1กดเลยค่ะ1 2
1: 5 2
0: เอาไปเลยทุกคนกดให้ทันนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวนี้กดให้ทันเพราะว่าอันเนี้ยมาพร้อม

0: กันกับโปรที่พิเศษพิเศษกดไปที่1252แล้วเอาไปเลยยกโหล
1: ก้อนร้อยกรัม
0: ซื้อ4แถมอีก4แถมอีก4
1: อ่ะคุณผู้ชม12ก้อนวันนี้ย้ำว่ายกโหล999เก็บเงินปลายทางโทรด่วนที่1252ขอให้ทันกันทุกคนอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้ย้ำและดร.ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ด้วยนะคะมาที่แขกรับเชิญของเรากันเลย
3: ครับ
2: เพราะว่าวันนี้เนี่ยแขกเขาเป็นคนที่มีความสามารถล้นเหลือมาก
3: รอบด้าน
2: รอบด้านสุดๆอ่ะเป็นหนึ่งในพิธีกร The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star นี่พอพูดแบบนี้ปั๊บพิธีกรก็ได
3: ้ครับ
2: แสดงก็ได้
3: ใช่
2: ร้องเพลงก็ได
3: ้
2: นั่นก็คือหนุ่มคริสพีรวัตรแล้วล่าสุดนี้มีเพลงใหม่นะจ๊ะชื่อเพลงว่า Butterfly ค่ะอันเนี้ยร่วมงานกับใครเมื่อกี้เห็นแว๊บๆพี่ปั๊บโปเตโต้นี
3: ่
2: และนี่เป็นศิลปินไอดอลในดวงใจของเขาตั้งแต่เด็กเลยนะ
3: ครับ
2: วันนี้ก็เลยเชิญคริสมาพูดคุยกันหน่อยนะคะอยู่ตรงนี้แล้วต้อนรับคริสพีรวัตรค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ก่อนจะไปเรื่องเพลง
4: ครับผม
2: ขอไปที่รายการกันก่อน
4: ได้เลยคร
2: ับ Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star
4: ครับผม
2: คริสเป็นพิธีกรรายการนี้มา
4: 6ปีแล้วครับเข้าปีที่6
5: นานมาก
6: เร็วนะ
4: ใช่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเลยครับ
5: มันโตมากับพี่คริสเลยอะครับ
2: หนู6ขวบซึ่งคริสเป็นมา6ปีเอาจริงๆก็คือไปๆมาๆกลายเป็นนานเหมือนกัน
4: นานครับ
2: เออคริสก็เลยบอกว่าอันนี้แหละคือเป็นสิ่งที่หล่อหลอมคริสที่เป็นเหมือนกับแบบครอบครัวในทุกวันนี้เลย
4: ที่ผมให้เป็นโรงเรียนกวดวิชาก่อนเลยอันดับแรกใช่คร
2: ับ
4: เพราะว่าจริงๆแบบว่าทั้งพี่เกลือเองทั้งพี่กันเองทั้งแม่เมาทุกๆคนคณะกรรมการอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็พยายามแบบช่วยกดขันคิดตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะวันแรกทำอะไรไม่เป็นเลยก็แบบว่าอ่านสคริปต์ผิด
6: ไม่เราถ่อมตัวหรือเปล่า
4: เปิดรายการก็เทคตลอดมันเป็นรายการอัดครับถ้าเป็นรายการสดเนี่ยพังนะครับถ้าเกิดว่าเทปแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือก็อยู่กันมานานมากๆแล้วก็ทุกๆคนก็ช่วยสอนอย่างพี่เกลือเนี่ยคิดจะอยู่กับเขาแบบตลอดทั้งวันเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ย
6: พี่เกลือสอนอะไรครับพี่เกลือเป็นไง
4: พี่เกลือก็จะสอนเยอะมากครับอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยพี่ว่าอันนี้แบบดูอ่านไปเอาใหม่ให้มันรู้สึกว่ามันพูดกว่านี้เติมอิโมชันเข้าไปหน่
3: อ
4: ยหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยเทปนี้ดูเงียบๆนะง่วงเปล่าวะอะไรเงี้ย
2: คอยกระตุ้นเรา
4: คอยบอกตลอดอะไรเงี้ยครับ
2: ใช่แล้วมีแม่เมาอีกแม่เมาว่าอ
4: ย่างแม่เมานี่เขาบอกว่าเป็นสารานุกรมของรายการก
2: ็คือ
4: ว
2: ่
4: าพูดผิดพูดถูกรอเรือรอลิงแบบว่าหรือว่าตัว accent ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: อย่างเมื่อก่อนเขาคอยเช็คเหรอฮะ
4: เขาเช็คตลอดครับเขาไม่ได้เช็คแค่ผู้เข้าแข่งขันอย่างเดียวนะครับเขาเช็คผมด้วยใช่เขาเช็คผมด้วย
2: เก่ง
4: เก่งมากครับโหมือสั่นเลยครับวันแรกที่เข้าไปคือแบบว่าขอโทษครับขอโทษครับอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยครับใช่เพราะอย่างยกตัวอย่างก็มันจะมีปุ่ม golden voice
2: ซึ่งผมก็นี่ชัดมากนะ
4: ผมพยายามอันนี้ผมพยายามปกติก็จะแบบปุ่ม Golden
3: Voice
4: แม่หมอก็คือเทคเลยแล้วก็มานี่เราก็กลัวแล้วนะแค่กว่าแค่นี้เราก็กลัวแล้วอะไรเงี้ยครับบอกว่าต้อง voice ลูก voice อะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็รอเรือเมื่อก่อนผมจะแบบมีปัญหาแบบชอเสือชอช้างอะไรเงี้ยผมจำไม่ค่อยชัดครับก็ผ่านมา6ปีครับไม่ชัดเหมือนเดิม
6: เฮ้ย
4: ดีขึ้นแล้ว
6: เลยตอนนี้
2: ชัดไปแบบ Golden Voice เงี้ยชัดเลย
4: แล้วก็พี่กันเป็นคนสอนผมร้องเพลงเยอะมากเหมือนกันครับแบบพวกคอรัสประสานเสียงลายประสานอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือแบบว่าผมโชคดีมากที่ได้อยู่ในครอบครัวนี้เพราะว่าก็ทำให้ผมเป็นผมวันนี้เหมือนกันนะ
3: ครับ
2: มีความเป็นครอบครัวจริงๆเพราะว่าเห็นบอกวันไหนที่ไม่ได้มีถ่ายเนี่ยก็ต้องเข้าไปในกรุ๊ปไลน
4: ์อ๋อโอ้โหลั่นกันสุดๆเลยครับ
6: เป็นไง
2: มีอะไร
6: ขาดได้มั้ย
4: คือจริงๆกรุ๊ปก็ค่อนข้าง X เจน X ขึ้นไปกันหมดแล้วด้วยนะครับอันนี้ผมแบบว่าขออนุญาตครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเมากันเหมือนวัยรุ่นมากๆใช
3: ่
4: คืออย่างทุกเช้าเนี่ยแม่เมาจะมาแล้วว่า
2: สวัสดีมั้ยสวัสดีวัน
4: ใช่ใช่ครับแล้วโดยปกติอย่างกรุ๊ปครอบครัวของผมเองคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเขาก็จะไปแคปรูปดอกไม้ในโซเชียลมาแล้วก็สวัสดีวันจงวันจันทร์แต่ว่าของแม่เมาเขาจะยูนิคหน่อย
3: ยังไง
4: คือเขาจะปลูกต้นไม้ไปครบตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลย
2: ทุกสีเลยหรอ
4: คือแม่เมาเนี่ยเขาปลูกต้นไม้เยอะครับเขาก็จะมาแล้ววันนี้กินข้าวกับอะไรก็จะถ่ายให้ดูแล้ววันนี้เขาได้รดน้ำต้นไม้ต้นอะไรไปเขาก็จะถ่ายมาให้ดูด้วยอะไรเงี้ยครับ
6: น่ารัก
4: ใช่ๆครับแล้วก็แบบมีแบบข่าวเมาข่าวนู่นข่าวนี้ข่าวนั่นเขาก็จะคุยกันในกรุ๊ปครับ
2: อ๋อก็คือเข้าไปอ่ะมันไม่เหงาเลย
4: ไม่เหงาเลยครับไม่เหงาเลยครับผมจะไม่ค่อยพิมพ์อะไรผมจะแอบอ่านอย่างเดียวแอบอ่านส่วนใหญ่อะ
2: เนาะเราเข้าไปซึมซับเอาบรรยากาศนะคะแต่ทีนี้ถ้าพูด

0: ึงรายการเนาะก็คืออาทิตย์นี้เข้าสู่รอบเซมิไฟนอลแล้ว
1: ครับผม
0: คือตอนแรกเอาจริงนะพี่ก็ลุ้นมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ผิงเนาะที่เป็นหัวหน้าทีมร้องไห้กับทุกเพลงเอ่ยอะไรเอ่ย
1: ตกรอบไปแล้วฮะที่ผิง
0: อันนี้คือเล่าให้ฟังหรือว่าตอกย้ำหรือยังไง
1: ตอกย้ำน้องผมว่าจริงๆคือผมว่ามันเฉือนกันด้วยคะแนนแบบ 0.1 0.2 เงี้ยมัน
2: สูสีนะ
1: มันสูสีมากครับ
0: จริงเนาะ
1: คือผมว่าซีซั่นเนี้ยมันสนุกมากมันไม่เหมือนกับซีซั่นก่อนๆเพราะว่าซีซั่นก่อนๆเนี่ยเป็นผู้ท้าชิงที่เข้ามาสมัครแต่ว่าอันนี้เราเอาตัวตึงของรายการตั้งแต่เริ่มซีซั่นแรกมาเลยจนมาถึงแบบซีซั่นปัจจุบันเอามาแข่งกันเองอีกรอบน
0: ึ
1: งมันเลยทำให้แบบโอ้โหบรรยากาศมันมากเลยครับ
0: มันคือ All Star เนาะจากตอนแรกเนี่ยมันเป็น6ทีมตอนนี้ก็คือเหลือ4ทีมแล้ว
1: ใช่ครับใช
0: ่แล้วก็พอเป็นเซมิไฟแนลเดี๋ยวกำลังจะตัดทีมละ1คนอีก
1: ใช่ครับ
0: เท่ากับว่าเหลือทีมละ1คน
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยเหลือ4
1: ใช่ครับ
2: ว้าว
1: ผมว่ามันเดือดมากๆแล้วก็ผมว่าพอผ่านซีซั่นนี้ไปอ่ะทุกคนจะไม่ได้เจอกับซีซั่นที่เป็นออลสตาร์แบบนี้แล้วอ่ะเพราะว่าหลังจากนี้มันก็จะเป็นเข้าสู่รูปแบบเดิมอะไรเง
2: ี้ยปกติเนาะ
1: ใช่ผมเลยคิดว่าซีซั่นนี้น่าติดตามมากไม่ควรพลาดเลยครับ
0: เออคือมันเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นะคะ 18:00 นทางหน้าจอช่องวัน31มาที่ผลงานเพลง
1: ครับ
0: ผลงานเพลงล่าสุดของคริสก็คือ Butterflies เห็นบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของคนแอบรัก
1: จริงๆแบบว่าไม่ต้องแอบก็ได้ครับ
0: รักเปิดเผยได้
1: รักเปิดเผยได้เลยเพราะว่าถ้าได้ดูใน MV ก็คือพระเอก2คนใน MV ของผมเขาก็รักกันเปิดเผยมากแต่ผมแค่เล่าความรู้สึกตอนเริ่มตกหลุมรักดีกว่าที่เรารู้สึกว่าแบบว่าเวลาเราตกหลุมรักใครหรือว่ารักแรกหรือว่าแบบเริ่มหวั่นไหวอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบเหมือนเขาบอกว่ามันจะมีภาวะผีเสื้อบินในท้อง
2: อ๋อเลยชื่อ
1: แล้วก็เลยเป็นที่มาของ Butterfly ใช่ๆ
0: คุณยังเป็นอยู่มั้ยคุณอ๊อฟผีเสื้อบินใน
3: Butterfly in the Storm มาร์กอ่ะ
0: เ
3: ป
0: ็
3: น
2: หรือ
3: เ
2: ปล่ารุ่นนี้ไม่น่าเป็นแล้วฮะ
0: กับเบนไม่เป็นแล้ว
2: ไม่เป็นแล้วรุ่นนี้
1: ผมก็ไปถามพี่ปั๊บด้วยคำถามเดียวกันเหมือนก
2: ัน เป็นไงฮะ
1: เขาบอกว่าถ้าเป็นตอนนี้ก็น่าจะเป็นลูกเขามากกว่าทำให้เขารู้สึกหม่นท้อง
0: ลูกอยู่ในท้องไม่ใช่คือมันเป็นอารมณ์นั้นจริงๆคือถ้าเกิดว่าใครอ่ะอยู่ในอารมณ์แอบรักอ่ะเราจะพอเก็ทเน
1: า
0: ะ
1: เราจะตื่นตัวไปหมดแบบหม่นท้องทำตัวไม่ถูกแบบตื่นเต้นอะดรีนาลีนหลั่งอะไรเงี้ย
0: เชื่อไหมพี่มานั่งวิเคราะห์กับทีมงานก่อนที่จะมาสัมภาษณ์เนี่ยว่าอาการไอ้ผีเสื้อบินในท้องมันเกิดจากอะไรมันน่าจะเกิดจากหัวใจเราที่มันเต้นแรงมากๆไหมเนาะใช่ป่ะเวลาเรานึกถึงหน้าคนนั้นจนมันแบบผุผับไปหมด
1: ซามันซูซ่า
0: เออมันเต็มในช่วงหน้าท้องช่วงหน้าอกไปหมดเลยอะไรเงี้ยอธิบายดีเหมือนแอบรักอยู
3: ่เออมันมีอาการอยู่นะเรา
1: ต้องเปิดเพลงฟังแล้ว
0: ถูกต้องแล้วที่สำคัญน้องเนี่ยอาจจะบัตเตอร์ฟลายในท้องจริงๆเพราะว่าเราได้ร่วมงานกับไอดอลตั้งแต่เด็กเลย
1: โอ้ใช่ครับอันนี้คือเป็นความภาคภูมิใจของผมกับครอบครัวมากเลยนะขนาดนั้นเลยถึงขนาดนั้นเลยครับใช่เพราะว่าที่บ้านก็ชอบกันหมดพี่ชายผมก็ชอบมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆคือผมเริ่มเล่นดนตรีเริ่มแบบตีกลองเริ่มอะไรแบบนี้ก็เพราะว่าผมดูเอาจากวงโปเตโต้นี่แหละครับ
0: พี่ป๊าบ
1: ใช่แล้วแบบผมคลั่งมากนะถึงขั้นว่าแบบผมมีแทททูที่ตรงท้ายทอยอะไรอย่างเงี้ยเป็นโลโก้โปเตโต้ด้วย
2: เฮ้ย
0: ป้า
1: ใช่ใช่ใช่
0: หรอ
2: นี่ตัวจริงตัวจริง
1: ตัวจริงครับตัวจริงตัวจริงมากๆครับใช่ครับ
0: คือชอบฟังเพลงทุกเพลงของเขาตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่ครับคือเวลาเจอพี่ปั๊บบอกพี่ปั๊บตลอดว่าอย่าเข้าใกล
0: ้
1: เพราะว่าพี่ปั๊บสว่างเกินผมแสบตาผมบอกเขาอย่างนี้ตลอดเลยแบบว่าพี่ปั๊บผมแสบตาครับคือเข้าใจไหมเวลาเราชอบใครมากๆครับแสงในตัวแต่ละคนมันจะไม่เท่ากัน
2: อ
1: ่ะยิ่งคนที่เราชอบมากๆเขาจะรู้สึกสว่างมากกว่าคนอื่นผ
2: มเรารู้สึกเขามีออร่า
1: ใช่ใช่ใช่แบบพี่ปั๊บสว่างครับแสบตา
0: โอ้ที่บอกว่ามีด้านหลังอันนี้เราสามารถดูได้ไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับผมต้องทำยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: ขอดูหน่อย
2: อ๋อนี่อ่ะพี่เดียช่วยหน่อยพี่เดียช่วย
0: ขออนุญาตนะคะตื่นเต้นผีเสื้อบินในท้องเลยค่ะอุ้ยจริงด้วย
2: อ๋อ
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อุ้ยชัดเจนหุยสุดยอดแฟนตัวจริง
2: แฟนตัวจริงของโปเตโต
1: ้ใช่ใช่ครับ
0: โอ้โห
2: แล้วทำไมเพลงนี้ต้องเป็นพี่ปั๊บโปเตโต้ฮะ
1: คือจริงๆผมอยากร่วมงานในแง่ของเพลงอ่ะกับพี่ปั๊บมานานมากๆแล้วครับเคยแบบว่าตอนมีคอนเสิร์ตแรกของคริสกับพี่สิงห
2: ์
1: อ
2: ่
1: ะก็เชิญพี่ปั๊บมาเป็นเกสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆได้บังเอิญเจอผ่านงานต่างๆบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ไม่เคยได้แบบฟีดเพลงจริงๆกันเลยสักครั้งอะไรเงี้ยครับ
0: แต่ก็เคยได้มีโอกาสร้องเพลงด้วยกันอยู่บนคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้และเห็นบอกว่าตอนที่ร้องเพลงกับพี่ปั๊บตอนนั้นอ่ะพี่ปั๊บมีมาสอนเราด้วยใช่ไหม
1: คือผมก็แบบรู้สึกว้าวเขาเหมือนกันเหมือนแบบว่าเขาน่าจะเจอเรื่องราวในการเป็นศิลปินในวงการบันเทิงมาเยอะอะไรเงี้ยครับเพราะเขาเจอแววตาเรานะช่วงเวลานึงอ่ะเขาก็แบบเป็นห่วงผมก็เฮ้ยเขารู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเราอ่ะแบบเขามาเตือนอะไรเงี้ยบอกว่าแบบเวลาออกไปทำงานสร้างรอยยิ้มให้กับคนมากมายอะไรเงี้ยก็อย่าลืมหามุมสร้างรอยยิ้มให้กับตัวเองด้วยนะอะไรเงี้
0: ย
1: แล้วเหมือนตอนนั้นเขาก็ถามผมมั้งว่าชอบเพลงอะไรของเขาอะไรเงี้ยครับผมบอกว่าตอนนั้นผมชอบเพลงรอยมากเลยเขาบอกว่าเนี่ยยิ่งตรงเลยนะเหมือนเขาจะดูดวงให้ผมฮะ ผมกลัวพี่ปั๊บเปิดไพ่ยิปซีมากจังหวะนั้นอะไร

0: อย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเนี่ยชอบเพลงรอยเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่พี่คิดเลยว่าเราน่าจะกำลังเป็นอยู่คือแบบว่าออกไปสร้างความสุขแล้วกลับมากอดหมอนข้างร้องไห้คนเดียวอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าอาจจะแบบว่าก็จริงด้วยอะไรเงี้ยครับคือเขาแค่อยากจะบอกว่าอย่ามัวแต่สร้างความสุขให้กับทุกๆคนจนลืมที่เป็นตัวเองอะไรเงี้ยครับ
1: ดีมากเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: เนาะมันก็เลยทำให้เราเหมือนแบบยิ่งรู้สึกว่าหูนี่คือไอดอลที่เรา
0: สุดเลยคร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นคริสก็ทำแบบนั้นมาตลอดเติมความสุขให้ตัวเองเรื่อยๆ
0: ใช่ครับคือยิ่งเจอพี่ปั๊บอะครับผมรู้สึกว่าผมยิ่งรักเขามากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคือภาพชาวล็อกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโหชาวล็อกต้องมันต้องเดือดต้องแบบผงผางต้องแบบห้าวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเจอตัวจริงคือพี่ป้าเขาเป็นคนซอฟมากเลยครับซอฟมากๆอะไรเงี้ยมันดูขัดเวลากับที่เขาอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยครับมันเลยยิ่งทำให้เราแบบประทับใจ
2: ครับ
1: เนาะมีความอบอุ่น
0: มากๆครับมากๆ
1: เพราะฉะนั้นเพลงนี้ล่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปฟังเต็มๆที่ไหน
0: ครับผมก็สามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มทุกสตรีมมิ่งของ Riser Music เลยครับ Butterfly ครับผม
1: นี่นะคะเข้าไปดู MV คือสดใสมากจริงๆเข้าไปดูมาแล้ว
2: ครับ
1: สดใสน่ารักแล้วก็เพลงคือฟังได้เพลินสำหรับยิ่งโดยเฉพาะถ้าใครนะมีความรักอยู่จะยิ่งอิน
0: ครับผมใช่ครับแล้วก็ MV นี้กำกับโดยณนนท์กลพัฒน์นะครับ
2: ว้าว
0: ใช่ครับณนนท์เป็นคนกำกับเพลงนี้เลยครับ
1: ว้าวเก่งนะเนี่ย
2: มีแต่คนมีความสามารถ
1: จริงนะคะอ่ะแล้วอีกงานนึงคริสเองก็กำลังจะมีงานให้แฟนๆได้ไปเจอตัวคริสกันด้วย
0: ครับผม
1: งานอะไรคะ
0: เป็นงานเปิดอัลบั้มแรกของคริสครับชื่อว่า Chris Silhouette Listening and Birthday Party ครับใช่ครับซึ่งสามารถซื้อบัตรกันได้ในวันที่27กันยายนนี้ครับ
1: ครับผมงานเกิดวันเกิดขึ้นวันที
0: ่20ตุลาคมครับพอด
1: ี
0: คิดเกิดวันที่18ตุลาคมก็เลยแบบจัดรวมกับเปิดอัลบั้มแล้วก็จัดงานวันเกิดไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นรีบซื้อบัตรนะ27กันยานะคะเปิดขายบัตรแล้วก็คือในงานเนี่ยจริงๆแล้วเห็นบอกว่าคริสจะร้องเพลงของตัวเองทุกเพลง
0: ใช่ครับรวมถึงเพลงนี้ด้วย Butterfly
2: เพลงใหม่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่ไปนี่คือคุ้มแน่นอน
0: คุ้มแน่นอนครับ
1: นี่มีอะไรแบบเป็นเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นหรืออะไรแบบแง้มๆให้ฟังได้ไห
2: ม
1: ปั๊บพี่ปั๊บไปไหม
0: พี่ปั๊บอยู่ญี่ปุ่นครับใช่บอกว่าตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวแบบว่า
1: เดี๋ยวคาดหวัง
0: เดี๋ยวแบบคาดหวังผมเองยังคาดหวังเลยครับใช่ครับ
1: เผื่อเขาจะกลับมาเนาะ
0: ครับแต่ไม่น่าจะทันครับแต่ว่าได้เจอกับหลายๆคนที่อาจจะแบบได้มีส่วนร่วมใน MV กับหรือว่าอัลบั้มนี้ด้วยแน่ๆครับเดี๋ยวไปรอเจอกันได้เลยครับ
1: นี่นะคะเพราะฉะนั้นรอติดตามกันด้วยรวมถึง The Golden Song ด้วยนะคะเวทีเพลงเพราะนะวันอาทิตย์นี้ 18:00 นทางหน้าจอช่องวัน31วันนี้ขอบคุณคริสพีรวัตรมากๆนะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณครับขอให้ปัง
1: ๆเวลาแล้วเนาะ
2: หมดเวลาแล้วครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้ยลาเร็วมากไหวทําไม
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลบายโอช้อปปิ้งนะคะบอกเลยวันนี้อยากจะชวนมาเช็คสุขภาพกันนิดนึงใครที่อยากมีเครื่องวัดความดันติดบ้านไว้แต่กลัวใช้ยากนะคะกลัวซับซ้อนอ่านค่าไม่เป็นวันนี้ของออเวลเนี่ยพูดไทยได้ใช้งานง่ายแค่ปุ่มเดียววันนี้ไปฟังกับพี่กิ๋วเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กิ๋ว
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ตัวนี้ดียังไง
1: โอ้ยขอบอกขายดีมากมาก
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม่ชอบมากค่ะเพราะว่าเขากลัวความเรื่องของความดัน
0: จริงจริงมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะ
1: ใช่แล้วซื้อเครื่องไปของคนอื่นนะคะซื้อไปแล้วแบบจะใช้ยังไง
0: ใช่ไหม
1: แต่ตัวนี้เหมือนมีนางพยาบาลอยู่ข้างๆเลยค่ะ
0: เนี่ยขอกดให้ดูมีนางพยาบาลที่อ่านค่าแล้วพูดเป็นไทยได้แบบนี
1: ้
0: เสียงชัดเจนมาก
1: บอกทุกอย่างตั้งแต่ก่อนเริ่มวัด
0: ค่ะ
1: ไปจนกระทั่งถึงวัดเสร็จแล้วผลเป็นยังไง
0: เนี่ยนะอ่านผลให้ด้วยเหมือนมีนางพยาบาลนั่งวัดให้อยู่ข้าง
1: ๆ
0: วันนี้มาตรฐานออเวลมีอย.ด้วยขอโปรเด็ดๆได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่ 1,199 บาทวันนี้ลดพิเศษ200บาทค่ะเหลือ999
0: ราคาดีมาก
1: โอ้โหดีมากแต่จำกัดนะคะ90เซตต
0: ้
1: องขออีกคันนะคะ
0: กำลังจะขอเยอะๆมีได้แค่90เซตค่ะเอามาดูตรงนี้นะคะตัวนี้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะนะคะมีอย.ด้วยนะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้เครื่องวัดความดันที่ใช้ง่ายแค่ปุ่มเดียวมาตรฐานแบบอย.และรวมถึงในร้านขายใหญ่ๆเนี่ยคือมีขายแต่ว่าไม่มีที่ไหนได้ราคาดีเท่านี้พร้อมกับการรับประกันอีก1ปีค่ะวันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252การใช้งานไม่ยากค่ะตัวนี้นะเขาจะมีนี่อันเนี้ยคือเราจะใช้แบบมีสายและไม่มีสายก็ได้ใช่ไหมคะพี่กิ๋ว
1: ตัวคับนะคะ
0: ตัวคับ

0: การพิเศษขึ้น
1: ใช
0: ่ปกติเนี่ยครับปกติเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้
1: ใช่อันนี้คืออัปเกรด
0: มีอัปเกรดขึ้น10เซน
2: โอ้
0: ใช้ได้ทั้งบ้านเลยนะคะคราวนี้ผู้สูงอายุที่ต้นแขนใหญ่ก็ไม่ต้องกลัวแล้วหรือว่าเด็กๆก็คือเครื่องเดียวใช้ได้ทั้งบ้านเลยค่ะ
2: โอ้ฉะนั้นเนี่ยแค่ใส่เข้าไปแล้วก็กดปุ่มเดียวปุ่มกลางเนาะปุ่มใหญ่ๆ
0: ใช่เขาก็จะพูด
2: เขาบอกเราเลยว่า
0: บอกหมดทุกอย่างใช่ค่ะแล้วตัวเครื่องนะคะพิเศษ
2: ค่ะ
0: อ่ะมันจะวัดค่าบน
2: โอ้
0: ค่าล่าง
2: ค่ะ
0: นะคะของความดันแล้วก็อัตราการเต้นหัวใจรวมถึงถ้าใครมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดปกติไม่ว่าจะเร็วไปช้าไปเขาจะมีสัญลักษณ์เตือนขึ้นมา
2: อุ้ยฉะนั้นอย่างที่บอกเนาะมันก็เหมือนมอนิเตอร
0: ์ใช่
2: บอกเราด้วยเนาะแล้วก็มีบันทึกค่าได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: บันทึกค่าได้ด้วยค่ะเราไม่ต้องจดแล้ว มันสามารถที่จะยกเครื่องเนี้ยค่ะไปให้คุณหมอดูได้เลย
2: แล้วก็แบบใส่ถ่านไปด้วยเนาะไปเที่ยวเดินทางยกเครื่องนี้ไปข้างนอกกินข้าวใครที่มีปัญหาเรื่องความดันอยู่แล้วโดยเฉพาะพ่อแม่ๆนะที่พบหมออยู่แล้วเนี่ยเนี่ยวัดได้เลยหนูยังปกติอยู
0: ่ใช่อันนี้ตรงกับที่ไปตรวจสุขภาพมาใช่ไหมคะ
2: ตรงเป๊ะค่ะนะคะอย่างที่บอกเรามั่นใจได้นะเครื่องนี้เป็นเครื่องมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลเลยและโปรวันนี้คือไม่ต้องซื้อแล้วนะ 2-3,000 วันนี้ลดให้ใช่ไหมคะ
0: ลดให้พิเศษค่ะเฉพาะรายการนี้นะคะเหลือ999บาทค่ะ
2: โอ้ฉะนั้นวันนี้999บาทนะรับประกัน1ปีนะคะและก็มีที่ตัดยาแถมให้ด้วย
0: ใช่
2: เผื่อบางคนเนาะต้องทานยาอันนี้ติดบ้านไว้ดีมากเลยนะคะทั้งหมดนี้ส่งฟรีนะแต่ตอนนี้เหลือน้อยแล้วนี่คือรุ่นใหม่นะคะย้ำว่ารุ่นใหม่นะใครอยากได้โทรได้เลยที่เบอร์1252หรือสแกน QR code ก็ได้เหลือแค่66บ้านแล้ว1252ควรจะมีติดบ้านไว้อย่างน้อยบ้านละ1เครื่อง
0: บ้านละ1เครื่องค่ะจำเป็นมากเลยยิ่งบ้านที่มีผู้สูงอายุนะคะควรจะตรวจเช้ากลางวันเย็น
2: โอ้
0: แล้วตัวนี้ดีตรงที่ว่ามันบันทึกค่าได้
2: นี่ไงนี่ไงค่าที่หนึ่ง
0: ค่า
2: ของใครคะเนี่ยค่าที่สอง
0: มีค่าของคุณพ่อค่าคุณแม่หนึ่งค่าแล้วก็เป็นเกสได
2: ้เนี่ยมีคุณพ่อหนึ่งค่าคุณแม่หนึ่งค่าเนาะแล้วก็เป็นเกสอีกหนึ่งค่าแบบนี้
0: ค่าไม่ปะปนกันมันดีตรงที่ว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลนะคะเรายกเครื่องไปให้หมอเลยไม่ต้องมาจดแล้ว
2: นี่เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเหมือนมีพยาบาลเหมือนมีผู้ช่วยนั่งอยู่ข้างๆแค่สวมใส่แขนนั่งปกติเขาจัดท่าให้เราด้วยนะกดปุ่มตรงกลางนะคะและตัวนี้มีอย.มั่นใจได้เลยมาตรฐานของแบรนด์ Orwell ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซตแล้วนะคะใครดูอยู่วันนี้ไม่ถึงพันค่ะแล้วได้ของแท้เนาะพี่กิ๋วเนา
0: ะ
2: รับประกันให้ด้วย1ปี
0: รับประกัน1ปีแล้วได้ครบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มและยังแถมที่ตัดยาให้
2: เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลอัปเดตตัวนี้ตัวคราฟสวมแขนให้ด้วยให้ใหญ่ขึ้นทั้งหมดนี้999บาทค่ะย้ำนะคะว่าต้องโทรให้ติดที่เบอร์1252เบอร์นี้เบอร์เดียวเหลือไม่ถึง2นาทีสุดท้ายแล้วใครอยากได้ติดบ้านไว้ถ้าอันเดิมมันใช้ยากมันเก่าแล้วอัปเดตใหม่ค่ะมาตรฐานอันใหม่ดีกว่าแน่นอนเน
0: าะกว่า
2: พูดไทยได้
0: พูดได้พูดได้บอกเราได้ทุกอย่างเลยว่าค่ามันสูงไปต่ำไปหรืออะไรอย่างนี้ทำให้เรามอนิเตอร์ตัวเองได
2: ้แล้วหนูชอบตรงที่เขามีแถบสี
0: ใช่อันนี้ก็สำคัญเวลาเขาพูดมานะคะแล้วมันตรงกับสีถ
2: ้
0: าสีเขียวก็แปลว่าปกติ
2: สบายสบาย
0: เมื่อกี้คุณมะสีเขียวเห็นไหม
2: สีเขียวยังปกติอยู
0: ่
2: แต่ถ้าเป็นส้มเริ่มปริ่มแล้ว
0: ใช่
2: ถ้าเป็นแดงก็คือสูงมาก
0: เราต้องระวังตัวเองและว่าเรากินอะไรเข้าไปหรือเราเครียดเกินไปหรือเปล่
2: า
0: เพราะว่าความดันเนี้ยนะคะมันทำให้เกิดโรคที่แบบต่อเนื่องได้อัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยค่ะ
2: สังเกตนะคะส่วนใหญ่ไปโรงพยาบาลทำไมเขาต้องวัดความดันเพราะมันบอกว่าร่างกายเราผิดปกติหรือเปล่าติดบ้านไว้ค่ะเพราะว่าวันนี้มาตรฐานแบรนด์แท้นะคะและก็รับประกัน1ปีทั้งหมดเนี้ยอุปกรณ์พร้อมใช้งานเลยมีที่ตัดยาให้ด้วยไม่ต้องไปซื้อหลักพัน999บาทส่งให้ฟรีสำหรับคนที่โทรติดนะที่เบอร์1252ย้ำนะคะเบอร์1252หรือสแกน QR code ก็ได้ใครที่ไม่อยากรอ สายนานตอนนี้สายแน่นมากสแกน QR code ก็ได้พี่กิ๋วคะตอนนี้สายแน่นมากขอต่อเวลาสัก10นาทีได้ไหม
0: ต่
2: อโปรต่อโปร
0: ได้ๆๆต่อโปรให้อีก10นาทีสุดท้ายนะคะ
2: โอเคค่ะฉะนั้นย้ำนะคะต่อให้อีก10นาทีโทรมาที่เบอร์1252จะได้โปร999ไปเลยส่งฟรีถึงหน้าบ้านแนะนำจริงๆโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้หลักผู้ใหญ่บ้านที่มีคนที่มีแบบเป็นความดันนะคะเครื่องเดียวใช้ได้ทั้งบ้านพกไปนอกบ้านก็ได้ค่ะใช้ได้ทุกที่ย้ำต่อให้โทรมาให้ติดที่เบอร์1252นะคะย้ำค่ะ1252วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ดาวมาแล้ววันนี้นะถ้าพูดถึงรังนกต้องที่นี่ที่เดียวและแบรนด์นี้แบรนด์เดียวนั่นคือบอนแบกค่ะและเหตุผลสำคัญที่ทุกคนไม่ควรพลาดวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมโปรนี้เป็นโปรที่เสียงเรียกร้องเยอะที่สุดยอดขายดีที่สุดวันนี้กลับมาจัดให้อีกรอบนึงกด1252รอได้เลยต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับไมค์ค้างครับกับรังนกบอนแบกครับแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้เลยฮะเป็นโปรที่ทุกท่านรอคอยกันอยู่แล้วนะครับกับไซส์นี้นะเป็นไซส์ยอดนิยมแล้วกันนะหลายท่านรู้จักบอนแบกมาจากไซส์42 ml ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กล่องสีแดงแบบนี้สูตรออริจินอลสูตรน้ำตาลกลัวที่ทุกท่านคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะฮะและแน่นอนโปรโมชั่นวันนี้ครับ1แพ็คบรรจุ6ขวดนะครับซื้อไปเลย4แพ็คก่อนแถมเพิ่มให้อีก3แพ็คนะปกติเนี่ยได้แค่4แถม2แต่ครั้งนี้ครับ4
0: แพ็ค4แถม
1: 3แถมให้อีก3แพ็ครวมไปตรงนี้แล้ว42ขวดไม่พอแถมเพิ่มไอ้110สีแดงตรงนี้ด้วยน
0: ะ
1: ฮะเป็นทั้งหมดนี้ได้จากปกติ6แพ็คไม่ใช่7แพ็คไม่ใช่วันนี้8แพ็คไปเลยนะทั้งหมดไซส์เล็ก7แพ็คนะครับแล้วก็ตัว110 ml 2ขวดวันนี้อีก1แพ็คทั้งหมดนี้ครับ 1,590 บาท
0: ตายแล้วไม่ต้องขยี้หูขยี้ตากด1252มาก่อนเลยนี่คือราคารังนกแท้จริงหรือนี่ได้ไปทั้งหมดถึง44ชิ้นเฉพาะคนที่โทรทันโปรติดดาววันนี้นะคะ
1: ใช่ครับผมแล้วราคานี้รวมค่าจะส่งให้เรียบร้อยแล้วครับ
0: สบายเลย1252นะคุณผู้ชมหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้ตอนนี้สายรัวเข้ามาแล้วหลายคนเนี่ยทานแล้วก็ชอบแล้วบอกว่าบอนแบกเนี่ยเป็นรังนกแท้ที่สำคัญนะเวลาทานแล้วมันรู้สึกดีกับตัวเองหลายคนพึงพอใจโดยเฉพาะโปรวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ
1: ใช่ครับผมเพราะว่านี้มาเซตใหญ่ที่สุดแล้วฮะแล้วก็ต้องเป็นบอกว่าตรงนี้แค่7แพ็คตรงนี้ก็คุ้มแล้วครับย
0: ัง
1: ม
0: ี
1: 110 ml ตรงนี้เพิ่มให้อีกนะฮะ
0: ได้หมดนี้เลย
1: ใช่แต่แค่ต้องโทรให้ทันอย่างเดียวนะเพราะว่า590ตรงนี้จะส่งฟรีให้
0: เหลือแค่78เซตนะคะคุณผู้ชมรีบต่อสาย1252ทานเองก็ได้เป็นของฝากก็ดีต
1: ุ
0: นได้ตุนโปรวันนี้จะว่าดีกว่าข้างนอกที่จอยเห็นอีกนะ
1: ใช่ครับใช่ครับปกติราคานี้จะได้แค่6แพ็คคร
0: ับ
1: 36ขวด
0: แล้วได้ตะขวดเล็กด้วย
1: ใช่ครับ
0: พิเศษวันนี้จริงๆที่ให้ไซส์ใหญ
1: ่แล้วก็ได้ไซส์ใหญ่ด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนสูตรไหนครับของบอนแบกครับรังนกที่เราใช้แน่นอนครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยเลยฮะอันนี้สำคัญมากๆนะเพราะว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาเรียกว่าต่างชาติถ้าอยากได้รังนกถ้ำเนี่ยต้องมาที่ไทยอันดับต้นๆเลย
0: แน่นอน
1: นะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆนะฮะและนี่มาจากชุมพรพังงาสตูลนะครับภาคใต้ของบ้านเราเองนะฮะแล้วก็เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกับเราทานน้ำแร่น้ำแร่ก็จะไหลผ่านช่องหินพวกนี้ก็จะได้แร่ธาตุมาอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็เหมือนการรังนกจากถ้ำก็จะได้แร่ธาตุจากผนังถ้ำอันนี้จะเป็นส่วนของโรงงานผลิตครับซึ่งตั้งแต่ทำความสะอาดแล้วนะฮะต้องใช
0: ้
1: คนในการทำความสะอาดเพราะเขาจะได้สะอาดทำงานละเอียดจริงๆนะฮะแล้วขั้นตอนการบรรจุแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเนี่ยจะเป็นเครื่องจักรทั้งหมดแล้วเพราะว่าเป็นมาตรฐานการผลิตครับอย.แบบนี้เรามีแน่นอนนะฮะร้านนะพี่น้องชาวมุสลิมก็ทานได้ GMP ISO 22,000 แบบนี้ที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารโดยตรงด
0: ี
1: ครบครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยสั่งจากบอนแบกครับจากโรงงานโดยตรงของใหม่ทุกชิ้นนะฮะแล้วก็ประสบการณ์40กว่าปีแล้วครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยบอนแบกเอาจริงๆทุกคนเนี่ยต้องเคยได้ยินถ
1: ้
0: าเป็นลูกค้าใหม่ก็กด1252ลูกค้าเก่ายิ่งต้องตุน1252และนี่อ่ะเดี๋ยวชิมแทนสูตรเนี้ยทำไมถึงเป็นสูตรขายดีสูตรดั้งเดิมของเขา
1: ครับ
0: ผู้ชมดูนะ
1: กล่องสีแดงแบบนี้ฮะ
0: ได้ยินเสียงแกร๊ก
1: มั้ยคะใช่ครับผม
0: นี่คือเสียงแพ็คความสดใหม่ในเต็มๆรังนกแท้ในนี้มาดูกันว่า1ขวดนี่ค่ะเขามีรังนก

0: แบบจุกๆเลย
1: ใช่ครับคือต้องบอกว่าไซส์นี้นะไซส์เล็กนะฮะแต
0: ่
1: เราใส่รังนกแห้งไปถึง 1.4% นะต้องบอกแบบนี้นะฮะลองให้สังเกตดูนะถ้าเป็นลองเวลาเราทานอยู่ยี่ห้อที่บ้านแบบนี้ลองดูที่ข้างขวดก่อนเขาจะเขียนเนื้อรังนกเท่าไหร่นะฮะแต่ของบอนแบก 1.4% แน่นอน
0: นี่ขนาดขวดเล็กนะเนี่ยคุณผู้ชมเนื้อยังแบบแน่นๆเลยและอีกอย่างนึงบอนแบกที่จอยชอบ1อย่างเลยก็คือมันได้เคี้ยวทุกคำ
1: ถึ
0: งกรึบแล้วครับแล้วกันไหน
1: ได้ครับเพราะว่าฉลากสีแดงแบบนี้แน่นอนสูตรออริจินอลครับเป็นน้ำตาลกรวดนะซึ่งน้ำตาลกรวดตรงนี้จะหวานไม่มากอยู่แล้วไม่ได้หวานแหลมเหมือนน้ำตาลทราย
0: ไม่หวานแหลมทานง่ายเนี่ยคุณผู้ชมแล้วมันได้เคี้ยวทุกคำเลย
1: ใช่ครับไม่มีกลิ่นคาวสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองทานนะก็แนะนำกับเจ้าตัวไซส์นี้ก่อนเลย42 ml แบบนี้ครับได้ทั้งหมด42ขวดได้คือ7แพ็คนะฮะได้ทั้งหมดนี้7แพ็คไม่พอแถมขวดใหญ่110 ml ตรงนี้อีก2ขวดเข้าไปด้วยตัวแถมใหญ่กว่าตัวที่ซื้ออีกนะทั้งหมดนี้ราคาเดียวครับ 1,590 บาทจัดส่งให้ฟรีแน่นอนทั่วประเทศครับแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะฮะยังไงรีบกดเข้ามาก่อน1252ครับ
0: นี่แล้วจะบอกว่าโปรนี้ไม่ได้มาเป็นปีแล้วนะคะแต่เสียงเรียกร้องบอกกลับมาเยอะมากอยากได้แถมขวดใหญ่อยากได้แถมขวดใหญ่แล้ววันนี้เราจัดให้แล้วว่ามันคุ้มจริงๆคุณผู้ชมแถมแบบ2สเต็ปเลยอ่ะแถมแล้วแถมอีกแถมแล้วแถมอีกแต่เฉพาะคนที่โทรทันเหลือไม่เยอะแล้วนะคะ1252คือได้มาจำนวนจำกัดจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: เน
1: าะใช่ครับแล้วต้องบอกปกติโปรนี้ซื้อ4แพ็คแถมแค่2แพ็ครวมกันเป็น6แพ็คครับแต่วันนี้4แพ็คแถม3แถม3พิเศษแล้วไอ้เต้า110 ml 2ขวดตรงนี้ก็แถมให้ไปด้วยเลยหลายท่านเนี่ยเอาเจ้า110ตรงนี้เอาไว้ไปฝากใครไอ้ตัวไซส์เล็กก็ไว้ทานเองก็ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นจ่ายครั้งเดียวจบ
1: ใช่ถูกต้องครับได้รวมกันในเซตนี้ไปให้แล้วจัดส่งฟรีเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ของบอนแบกตรงนี้ครับไก่ดำมหากิจต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อก่อนหลายท่านจะรู้จักไก่ดำบอนแบกโฆษณาทีวีเป็นไก่ดำตุ๋นยาจีนแล้วก็พัฒนาเป็นไก่ดำสกัดครับแล้วก็ทำรังนกขึ้นมานะฮะจะมีทั้งรังนกน้ำผลไม้บรรจุขวดคือเป็นโรงงานผลิตเลยนะครับแล้วเราก็เป็น OEM รับจ้างผลิตด้วยดังนั้นมาตรฐานต้องแน่นจริงๆนอกจาก OEM แล้วเรายังมีส่งออกไปยังต่างประเทศครับจีนญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์แบบนี้ในเอเชียที่เขาทารังนกกันนะฮะการที่จะเอาอาหารเครื่องดื่มเนี่ยไปขายยังต่างประเทศมาตรฐานมันต้องครบจริงๆใช่ครับโดยเฉพาะอาหารด้วยนะตรงนี้เรามีครบครับดังนั้นมั่นใจได้ครับถ้าใครอยากลองทานรังนกราคาพิเศษจากโรงงานแบบนี้นะฮะต้องรีบกดแล้วครับ1252แบบนี้เลยครับ
0: ด่วนๆเลยคุณผู้ชมแล้วต่างชาติอ่ะเขายังได้ทานแล้วเราคนไทยรออะไรอยู่กดสั่งบอนแบกด่วนๆเลยนอกจากว่าทานแบบเพียวๆยกขวดแล้วนะเอาจริงๆสามารถนำไปผสมได้หลากหลายเมนูทานร้อนหรือทานเย็นก็ได
1: ้
0: อย่างเช่นเมนูวันนี้นี่น่าทานมากตอนนี้ช่วงบ่ายๆเนาะขอเติมความสดชื่นของใจเป็นเมนูเย็นนะคะสำหรับเมนูวันนี้ก็คือขนมหวานลอยแก้วเพิ่มคุณประโยชน์ด้วยรังนกแท้บอนแบกหน่อยเป็นยังไงนี่
1: ก็ทำให้ขนมหวานเรามีรังนกเข้าไปด้วยนะน้องๆหนูๆเผื่อใครชอบทานของหวานแบบนี้หรือคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ครับมีทานของหวานหลังมื้ออาหารแบบน
0: ี้
1: ผสมรังนกเข้าไปได้ด้วยนอกจากนี้แล้วจริงๆยังทานร้อนได้นะไปใส่กาแฟได้ครับไปใส่น้ำเต้าหู้นมสดแบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะไม่เสียประโยชน์นะดังนั้นบอนแบกครับทานได้หลายแบบนะครับคือจริงๆแล้วจะนอกจากทานอุณหภูมิปกติหรือทานแช่เย็นนะฮะก็ยังไปผสมแบบนี้ทานได้โดยเฉพาะเจ้าตัว110 ml ที่แถมไปตรงนี้นะขวดใหญ่ๆแบบนี้นะครับแบ่งทานกัน2ท่าน3ท่านได้เลย
0: สบายเลย
1: ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้คือไม่ต้องซื้อนะฮะแถมไปให้นะ110 ml 2ขวดตรงนี้รวมกันในเซตไปแล้วนะตัวซื้อจะเป็นตัว42 ml 7แพ็คนะครับได้42ขวดไม่พอแถมเจ้า110 ml ตรงนี้ไปอีก2ขวดรวมทั้งหมด44ขวดตรงนี้เหลือขวดนึง40 30กว่าบาท40กว่าบาท
0: นิดๆเอง
1: ใช่ฮะ
0: คุ้มมากเลยคุณผู้ชมแล้วย้ำนะว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ
1: ค
0: ือกินรังนกอ่ะมันดีแต่ไม่ใช่รังนกอะไรก็ได
1: ้
0: วันนี้โปรติดดาวคัดมาให้แล้วนอกจากรังนกแท้บอนแบกแล้วนั่นคือโปรที่แบบคัดแล้วจัดตามเสียงเรียกร้องให้จริงๆค่ะ
1: ก็บอกว่าโปรนี้ไม่ได้มานานแล้วครับปกติแล้วอย่างที่บอกไซส์เล็กเนี่ยได้6แพ็คนะ 1,590 แต่วันนี้ครับไซส์เล็กนี่คือได้7แพ็คเลยนะ7แพ็คนี่ 1,590 แล้วแถมเพิ่ม110 ml เข้าไปทุกเซตด้วยแต่มีแค่90เซตเท่านั้นยังไงต้องรีบโทรครับ1252ได้ทั้งหมดนี้เลยไซส์เล็ก7แพ็คไซส์ใหญ่อีก1แพ็ครวมเป็น8แพ็คครับ 1,590 บาทจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะฮะยังไงรีบโทรครับ1252หรือสั่งไลน์ได้เหมือนกัน
0: แล้วคุณสบายใส่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าเป็นบอลแบกแล้วเนี่ยเขาไม่มีวัตถุกันเสียแล้วก็ไม่ใส่สีไม่ผสมสีเพิ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นคือเหมาะกับคนที่ใส่ใจตัวเองจริง
1: ๆ
0: หรือแม้กระทั่งเป็นของฝากเราก็สบายใจมอบสิ่งที่มีคุณค่าแบบนี้ให้กับผู้รับ
1: ใช่เราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าของเราเนี่ยผลิตไปขายไปนะฮะที่เราจำกัดเซตแบบนี้เพื่อจะได้ให้ล็อตหมดเป็นล็อตๆไปเราจะได้รังนกที่เขาเรียกว่าผลิตสดใหม่มากๆให้ทุกท่านได้ลองชิมดูว่ารสชาติที่เพิ่งผลิตออกมาเนี่ย

0: แตกต่างจริงๆนะฮะดังนั้นตรงนี้ต้องรีบโทรครับ1252นะครับกับรังนกวันแบกตรงนี้ครับ 1,590 บาทตรงนี้ได้ไซส์เล็ก42ขวดนะไซส์เล็กได้7แพ็คแพ็คละ6ขวดนะครับแล้วก็แถมไซส์ใหญ่ให้1แพ็ค1แพ็คบรรจุ2ขวดนะไซส์ใหญ่110 ml ตรงนี้รวมทั้งหมดนี้แล้ว44ขวดครับ1590บาทไม่ได้มาบ่อย
1: หนึ่งนาทีสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะอย่ามัวแต่ลังเลใจทีมงานบอกว่าเหลือแค่12เซต
0: ใช่ครับ
1: อุ้ย12เซตสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะโปรนี้ดีที่สุดคัดมาให้แล้วไม่งั้นไม่มาติดดาวในนี้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมตอนนี้สิ่งที่ต้องทำ1 2 5 2เพราะทั้งหมดแล้วหมดเลยคุณจะไม่ได้เห็นโปรนี้ไม่ได้มาเป็นปีแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: จัดให้นะคะที่แถมขวดใหญ่เบิ้ลไปให้อีกรอบนึงแถมแล้วแถมอีกแถมแล้วแถมอีกเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะจ๊ะ
0: เพราะผมได้ยินมาว่าหลายท่านไม่ได้สั่งแค่เซตเดียวนะสั่ง2เซต3เซตนะฮะอย่างที่บอกนะว่าส่งฟรีให้ทุกเซตนะครับหลายท่านนะสั่งไปให้คุณแม่คุณพ่อหรือว่าผู้ใหญ่อยู่ต่างจังหวัดแบบนี้ก็ส่งฟรีให้นะส่งฟรีทั่วประเทศครับแล้วก็ราคาเดียว 1,590 บาทตรงนี้ไซส์เล็ก7กล่องไซส์ใหญ่อีก1แพ็คตรงนี้รวมทั้งหมดได้8แพ็คครับ 1,590 บาทจดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยครับผมยังไงรีบโทรครับ
1: เฉพาะโปรวันนี้เท่านั้นนี่คือรังนกแท้คุณภาพแล้วคุณไว้ใจได้มาพร้อมกับโปรพิเศษที่สุดแห่งรอบปี1252ยังรวมมาได้นะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: อร่อยมาก
2: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: มานั่งทำอะไรตรงนี้เจ้าสุนี
1: พี่สิง
0: ห์เห็นเขาลือกันทั้งอู่ตะเภาว่าสุนีของพี่เนี่ยกำลังจะถูกผัวฝรั่งผักใสไล่ทรงนี่อย่าบอกนะว่าสุนีจะยอมให้มันเหี้ยทิ้งไปง่าย
1: ยอมง่ายๆก็อายหมาเลยสิพี่เสียทั้งตัวเงินก็ไม่ได้แถมเจ็บใจอีกด้วยค่ะคนอย่างอิสุนีไม่ยอมแพ้เด็กเมื่อวันสื่อง่ายๆหรอกพี
0: ่แล้วสุนีจะทำยังไง
1: ฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่คนถึงฉันฆ่าได้อย่างไม่ได้แต่ยังไงงานเนี้ยพี่สิงห์ต้องช่วยฉันนะนะพี่สิงห
0: ์ได้อยู่แล้วน้องสุนีความจริงที่พี่สิงห์มาวันนี้พี่สิงห์ก็มีแผนที่จะล้างแค้นให้สุนีของพี่เหมือนกันถ้าสุนีต้องการ
2: ข้าก็จะให้นางสุนีเป็นนกต่อล่อโผล่ขนังมันออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็วางแผนปล้นมันข้าจะถือจังหวะนั้นเก็บมันซะแล้วพอข้าผัวขนังมันเสร็จเมื่อไหร่ข้าจะยกนางสุนีให้เองเองจะข้าปิดปากเลยหรือหาความสุขเสร็จตัวก่อนก็แล้วแต่

0: กับเมียมันกลับมาแล้วยัง
1: ยังเลยจ้ะ
0: โถโตเอ้ยนี่ไปอยู่ไหนเนี่ยจะเป็นตายหลายทีอะไรก็ไม่รู
1: ้โอ้ยจะไปอยู่ไหนได้คนแบบนั้นเข้าบ่อนตามเคยเงินไม่หมดยังหาทางกลับบ้านไม่ถูกหรอก
0: ก็มึงก็เป็นซะอย่างเงี้ยไอ้ตอมถึงไม่อยากเข้าบ้าน
1: อ่ะถ้าไม่อยากอยู่บ้านก็หางานทำสิไม่ใช่เข้าบ่อนดีนะเนี่ยแม่ไม่มีเงินที่ล้างผลาญแล้วเนี่ย
0: เฮ้ยกูไม่อยากพูดกับมึงหรอก
1: แม่กินข้าวคนนะจะได้มีเลี้ยวมีแรงอยู่กับลูกชายสุดที่รักของแม่ไปนานๆไม่ต้องห่วงมากๆนักหรอกพวกผีพนันเนี่ยนรกก็ไม่ค่อยต้องการตัวนักหรอกจำพูดจริง
2: พี่รอดพี่รอดพี่ล้ำแม่เกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่
1: อะไรวะ
2: ก็พี่โตสิ
0: ไอ้โตเป็นอะไรไอ้โตเป็นอะไรไอ้โตเป็นอะไรบอกมาไอ้โตเป็นอะไร
2: ตำรวจบุกเข้าไปจับบอลแล้วพี่โตหนีไม่ทันก็เลยถูกจับที่โรงพักจ้ะแม
0: ่ไอ้โตไอ้โตไอ้โต
2: แม
0: ่พ่อมึงหนีรอดพ่อมึง
2: ใจเย็นๆนะแม
0: ่ไอ้โตไอ้โตของแม่

0: ึ่งนานเร็วๆสิไอ้โตอีจัง
1: ไอ้โตล่ะ
2: แม่แม่ต้องช่วยพี่โตนะจ๊ะ
1: ไหนล่ะมันอยู่ไหน

0: โตแม่มาแล้วจ้ะ
1: ไอ้โตไอ้โต
2: แม่แม่แม่ต้องช่วยฉันนะฉันไม่อยากติดคุกกับแม่แม่แม่นะ
1: โถเอ้ยลูกเอ้ยเวรกรรมอะไรเนี่ยทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้โชคร้ายจริงๆเลย
3: โอ้ยโชคร้ายอะไรทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็เข้าคุกก็แค่เนี้ยอีรอดพี่จ่อปากมึงไงคะหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ยังปากไม่อยู่สุขอีกแทนที่จะเห็นใจพี่อะแล้วมันสมควรไหมล่ะโลนหาที่เองไม่มีใครใช้มันเดินเข้าบ่อนเลยนะ
2: เฮ้ยเฮ้ยข้าเห็นแล้วนางรอดต่อไปนี้ข้าจะไม่เล่นการพนันอีกแล้วให้ข้าสาบานให้ฟ้าผ่าตายก็ได้นางรอดเอ็งต้องช่วยข้านะข้าไม่อยากติดคุกกับนางรอดแม่แม่ช่วยคุยกับนางรอดหน่อยสิให้มันหาทางช่วยประกันตัวฉันหน่อยฉันไม่อยากติดคุกนะแม่นะแม่นะออกวันนี้เลยนะแม่นะแม่คุยกับมันหน่อยสิแม่
1: ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวรอดไอ้โตอ่ะจะช่วยจะดียังไงก็พี่มึงนะมึงต้องช่วยมันนะนะมึงต้องช่วยพี่นะ
3: อ่ะก็ได้แต่ต้องนอนในนี้สักคืน2คืนก่อนน่าจะได้เข็ดต่อไปจะได้ไม่ขโมยเงินไปเข้าบ่อนอีกนี่ฉันช่วยแล้วนะ
2: เฮ้ยเฮ้ยยอดอยู่ก่อนยอด
3: กลับมาที่นี่นะ
2: มาช่วยกันก่อนสิ
3: กลับมาเลยมาคุยกับกูเรื่องก่อนเรื่องเวรนี่แหละคนมึงอย่างนี้มึงกล้าดูดีกว่า
2: แม่แม่ช่วยฉันนะไปคุยกับมันนางรอดให้หน่อยสิจะยอมวันนี้เลยนะแม่นะ
1: ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวอย่าร้องนะช่วยเองมึงไม่ต้องกลัว

0: จ๊ะ
1: เหนื่อยกายพักก็เดี๋ยวมันก็หายเหนื่อยใจเนี่ยสิมีส้มเช้งกับสมชายไปไหน
0: เอาขนมไปส่งนะจ๊ะเดี๋ยวก็คงกลับอ๋อพี่รอดเกือบลืมแน่นี่จ้ะเงินที่ขายขนมได้วันนี้ฉันทำบัญชีไปเรียบร้อยแล้วจ้ะ
1: ขอบใจนะแวว
0: ต้องนับดูนะจ้ะ
2: พี่รอดขอตังค์ใช้หน่อยสิพี่ฉันไม่มีสักกระบาทอะ
1: วันนี้เองไปไหนมา
2: เอ้าก็ไปโรงเรียนน่ะสิ
1: ไปโรงเรียนกับนางสุนีเนี่ยนะ
2: ฉันจะไปกับใครมันก็เรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับพี
1: ่ได้ครั้งนี้ข้าไม่ว่าเองแต่ข้าขอเตือนเองไว้ก่อนอย่ายุ่งกับผู้หญิงคนนี้มันเนี่ยจะทำให้เองเสียคนเองเชื่อข้านี
2: ่เชื่อก็เชื่อตรงนี้พี่จะให้เงินฉันได้ยังอ่ะ

0: แค่10บาทเนี่ยนะมันจะมีพอใช้อะไรถ้าพี่รอดไม่เต็มใจให้นะพี่เอาคืนไปเลยฉันไม่ขอแม่ก็ได้
1: เอ็งไม่เอาใช่ไหมดีข้าจะบอกอะไรให้แม่ก็ไม่มีตังค์ให้เอ็งไปถ่ายอะไรทิ้งค่าให้ตังค์แม่ใช้วันละไม่กี่บาทนี่ขนาดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเขาติดคุกแม่ยังไม่มีตังค์ไปประกันเลย
0: อะไรนะพี่รอดพี่โตติดคุกเหรอ
1: เออเอ็งก็เหมือนกันทิ้งก่อเรื่องเอาไว้นี่ข้าไม่ช่วยจริงๆนะ
0: ใช่สิพี่ถึงได้ลืมแม่ลืมพี่ลืมน้องแบบเนี้ยอีกหน่อยพี่ก็คงย้ายไปอยู่กับผัวที่ต่างประเทศไม่สนใจใยดีคนที่อยู่ข้างหลัง

0: มีอะไร
1: แม่ต้องหาเงินไปประกันตัวพี่โตกมาให้ได้นะนะแม่นะฉันขอร้องล่ะจะให้ฉันทำอะไรฉันยอมหมดเลยขอแค่แม่ช่วยพี่โตกของฉันนะแม่นะ
0: ยี่เจิมไอ้โตยังไงก็ลูกข้านะข้ารักข้าห่วงไม่แพ้เองเลยแต่ตอนเนี้ยคนที่จะช่วยไอ้โตได้มีแค่คนเดียวเท่านั้นคืออีรอดเองก็รู
1: ้งั้นแม่ก็ไปช่วยพูดกับนางรอดสินะแม่นะแม่ต้องช่วยพี่โตนะแม่นะไม่รู้ล่ะถ้าแม่ไม่ช่วยฉันจะหาทางช่วยพี่โตผัวฉันเอง

0: ร็จหรือยังคะเดี๋ยวพอไปถึงที่ร้านนะคะเดี๋ยวเราจะหากาแฟกับข้าวเช้าให้นายช่างกินนะ
1: ครับนี่จ้ะ
0: อะไรคะเงินอะไรคะเนี่ย
1: เผื่อให้บุญรอดไปประกันตัวพี่ชายบุญรอดไง
0: ขอบคุณมากค่ะนายช่างแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องพี่โตเนี่ยจริงๆรอดเตรียมไว้อยู่แล้วล่ะค่ะแต่ที่ยังไม่ไปช่วยเนี่ยอยากจะดัดนิสัยมัน
1: ได้รู้บุญรอดไม่เคยปล่อยให้ใครเดือดร้อนอยู่แล้วโดยเฉพาะพี่น้องของบุญรอด
0: จะชั่วจะดียังไงก็เป็นพี่น้องกันขอบคุณมากนะคะที่เข้าใจรอดให้ช่างเก็บไว้เถอะค่ะรอดยังพอมีไปค่ะหาอะไรกินกันเดี๋ยวรอดช่วยหิ้วกระเป๋านะคะ

0: นางจูมัวแต่แต่งหน้านะที่ร้านคนเยอะแยะฉันทำไม่ทันแล้วนะจะแต่งหน้าไปไหนเนี่ย
1: นี่ใจคอกูจะเขียนตาอีกข้างนึงได้ไหม
0: ไม่ได้ลุกขึ้นมาเลย
1: เอ้
0: าสุนีนี่แกหายไปไหนมาเนี่ยเพิ่งมาโผล่มาป่านนี
1: ้นี่ถ้าจะมากินส้มตำลงไปรอข้างล่างเดี๋ยวกูลงไปตำให
2: ้ฉันมีเรื่องให้แกสองคนช่วยฉันหน่อย

0: ฉันฝากเอาเงินนี้ให้แม่ฉันหน่อยฉันเขียนจดหมายไปแล้วแกสองคนช่วยฉันหน่อยนะ
1: แล้วแกจะไปไหนของแกวะนางสุนีก็ปกติทุกเดือนแกก็ส่งเงินให้แม่แกเองอยู่แล้วนี่
0: อืมแกไม่ต้องถามมากหรอกฉันไปก่อนนะ

0: ็นอะไรของมันวะท่าทางมันแปลกๆนะ
1: ไปขายของดีกว่าไปซะไรเราไปอุดหนุนกูด้วย
0: เออ

0: อย่าบอกนะว่าในช่างจะไปคนเดียวอะแล้วไหนล่ะทหารไหนล่ะกองทัพของยูที่จะพาไปจัดการกับคนที่มันลอบทำลายบ๊อบอะ
1: โน้ซุนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องของอายกับคนที่ดูถูกกองทัพอายคนอื่นไม่เกี่ยวโอเค
0: แต่ฉันว่าอยู่น่าจะไปแจ้งความนะในช่างคืออยู่อย่าไปเลยส่วนเรื่องเงินคือฉันไม่เอาแล้วก็ได้อ่ะแต่ฉันขอร้องเลยในช่างคือเราอย่าไปกันเลยนะคือในช่างไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจลากคอพวกมันดีกว่าเดี๋ยวฉันไม่เป็นพยานให้
1: What's the matter huh Sunny ยูกลัวอะไรยูกลัวผัวยูจะตายหรือยูกลัวอะไร Don't get it
2: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันปล่อยของนะคะคุณผู้ชมเอาจริงๆนะวันนี้อย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าแม่ๆหรือใครก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอายุเริ่มมากแล้วแต่เราทามอยเจอไรเซอร์เดียจะบอกเลยนะอย่างเดียวไม่พอแล้วเดียก็รู้สึกเช่นเดียวกันมันต้องมีน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันธรรมชาติ5ชนิดเอาไว้กักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวไม่แห้งก้านเอาถูกไหม
4: ใช่อะอย่างแม่แยมเลยคุณป้องมีปัญหามากๆเลยบอกใช้มาทุกยี่ห้อแล้วครีมเนี่ยมันไม่เข้าหน้าหน้าแม่เหี่ยวเหมือนเดิมเลยอ่ะ
5: คือบ้องอ่ะไปเจอแม่มาล่าสุดนะคะคือแม่อายุ70กว่าใช่ปะหน้าแม่ตึงมากเนียนมากใสมากผ่องมากบอกแม่ใช้อะไรบอกแม่นวดน้ำมันทุกวันวันนี้นะป้องบอกเลยนะใครที่หน้าเหี่ยวยับย่นครีมธรรมดาไม่อยู่และไม่พอ
4: เข้าใจ
5: มันต้องใช้เป็นทางเลือกธรรมชาติด้วย5น้ำมันแล้ววันนี้ป้องไปเอาน้ำมันจากนิวซีแลนด์มาคือตัวอะโวคาโดน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันงาดำน้ำมันทับทิมที่ทำให้หน้าใสอ่
3: ะ
5: ที่เกาหลีเขาใช้กันอ่ะที่ว่าทาปุ๊บแล้วหน้ามันจะผ่องๆใสๆขึ้นมาน้ำมันงาดำน้ำมันมะรุมเนี่ยดีมากสุดยอดซุปเปอร์ฟู้ดต้องเอาตัวเนี้ยให้ไปด้วยเพราะฉะนั้นแม่จ๋าวันนี้ใครหน้ายับเหี่ยวย่นแต่งหน้าไม่ติดหน้าแห้งลอกเป็นขุยอายุเยอะผิวแห้งก้านให้ทาน้ำมันตัวนี้จบถ้าตัวนี้ไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วเดี๋ยวต้องทาให้ดูเลยดีกว่า
4: คุณผู้ชมมาดูดีกว่าเขาผลิตมาเอง
5: ตัวนี้นะคะหยดไปแบบนี้หยดไปแบบนี
4: ้
5: คือตอนนี้ไม่ต้องใช้เยอะคือป้องอ่ะกังวลใต้ตาเพราะว่ามีริ้วรอยแล้วก็วนล่องน้ำหมากป้องจะเอาตัวนี้นะคะนวดตึงดึงหน้านี่คือเซรั่มยกหน้าแล้วป้องก็นวดไปแบบนี้นวดไปแบบนี้คือเนื้อเขาจะบางเบามากแล
4: ้
5: วม
4: ัน
5: ไม่มีความเหนียวเหนอะหนะแล้วดูนะพอทาเสร็จปุ๊บหน้าเงา
3: ซึมโอ้ยใช่ดูโกรธมากเลยอ่ะ
5: ใช่หน้าเงา
4: แบบเกาหลี
5: ใช่เนี่ยเราหน้าแบบดูยก
3: อันนี้เราสามารถทาแล้วเราก็นวดหน้าแบบตามท่าทางต่างๆใช่ที่เขาแบบชอบนวดกันเพื่อริ้วรอยเพื่ออะไรเงี้ยตัวนี้ใช้ด้วยได้เลยนะ
5: ใช้เลยนวดหน้าไปเลยไม่มันเยิ้มแล้วทาเสร็จปั๊บผิวจะออร่าจะผ่องขึ้นมา1สเต็ปด้วยน้ำมันทับทิมเพราะฉะนั้นนี่คือน้ำมันจากนิวซีแลนด์ราคาแพงมากไปหาซื้อที่ไหนก็ยากลำบากจากนิวซีแลนด์จากยุโรปพวกนี้ของมันดีจริงๆเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ทาไปเลยหน้าแห้งๆลอกแตกเป็นขุยทาไปเลยหน้าที่มันเป็นริ้วเป็นรอยเป็นฝ้าเป็นกะพอมันแห้งเสร็จปั๊บมันจะเพิ่มผ่องเพิ่มเนียนเพิ่มใส
4: นี่ที่คุณป้องพูดไปเนี่ยผ่องเนียนใสเนี่ยคือยังรู้สึกเลยนะคะว่าปกติผิวอ่ะมันจะแห้งระดับที่โลชั่นเอาไม่อยู
3: ่
4: แต่พอได้เคลือบน้ำมันลงไปคุณผู้ชมตอนนี้สายเข้าเลย
5: ค
4: ่
5: ะได้เลยวันนี้นะคะคุณผู้ชม1ขวดเนี่ย100 ml คือขวดใหญ่มากเอาแบบนี้ป้องขอเทียบให้ดูถ
4: ้
5: าเซรั่มทั่วไป30 ml ไซส์นี
3: ้
5: แต่ป้องให้ไซส์ใหญ่เลย100 ml นะคะขวดแบบนี้เลยนะคะปกติป้องขายอยู่ขวดละ 1,290 ว
4: ัน
5: นี้ป้องขอลดให้เกือบ300บาทเหลือ999และให้ไป5ขวดและยังไม่พอเดี๋ยวป้องให้ครีมบัวหิมะตัวดังขายดีกระปุกละเป็นพันเดี๋ยวให้ไปใช้ฟรีด้วย
4: ของกระปุกเลยเหรอ
5: ใช่แล้วให้ไป2กระปุกตัวนี้นะหน้าผ่องหน้าเนียนหน้าเด้งหน้าใสใครหน้าไม่ผ่องปัญหาโรคแตกไม่รู้จะใช้ครีมอะไรเอาบัวหิมะเป็นตัวจบทาเซรั่มต่อแล้วทาด้วยครีมจบเลยหยิบโทรศัพท์แล้วกด1252
4: ส่งฟรีนะ
3: อันนี้คือคุ้มมากเลยนะตกกระปุกเรา100กว่าเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้น1252วันนี้คุณป้องให้เยอะมากแล้วที่เห็นขวดแบบนี้ตกใจมากนะขวดใหญ่มากคือเอาจริงๆชอบตรงไหนรู้ไหมสะใจมากตรงที่ได้ทาแบบนี้แล้วเวลาคนที่นวดหน้าน
4: ะ
3: เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยดีอะพอมันเป็นน้ำมันอะมันได้นวดได้นานไม่ใช่แบบทาครีมแล้วมันก็ซึมหายเร็วแล้วมันจะเจ็บหน้าเวลานวดแบบนี้
4: นวดเลยเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือแม่ๆได้จะรู้จักกันดีเพราะว่าอะไรปกติเมื่อก่อนนะเราจะไปทำทรีทเมนต์ตามคลินิกแล้วเขาจะขายแพ็กเกจนวดหน้าคุณผู้ชมเคยไหมแต่ว่าเราทำแค่แพ็กเกจเดียวตังก็ไปจะหมื่นแล้วนะแต่วันนี้ทำที่บ้านแบบนี้ได้ไหมคะ
5: อันเนี้ยใช้เป็นนวดกัวซานวดหน้าน้ำมันแม่ที่ริ้วรอยหนักๆแม่ที่มีอาการเหี่ยวยับย่นและผิวแห้งครีมธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู
4: ่
5: วันนี้เอาอะโวคาโดจากนิวซีแลนด์ไปทาเลยแม่
4: มันมีสารสกัดอยู่ในนี้นะ
5: แล้วมีตัวน้ำมันทับทิมตัวนี้ฮิตที่เกาหลีมากพอทาปั๊บเคยเห็นไหมแม่น้ำมันที่ทาแล้วผิวขาวทาแล้วผิวผ่องเพราะเจอวิตซีจากทับทิมและมันมีน้ำมันมารุมเพราะฉะนั้นแม่ที่ผิวแตกๆก้นแตกท้องแตกแขนขาแตกลายเอาน้ำมันมารุมตัวนี้ลดอาการผิวลอกแตกดีมากน
4: ้
5: ำมันงาพวกนี้ดีมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่ทาแล้วขาวเลยผ่องเลยใสเลยเพราะอะไรมีตัวไฮย่าเข้าไปด้วยมีตัววิตซีเข้าไปด้วยมีตัววิตอีแล้วก็ยังมีตัวสารสกัดจากทองคำเพราะฉะนั้นมันเป็นการรวมกันของน้ำมันจากนิวซีแลนด์แล้วใส่สมุนไพรสารสกัดชนิดอื่นๆเข้าไปอีกแค่ตัวเดียวก็แพงแล้วใส่ต้อง5น้ำมัน
3: เหลือ55เซตแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้โปรนี้ผ่านไปที่คุณป้องพูดมาว่าคุณจะแตกตรงข้อศอกจะแตกตรงคอตรงหลังเลยคือวันนี้ขวดใหญ่มากๆถ้าคุณทันโปรนี้ไปนะเดี๋ยวจะบอกเลยว่าคุ้มมากจริงๆอุ๊ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราแอบย้ำหน่อยโดยเฉพาะของแถม
4: นี่เลยปกติเป็นของหลักนะกระปุกเนี้ย
5: ขายเป็นพันนะฮะเอาอย่างงี้เดี๋ยวต้องทาให้ดูคือตัวนี้เนี่ยนะคะตรงไหนที่หน้าเหี่ยวยับย่นนะคะหน้าหมองคล้ำดำโทมนะคะดูดิต้องทาแป๊บเดียว
4: คุณผู้ชม
5: สองและสามเห็นปะค
3: ือ
5: หน้าใสหน้าสวยหน้าผ่องเห็นปะพี่เดียผิวบ้องสวยปะ
3: ใช่เนี่ยสวยผ่องขึ้นเป็นหนึ่งสเต็ปเลยอะดูดิ
4: เพราะฉะนั้นเราไปใช้คู่กันได้
5: คู่เลยใช้เซรั่มก่อนแล้วตามด้วยครีมนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแตกมากวันนี้เป็นวันเปิดตัววันแรกสำหรับตัวเซรั่มหน้าตึงเซรั่มยก
3: 38เซตแล้วนะ
5: แม่ไปนวดหน้าแม่จ่ายเป็นหมื่นจ่ายเป็นพันวันนี้ต้องเอาหลักร้อยมาให้ถูกมากแล้วขวดหนึ่งใช้ได้ประมาณ3เดือน
4: 100กรัม
5: เอาไปทั้งหมด5ขวดคือ15เดือนซื้อวันนี้ปีครึ่งมาสั่งกันใหม่
4: ใช่ยา
5: วเพราะฉะนั้นย้ำนะใครที่ต้องใช้บ้างนะแม่ที่หน้าแห้งลอกแตกเป็นขุยแต่งหน้าไม่ติดเอาน้ำมันจากนิวซีแลนด์ไปทาแม่ที่มีปัญหาริ้วรอยหนักๆ60 70 80
4: ริ้วรอยตามว
5: ัยริ้วรอยตามวัยมันขึ้นใต้ตามันทำให้เราดูแก่ขึ้นตามร่องน้ำหมากทำให้เราดูแก่ให้เอาตัวน้ำมันนิวซีแลนด์จากอะโวคาโดเนี่ยไปทาแล้วดูนะแม่แก70
4: เป็นยังไง
3: เลยอ่ะ
5: เป็นยังไง
3: คือจะบอกแม่ๆอย่างนี้นะว่าเวลาพอเราแบบอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยเนาะยิ่งเวลาเรามีน้ำมันอะไรที่มันช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วเราได้นวดได้รีดไล่น้ำเหลืองอะไรพวกเนี้ยที่มันค้างอยู่บนหน้าบนคอรับรองแม่ไม่เกินแบบอ่ะให้วันเดียวเลยแม่จะสังเกต
5: อุ๊ยดูคอดูคอแม่ตึงป่ะเมื่อกี้คอยังเหี่ยวเป็นเส้นรอยคอดูคอตึงดูคอแม่คือ60 70 80มันต้องใช้น้ำมันแล้วแม
4: ่เอออย่าให้คอบอกอายุเนาะ
5: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่
4: ย
5: ถ้าผิวแห้งหยาบกล้านผิวลอกเป็นขุยเพราะอายุเยอะผิวมันจะแห้ง
4: อย่าปล่อย
5: พอแห้งปุ๊บมันจะเหี่ยวเหี่ยวปุ๊บมันจะดูแก
4: ่
5: เพราะฉะนั้นแม่คน70สวยได้ผิวดีริ้วรอยลดเลือนต้องเอาน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันบำรุงลดอาการอักเสบแล้วน้ำมันที่ผิวผ่องๆปกตินะอันเนี้ยคนทาปุ๊บพอแห้งเสร็จปุ๊บผิวเนียนพี่
4: แย้มเอาไปใช้มาแล้วต้องบอกเลยว่าคือได้ฟังเคล็ดลับจากคุณป้องนั่นแหละที่บอกว่ามีคุณแม่ที่เขานวดกัวซา
5: เ
4: ออมันนวดนะเฮ้ยมันมีเครื่องนวดอยู่ที่เราใช้อยู่แล้วเอาน้ำมันไปใช้ด้วยการมันทำให้นวด

0: ตัวเมียมันรู้สึกว่าเวลานวดเนี่ยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันได้รับการบำรุงที่มากกว่าการใช้กัวซาเฉยๆอ่ะเออแล้วก็เนี่ยซึมดีแล้วซึมไปคืออยู่กับหน้าจนถึงตอนเช้าเลย
1: เออเอ้าอุ๊ยตอนนี้สายแตกแล้วคุณผู้ชม
2: 20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะอ่ะโปรนี้เราย้ำกันอีกหน่อยค่ะ
1: ปกติขวดใหญ่ๆนะคะขายขวดละ 1,290 นะ
2: คะ
1: วันนี้ให้5ขวดเหลือ999บาทให้ครีมทาหน้าบัวหิมะหน้าผ่องไปอีก2กระปุกใหญ
2: ่
1: 7ชิ้นนะคะใช้ไปเลยปีครึ่งนะคะ999บาทค่ะ
0: ต่อขวด100กว่าบาทเท่านั้นเอง
2: จริงอันนี้คือคุ้มมากนะคะรีบโทรมา1252หรือว่าแอดไลน์แอดช็อปวัน31ตอนนี้คุณผู้ชมขาเซตเหลือน้อยมากจริงโดยเฉพาะวันนี้ไหนๆแถมไปแล้วใช้คู่กันไปเลยเลิศ
1: ทาเซรั่มก่อนให้หน้าตึงเอาเซรั่มให้นวดตึงดึงหน้าให้ยกหน้าก่อนเสร็จปั๊บทาครีมบัวหิมะที่เราให้ไปอีก2กระปุกไปทดลองใช้พอไปใช้เสร็จปุ๊บจะสังเกตเลยนะคะหน้าจะเนียนหน้าจะผ่องหน้าจะใสขึ้นใครเนี่ยคุณแม่แกทำนาทำสวนทำไร่เจอแดดอากาศร้อนเผาแสบผิวฝ้าเฟ้อกะเกิดหน้าขึ้นเต็มหน้าเลยค่ะเลยบอกแม่ตัวนี้มันปรับเฉดผิวให้แม่หน้าพองแล้วมันมีตัวน้ำมันลดหน้าเป็นขุยลดหน้าแห้งแต่งหน้าแล้วหน้าไม่ติดให้เอาน้ำมันทาก่อน
0: คุณผู้ชม
1: เป็นยังไงพี่
0: คุณดูเอาเองนะคะต้นแขนกับตรงนี้
2: แต่พี่แอนเทียบกับอีกข้าง
0: สองข้างเลยคุณผู้ชมค
1: ือ
0: เปลี่ยนทันทีที
3: ่ท่า
0: เห็นกับตาตอนนี้นะทาไปแค่2วินาทีคือผิวเนี่ยรู้สึกดีขึ้นสวยขึ้นผ่องขึ้นแต่ว่าใช้คู่กันนะคะคุณผู้ชมเอาตัวเซรั่มน้ำมันตัวนี้ไปใช้ก่อนแล้วก็ตามด้วยสโนว์ครีมบัวหิมะอันนี
2: ้เฮ้ยหนูรู้สึกว่าครีมเขากินกันดีมากเลย
0: ใช่ไหมเออทาง่ายมากเลยอ่ะ
1: เอาตัวน้ำมันลดฝ้าหน้าตึงไปใช้นวดตึงดึงหน้าเขียวยับย่นตรงไหนทาว
0: ัน
1: นี้ถ้าไม่คิดจะไปดึงหน้าเสียตังค์ 3-4 แสนเอาน้ำมันเซรั่มหน้าตึงไปทาก่อนสูตรนี้คือสูตรเข้มข้นนะคะอะโวคาโดจากนิวซีแลนด์เอามาทาให้หน้าตึงก่อนเอามาทาให้หน้านุ่มชุ่มชื้นก่อนสำคัญอย่าปล่อยให้เหี่ยวพอเหี่ยวปุ๊บมันดูแก่ขวดนึงเป็นพันไม่ต้องวันนี้ให้หลักร้อยแล้ววันเดียวเท่านั้น10ชุดก็ขาย
2: ได้คุณป้องขอหมดแล้ว
1: หมดแล้ว
2: ต่อเวลาให้หน่อย
1: อย่างนี้แม่จ๋าขออนุญาตต่อเวลาให้10นาทีขออนุญาตเคลียร์สายตอนนี้รันมาเป็น100เบอร์เลย
0: คุณป้องมีสต็อกอยู่ใช่มั้ย
1: มีสต็อกอยู
0: ่โอเครีบโทร
1: นวดตึงดึงหน้า1252 1252ค่าจะส่งไม่เก็บสักบาทเดี๋ยวแม่เอาของไปใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์หน้าบ้านวันนี้ป้องบอกเลยนะถ้าตัวเซรั่มน้ำมันไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วค่ะ
0: สั่งเลย
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้น1252กดมาตอนนี้ยังทันวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ1252กดมาค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ักวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว Feel Good Everyday Richest Yogurt
1: Come on, Sunny

0: ค่อยู่สองคนมาก็ดีเราช่วยกันยกต้นไม้ออกไปดีไหม
1: ทำไมกูต้องช่วยมึงดีวะ

0: สวัสดีครับนายช่าง
1: Is that you Sing
0: ใช่ผมเอง
1: You ใช่ไหมเป็นคนส่งมือปืนไปยิงบ๊อบกับบุญรอด
0: คิดถูกแล้วนายช่างผมเป็นคนส่งมือปืนไปยิงนายช่างบ๊อบกับบุญรอดเมียมันใจเย็นๆนายช่าง

แต่นายช่างรู้ไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะอีกไม่กี่หัวใจนายช่างจะเป็นคนต่อไป

0: คิดว่ามึงจะเขี่ยกูทิ้งง่ายๆเหรอไอ้วิวสุนีโนเวเว้ย
1: สุนี What are you talking about
0: ช่วยไม่ได้มึงอยากโง่กูหลอกเองดีกว่าไอ้ฝรั่งสังกะบวยถุยเงินเนี่ยเป็นของกูนะ
2: และส่วนรถคันนี้มึงคงเอาไปใช้ในนรกไม่ได้กูขอนะถือว่าเป็นค่าสึกหรอของเมียกูที่มึงเอาไปใช้ตั้งหลายเดือนเล่นอยู่กับใครจะจับกูส่งกองทัพเหรอมันไม่ง่ายหรอกมั้ง
0: ใช่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกเว้ย
2: สุนีสุดที่รักของพี่จัดการมันจัดการมันสิเธออย่าฆ่ามันนักไม่ใช่เหรอ

นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมฮะประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ต้องบอกงี้ก่อนนะครับประเด็นแรกก่อนเลยที่จะถกนะฮะก็คือคุณเนเน่อย่างน้อยนะฮะท่ามกลางความตึงเครียดของการเมืองความไม่แน่นอนของการเมืองไทยและยังมีรอยยิ้มขนลุกทั้งน้ำตาการคว้าแชมป์ครับ America's Got Talent น้องเนเน่รอยัลเด็กสาววัย16ปีจากภูเก็ตคนไทย from Thailand ได้รางวัลที่1ชนะใจคนอเมริกันคว้าแชมป์มาครองจนสำเร็จคุณผู้ชมครับอย่างน้อยทำให้คนไทยทั้งประเทศมีรอยยิ้มได้นะฮะคนไทยทั่วโลกด้วยนะครับแม่ช่างชื่นใจเหลือเกินแต่ต้องบอกนี่นะฮะกว่าน้องเนเน่จะมาถึงวันนี้ได้มันไม่ได้เส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเนาะแต่พอมาตรงนี้สำเร็จแล้วเป็นความภาคภูมิใจต้องรอดูกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้พูดทำนายล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะว่าแน่นอนแหละรัฐบาลนะครับก็อาจจะต้องใช้โอกาสนี้ในการสนับสนุนสร้างจังหวะดีๆให้กับประเทศใช่หรือไม่

0: ตัดภาพมาที่บ้านเราก่อนคุณผู้ชมไปดูเรื่องวิวาทะฝนฟ้าอากาศกันหน่อยดุเดือดครับเมื่อเกิดศึกงัดข้อกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับเพจทีลมฟ้าอากาศเขาก็ถามว่าเดี๋ยวก่อนนะหน่วยงานรัฐก็คือกรมอุตุนิยมวิทยากับเพจคล้ายๆว่าเพจนิรนามตกลงใครเป็นแอดมินใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆคนไทยถึงพร้อมใจกันเชื่อเพจนิรนามมากกว่าหน่วยงานรัฐและที่น่าจับตามากไปกว่านั้นคือวิกฤตน้ำท่วมฉับพลันที่อยุธยาครับซึ่งระดับน้ำพุ่งสูงกว่า1เมตรในคืนเดียวจนชาวบ้านต้องหอบปี๊บมาเคาะประท้วงถึงกลางสภาชนวนเหตุนี้เองครับที่กำลังลุกลามบานปลายกลายเป็นศึกวิวาทะเดือดระหว่างอดีตส.ส.พรรคประชาชนกับรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยวันนี้มาวิเคราะห์หลากหลายมิตินะครับ กับนักวิเคราะห์การเมืองท่านแรกครับคุณศักดานพสิทธิ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ดินครับ
0: นักวิชาการอิสระนะครับอาจารย์ศิโรคำไพบูลย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับเอาละเอาเรื่องดีๆก่อนไห
2: ม
0: เอาเรื่องที่มันสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยหน่อยได้ไหมพอชนะวันนี้ปุ๊บโอ้โหดีใจกันทั้งประเทศเลยคือจริงๆดูทรงแล้วอ่ะผมมั่นใจนะก่อนที่จะมีการประกาศมั่นใจอยู่แล้วว่า
2: ผมว่าส่วนใหญ่มั่นใจนะครับเพียงแต่ว่ารอว่าคะแนนมันจะออกมาทะลุเท่าไหร่นะครับผมว่าถ้าดูความเห็นคนไทยตั้งแต่เมื่อคืนก็คิดว่าเนเน่มาแน
0: ่
2: นะครับแต่ว่ามามันจะทะลุขนาดไหนนะครับผมว่าเป็นประเด็นตรงนั้นแล้วแหละ
0: แต่ภาพบนเวทีแน่นอนตอนประกาศใช่ไหมฮะแล้วพอชนะปุ๊บโอ้โหน้องเนเน่ลงไปกับพื้นเลยนะคุณผู้ชมครับด้วยความดีใจนะครับแต่ที่สำคัญภาพจำที่ทำเอาแฟนคลับทั่วโลกขนลุกคือการแสดงโชว์พิเศษในรอบประกาศผลครับที่น้องเนเน่ได้สารฝันตัวเองขึ้นไปยืนจับไมค์ร่วมร้องเพลง The Empress Machine ร่วมกับวงร็อกระดับโลกระดับตำนานอย่าง Linkin Park ครับ และนักร้องนำคนใหม่คุณ Emily Armstrong นี่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับขอนอกเรื่องการเมืองก่อนเอาเรื่องดีๆมาคุยกันเพราะว่าจริงๆมันมีมิติที่การเมืองอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้นะครับต้องบอกงี้ก่อนนะฮะไม่ได้แปลว่าอ๋อเป็นเพราะรัฐบาลคุณอนุทินใช่ไหมเขาจะมาโหนมาเกาะไม่ใช่ผมว่าทุกรัฐบาลควรจะต้องใช้โอกาสนี้หรือเปล่าในการสนับสนุนนะไม่ใช่โหนนะคุณศักดาแต่สนับสนุนให้เหมาะสมอย่างไรเพื่อให้สิ่งที่น้องเนเน่ไปทำให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกเนี่ยมันสำเร็จผลอาจารย์ศิโรเอางี้ดีกว่าอาจารย์ศิโรวิเคราะห์นะฮะชนะอเมริกาสกอตแลนด์นี่ไม่ธรรมดานะสำหรับเรา
2: ไม่ธรรมดาหรอกครับคือแล้วเป็นการชนะที่ผมว่าคนอเมริกันก็แฮปปี้ด้วยนะครับแล้วมันก็มีปรากฏการณ์อย่างเช่นพิธีกรคือฮาวีเนี่ยเขาไปแสดงความยินดีด้วยแล้วผมว่าคนที่เป็นคนอเมริกันนะครับคนที่เป็นแฟนอเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ยเขาก็รู้ว่าฮาวีเนี่ยเขาเป็นอาการ OCD นะครับคือจะไม่อยากโดนตัวใครกลัวจะมีปัญหาเรื่องเชื้อโรคนะครับแต่ว่าพอเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเนเน่เนี่ยเขารู้สึกว่าไอ้การที่เขาจะเป็น OCD อะไรก็ตามเนี่ยไอ้ don't give a damn แล้วว่าคือเห็นในปุ๊บเขาอยากจะไป expose ความยินดีกับเขาแล้วผมคิดว่าอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับคือพอในคือตั้งแต่ก่อนที่ในจะมาถึงวันนี้เนี่ยผมว่าเราได้เห็นเสียงของคนในวงการดนตรีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายร็อกนะครับอเมริกันหรือว่าแม้กระทั่งพวกพังร็อกนีโอร็อกนะครับแทบจะทุกสายเนี่ยก็ค่อนข้างจะglorify นะครับความสามารถทางดนตรีของเนเน่ผมว่าสิ่งที่เนเน่โดดเด่นมากๆรอบนี้คือเราเห็นว่าความสามารถของดนตรีของเขาเนี่ยเยอะจริงแล้วมันไม่ใช่เยอะแค่แบบดูพลิเคทคนอื่นนะแต่มันมีการเอาเพลงคนอื่นมาทำแล้วแบบตีความให้เป็นของตัวเองได้ผมว่าส่วนนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้เนเน่เนี่ยคนทึ่งนะครับวันนี้ในวงการเพลง Rockstar เขาบอกแล้วว่านี่คือ A Star Is Born แล้วอะเพียงแต่ว่าวันนี้เนเน่จะไปได้ไกลขนาดไหนคือวันนี้ผมว่าเนเน่ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในคนไทยที่เป็น global citizen นะครับหรือเป็นพลเมืองระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วก็คือว่าชื่อของเขานะครับใหญ
0: ่
2: นอกประเทศไปแล้วนะครับแล้วก็มีเส้นทางจะเติบโตไปได้อีกเยอะ
0: อันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ตามธรรมชาตินะคุณศักดาแต่ก่อนที่คุณศักดาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้นะผมขออธิบายเบื้องลึกเส้นทางของเนเน่นิดนึงนะครับจริงๆอย่างที่ผมบอกไปไม่ได้โรยโดยกลีบกุหลาบนะครับเธอเริ่มฝึกกีตาร์ด้วยตัวเองตั้งแต่อายุแค่ประมาณสัก 6-7 ขวบเท่านั้นนะครับจุดเริ่มต้นจริงไม่ใช่เวทีใหญ่โตที่ไหนหรอกแต่เป็นเวทีเปิดหมวกเล็กๆตั้งอยู่หน้าห้องน้ำในตลาดนัดนาคาจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมเพื่อหาเงินเก็บเงินและฝึกฝนวิชาด้วยตัวเองนะฮะจนวันหนึ่งมีนักธุรกิจซึ่งเป็นคนเบื้องหลังชาวอเมริกันนะครับชื่อว่าจอห์นเอลฟอนนะฮะเดินผ่านตลาดในภูเก็ตแล้วก็ได้ยินเสียงนี่แหละเด็กหญิงคนนี้ใส่ชุดนักเรียนเล่นกีตาร์เพลง Enter Sandman ซึ่งเป็นเพลงของ Metallica นี่ดังมากนะเพลงนี้นะครับจากนั้นก็เข้ามาสนับสนุนและผลักดันให้ เธอนั้นสุดท้ายไปเวทีใหญ่ระดับโลกก็คือเวที America's Got Talent นี่นะครับผลงานครั้งนี้ทำให้คนทั่วโลกหันมาจับตามองจังหวัดภูเก็ตในมุมมองใหม่ไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วแต่เป็นเมืองที่มีศักยภาพในการบ่มเพาะเยาวชนจนก้าว

0: ธอมาด้วยฝีมือของตัวเองนะ
1: ใช่
0: แล้วการสนับสนุนคือแน่นอนละมีคุณพ่อมีจอนใช่ไหมไม่งั้นเธอก็ไปเวทีนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายมันเริ่มต้นที่ตัวเขาเอง
1: ใช
0: ่แล้วอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้พูดนะตอนนั้นในการว่าเออเธอไปได้เพราะว่ารัฐบาลสนับสนุนไม่ใช่ไปได้ตัวเองผมย้ำชัดแต่ผมพูดว่าแล้วโอกาสแบบนี้ไม่ว่าจะรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะหันมาสนับสนุนในมิติไหนซอฟต์พาวเวอร์ตามธรรมชาติคุณศักดาคิดว่าอย่างไรคือบางทีพอเขาเข้ามาทำก็กลายเป็นว่ารัฐบาลมาโขนมาเกาะแต่มันเป็นเส้นบางๆนะถ้าเห็นอย่างเงี้ยเห็นน้องแบบนี้ซึ่งอาจจะมีน้องเน่แบบนี้คนที่3คนที่4คนที่5คนอีกเพียบเลยนะน้องเอริยาจุธานุการที่เป็นนักกอล์ฟน้องจีโน่อีกหลายคนน้องเทนนิสพันธิพักแต่เราต้องการสนับสนุนคุณมองในฐานะคุณเป็นนักการเมืองมาก่อนมองว่าทั้งบางคนควรใช้โอกาสนี้ในการสนับสนุนอย่างไร
2: ผมไม่มีพื้นความรู้เดิมจากการเป็นนักดนตรีเป็นมีความเป็นศิลปินอยู่ในหัวใจเท่าไหร่นะแต่ผมมองผมมีข้อในลักษณะของความเป็นมนุษย
0: ์
2: ทุนมนุษย
0: ์
2: ขีดความสามารถของความเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาอาจจะอยู่หนึ่งในร้อยล้านนะคนแบบนี้นะ
0: จริง
2: ของโลก
0: จริง
2: แล้วเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่มีคนที่ มีความสามารถที่เรียกว่าเป็นพรสวรรค์ที่ติดมากับตัวจากจุดเริ่มต้นที่ถ้าไม่ได้แสดงศักยภาพจนถึงวันนี้เนี่ยจะไม่เชื่อเลยว่าคนของประเทศไทยเด็กของประเทศไทยในวันนี้เนี่ยจะมีความสามารถด้านดนตรีได้ขนาดนี้เราเคยได้ยินคนชื่อลิซ่าเนาะอันนั้นไประดับโลกอะ
0: ครับ
2: ผมว่าเขาเนี่ยจะบอกว่าเป็นลิซ่าสองก็คงไม่เชิงอะไม่ใช่
0: ม
2: ัน
0: คนละแนวกัน
2: คนละแนวกันซึ่งลักษณะนี้เนี่ยต้องใช้คำว่ามันเป็นพรสวรรค์ใครจะเกาะเขาก็เกาะไปเถอะถือว่าโหนยังว่าได้เลย
0: แล้วรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนหรือว่าไปยังไงต่อกับตรงนี้ไหมครับผมพูดถึงการเมืองเลย
2: ถ้าพูดถึงมาสนับสนุนไหมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคือเอาประเทศไปผูกติดกับบุคคลซึ่งถามว่าทำได้ไหมทำได้ในฐานะที่รัฐบาลจะส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนสามารถเติบโตในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่สำหรับกรณีของ
0: เขาลอยล้ำไปแล้ว
2: เขาลอยไปแล้วและถ้าไปยุ่งมากมากเนี่ยประกายเป็นรัฐบาลเนี่ยเกาะกระแสด้วยซ้ำไปเกาะกระแส
0: อีก
2: มาโดนด่าอีก
0: แม้แต่ด้วยความรักเกาะเขา
2: ด้วยความรักท่านนายกนะผมว่านายกอย่าไปเกาะเขาเลยเขาไปของเขาได้แล้ว
0: คิดแต่เราใช้โอกาสนี้ในการบอกว่าเฮ้ยงั้นเราก็ควรสนับสนุนอย่างยกตัวอย่างเช่นประเทศอื่นๆเกาหลีใต้ใช่ไหมหรืออะไรเวลาเขาสนับสนุนเยาวชนของเขาหรืออะไรเนี่ยเขาก็ต้องสนับสนุนเต็มที
1: ่
0: ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีด้านกีฬาด้านวิชาการด้านเรียนถ
1: ู
0: กต้องไหมฮะ
2: ขออนุญาตถ้านักการเมืองประเทศไทยนะมองในเรื่องของการ พัฒนาประเทศพัฒนาคนต่างๆเนี่ยนะสิ่งที่จะจับไม่ได้ให้เรียนท่องจำแบบทุกวันนี้นะอาจารย์นะแบบนักวิชาการที่มองเนี่ยผมมองว่าศึกษาความเป็นตัวตนของเขาว่าเขาเป็นยังไงเขามีความสนใจขนาดไหนและหาความเป็นเลิศและสนับสนุนเขาในความเป็นเลิศทิศทางของเขาจะตั้งบล็อกอย่าตั้งทิศทางว่าคนในประเทศจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้แสวงหาตัวตนของคนในประเทศให้ได้ก่อนและสนับสนุนว่าอย่างน้องเน่เนี่ยวันนี้เขามีตัวตนของเขาเป็นอย่างนี
0: ้
2: เขามาเขาเกิดมาเพื่อการนี้เลยนะ
0: ครับครับ
2: ฉะนั้นเพียงแค่สนับสนุนถ้าเขาอยากจะไปทางนี
0: ้
2: และหาช่องทางอื่นๆให้เขาอีกแค่นั้นเองส่วนเยาวชนคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปสนับสนุนให้เขาเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
2: เพราะอาจจะเป็นนักกอล์ฟก็ได้อาจจะเป็นนักมวยก็ได้อาจจะเป็นนักว่ายน้ำนักเทนนิสก็ได
1: ้ผมว่าต้องเอาอย่างนี้ในเคสเนี่ยถ้าผมเป็นรัฐบาลนะครับสิ่งที่ผมในเคสเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีใช่ไหมต้นทุนของเด็กไทยที่อยากจะเรียนดนตรีนี่แพงมากนะครับเขาแค่ค่าดนตรีค่าเครื่องดนตรีในเมืองไทยก็ถือว่าแพงมากมีภาษีเยอะนะครับคือวันนี้นะครับสิ่งที่สังคมไทยควรจะทำนะครับคือการทำให้เด็กทุกคนที่เขามีทาเลนต์นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องทางวิชาการอย่างเดียวเนี่ยนะครับเขามีโอกาสจะเข้าถึงสิ่งที่เขาถนัดได้ในราคาที่มันไม่แพงใช่ไหมครับอย่างเช่นอย่างผมนี่เป็นคนชอบเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กๆผมนี่เรียนดนตรีกับคนที่สอนวงตะวัน
0: ค
1: ุณจีนรู้จักวงตะวันปุ้มพงพรมอะไรพวกนี
0: ้
1: ผมนั่งห้องข้างๆเขาครับแต่ตอนหลังผมต้องเลิกเรียนผมค่าเรียนมันแพงไงผมเกรงใจแม่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้นะครับเคสเนเน่นะครับเขาเป็นเด็กสายดนตรีนะครับสิ่งที่เนเน่บอกว่าอยากได้ไม่สุดตอนที่เขาได้ที่หนึ่งคือเขาจะซื้อกีตาร์ใหม่

0: กีตาร์ในเมืองไทยมันแพงนะครับผมว่ารัฐบาลทำเรื่องพวกนี้แหละครับลดต้นทุนค่าเครื่องดนตรีนะครับหรือว่าทำให้การเรียนดนตรีเนี่ยมันสอนตามศูนย์เยาวชนต่างๆในบ้านเราให้มากขึ้นได้ไหมสมมติเราเป็นเด็กอเมริกันอย่างเงี้ยการเรียนดนตรีนะครับมันคือส่วนหนึ่งของการเรียนปกติ
1: มันต้องเข้าถึงได้ง่าย
0: ใช่แต่บ้านเรามันไม่ใช่
1: แบบนี้แหละ
0: เออนะครับสมมติเราเป็นเด็กไทยอยากเล่นเป็นโนเบียนโนในเมืองไทยมันแพงอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนคุณจะเป็นเด็กไทยที่โตได้ยังไงในแน่ก็ถึงต้องโตด้วยตัวเองไงมันลิซ่าก็เหมือนกันเขาต้องไปกลุ่มตัวเองที่เกาหลีใต้มัน
1: แต่เขาก็ทุกคนสู้ชีวิตหมดอะ
0: ใช่
1: ทำไมถึงตรงนี้ได
0: ้แต่สิ่งที่โครงสร้างพื้นฐานของประเทศเรามันไม่มีไงประเทศเรามันมีคนที่เป็นแบบนี้เยอะอย่างเช่นคุณอุ้ยนะครับราชภูมิที่หนังล่าสุดเขาไปที่คาผีใช้ได้ค่ะเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนกับฟิล์มเนิร์ดไปดูหนังเทศกาลหนังต่างๆจนท่านทำหนังของตัวเองแล้วก็ต้องไปหาเงินอภิชาติพงษ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: มันจะเป็นอย่างนี้เกือบ
0: มันเป็นอย่างทุกคนนะครับ
1: พอดังขึ้นมาปุ๊บเราก็จะพูดถึง
0: ใช
1: ่พูดถึงแล้วไงต
0: ่อแต่กว่าที่เขาจะโตมาเนี่ยทุกคนต้องควักเนื้อตัวเองพ่อแม่ต้องทุ่มทุนเพื่อช่วยลูกตัวเองแต่โครงสร้างพื้นฐานของบ้านเรานั้นเลยรัฐบาลไม่มีครับเอาง่ายๆคือเด็กอยากเรียนดนตรีเนี่ยมันเป็น privilege ใช่ไหมครับในบ้านเราเนี่ยจะแก้ปัญหานี้ยังไงเด็กไทยอย่างมากถ้าอยากเรียนดนตรีคือคุณไปเป่าคลุยเพราะคุยคือรุ่นเครื่องดนตรีที่สูงที่สุดมันจบแค่นั้นนะครับสำหรับเด็กไทยซึ่งไม่ควรจะเป็น
1: ก็เราควรจะสร้างโครงสร้างในการสนับสนุนนะครับเยาวชนไทยเพื่อให้เขาสามารถที่จะเด่นได้ในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นดนตรีนักกีฬาคณิตศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องสนับสนุนเต็มที่นั่นคือหน้าที่ของภาครัฐในการทำ
2: ผมขอแสดงความเห็นในเรื่องของดนตรีหรือการแสดงออกในเรื่องของศิลปะเรื่องของการดนตรีนะอาจารย์สังเกตไหมคุณทินสังเกตไหมเวลาในโรงเรียนเนี่ยจะให้เล่นดนตรีไทยจะให้เล่นดุริยางค์แต่ดนตรีสากลที่มันไปไกลกว่าในประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่าที่เขาสอนอยู่ทุกวันนี้ไม่ดีนะแต่มันไปไม่ไกลไงมันไปไกลได้ขนาดไหนเงี้ยต้องดูนะ
0: พูดจริงๆนะพ
2: ี่
0: ผมยังเบื่อเลยอะตอนผมเป็นเด็กโรงเรียนแล้วโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนคนมีตังค์ไงคือผมเด็กโรงเรียนคนรวยเน
2: ี่
0: ยเล่นดุริยางค์ผมยังเบื่อเลย
2: เว้นแต่ถ้าเขามีทักษะจริงๆแล้วเอาความเป็นศิลปินแห่งชาติเฉพาะเครื่องดนตรีของไทยแล้วไประดับโลกอะนะผมว่าโอเค
0: เอางี้ผมว่าปัญหาของบ้านเราเนี่ยนะครับรัฐบาลไม่มีรสนิยมและรัฐไทยไม่มีรสนิยม
1: ย
0: เราเป็นรัฐที่แบดเทส
1: โอเค
2: เราคุยกันเรื่องสนุกไม่ใช่เหรอ
1: แล้วก็สนุกกัน
0: นะนโยบายอื่นแบดเทสนะครับเป็นยังไงครับ
1: เราถึงเปิดอย่างนี้ไงเราเปิดหัวข้อของเราโลกคารวะเนเน่แชมป์ AGT นี่คือปรากฏการณ์จริงๆนะทั่วโลกนะ
0: ช่วยทำให้ประเทศนี้ขับเคลื่อนด้วยคนที่มีเทสแค่นี้แหละ
1: เอาคนที่มีเทสไม่รู้แหละ
0: มี
1: เทสหรือไม่มีเทสอ่ะแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะที่แน่ๆคุณผู้ชมครับเนเน่เขาได้เงินรางวัล1ล้านเหรียญนะครับแต่มันต้องเลือกครับคือจะรับเงิน1ล้านเหรียญประมาณ30กว่าล้านบาท32 33ล้านบาทเนี่ยจะรับได้นะฮะแต่แบ่งจ่าย40ปีหรือถ้าจะรับตอนนี้เลยไม่ต้องรอ40ปีหรอกประมาณสัก10ล้านบาทเป็น2ท่านท่านจะเลือกอะไรผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับรวมถึงนะนอกเหนือจากเนเน่ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมยังมีประเด็นเรื่องของน้ำเรื่องของดินฟ้าอากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเหมือนมีตัดพ้อน้อยใจด้วยนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำไมประชาชนไม่ค่อยฟังไม่ค่อยดูไปฟังเพจอะไรก็ไม่รู้เพจนิรนามแม่นบ้างไม่แม่นบ้างเป็นดราม่าใหญ่โตของโลกพักสักครู่ช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
4: พี่หมอชัวร์ไหม
5: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกพี
4: ่ราคาคุยแล้วเกิน
6: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่าเนี่ย
7: ผมอย่างเดียวเลย
3: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
8: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
9: คิวบูดคิวบูดมาก
10: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
11: เล่นสนุกมาก
12: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
8: วันนี้ในโรงภาพยนตร
13: ์หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
14: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
15: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
16: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไอ้10กว่าที่อ่ะ
17: ทันหรือเปล่า
18: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
19: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
18: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
20: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
21: ทิพรส
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
4: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
22: กลับมากันต่อนะครับยังอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์นะครับแล้วก็คุณศักดานะฮะคุณผู้ชมครับผมขอพูดถึงคุณเนเน่อีกนิดนึงนะก่อนที่จะไปเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับคุณผู้ชมผมทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรถ้าผมถามคุณผู้ชมนะครับว่าตอนนี้ให้เลือกเงินรับเลยนะครับ33ล้านแต่มีเงื่อนไขครับ33ล้านใช้เวลา40ปีครับ40ปีก็คือเดือนละประมาณสัก 800,000 ปีละประมาณ 800,000 บาทรับไปเรื่อยๆ40ปีจนครบ33ล้านหรือวันนี้รับไปเลย10ล้านแล้วจบกันนี่คือเงินรางวัลครับคุณผู้ชมเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐของน้องเนเน่เลือกรับได้2แบบอย่างที่ผมบอกผ่อนจ่ายรายปีปีละประมาณ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณสัก 800,000 กว่าบาทเนาะจ่าย40ปีนะโดยประมาณนะครับแล้วก็จะรับงวดสุดท้ายตอนน้องอายุ56นะครับก็คือยังไม่หักภาษีด้วยนะอันนี้ไม่หักภาษีนะ
23: เลี้ยงแบบคนเกษียณเลยนะ
22: 40ปีผมไม่อยู่แล้วมั้ง40ปีนะครับหรือว่าจะรับเงินสดก้อนเดียวเลยคุณผู้ชมถ้าเป็นคุณผู้ชมรับยังไงครับคือก้อนเดียวเนี่ยจะไม่ได้เต็มล้านนะแต่คำนวณออกมาก็คือปัจจุบันเหลือประมาณสัก 300,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ราวๆประมาณ10ล้านบาทไม่เต็มล้านความหมายคือไม่เต็มล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ประมาณ10ล้านบาทซึ่ง10ล้านบาทต้องโดนหักภาษีตามกฎหมายสหรัฐอีกประมาณ 30%
24: ใช่
22: นั่นหมายความว่า10ล้านบาทรับมาแล้วจ่ายภาษีไปอีก
23: 3
22: ล้านเหลือประมาณ7ล้านเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์จะรับยังไง
24: ผมรับเป็นเงินก้อนแล้วบริหารเงินเองกำไรกว่าอยู่แล้วครับ
22: จบเลย
24: ครับ
22: ไม่ต้องรอ
24: ครับคือทำไมต้องเอาเงินก้อนไปให้อื่นดูแลให้เรามีปัญญา บริหารเงินเราให้โตได้เงินขนาดนี้มันทำพงทำพอร์ตทำอะไรได้เงินเยอะแยะครับ
7: โอเคโอ้โหแต่จาก30กว่าล้านนะได้แค่7ล้าน
24: ใช่แต่ถ้าคุณบริหารได้ดีมันโตได้ไง30กว่าล้านเงินคุณไปจมอยู่กับเขาอะ
7: โอเค
24: ใช่ไหม
7: งั้นเอาทีเดียวเลยนะ
24: เอาทีเดียว
9: คุณศักดา
23: เหมือนกัน
7: ทีเดียว
23: สมมติถ้าตีตัวเลขแล้วเนี่ยถ้าสัก7ล้านเนี่ย7ล้านเนี่ยมาสามารถเขาเรียกว่ามันแตกต่างกันก็คือเอามาลงทุนได้แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ถึงสัก 800,000 บาทเนี่ยมันอาจจะได้ทำอะไรอยู่ได้ใช้ได้แต่ค่าของการลงทุนไม่
7: ม
23: ีถ้าในทางเศรษฐศาสตร์นะในมิตินี้เนี่ยจะไม่มีเลย
24: แล้วอย่าลืมว่าระยะยาวเงินเฟ้อด้วยไงเฟ้อเงินเฟ้อของอีก30ปีเนี่ยมัน
23: ผมว่าด้วยความที่อายุเขาน้องเนเท่าไหร่16เนี่ยถ้าเขาเริ่มจะลงทุนโดยเฉพาะที่เขาบอนด์ทูบีเขาเกิดมาเพื่อการนี้เนี่ยสิ่งนี้จะเป็นสิ่งเงินจำนวนเริ่มต้นที่เขาไปลงทุนในเรื่องของการพัฒนาตัวของเขาหรือสร้างทีมงานวันนี้เขาเป็นความสามารถเฉพาะตัวคนเดียวนะแต่ถ้าขาดเขาสร้างทีมหรือเขาพัฒนาตัวเองตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นได้เลยอ
24: ย่างนี้ที่สมมติเน่ได้มาสัก30ล้านบาทใช่ไหมเอาไปเรียนที่ Berklee School of Music อย่างเงี้ยมันต่อยอดอะไรได้อีกเยอะนะ
7: คร
24: ับเพิ่มอีกหน่อยเราเห็นเน่จากเบิร์กลีย์
7: อยู่แมสซาชูเซ
24: ตส์ใช่แล้วอีกหน่อยไปเพอร์ฟอร์มที่คาร์เนกี้ฮอลล์อย่างเงี้ยมันคืออีกเลเวลนึงเลยไงเพราะฉะนั้นผมว่ามันคุ้มกว่ามันไม่ใช่เรื่องตังค์หรอกมันคือการเอาตังค์ไปพัฒนาตัวเองต่อระยะยาวยังไง
7: ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าตกลงสัญญาของเน่จะออกมาเป็นรูปแบบไหนหลังจากที่ชนะ AGT นะครับเข้าใจว่าน่าจะเซ็นสัญญากับ AGT คราวนี้ AGT จะต่อยอดกับเขาอย่างไรอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญสเต็ปต่อไปเราต้องดูแล้วแหละตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะใครที่คิดว่าเฮ้ยน้องเนเน่บิวกลับมาเมืองไทยเราจะไปนู่นนี่นั่นกับ
24: ไม่ได้นะถ
7: ง
24: ออกเทปแบบคนไทยคิด
7: ไม่ได้นะ
24: เล่นหนังไม่มีนะ
7: น่าจะต้องอยู่กับ AGT และ AGT เขามีข้อกำหนดเลยว่าต้องทำอะไร1 2 3 4ชีวิตตอนนี้ของน้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆอีกท่านนึงแสดงความยินดีก็คือท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลซึ่งท่านอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ภารกิจที่นครนิวยอร์กนะฮะสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันส่งสารไปถึงแคลิฟอร์เนียร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมว่าความสำเร็จของเนเน่สะท้อนถึงศักยภาพของเด็กไทยบนเวทีสากลถูกต้องเลยครับท่านพูดถูกฮะสะท้อนถึงความสามารถของเด็กล้วนๆ
24: ไม่ใช่ความสามารถของสังคมนะครับ
7: ไม่ใช่ความ
24: เด็กช่วยตัวเอง
7: อาจารย์พูดน่ารักนะไม่ใช่ความสามารถของรัฐบาลนะฮะ
24: ครับ
7: เพราะมีหลายคนบอกว่ารัฐบาลอยากเคล
24: ม
7: อยากเคลม
24: ผมว่าคุณอนุทิน
7: ไม่
24: ใช่สายเคลมหรอกนะครับแต่การแสดงความยินดีเป็นเรื่องที่ผู้นำควรจะต้องทำอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็แน่นอนว่าสไตล์สังคมไทยเราก็รู้ว่าเมื่อใครมีชื่อเสียงจะชอบมีนักโหนนักเคลมจะก่อเข้ามาแต่ผมว่าเคสเน่ในสังคมวันนี้ถ้าใครเคลมหรือโหนเนี่ยคนก็รับไม่ได
23: ้ขอนิดนึงได้ไหมตรงนี้เห็นต่างกับอาจารย์ผมว่านายกอะโหนนายกอะเคลม
7: อ้าวทำไมอะ
23: นายกใช้ถ้อยคำว่านี่เป็นการแสดงความสามารถของเด็กไทยใช่ไหมจริงๆใช้คำพูดนี้ไม่ถูก
7: ทำไม
23: ท่านนายกก็เป็นตัวแทนประเทศ
7: ครับ
23: ท่านนายกต้องพูดว่านี่คือความสามารถของคนไทยถ้าเด็กเนี่ยมันกลายเป็นไปโหนน้องเนเน่แต่ถ้าว่านี่คือทรัพยากรของประเทศไทยคนละคำคนละความหมายเลยอย่างเงี้ยไม่โหนและเนี่ยเป็นการเชิดชูคนในประเทศนี่ไปเกาะเขา
7: เฮ้ยคุณคิดร้ายขนาดนั้นหรือเปล่าคุณศักดา
23: ผมมีสิทธิ์วิจารณ
7: ์ผมรู้ว่าคุณมีสิทธิ์วิจารณ
23: ์ถ้าพูดอีกคำหนึ่งในฐานะผู้นำของประเทศเนี่ยใช้เวิร์ดใช้ถ้อยคำในฐานะนายกรัฐมนตรีว่านี่คือความสามารถของคนประเทศไทยและนี่เป็นของคนไทยและนี่เป็นคนคนหนึ่งของประเทศไทยที่แสดงความสามารถให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าประเทศไทยมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะไม่ใช้คำว่าเด็กนะความหมายมันใหญ่ความหมายมันกว้างกว่ากัน
7: แต่จังหวะนี้แหละก็คือจังหวะนี้เราจะทำยังไงในการที่จะให้คนได้ยิ่งได้รับรู้ว่าประเทศไทยเรามีคนเก่งๆเยอะมากอันนี้พูดตรงๆนะฮะขอทวนอีกครั้งนึงไล่แล้วอย่างที่บอกนะตอนนี้ก็เนเน่ใช่ไห
23: ม
7: มีลิซ่ามีแบมแบมอีกคุณแบมแบมใช่ไหมหลายคนเลยนะถ้าเป็นนักกีฬามีคุณจีโน่ก่อนหน้านี้คุณมีพาวรศ
24: ร
7: ีชาพันธ์เป็นนักเทนนิสใช่ไหมหลายคนเก่งๆระดับอินเตอร์เลยนะถูกต้องไหมครับโปเมเอเลียจุธานุการอย่างเงี้ย
24: หรือสายหนังสายศิลปะเราก็มีคนที
7: ่
24: อภิชาติพงษ์อย่างเงี้ย
22: ทนี่จาที่จาพนมนี่คือดังระดับโลกเลยนะ
24: แต่คนทั้งหมดนี่คือไปด้วยตัวเองทั้งนั้นไง
23: นี่คือศักยภาพของคนไทยต้องใช้คำว่าคนไทย
24: ผมว่าเป็นศักยภาพของคนแต่ละของเขาเองมากกว่าด้วยไงคือแต่ละคนเนี่ยเขาทำงานกันหนักมากไง
23: แต่พอกรณีอย่างนี้เนี่ยท่านนายกไปใช้คำว่าเด็กเนี่ยมันไม่ใช่ความสามารถเขาอย่าว่าเลยมนุษย์ที่โตกว่านี้ยังทำไม่ได้เลย
22: อย่างน้องเทนนิสพานิพักเนี่ยนักเทควันโดใช่ไหม
23: เท่าไหร่
22: เหรียญทองโอลิมปิก2ครั้งติดอ่ะ
23: อายุเท่าไหร
22: ่ตอนนี้ก็30ใช่ไหม
23: ครับแต่ตอนนั้นอ่ะ
22: 30ใช่อย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณผู้ชมครับคือในจังหวะนี้แหละฮะประเทศไทยอยู่บนแผนที่โลกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะอะไรรู้ไหมชื่อของน้องเนเน่ไม่ได้พูดถึงแค่ในบ้านของเรานะครับเพราะในสหรัฐเองก็มีการค้นชื่อของน้องเนเน่ในหลากหลายพื้นที่นะครับเป็นภาพของทีมที่ทีมงานของผมหาใน Google Search นะฮะนี่คำว่าเนเน่ถูกเสิร์ชในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐเนวาดานะรัฐแคลิฟอร์เนียวอชิงตันแมสซาชูเซตส์นี่ฮะรวมถึงนิวยอร์กด้วยนะครับนี่ครับและถ้าลองเสิร์ชชื่อน้องเป็นภาษาอังกฤษเนเน่รอยัลเขาบอกโอ้โหเกือบทั้งประเทศเลยนี่เนี่ยเกือบทั้งประเทศนะครับ
24: คือผมว่าตอนนี้ต้องไปดูแล้วตินว่าในสุดนั้นใน AGT เนี่ยจะเอาเนเน่ไปคอลลาบกับศิลปินคนไหนเล่าเนเน่ไปขึ้นเวทีทัวร์ใหญ่ๆเนี่ยที่ไหน
22: ใช่
24: ซึ่งอันนี้คือการดันขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งแล้วนะคือการที่เนเน่ได้ AGT แล้วไปขึ้นกับ Linkin Park นี่มันก็ใหญ่มากแล้วนะ
22: ถูกครับ
24: นั้นมันผมว่าหลังจากนี้ต้องดูแล้วว่าหลังจาก Linkin Park เนี่ยใครคือ next ที่เนเน่จะได้ไปคอลแลบด้วยอ่ะในแง่ศิลปินเนี่ยมันคือความภูมิใจนะคือผมว่าคนเล่นดนตรีทุกคนอยากขึ้นเวทีกับคนแบบนี้มันไม่ใช่

0: ื่องเงินแล้วอะเวลาคุณเล่นดนตรีแล้วคุณได้ขึ้นกับลิงคินพาร์คไงคือถ้าเป็นรุ่นก่อนก็คือเหมือนกับคุณเล่นดนตรีแล้วคุณได้ขึ้นกับเอริคแคลปตันอย่างเงี้ยมันคือความคือมันมากกว่าเงินนะมันคือมากกว่าเงินนะหรือว่ามันคือคุณได้ขึ้นเวทีกับบีบีคิงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเงิน
1: แล้วอันนี้มันเป็นบันทึกโลกนะ
0: ครับ
2: และผมเชื่อว่าช่วงนี้กำลังเข้าเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนะ
0: ใช่
2: ผมว่าภูเก็ต
1: ใช่
2: เพราะน้องมาจากภูเก็ต
1: นี่ไง
2: ผมว่าภูเก็ตเนี่ยมันจะดีขึ้น
1: แล้วคุณทินเชื่อนะบ้านน้องเนเน่เป็นยังไงจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดของเนเน่อะไรเงี้ยภูเก็ตเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยโอ้โหได้มาจากตรงนี้เลย
2: แล้วผมว่าผมเดาเอานะผมว่าน้องเนเน่ตัวเองก็ดีใจด้วยถ้าสมมุติเกิดทำให้ประเทศเราคึกคักชาวต่างชาติมาเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่าตัวน้องก็ภูมิใจว่าเอ้ยเราสามารถทำให้คนเนเน่ผมพูดแทนน้องนะผมไม่รู้น้องแต่น้องผมเชื่อว่าเขารักประเทศไทยอยู่แล้วแหละก็ต้องคิดงี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละน้องเนเน่เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่รักของคนทั่วโลกแต่ไม่รู้น้องเนอีกคนนึงจะคิดอย่างไรไม่รู้แล้วครับแต่หลายคนบอกว่าอีกเนนึงนี่เอ๊ะตกลงอยู่เบื้องหลังของใครอะไรยังไงหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเรื่องการเมืองกลับมาตัดภาพกลับมาฮะแต่ก่อนที่จะไปเรื่องการเมืองนะคุณผู้ชมเพราะอยากรู้เหลือเกินนะฮะว่าตกลงดีลของมีดีลหรือเปล่าไม่รู้นะพรรคกล้าทำกับพรรคภูมิใจไทยตกลงเขาจะแฮปปี้เช็คแฮนด์กันหรือเปล่านั่นหมายความว่าถ้าเช็คแฮนด์จริงเนคุณเนเขาโอเคแล้วใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี
1: ้คุณเนหรือคุณหนู
2: คุณหนูเขาน่าจะโอเคแหละแต่คุณเนไม่รู้ว่าเนคนนี้เขาจะโอเคจริงหรือเปล่าเพราะข่าวเล่าเขาลือก่อนหน้านี้เหมือนแบบท่านก็ไม่ได้ปลื้
1: ม
2: คุณธรรมนัสสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันในประเด็นนี้ขอพักสั้นๆนิดเดียวและแน่นอนกลับมาทีลมฟ้าอากาศ versus กรมอุตุตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หน่วยงานรัฐคนเชื่อถือน้อยกว่าพักสักครู่ครับ

0: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
0: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้พาวซ่า
2: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกพี
5: ่ราคาคุยเหลือเกิน
3: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
5: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
6: ่ ผมอย่างเดียวเลย
2: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
7: เฮนรี่ First Date จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
8: คิวบูดคิวบูดมาก
9: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
10: สนุกมาก
11: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
7: วันนี้ในโรงภาพยนตร
12: ์ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
13: อร่อยที
14: ่ทำถึง
15: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยสุด
16: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
17: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
18: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
17: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
16: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
17: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
16: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
19: น้ำไม่ได้หายไป

0: เพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
1: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
2: ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนายสุนทรวิลาวันอดีตนายกอบจปราจีนบุรีพร้อมพวกอีก3คนในคดีร่วมกันฆ่าสจ.โต้งอดีตสจ.ปราจีนบุรีเสียชีวิตเมื่อปี2567โดยทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ศาลจึงลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ค่าสินไหมกว่า 800,000 บาทติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขัดในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกกลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมสมมติในช่วงนี้นะครับอยู่กับคุณศักดาและอาจารย์ศิโรจน์นะฮะมาพูดถึง ดินฟ้าอากาศกันหน่อยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะปะทะกับเพจทีลมฟ้าอากาศคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าหน่วยงานภาครัฐนะฮะความน่าเชื่อถือดูเหมือนซะว่าน้อยกว่านะเพจที่เขาบอกว่าให้เพจที่ตกลงมันมีที่มาที่ไปอย่างไรก็กลายเป็นเรื่องร้อนแรงนะครับคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะบันเทิงเลยทีเดียวคนไทยแทบไม่ฟังการประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่เป็นหน่วยงานรัฐแต่พร้อมใจกันเชื่อเพจพยากรณ์อากาศที่ชื่อทีลมฟ้าอากาศฟังกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจริงแต่เป็นลักษณะนะฮะของการตกหนักสลับเบาตกตกหยุดหยุดและยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่ถึงขั้นเกิดมหาอุทกภัยกลายเป็นดราม่าครับเพราะว่าเพจทีลมฟ้าอากาศฟันธงล่วงหน้าว่าฝนจะตกแช่ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องมานั่งลุ้นกันใจจดใจจ่อว่าข้อมูลของใครแม่นยำกว่ากันอาจารย์ศิโรจน์เชื่ออะไรครับเพจกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าเพจทีลมฟ้ากัน ไปไม่ถูกแล้ว
6: เอาอย่างนี้ ผมต้องตอบอย่างนี้ก่อนว่าเพจทีลมฟ้ากันเนี่ยเขาเคยมีเรื่องกับผม
2: เอ้า
6: เขาชอบลอกโพสต์ผม
2: จริงสิ
6: ผมเป็นคนที่มักจะถูกคนลอกโพสต์นะครับแล้วก็เคยมีการจับได้หลายต่อหลายครั้งว่าลอกโพสต์ผมนะครับเพราะฉะนั้นเพจนี้เขาไม่ได้พูดแค่เรื่องดินฟ้าอากาศหลังๆเขามาพูดเรื่องอื่นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะถูกคนวิจารณ์ว่าเขาพูดง่ายๆคือถ้าเป็นพูดภาษาคนที่ผมไม่ยอมใช้คำอ้อมผมเป็นคนไม่อยากพูดแรงเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าพูดตรงๆคือเขาถูกวิจารณ์เยอะนะครับในหมู่นักวิชาการหรือในหมู่คนทำสื่อว่าเขามักจะลอกคอนเทนต์คนอื่นนะครับเพราะฉะน
2: ั้นลอกคอนเทนต์เลย
6: ก็ในเคสผมโดนอย่างนั้นนะครับคุณทินจะดูไหม
2: อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเชื่อแม่บ้าง
6: เนี่ยเดี๋ยวให้ดูก็ได้เนี่ย
2: โอ้ยดูก็จบรายการพอดีแล้ว
6: ไปพิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วกันเพราะฉะนั้นผมให้ข้อมูล
2: เดี๋ยวผมให้ดูในออนไลน์ตาม
6: หนึ่งเรียกว่า disclaimer ก่อนนะครับว่าในบริบทมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามผมคิดว่าตอนนี้นะครับคนเอาสองเรื่องมาปนกันนะครับก็คือว่ากรมอุตุนะครับหรือนักวิชาการเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยคือเขาสื่อว่ามันเกิดเรื่องอะไรแต่ของคุณทีเนี่ยเขาเป็นเพจซึ่งเขาไม่ใช่หน่วยงานรัฐดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ผมว่าก็มีปัญหาบางอย่างจริงๆที่เขาพยายามทำให้คนเนี่ยดึงคนเข้าเพจมากเกินไปเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมคืออย่างที่เขาบอกว่ามันจะมีเหตุการณ์ฝนตกเยอะเนี่ยถ้าเกิดคุณทินไปดูนะครับเราก็จะเห็นว่าหน่วยงานหรือนักวิชาการนะครับหลายคนก็พูดเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นคนหนึ่งที่เพิ่งพูดไม่ใช่พูดหลายวันแล้วเนี่ยครับคือคุณศาสินเฉลิมลาภนะครับเลขามูลที่สืบนาคเสถียรก็พูดไว้แบบเดียวกันว่าช่วงวันที่24ถึง27เนี่ยฝนจะตกหนักเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่พูดในบ้านเราเนี่ยมันก็ใช้โปรแกรมนะครับรันโมเดลที่เขาเรียกว่า Windy WRF คล้ายๆกันทุกคนเนี่ยมันใช้ตัวเดียวกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นใช้ตัวเดียวกันโมเดลเดียวกันเนี่ยผลมันออกมาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในเคสของคุณทีเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือพอเป็นเพจเนี่ยนะครับมันก็มีการใส่คำให้มันตื่นเต้นนะครับซึ่งการใส่คำให้มันตื่นเต้นเนี่ยไม่ผิดนะครับ
2: เขาสื่อสารให้มันชาวบ้านเข้าใจง่ายไง
6: ด้วยด้วย
2: กรมอุตุนิยมวิทยาบางทีเพจคำพูดมันทางการอ
6: ่
2: ะดูอ่านยากเข้าใจยากต้องมาตีความ
6: คือปัญหาของกรมอุตุไงครับคือกรมอุตุพอเขาเป็นราชการเขาก็จะกังวลว่าสื่อคำที่แรงไปเนี่ยคนจะรู้สึกยังไงเช่นผมคิดว่าสมมติเป็นกรมอุตุหรือหน่วยงานรัฐเนี่ยการที่คุณจะบอกว่าเกิดมหาอุทกภัยในเรื่องใหญ่มากนะแต่พอเป็นเพจเนี่ยคุณพูดยังไงก็ได้เราเป็นสื่อเรารู้ว่าถ้าเกิดเราโพสต์ว่าเมืองไทยจะเกิดมหาอุ

0: ทกภัยเนี่ยคนมุงแน่ใช่ไหมครับมาอุทกภัยอุทกภัยปุ๊บเนี่ยคนได้ยินคนนึกถึงเหตุการณ์น้ำท่วมปี54นะครับน้ำท่วม6เดือนนะครับท่วมตั้งแต่นครสวรรค์มาจนถึงเพชรบุรีย
1: าวเลย
0: อันนั้นคือสิ่งที่คำว่ามาอุทกภัยทำให้คนคิดถึงนะแต่ถ้าเป็นหน่วยงานราชการคุณพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีตัวเลขอ้างอิงเยอะเช่นนะครับสมมติผมเป็นเพจบางเพจนะครับบอกว่าจะมีฝนตก10วันนะครับแล้วจะเกิดมาอุทกภัยเนี่ยนะครับถ้าเป็นนักวิชาการหรือราชการก็ต้องคิดว่าไอการบอกว่าฝนตก10วันนะครับแล้วน้ำจะเกิดมหาอุทกภัยเนี่ยแปลว่าน้ำไม่ระบายไปไหนเลยนึกออกไหมครับซึ่งจะมันคืออีกเงื่อนไขนึงดังนั้นผมว่ามันทำงานกับคนละแบบนะครับคือเพจเขาก็คือการสื่อสารให้คนเนี่ยตระหนักนะครับแต่ว่าราชการเนี่ยเขาก็สื่อสารตามข้อมูลดิบของเขาไปนะครับแต่ตอนนี้คนมันมาตีกันนะครับซึ่งก็ไม่จริงๆก็ไม่ควรจะต้องตีกัน
1: คุณสดาคิดว่ายังไงครับว่าเอ๊ะทำไมดูเหมือนว่าคนจะเชื่อถือเพจที่ไม่ใช่เป็นเพจภาครัฐมากกว่า
2: 3ข้อที่เป็นข้อจำกัดเป็นข้อด้อยของหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่อย่างเงี้ย
0: ครับ
2: กรมอุตุนิยมวิทยากรมอุทกเนี่ยหลักการของเขาก็คือทำหน้าที่ในการพยากรณ์ดินฟ้าอากาศและก็เนื้อน้ำ อันนี้หน้าที่หลักก่อนนะข้อจำกัดของเขาก็คือเขาจะพยากรณ์หรือจะแจ้งเตือนกับประชาชนยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องตระหนักมากที่สุดต้องไม่ให้เกิดการตื่นตระหนกนี่คือเป้านะนี่คือเป้าหมายที่นี้การแจ้งเพื่อไม่ให้เกิดตื่นตระหนกเนี่ย
0: ครับ
2: พอประชาชนเขาไปเทียบกับประสบการณ์ที่เขาเจอจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะให้คำเตือนที่น้อยกว่าโลกของความเป็นจริงคนก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณไม่แม่นอันนี้ข้อหนึ่งฮะนี่ข้อจำกัดที่หนึ่งข้อที่สองภาษาที่คุณใช้เมื่อกี้คุณทินพูดอาจารย์ก็พูดว่าเวลาภาษาที่พูดที่ใช้เนี่ยฝนตกปานน้อยถึงปานกลางมันใครก็คำนวณได้แต่หลักเขามีหลักวิชาการนะกรมอุทกกรมอุตุเนี่ยเรื่องดินว่าอากาศเรื่องของน้ำเนี่ยมันมีเครื่องวัดซึ่งเขาต้องเรียนมาไม่ใช่พูดแบบนี้หรอกแต่เวลาเขาพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันเหมือนคุณพยากรณ์แบบพยากรณ์อย่างนั้นเนี่ยนี่คือข้อบกพร่องข้อควรปรับปรุงของหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการเดินชีวิตการมาตรการป้องกันตัวเขาเองใช่ไหมมันก็เลยการทำให้เกิดความไม่เชื่อถือหรือว่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่ทั้งที่คนต้องดูนะ ทีนี้พอเพจนี้ที่เข้ามาเนี่ยมันย้อนแย้งสองเรื่องเลยหนึ่ง
1: ค
2: ุณใช้หลักวิชาอะไรที่มาคำนวณได้แตกต่างจากเขา
1: โอเคนั่นคือหนึ่ง
2: ข้อสอง
1: สอง
2: สิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยคนติดตามเพจคุณก็เยอะโอเคก็ดีก็นั่นแหละแต่สิ่งที่คุณไม่ตระหนักก็คือคุณไปสร้างความตื่นตระหนกหรือความกังวลให้กับคนจนมากเกินความเป็นจริงไหมและผลสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่พูดออกไปความรับผิดชอบมีแค่ไหนและโดยใครใช่ไหมฉะนั้น
1: โอเค
2: ในสถานการณ์นี้สุดท้ายข้อที่3ครับ
1: ข้อที่3
2: ความแปรปรวนของโลกของประเทศไทยที่มีเนี่ยต้นมงต้นไม้แหล่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการก่อสร้างเนี่ยมันทำให้น้ำรอระบายเนี่ยเยอะมากเลยบางทีน้ำตกแค่นี้ฝนตกแค่นี้มันควรจะต้องระบายไปได้เร็วแล้วแต่มันระบายไปไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดจากสาเหตุสิ่งเหล่านี้ด้วยเหมือนกันฉะนั้นกรมที่มีหน้าที่ในการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับการพยากรณ์ในเรื่องของการเตรียมเนื้อเตรียมตัวคุณต้องใช้ถ้อยคำไม่ให้ตื่นตระหนกและให้เขาเตรียมตัวพอที่จะรับภัยพิบัติต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้เกิดความน่าเชื่อถือ
1: คุณผู้ชมครับไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้นะสแกน QR Code หน้าจอครับไปที่เทโรดิจิทัลนะฮะใน YouTube Facebook ถกไปเถียวเดี๋ยวไปต่อกันในโลกของออนไลน์นะครับยังมีอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมคุณป้อมภาวุฒิคุณฟิล์มรัฐภูมินะครับไม่รอดฮะ DSI สั่งฟ้องคดี Forex ครับต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะฮะว่าเส้นทางจะเป็นยังไงต่อนอกเหนือจากนี้นะครับอยุธยาน้ำท่วมสสเต้พาราดอนเนี่ยกลายเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะอยุธยาชาวบ้านเผชิญน้ำท่วมฉับพลันสุดท้ายนะหอบปี๊บมาถึงสภาซัดหนักเลยนะครับว่าโอ้โหเลือกคุณมาเลือกคุณมาสุดท้ายยังไงอะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมและคาซิโอคอนเนคชั่นฮะนาฬิกาหรูในแวดวงการเมืองนะต้องใช้อย่างนี้นะครับนี่ใส่กันหลายคนนะจากท่านอายุทินเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันต่อในออนไลน์นะครับสำหรับทีวีครับอาจารย์ศิโรจน์ขอบคุณครับ
0: คุ
1: ณศักดาขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: ำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
0: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
2: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
1: ่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ค่ะ
4: สร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนไทยสาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีน้องเนเน่ของเราคว้าแชมป์อเมริกันก็ท้าเล่นไปได้ครับโอ้โหทำเอาคนไทยเมื่อเช้าร้องกรี๊ดตามนะ
5: แล้วก็ร้องไห้ด้วยค่ะน้ำตาไหลเลย
4: ตอนนี้เนเน่เนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์บางคนบอกนี่เป็นขวัญใจของคนทั่วโลกไปแล้วนะคร
5: ับ
4: น้องทำสำเร็จนะครับ
5: เพราะว่าน้องกันนภัสก็ร้องไห้นะไปเชียร์อยู่ที่คอ
4: คือโอ้โหสุดยอดอ่ะทันทีที่มีการประกาศผลว่าน้องเนี่ยเป็นแชมป์รายการอเมริกันก็อตทาเลนต์2026น้องเนเน่ซุดตัวลงกับพื้นยกมือไหว้ทั้งน้ำตาด้วยความดีใจนะครับขณะที่คุณพ่อเองอยู่ด้านล่างเวทีดีใจซุดลงไปกองกับพื้นเหมือนกันท่ามกลางเสียงเชียร์จริงๆในฮอเสียงเชียร์ดังมากที่คุณพ่อก็ซุดลงเหมือนกัน
5: ทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เลยนะคะแล้วก็เงินรางวัล นะคะสำหรับรายการนี้ America's Got Talent เนี่ยอยู่ที่1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาท
4: บ
5: เลือกเอาว่าจะรับก้อนเดียวไปเลยเนี่ยอาจจะเหลือประมาณสัก9ล้านแต่ถ้าเอา33ล้านก็จะแบ่งจ่าย40ปีนะคะและน้องเนเน่ถือเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้ที่มีมาตลอด21ซีซั่นนะคะซึ่งบทเพลงที่น้องเนี่ยเข้าแข่งขันในรอบไฟนอลนะคะก็คือ Seven Nation Army ของ The White Stripes นะคะซึ่งก่อนประกาศผลเนี่ยน้องก็สร้างอีกหนึ่งตำนานเหมือนกันนะคะจริงๆอ่ะหินมาในเพจก่อนแล้ว Linkin Park นะคะก็เรียกว่าเหมือนเปิดคอนเสิร์ตอีกรอบนึงเพราะว่านี่คือการได้แสดงร่วมกับวงดนตรีร็อกระดับตำนานของโลกเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันจากวันแรกมาจนถึงวันนี้ที่น้องเนเน่ประกาศผลเนี่ยที่เราทุกคนร่วมเชียร์น้องใช้เวลาในการเดินทางมาจนถึงวันแห่งความสำเร็จนี้78วันค่ะหรือประมาณ2เดือนครึ่งนะคะ
4: แต่กว่าในนี้จะมาประสบความสำเร็จแบบนี้เนี่ยเธอก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ใช้เวลาแค่78วันแต่ทีนี้คนไทยเองคุณผู้ชมส่งกำลังใจให้กับเธอตั้งแต่รอบแรกๆใช่ไหมครับแล้วก็ร่วมลุ้นไปด้วยปรากฏว่าพอน้องเดย์ได้แชมป์พาไปดูนี่บรรยากาศครับที่โรงเรียนขจรเกียรติอินเตอร์จังหวัดภูเก็ตเฮสนั่นเลยท
5: ุ
4: กคนยินดียิ้มแย้มแจ่มใสดีใจไปด้วยป้าของเนเน่ร้องไห้ทันทีที่รู้ผลคุณยายแก้วคุณยายแก้วนี่ซ้ายมือคุณผู้ชมอายุ89ปีนี่ฮะเลี้ยงน้องเนเน่มาตั้งแต่เด็กนะน้ำตาซึมด้วยความดีใจนะครับคุณยายบอกนะครับว่าดีใจนะพูดไม่ออกเลยตอนเห็นตอนเด็กๆเนี่ยเนเน่เนี่ยชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงฝรั่งไม่คิดว่าวันนี้หลานจะประสบความสำเร็จเดี๋ยวเรามาติดตามบรรยากาศของน้องเนเน่กันต่อนะครับ
5: ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากวันนี้น้องเนเน่ที่สร้างความสุขให้กับคนไทยแล้วแน่นอนทัพนักกีฬาไทยของเราที่กำลังสู้ศึกมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ล่าเหรียญมาฝากคนไทยก็ทำให้พวกเราภาคภูมิใจด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
5: เราไปดูบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศนะคะที่ทีมชายไทยนำทัพโดยวิวกุลวุฒิแม้จะสู้สุดใจแต่ต้านความแข็งแกร่งของทีมอินโดนีเซียไม่ไหวแพ้ไป3ต่อ1คู่นะคะแต่ว่าก็ยังการันตีคว้าเหรียญทองแดงมาเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยอยู่ดีค่ะซึ่งตอนนี้นักกีฬาไทยของเราคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงนะคะลุ้นกันต่อสำหรับการล่าเหรียญเพิ่มมาฝากพี่น้องคนไทยนะคะที่เราอัปเดตเหรียญให้เมื่อช่วง 16:00 น.ที่ผ่านมาค่ะ
6: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
4: อีกหนึ่งคดีใหญ่ตั้งแต่ปี67นะครับเรื่องราวของสจ.โต้งถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักของโกธรวันนี้ศาลมีคำพิพากษาเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
7: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25

0: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
1: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักษ
3: ์มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
4: เสร็จแล้วครับ
3: เร็วจังไม่แพงด้วย
5: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้ Isuzu Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้

0: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นนี้มีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
1: มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
1: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders

0: เมืองมันยาเดอะมิวสิคัลเปิดแสดงถึง27กันยายนนี้เท่านั้น
1: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
2: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมนะปาทัง
1: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
3: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไทยพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
1: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย1252รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
4: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
1: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
5: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
1: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์หอนาคเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานต่ายอรทัย
6: ไ
1: ทยพงศธร
7: รู้ไหม
1: มนแคนแก่นคูน
7: เจ้าตัวว่าฮักอ้าย
1: สิริพรอำไพพงศ
8: ์เป็นสิ่งของ
1: หมายไทยใจตะวัน
8: ใจบ่มักดี
1: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
10: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
11: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
12: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
13: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
14: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
10: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
15: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
16: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
17: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
18: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
10: ้ได้สิ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
20: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
21: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
22: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
21: เพียง99บาทต่อเดือน
22: กดดอกจัน559ซีเรีย
21: ลโทรออก
23: มาแข่งโบว์ลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
24: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
25: ชนะแล้ว
26: อีกสักเกมไหม
24: My Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
27: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
28: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
29: แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
30: ค่า forecast พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% เปาะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
31: น้ำผลไม้ดีดอม้วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีดอ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: กลับมาตามคดีดังนะคะตั้งแต่ปี2567กับกรณีของสจ.โต้งนะคะที่ถูกยิงเสียชีวิตคาบ้านของโกธรนายสุนทรวิลาวันอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีค่ะ
1: ล่าสุดปีเน
0: าะใช่ค่ะวันนี้ศาลมีคำพิพากษาแล้วประหารชีวิตโกธรและพวกนะคะในคดีร่วมกันฆ่าสจ.โต้งหรือนายชัยเมษสิทธิสนิทพงศ์โดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่11ธันวาคมปี67ทางสจ.โต้งเนี่ยถูกยิงถึง22นัดภายในบ้านของโกธรเลยนะคะโดยวันนี้ศาลสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหม 800,000 กว่าบาทแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตและมองผลการตรวจเขม่าวดินปืนปรากฏอยู่บนมือโกธรเนื่องจากเจ้าตัวไปเอาปืนลูกซองยาวของนายศักดิ์สิทธิ์จำเลยที่2มายิงอีก3นัดทำให้เชื่อว่าร่วมกันกระทำความผิดและมีเจตนาฆ่าสจ.โต้งค
1: ่ะฝั่งของอดีตสจ.สจ.จอยนะครับภรรยาของสจ.โต้งบอกตอนนี้ไม่กลัวนะครับแล้วก็น้อมรับกับคำพิพากษาของศาลส่วนการกำหนดวันชาปนกิจสจ.โต้งรอปรึกษาครอบครัวครับเมื่อเช้าในก่อนออกจากบ้านก็บอกวิญญาณสจ.โต้งว่าให้มาฟังคำพิพากษาด้วยนะครับ
2: เราออกจากบ้านได้บอกโต้งไหมครับว่าวันนี้เรามาฟังคำพิพากษาบอกว่าไงบ้าง
3: ก็ส่งแกด้วย
2: แต่ยังกลัวอยู่ไหมครับ
3: ก็ไม่ค่ะตอนนี้ตัวไม่ได้ลงพื้นที่ค่ะ

0: อีกหนึ่งคดีใหญ่วันนี้นะครับ DSI นำตัวฟิล์มรัฐภูมินักแสดงกับสสภาวุฒินะครับสสพรรคประชาชนกับผู้ต้องหารวมแล้ว34รายในคดีซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับจะส่งไปที่อัยการพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาว่าจะมีความเห็นอย่างไรหลังมีความเห็นควรสั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินหรือเป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันฟอกเงินและมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยทางอัยการนัดฟ้องคำสั่ง5ตุลาคมนี้นะครับ
1: ก็เดี๋ยวรอฟังคำสั่งนะคะวันที่5ตุลาคมซึ่งคุณฟิล์มก็ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสสป้อมภาวุฒิก็ยืนยันชี้แจงได้จะเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่ทุกคนน่าจะรู้ค่ะ
0: เอาบันเทิงวันนี้ไปดูครึ่งกันดีกว่าครับเชิญเดียได้เลยครับ
2: ขอบคุณพี่ๆแล้วสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เรียกเสียงฮือฮาได้ตั้งแต่เห็นรายชื่อนักแสดงแล้วนะคะสำหรับคลึงค่ะนี่เป็นซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลรวมนักแสดงฝีมือฉกาจเอาไว้แน่นมากไม่ว่าจะชาเลตวาสิตาเทศไมรอนเอกธเนศดอมเหตระกูลพลังโลกศิลป์ก้องวิทยาหลินมชนตและเบิร์ดวันชนะค่ะที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวการทวงคืนความยุติธรรมผ่านศาสตร์การนวดเร้นลับเอางี้คุณผู้ชมถ้าให้เห็นภาพชัดๆนะฟิลมันจะประมาณว่ามีวิทยายุทธแบบนั้นเลยกิมมิกดีแล้วก็น่าติดตามตรงนี้นะคะซึ่งศาสตร์นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงในเรื่องนี้เดี๋ยวเราตามไปฟังจากปากของพี่เบิร์ดวันชนะหนึ่งในนักแสดงค่ะ
3: การนวดเนี่ยมันก็จะเป็นมันมีศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งสำหรับในซีรีส์นี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนศาสตร์มืดอะมนต์ดำก็เลยไม่อยากที่จะให้ไปตกอยู่กับมือคนที่เอามันไปใช้ที่ไม่ถูกต้องจนนำพามาซึ่งความรุนแรงนะแล้วก็ความเข้มข้นเชื้อเฉือนกันในซีรีส์ครับก็ฝากแฟนๆช่องวันนะครับซีรีส์เรื่องนี้นอกเหนือจากชื่อที่จะบ่งบอกถึงการนวดแล้วเนี่ยความเข้มข้นของตัวละครที่ได้แสดงออกในแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันความเข้มข้นของเนื้อเรื่องฝากด้วยนะครับครึ่งครับ
2: เข้มข้นแน่นอนจริงๆนะคะกับศาสตร์นวดเร้นลับเพราะฉะนั้นค่ะอย่าลืมนะคุณผู้ชมซีรีส์คลึงนะคะออกอากาศตอนแรกจันทร์ที่28กันยายนนี้2ทุ่มครึ่งค่ะดูทางทีวีช่องวัน31และย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวแต่เดี๋ยวจะบอกว่าวันพรุ่งนี้นะคะพิเศษมากๆเพราะว่าเหล่านักแสดงกับทีมงานเขาขอเสิร์ฟความแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้ผู้โชคดี60คนแรกที่จะได้ชมซีรีส์คลึง EP 1ก่อนใครแล้วก็พูดคุยกับทีมนักแสดงกับผู้กำกับนะคะในงานคลึง World Premiere ค่ะติดตามบรรยากาศสดๆแล้วก็พูดคุยกับชาเลตกับเทศในไลฟ์ทาง TikTok ของวันบันเทิงได้ด้วยตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปและก็ยาวกันต่อทางหน้าจอทีวีนะคะในข่าวเย็นช่องวันเนี่ยเดียก็จะพาทุกคนนะคะคุณผู้ชมเนี่ยจากหน้าจอไปดูบรรยากาศที่งานกันแบบสดๆเลยรับรองว่าพรุ่งนี้คลึงกันทั้งงานแน่นอนนะคะส่วนข่าวสารในวงการบันเทิงอื่นๆติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันบันเทิงและดูสดได้ทางแอปวันดีไปแล้วค่ะขออนุญาตเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เลยตื่นเต้นสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมากันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะที่ล่าสุดได้มีการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเดินหน้าขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลค่ะ
4: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เดินหน้าขยายโอกาสการเข้าถึงระบบไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างทั่วถึงล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาผ้าสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ณบ้านหนองปลือตำบลหลุงประดู่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวรายงานโครงการในพื้นที่บ้านหนองปลือได้ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโดยปักเสาผ้าสายระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงดัน22กิโลโวลต์จำนวน81ต้นระบบไฟฟ้าแรงต่ำ101ต้นและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด30 kVA จำนวน3เครื่องให้ประชาชน48ครัวเรือนสามารถเข้าถึงระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำสนับสนุนนโยบายบำบัดทุกบำรุงสุขของภาครัฐซึ่ง PEA ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพียงพอและปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
0: เราก็ไม่ปล่อยเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะครับหลังจากก่อนหน้านี้เจอกระแสคนไทยทวงคืนทั้งภาพถ่ายเนี่ยฮะแล้วก็ชุดไทยจนเวทีนางงามกัมพูชาอยู่ไม่ไหวครับต้องร่อนแถลงการยอมรับแอบอ้างจริงกัมพูชาหวังอะไรจากทั้งหมดที่ทำนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
2: สสส.ชวนลุกค่ะทุก30นาทีลุกขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งเพราะการ

0: อนหลังหรือนอนเล่นต่อเนื่องนานๆส่งผลกับการควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตและการทำงานของหลอดเลือดเสี่ยงโรค NCD ด้วยนะคะน้องลุคค่ะเทวดาก็เลยมาชวนคุณลุคค่ะขยับร่างกายยืนย่อยกยืดให้ร่างกายได้ขยับอย่าลืมนะคะทุก30นาทีลุคขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งด้วยความปรารถนาดีจากสสสลุคค่ะ
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าว
2: เชี่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
5: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆเตือนดีไหมครับฉันน้องกำลังหามาเซ็ตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
9: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
10: เล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์ไซส์original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กเตอร์ไซส์อร่อยคุ้มค่า It's real
11: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
12: ลองเลยวันนี้
13: ผิวสวยไว
14: แต่พลาเมลีพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่ Olay

บ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโขก10บาท

0: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: ชิมซะหมดเลย
3: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง1ล้าน

0: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสสอาทิตย์นี้ติดตามชม
2: คุณนอนกิ้งไปคุณกิ้งไปก่อนผมกิ้งไปหาคุณนะไปตาย
1: รู้ไหมจะตรวจสอบ2026อาทิตย์นี
3: ้ครับ
1: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดี
4: พิเศษลูกค้า AIS เข้างานสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594อย่าโทรออก
5: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
6: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
7: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
10: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
11: เราก็ไม่ปล่อยเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับต้องบอกว่าคนไทยนี่คือลุกออกมานะครับแล้วก็ทวงคืนไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นชุดไทยในโซเชียลได้มีการแชร์กันเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเวทีการประกวดของประเทศเพื่อนบ้านก็คือกัมพูชานะครับก๊อปปี้กันไปอย่างเห็นชัดเจนเลย
12: อันนี้คือวัฒนธรรมของเรายอมไม่ได้นะคะแต่เราก็เปิดหลักฐานจนชัดก็รอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เขาจะชี้แจงเขาจะขอโทษนะ
11: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับรอดูนะครับว่าเขาชี้แจงหรือขอโทษหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มีแถลงการมาเหมือนกันนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คือต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนรวมถึงในโซเชียลมีเดียช่วยกันครับเอาหลักฐานมาที่ทางคุณซาบีนา
12: ค่ะ
11: รัฐมนตรีวัฒนธรรมท่านก็พาไปดูที่หลักฐานเลยคุณผู้ชมครับก็คือฟาดกลับไปที่กองประกวดของกัมพูชาจนที่สุดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมกองประกวดมิสยูนิเวิร์สคัมโบเดีย2026ก็ได้มีการออกมาแถลงการยอมรับแล้วก็อ้างว่าการใช้รูปภาพบางรูปในการนำเสนอนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจแต่เป็นผลมาจากการตรวจสอบแหล่งที่มาดั้งเดิมของภาพเหล่านั้นที่ไม่ถี่ถ้วนพอครับไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดให้เป็นประเด็นข้อถกเถียงหรือกระทบกระเทือนจิตใจของผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือระหว่างประเทศแต่หลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันคุณผู้ชมครับเพราะว่าในแถลงการณ์นี้กลับไม่มีสักคำที่เอ่ยกล่าวคำขอโทษประเทศไทยแถมในคำพูดเนี่ยมันยังมีการเล่นแง่ต่อนะครับว่าวัตถุประสงค์เดียวของการนำเสนอภาพไทยบนเวทีก็คือการชูความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งสะท้อนผ่านความงดงามและก็ความประณีตของชุดสบายแบบดั้งเดิมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติกัมพูชานะครับ
12: แถลงการนี้ก็เลยทำให้คนไทยหลายคนเนี่ยวิจารณ์เลยนะคะว่ากัมพูชาไม่ได้มีความจริงใจที่จะรับผิดชอบเพราะแม้ว่ากองประกวดจะออกแถลงการยอมรับว่าตรวจสอบแหล่งที่มาไม่ดีพอแต่ก็มีประโยคยืนยันว่าเครื่องแต่งกายอย่างสบายเนี่ยเป็นมรดกวัฒนธรรมของกัมพูชาอยู่แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะยึดครองอัตลักษณ์สบายเพื่อปักหมุดบนเวทีโลกและเตรียมยื่นขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมตัดหน้าไทยหรือไม
11: ่
12: เพราะประเทศไทยได้ยื่นเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยอย่างเป็นทางการต่อองค์การยูเนสโกเพื่อเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติมีกำหนดเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเดือนธันวาคมนี้แล้วที่ประเทศจีนนะคะ
11: นอกจากที่เราจะต้องช่วยกันปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยแล้วคุณผู้ชมครับเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนเราก็ไม่ปล่อยเหมือนกันหลังมีภาพทหารกัมพูชาเขามีการตั้งฐานยิงปืนครกหลายจุดพร้อมกับการจัดกำลังพลอาวุธหนักตามชายแดนและก็ยังมีการส่งโดรนเข้ามาสอดแนมความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับจนทหารไทยของเราเนี่ยคุณผู้ชมต้องใช้วิธีการในการป้องกันก็คือต้องขึงตะข่ายป้องกันโดรนไปตามถนนบนเดิน350ชายแดนจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวจะมีภาพให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าเราขึงตะข่ายแบบไหนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการสอดส่องนี่ฮะรูปแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนก็บอกเหมือนกันนะว่าเคยเห็นแล้วในสมรภูมิยูเครนใช้ในการป้องกันโดรนรัสเซียโจมตียานพาหนะของทหารแต่มันมีจุดอ่อนก็คือหากโดนพุ่งชนพวกเสาต้นใดต้นหนึ่ง
12: อย่างเสาอันนี้ที่ดึงไว้ขึงตัวข้างบน
11: ถูกต้องหากโดนเนี่ยพุ่ง

0: ชนเสาต้นใดต้นหนึ่งหรือถูกปืนใหญ่ถล่มตาข่ายมันก็อาจจะพังลงได้สิ่งที่ชัดเจนก็คือมันสะท้อนถึงการลบรูปแบบใหม่ที่สงครามโดนจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: เรื่องนี้กระทรวงกลาโหมไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีคำสั่งเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโดรนทุกรูปแบบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและไม่ได้คุมเฉพาะโดรนที่บินแต่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาเตรียมนะคะจะคุมเข้มไปถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนด้วยหลังจากทหารในพื้นที่รายงานค่ะว่าพบการใช้โดรนจากฝั่งตรงข้ามบินเข้ามาสอดแนมซึ่งการคุมเข้มนี้ก็เพื่อต้องการลดความเสี่ยงจากการนำชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบเป็นโดรนคือเหมือน DIY ประกอบกันเองนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาสอดแนมในพื้นที่ที่ทหารไทยของเราตรึงกำลังกันอยู่ก็จะประสานกับหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสกัดอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือเอาไปสนับสนุนการรบและจะจัดทำข้อมูลการนำเข้าอย่างเป็นระบบนะคะก็คือมีจำนวนเท่าไหร่ประเภทไหนมีแหล่งที่มาจากไหนบ้างรวมถึงวัตถุประสงค์การใช้งานรวมถึงจะต้องไปดูประเทศต้นทางของวัสดุเหล่านั้นด้วยฟังเสียงรองโฆษกกระทรวงกลาโหมเลยค่ะ
2: และสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้นะครับเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือการสนับสนุนการรบนะครับพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้านะครับจำนวนประเภทแหล่งที่มานะครับและวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆมาด้วยนะครับซึ่งเป็นการเน้น
0: ย้ำเอาไปดูตามแนวชายแดนกันบ้างคุณผู้ชมครับทางกองทัพเรือกองทัพเรือเนี่ยเขาก็จะดูชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับโฆษกกองทัพเรือบอกว่าตอนนี้เนี่ยยืนยันว่าปิดด่าน 100% แต่ก็ยังมีการพยายามที่จะลักลอบนำของต่างๆเข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดกำลังพลชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินอยู่ที่ฐานคลองโป่งน้ำร้อนนะครับไปพบลังพลาสติกกระเป๋าเดินทางลังกระดาษและถุงกระสอบจำนวนมากนี่ฮะคุณผู้ชมวางกองรวมกันอย่างมีพิรุธภายในขนำไม่มีเลขที่อยู่กลางสวนเกษตรในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก็เลยประสานฝ่ายปกครองนะให้เข้ามาร่วมกันตรวจสอบจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสิ่งของรวมแล้ว57ชิ้นมีลังพลาสติก34ใบลังกระดาษ7ใบกระเป๋าเดินทาง8ใบถุงกระสอบอีก8ใบแล้วภายในบรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งพบเอกสารและสมุดบันทึกเช่นสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่ตรวจยึดทั้งหมดอย่างละเอียดนะครับคุณผู้ชมเพื่อไปตรวจสอบว่าไอ้ของที่ยึดได้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับ
1: ค่ะเอาส่วนสถานการณ์ชายแดนนะคะแม้ว่าตัวนายกอนุทินจะอยู่ที่นิวยอร์กเพื่อปฏิบัติภารกิจในการประชุมที่สหประชาชาติแต่ก็ยืนยันกับคนไทยที่นั่นนะคะว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชายังสงบขอให้คนที่มีญาติอยู่แนวชายแดนไม่ต้องกังวลนะคะ
0: อ่ะเรื่องของโต๊ะเจรจาต่างๆนะคุณผู้ชมนายกบอกว่าก็เราก็พร้อมเหลือแต่แค่กัมพูชาน่ะพร้อมหรือยังพร้อมเมื่อไหร่หากมีการกำหนดเงื่อนไขการเจรจาไทยก็ต้องเป็นผู้กำหนดเพราะที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายถูกคุกคามก่อนส่วนเรื่องของเขตแดนทางทะเลไทยต้องมีการกำหนดเขตแดนทางทะเลก่อนแล้วจึงพิจารณาประเด็นทรัพยากรร่วมกันนายกย้ำนะครับว่าไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกอาเซียนดังนั้นท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมาเจรจาร่วมกันนะครับ
1: คุณผู้ชมคะกลุ่มปตท.ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล100วันอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ติดตามจากรายงานค่ะ
3: บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและกลุ่มปตท.จัดพิธีบำเพ็ญกุศล100วันอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารปตท.สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครโดยดร.คงกพันธ์อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มปตท.ได้รวมทอดผ้าไตรบางสกุลถวายเครื่องไทยธรรมและปิ่นโตพระตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน30รูปตลอดจนร่วมเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลทั้งนี้คณะผู้บริหารและพนักงานล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยพร้อมสืบสานพระปณิธานในการดำเนินงานเคียงข้างสังคมไทยสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
1: ค ุณผู้ชมคะหลังจากที่มีกระแสในโลกออนไลน์พยากรณ์นะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเกิดมหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกก็ทำเอาชาวบ้านต้องเฝ้าระวังกันหนักแล้วปรากฏชลบุรีเกิดนาทีระทึกมวลน้ำหลากรุนแรงกว่าทุกอย่างลอยไปกับน้ำขนาดคนเองก็ยังต้านกระแสน้ำไม่ไหวเลยค่ะ
0: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
4: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
5: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
6: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
7: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อะวิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อะวิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะวิเดิม 10% และไดอะวิเดิม 20%
11: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
12: คิวบูดคิวบูดมาก
13: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
14: แม่สนุกมาก
15: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
11: วันนี้ในโรงภาพยนตร
16: ์มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
17: มองเฟลอร์โอมิราล
18: โอ้โหพ่อจะมา
19: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
20: ไม่มี
21: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค

0: และรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
1: ้ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: จ้างสดไอ้มันเมาล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
5: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
3: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
9: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
10: โทรออก
11: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไอ้10กว่าที่อ่ะ
12: ทันหรือเปล่า
13: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
14: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
13: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
15: ้มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
16: ไม่เปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
17: ชนะแล้ว
18: อีกสักเกมไหม
16: My Enchu Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
19: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
5: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
19: เลือกซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเ

0: ามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พบกับการป้องกันแชมป์ของน้ำผึ้งเมื่อต้องเจอกับผู้ท้าดวลสาวหัวใจแกร่งคนนี
3: ้มอบคะแนนให้แก
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
5: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
6: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: กลายเป็นดราม่านะคะหลังจากที่มีเพจพยากรณ์ออกมาระบุนะว่าตั้งแต่วันนี้วันที่24เนี่ยให้ระวังจะเกิดมหาอุทกภัยแล้วก็พุ่งเป้าพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยนะคะชาวบ้านในพื้นที่เองก็เฝ้าระวังหนักเลยกลัวจะเกิดอะไรขึ้น
8: เอาจริงๆชลบุรีเมื่อคืนนี้คนที่อยู่พัทยาเป็นยังไงกันบ้างเพราะเมื่อคืนพัทยาหนักเลยนะ
7: หนักมากค่ะและที่ชลบุรีเองก็เกิดเหตุการณ์ระทึกแบบนี้ด้วยค่ะบนทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยขับช้าๆหน่อยสโลลี่สโลลี่ขับเร็วจังแล้วพอคุณพี่ขับเร็วน้ำที่มันท่วมเยอะเนี่ยมันท่วมครึ่งล้อรถกระบะแล้วเนี่ยมันก็ซัดมอเตอร์ไซค์ซัดข้าวของล้มระเนระนาดหมดเลยอะค่ะ
8: มอเตอร์ไซค์มันไหลได้เลยอะคุณผู้ชม
7: ใช่ค่ะเอาชาวบ้านบางส่วนก็พยายามมาช่วยกันประคับประคองรถไม่ให้ปลิวไปกับกระแสน้ำนะคะแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจุดนี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่าพยายามจะบอกแล้วนะคนขับรถว่าเห็นใจชาวบ้านหน่อยนะคะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ย้ำพิกัดนะซอยบัวขาว11พัทยาชลบุรีนี่เป็นเหตุการณ์ประมาณช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะ
8: แต่พื้นที่ของพัทยาเองก็หลายจุดนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเมื่อคืนก็เจอฝนตกหนักโอ้โหคุณผู้ชมดูภาพนี้นี่ชาวบ้าน5คนนะครับเกาะกลุ่มกันพยายามเดินฝ่ากระแสน้ำแล้วเมื่อสักครู่ระดับน้ำอยู่ที่ไหนรู้ไหมระดับอก
7: ระดับอกแล้วค่ะ
8: ระดับอก
7: ดูตะแกรงนะคะก็คือเกือบมิดตะแกรงเหล็กเลย
8: คือหลายคนบอกโอ้มันหนักมากนะครับแล้วฝนก็ตกไม่หยุดเลยเมื่อคืนเนี้ยแถวถนนพัทยาสาย2พัทยาสาย3พัทยากลางน้ำท่วมขังหลายจุดข้าวของกองขยะและสิ่งของที่อยู่ริมทางถูกกระแสน้ำพัดลอยกระจัดกระจายไปกับสายน้ำบางช่วงระดับน้ำสูงจนผ่านได้คือมันผ่านได้นะแต่ไปด้วยความยากลำบากจริงๆหลายคันคือรถหลายคันพยายามจะฝ่าน้ำไปแต่สุดท้ายเครื่องยนต์ดับกลางทางนะครับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเดินลุยน้ำท่ามกลางสายฝนเพราะว่าถ้าดูตามสภาพก็คือฝนก็ยังตกหนักเลยซึ่งหลายคนบอกตลอดทั้งคืนพัทยาเนี่ยเหมือนกับต้องเผชิญกับฝนตกหนักหลายพื้นที่น้ำท่วมบางจุดเขาบอกน้ำสูง1เมตรต้องปิดการจราจรชั่วคราวไปก่อนนะครับ
7: ค่ะขณะเดียวกันที่ต้องเตือนนะคะน้ำท่วมเนี่ยเราจะมองไม่เห็นว่าใต้น้ำเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีคลิปเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมยิ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่รู้อยู่แล้วนะว่าพื้นที่นี้เนี่ยสภาพมันเป็นยังไงก่อนจะถูกน้ำท่วมผู้ชาย3คนก็กางร่มนะคะแล้วก็เดินไปข้างทางระหว่างนั้นก็เจอน้ำท่วมสูงนะคะแต่ค่อยๆเดินเท้าไปแต่ปรากฏว่าจากไปกัน3คนใช่ไหมคุณผู้ชมจู่ๆเหลือแค่คนเดียวคนที่กางร่มสีชมพูเพราะว่าเพื่อนอีก2คนที่มาด้วยกันเนี่ยหายพลึบไปแล้วนี่ค่ะตกลงไปในคลองแล้วคนที่กางร่มน่ะก็เกือบจะตกลงไปเหมือนกันแต่ดีที่เกาะราวสะพานได้ทันคือมองแบบนี้น้ำอ่ะมันคลุมไปหมดจนไม่เห็
8: น
7: ว่าตรงไหนพื้นดินตรงไหนเป็นคลองนะคะนี่คือซอยมาบยายเลียที่หนองปลือข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าทั้ง3คนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเรียกรถให้มาส่งที่โรงแรมแต่พอน้ำท่วมสูงรถเนี่ยเขาเข้าไปส่งต่อไม่ได้3คนนี้ลงรถก็ต้องเดินฝ่ากระแสน้ำท่วมไปกันเองแต่ด้วยความที่ไม่รู้เส้นทางทำให้ตกคลองลงไปค่ะ
9: คนแล้วเขาเดินมายังไงต่อ
10: เนี่ยเขาเดินมาเนี่ยเหมือนเขาไม่รู้เป็นสะพานเขาเดินลงใช่ไหม
9: ครับ
10: อันนี้เขา
9: ก็อ๋อสะพานจุดที่เราชี้นะ
10: สองคนอ่ะโดนดูดลงไปคนนึงเกาะตรงราวอยู
9: ่อ๋ออ
10: ันนี้ก็ตกลงไปสองคนอีกคนนึงเกาะได้คนนึงหาย
9: ก็คือตอนนี้หายกี่คน
10: หายคนเดียว
9: หายคนเดียว
10: ขึ้นอีกคนนึงผมดึงขึ้นมาได้แล้ว
9: อ๋อคนนึงดึงขึ้นมาแล้วสองคนรอดอีกคนนึงน่ะหายอยู่

0: อย่างที่น้องเขาเล่าเลยคุณผู้ชมมากัน3เหลืออยู่1แล้วตกไป2ใช่ไหมครับปรากฏว่าชาวบ้านดึงแขนขึ้นมาได้1คนอีก1คนถูกกระแสน้ำพัดหายไปต่อหน้าต่อตาทางทีมกู้ภัยเนี่ยก็พยายามจะเร่งค้นหาตลอดแนวคลองนะครับแล้วคลองเนี่ยเป็นคลองระบายน้ำที่มันไปเชื่อมต่อยังคลองนาเกลือระยะทางหลายกิโลเมตรกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวด้วยการค้นหาก็เป็นไปด้วยความยากลำบากจริงๆตลอดทั้งวันเนี่ยยังมีการเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาเป็นระยะเหมือนกันทีมข่าวก็ให้กำลังใจนะครับขอให้ปลอดภัยด้วยนะครับ
1: ค่ะส่วนที่จังหวัดระยองเนี่ยไม่ใช่แค่คนเดือดร้อนนะคุณผู้ชมหมูก็เดือดร้อนนี่คุณผู้ชมสงสารกลัวจะจมน้ำนะคะเนี่ยทีมกู้ภัยต้องไปช่วยนะน้องหมูเจ็ดตัวลอยคอร้องระงมกลางน้ำเลยนะคะหลังจากมีฝนตกหนักท่วมบ้านเรือนที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงน้ำมาเร็วเพิ่มระดับต่อเนื่องเลยค่ะปรากฏว่าหมูทั้งเจ็ดโอ้ร้องใหญ่เลยตัวเล็กด้วยอ่ะต้องค่อยๆเอาขึ้นนะคะเพราะว่าจะจมน้ำทีนี้กู้ภัยปลวกแดงเนี่ยลุยน้ำเข้าไปช่วย
0: ที่ตัวใหญ่หน่อย
1: เพราะตัวใหญ่นี้ยิ่งน่ากลัวค่ะทุลักทุเลนะคะเพราะหมูเนี่ยเขาก็พยายามจะดิ้นหนีเอาชีวิตรอดแต่ว่าขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่ลดละความพยายามนะช่วยน้องๆขึ้นมา7ตัวปลอดภัยแล้วเจ้าของก็โล่งใจมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าช่วยไม่ทันเนี่ยโหหมู7ตัวจมน้ำไปแน่นอนนะคะแล้วการช่วยเหลือเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันยากลำบากจริงๆค่ะ
2: ลูกใจเย็นใจเย็น
1: รอดนะลูกต้องบอกใจเย็นๆ
0: มันก็รักมันก็รักชีวิตของมันอะเนา
1: ะ
0: การช่วยต่างๆก็เป็นไปด้วยความทุรักทุเลแล้วตัวก็ไม่ใช่เบาแล้วหนูอะเอาเรียกหนูไม่ได้หมูนะคุณผู้ชมเอาเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าของฟาร์มหมูเนี่ยอายุ56ปีเล่าให้ฟังบอกน้ำมาเร็วมากไม่ทันตั้งตัวครับต้องรีบขนทรัพย์สินหนีน้ำก่อนแต่สุดท้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวตู้เย็นเครื่องซักผ้ารวมถึงข้าวกล่องเครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหายจากน้ำไหลเข้ามาท่วมจุดนี้คุณผู้ชมเกิดน้ำท่วมเป็นประจำครับทำให้ชาวบ้านต้องเฝ้าระวังทุกครั้งเวลามีฝนตกหนักแต่รอบนี้มันมาไวจริงๆตั้งตัวไม่ทันครับปภ.ระยองตอนนี้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนหลังน้ำลดเขาบอกว่าจะสำรวจบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อพิจารณาช่วยเหลือเรื่องเงินเยียวยาต่อไปนะครับ
1: ค่ะเอานอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมมีภาพที่น่าเห็นใจมากๆนาทีที่ทีมกู้ภัยต้องฝ่ากระแสน้ำแรงช่วยคุณตาคุณยายติดอยู่ในบ้านกัน2คนท่ามกลางน้ำป่าไหลบ่ามาอย่างรวดเร็วแล้วน้ำนะสูงถึงเกือบที่นอนกับมุ้งแล้วค่ะก็สองท่านคนแก่นะเมื่อสักครู่อ่ะอยู่ในมุ้งท่ามกลางฝนหนักด้วยความหวาดผวาเลยนี่ค่ะด้านนอกน้ำไหลแรงมากนะคะกู้ภัยสว่างบุญจุดหนองบอนต้องเร่งฝ่ากระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือพาทั้งสองท่านออกจากบ้านมาได้อย่างปลอดภัยนี่คือที่วัดท่าน้ำล่างอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะ
0: เขาบอกฝนตกหนักกับคุณผู้ชม5ชั่วโมงทำให้น้ำป่าจากภูเขาเนี่ยแล้วก็เขาชะอมมันไหลหลากลงมายังคลองอย่างรวดเร็วหลายจุดในอำเภอบ่อไร่เนี่ยมีเศษไม้มีวัชพืชถูกพัดมาติดอยู่ที่หน้าฝายนะครับฝายเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกฝายเนินพัฒนาฝายโมกขลาและก็ฝายวังทองเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดปภ.เนี่ยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนนะครับพื้นที่ตำบลช้างทูลตำบลหนองบอนให้ระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถแล้วก็ผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับ
1: ส่วนสระแก้วก็เกิดน้ำป่าหลากทะลักข้ามเส้นทางบ้านขอนขว้างที่ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองชาวบ้านบางคนก็ชะล่าใจและคิดว่าน้ำคงไม่ลึกกันนะเสี่ยงขับฝ่าเส้นทางน้ำไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
3: บอกว่าอย่ามาโอ้ยขึ้นมามอไซค์เดิมบอกว่าอย่ามาเขาบอกให้ไปทางนู้นแล้วทำไมไม่ไป
4: ว่าแข่งเครื่องผมมาเมื่อไหร
3: ่เดี๋ยวระวัง
1: คนละไม้คนละมือช่วยกันนะคะเอาคนขึ้นมาก่อนนะเสร็จแล้วโอ้โหมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมดูต้องใช้ต้อง 3-4 คนกว่าจะช่วยยกรถขึ้นมาได้เพราะว่าตรงนั้นน้ำทั้งแรงทั้งลึกไม่มีใครรู้ว่ามันคือข้างทางที่จะถูกน้ำซัดตกลงไปเจ้าของคลิปบอกเนี่ยเตือนแล้วนะอย่าขี่รถข้ามมาก็ไม่เชื่อยังดีชาวบ้านแถวนั้นเห็นเหตุการณ์นะคะก็เลยช่วยได้ทันไม่เกิดความสูญเสียขึ้นค่ะ
0: อีกภาพนึงก็น่าเห็นใจนะคุณผู้ชมต ต้องบอกว่าจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยในพริบตาคุณผู้ชมครับจุดนี้ก็คือเกาะทีทีฟาร์มแอนด์รีสอร์ทอยู่ที่สระแก้วมวลน้ำป่าไหลทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับจุดนี้จริงๆเป็นจุดพักผ่อนนะตอนนี้ก็คือมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยนักท่องเที่ยวและประชาชนที่อยู่ภายในต้องเร่งหนีขึ้นไปอยู่ที่สูงขนย้ายสิ่งของกันอย่างโกลาหลนะครับก่อนที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมทบ19นะครับก็จะส่งกำลังพลพร้อมกับเรือท้องแบนและอุปกรณ์ยังชีพเข้าไปช่วยอพยพคนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่ท่ามกลางกระแสน้ำที่มันยังไหลแรงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากมีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักแล้วมันจะมีความเสี่ยงน้ำท่วมจากหน่วยงานของรัฐโดยสระแก้วถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเช่นกันนะครับ
1: ส่วนอรัญญประเทศเมื่อคืนนะคะก็มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังกลางดึกมีภาพนี้นะแชร์กันเยอะเลยเมื่อคืนชาวบ้านโอ้โหสะดุ้งตื่นนะคะรีบมาจับตาระดับน้ำคลองพรมโหดกลัวน้ำจะเอ่อล้นท่วมบ้านแบบฉับพลันชาวบ้านก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตื่นตระหนกแต่ก็ไม่ประมาทนะคะและที่สำคัญก็คือเก็บข้าวของทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงกันเอาไว้ก่อนเลยตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านบอกว่าน่ากังวลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝนในพื้นที่อย่างเดียวแต่คือมวลน้ำจากพื้นที่อื่นที่มันอาจจะไหลมาสมทบได
0: ้ต้องระวังกันไว้คุณผู้ชมนอกจากตะวันออกแล้วยังมีพื้นที่ทางภาคกลางกับภาคอีสานได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับพาคุณผู้ชมไปที่ชัยนาทกันก่อนที่ชัยนาทตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเขาบอกเกิดสภาพอากาศแปรปรวนครับฝนฟ้าคะนองตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักลมก็แรงนี่ฮะชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้ให้นะครับเขาบอกว่าพอลมแรงฝนตกหนักทำให้แพขนาดใหญ่บริเวณหน้าวัดธรรมมูลหลุดออกจากจุดจอดและก็ถูกกระแสน้ำพัดลอยไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านตัวเมืองชัยนาทก่อนไปติดอยู่ที่ต่อหม้อสะพานใหม่อยู่ห่างจากจุดจอด13กิโลเมตรด้วยกันเนี่ยมันหลุดมาแล้วมันเคลื่อนได้แบบนี้คุณผู้ชมกับข้างกลางคืนเนี่ยจะจับยังไงจะยึดมันยังไงก็ต้องระวังกันด้วยนะครับคนที่เห็นก็เลยถ่ายคลิปกันไว้โดยส่วนหลังคาของแพเนี่ยไปเกี่ยวกับสายไฟเมนหลักเจ้าหน้าที่ต้องสลับระบบไฟก่อนจะใช้เรือเข้าไปผูกเชือกหลังแพเอาไว้และดำเนินการกู้แพออกจากจุดดังกล่าวนะครับ
1: นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคกลางเองก็ยังเจอฝนตกหนักกันตลอดทั้งคืนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยใน4อำเภอของอ่างทองเพิ่มเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรจนเริ่มส่งผลกระทบกับบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำทั้งที่อำเภอป่าโม่วิเศษชัยชาญและชัยโยด้วยค่ะ
0: ที่เขื่อนป้องกันตลิ่งในเขตเทศบาลตำบลโพสะเกิดการชุดตัวเขาบอกชุดตัวเป็นแนวยาวเป็นหลุมอย่างที่เมื่อวานเรานำเสนอและภาพเมื่อสักครู่คุณผู้ชมล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขซ่อมแซมโดยการเขาใช้วิธีการก็คือนำปูนซีเมนต์ผสมทรายใส่กระสอบอุดโพรงใต้แนวเขื่อนและก็เสริมคันดินให้แข็งแกร่งขึ้นเพราะเมื่อวานจะเป็นหลุมขนาดใหญ่และโต๊ะเก้าอี้หินมันตกลงไปเลยอ
1: ัน
0: นี้ก็ใช้วิธีการก็คือใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายแล้วไปอุดรอยรั่วตรงนั้นนะฮะ
1: ค่ะเอาขอให้มันคงแข็งแรงนะเพราะว่าหุบไม้หินหนักๆตกร่วงลงไปอ่ะส่วนตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจิตอาสาเข้ามาช่วยแบกน้องๆนักเรียนขึ้นหลังคุณผู้ชมฝ่าน้ำท่วมกลับบ้านหลังเลิกเรียนนะคะน้ำในแม่น้ำมันเพิ่มระดับเร็วมากๆและบางจุดล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ริมน้ำแล้วกระทบกับบ้านเรือนประชาชนกว่า 1,000 หลังค่ะ
0: อีกจุดหนึ่งได้รับผลกระทบเหมือนกันอยู่ในพื้นที่อำเภอเสนานะครับเป็นโรงเรียนวัดประดู่โลกเชษนะครับถูกน้ำท่วมอย่างหนักระดับน้ำสูงเนี่ยคุณผู้ชมเอาเข้าโรงเรียนไม่ได้แล้วนะถ้าจะไปต้องไปเรือเพราะว่าน้ำมันสูง1เมตรครึ่งนะครับคุณครูบอกว่าครั้งนี้น้ำมันเพิ่มขึ้นเร็วผิดปกติทำให้หลายครอบครัวเก็บของไม่ทันเด็กบางคนเนี่ยต้องนั่งเรือออกจากบ้านเพื่อมาเรียนทางโรงเรียนตอนนี้กำชับนะให้เด็กอยู่แต่บนอาคารนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือหากน้ำมันจะสูงนะอาจจะต้องหยุดเรียนฟังคุณครูหน่อยครับ
5: น่ากังวลมากค่ะเพราะว่าชาวบ้านเตรียมตัวไม่ทันแล้วเราก็มีบางทีข้างล่างเราก็ใช้ทำกิจกรรมบ้างอะไรบ้างนะคะมีต้นไม้ที่เด็กๆปลูกแบบนี้ค่ะคือเก็บไม่ไปเลยค่ะ
6: เท่าที่ได้
5: ค่ะไม่รู้เลยในคือไม่คิดเลยว่าจะไหวขนาดนี
1: ้ขณะที่ชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำน้อยที่อำเภอเสนาเนี่ยต้องเปลี่ยนมาใช้เรือในการสัญจรนะคะหลายครอบครัวบอกปีนี้น้ำมาเร็วมากเลยเก็บของขึ้นที่สูงไม่ทันก่อนหน้านี้ก็เข้าใจแหละว่าปีนี้น้ำอาจจะไม่ท่วมแต่พอน้ำมาเร็วแบบนี้เริ่มกลัวแล้วอะค่ะว่ามันจะท่วมนาน5เดือนเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะคะ
6: ตีเนี้ยไวมาก3คืนเนี่ย
7: คือ3คืนนี่ถือว่าน้ำขึ้นเร็ว
6: จ้ะ
7: ขึ้นเร็วเราทันได้เตรียมตัวอะไรอย่างงี้มั้ย
6: โอ้ยไม่ทันจะเก็บหมดเลยเก็บไม่ทัน
8: ทุกปีมันขึ้นไม่เยอะอย่างงี้อันนี้มันขึ้นไว

0: มันขึ้นแบบมันค่อยๆขึ้นหรออ
1: ืมค่อยๆขึ้นอันนี้มันขึ้นไวจัด
2: น้ำมันมาเร็วจริงๆคุณผู้ชมครับเขาบอกมันขึ้นไวจัดภาษาชาวบ้านเบื้องต้นนะครับอบอลรัชตะของเราลงพื้นที่นะทีมงานวันสร้างสุขสำนักข่าววันนิวได้นำถุงยางชีพวันสร้างสุขไปมอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นไปก่อนนะครับคุณผู้ชมแม้ความช่วยเหลือครั้งนี้จะเป็นการแบ่งเบาภาระได้ส่วนหนึ่งแต่ชาวบ้านก็ยังกังวลกับระดับน้ำเมื่อสักครู่ก็บอกแล้วนะว่ามันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและระยะเวลาคงต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำนี้อีกนานนะครับ
3: ค่ะอ้าวขณะเดียวกันเนี่ยในพื้นที่ภาคอีสานอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ฝนที่ตกต่อเนื่องน้ำนี่มันล้นออกมาจากเขื่อนเลยนะคะโดยไหลเข้าท่วมถนนหลายสายในพื้นที่ท้ายเขื่อนบางจุดน้ำสูงถึง1เมตรบางจุดก็สูงประมาณหัวเข่าแล้วคุณผู้ชมดูน้ำมันแรงแบบนี้น่ากลัวมาก
2: ครับอ่ะไปที่เขาใหญ่กันบ้างคุณผู้ชมครับที่เขาใหญ่เขาบอกฝนตกหนักมาตลอดนะ 2-3 วันที่ผ่านมาชาวบ้านในตำบลหมู่สีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาต้องระวังมวลน้ำหลากรอบที่2อย่างใกล้ชิดนะครับส่วนบริเวณเขื่อนพิมายก็กำลังเร่งระบายน้ำในลำน้ำมูลนะครับรองรับฝนที่คาดว่าจะตกหนักเพิ่มอีกช่วง 2-3 วันนับจากนี้นะครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เชื่อว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์ว่าจะมีมหาอุทกภัยใหญ่เกิดขึ้นแล้วหน่วยงานรัฐต่างๆก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่ใช่มหาอุทกภัยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านน่าจะได้เห็นไปแล้วกับการออกมาอธิบายจากทางเจ้าหน้าที่หรือกรมอุตุนิเวศวิทยาเลยว่ามหาอุทกภัยกับอุทกภัยเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะ
2: อย่างนี้คุณผู้ชมครับอธิบายแบบนี้อุทกภัยก่อนอุทกภัยก็คือภัยที่เกิดจากน้ำท่วมเป็นคำทั่วไปเรียกใช้น้ำท่วมทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดจากฝนตกหนักฝนตามฤดูกาลโดยเฉพาะเนี่ยช่วงเดือนกันยายนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเกิดขึ้นในพื้นที่วงแคบๆระดับชุมชนหรือว่าระดับจังหวัดและก็ใช้เวลาในการฟื้นฟูไม่มากนักผลกระทบเศรษฐกิจก็จะเสียหายในวงจำกัดสามารถควบคุมแล้วก็ฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับ
3: ขณะที่มหาอุทกภัยเนี่ยเป็นภัยจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ระดับขั้นกว่าของอุทกภัยนะคะก็จะใช้เรียกเหตุการณ์น้ำท่วมที่มีความรุนแรงขั้นสูงสุดอาจจะเกิดจากพายุเช่นพายุโซนร้อนตกแช่เป็นเวลานานครอบคลุมพื้นที่ระดับภูมิภาคหรือทั่วประเทศมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินยกตัวอย่างเมื่อปี54เป็นน้ำท่วมใหญ่แบบนั้นถึงจะเข้าขั้นเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัย
2: เอากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับใหม่นะครับให้ประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศไทยฟังนะเตรียมรับมือกับฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ไปจนถึง27กันยายนนี้8จังหวัดฟังดีๆนะครับทางภาคตะวันออกคือนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วตราดอันนี้ต้องเฝ้าระวังส่วนพื้นที่อื่นๆภาคกลางภาคอีสานตอนล่างก็ยังคงมีฝนตกอยู่เช่นเดิมนะฝนตกหนักเช่นเดิม4จังหวัดภาคกลางชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาก็ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นยังไงคุณผู้ชมก็เฝ้าระวังติดตามทุกพื้นที่เสี่ยงกันด้วยยาวไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะ
2: คุ
3: ณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์ต่อไปใครมีลูกเล็กก่อนจะเอาไปฝากใครเลี้ยงเนี่ยต้องตรวจสอบดีๆจริงๆข่าวนี้คุณแม่อายุ26ปีใจสลายนะคะเอาลูกเนี่ยอายุ6เดือนไปฝากคนรับดูแลเด็กจู่ๆเขามาแจ้งบอกลูกเนี่ยเสียชีวิตแต่มันมีเงื่อนงำค่ะเพราะปรากฏว่าตามร่างกายของน้องมีรอยฟกช้ำปรากฏอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ
4: หนูจะพูดอะไรกับเขาอะตอนหนูเข้าไปเห็นสภาพลูกหนูคือมันไม่ได้แล้วอะ
3: ให้กำลังใจนะคะคุณแม่นางสาวพัชราพรอายุ26ปีร้องไห้ตลอดเวลาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะบอกว่าลูกชายอายุ6เดือนเสียชีวิตปริศนามีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายจุดเลยค่ะหลังคุณแม่เอาไปฝากเลี้ยงกับนางสาวแหม่มซึ่งมีหน้าที่รับเลี้ยงเด็กอยู่ในห้องเช่าย่านหลัก4ที่กรุงเทพก่อนหน้านี้ตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องและกู้ภัยไปตรวจสอบห้องพักนางสาวแหม่มซึ่งเป็นจุดที่พบร่างของหนูน้อยแล้วก็มีการส่งร่างน้องไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงตามขั้นตอนนะคะ
2: ทาง
3: คุณแม่
2: คุณแม่เนี่ยบอกว่ารู้จักกับนางสาวแหม่มผ่าน Facebook นะครับประมาณต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะตกลงว่าอาจจ้างกัน 6,000 บาทนะครับต่อเดือนทำหน้าที่ก็คือรับฝากดูแลลูกทุกวันตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 4:00 น.หลังเธอกับสามีเนี่ยไม่มีเวลาเลี้ยงเพราะว่าต้องทำงานวันเกิดเหตุก็คือช่วงเย็นวันที่23กันยายนเธอรับสายจากนางสาวแหม่มนะครับ

0: นางสาวแหม่มก็แจ้งว่าลูกของเธอเนี่ยมีอาการไม่สบายมีอาการไม่หายใจกระทันหันเนื่องจากถูกผ้ารัดคอตอนนี้อยู่ระหว่างการรอรถพยาบาลเจ้าตัวเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็รีบลางานเลยเดินทางมาดูอาการเมื่อมาถึงก็เห็นพี่เลี้ยงกำลังปั๊มหัวใจลูกอยู่ด้วยความเป็นห่วงนะครับกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็เลยตัดสินใจอุ้มร่างของลูกวิ่งไปรอรถพยาบาลอยู่ที่ริมถนนพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็ได้รับฟังข่าวร้ายครับลูกเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วประมาณ1ชั่วโมงยิ่งไปกว่านั้นเธอต้องช้ำใจหลังจากกู้ภัยบอกว่าตามร่างกายของลูกเนี่ยมีรอยฟกช้ำอยู่เป็นจำนวนมากนะคุณแม่บอกว่าตอนนี้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเชื่อว่าลูกอาจจะมีการเชื่อว่าลูกเนี่ยอาจจะถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายจากนี้ต้องการให้ตำรวจเร่งไขปริศนานี้ด้วยนะครับ
1: หายใจไม่ออกอ่ะมันก็ต้องร้องอ่ะเด็กแบบใช่เด็กมันก็ต้องร้องไห้ใช่ไหมคะแต่ว่าหนูก็อยากรู้ว่าเขาไม่ได้ยินเสียงลูกหนูเลยเหรอ
2: เขาอ้างว่าไม่ได้ยิน
1: เขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าเขาหลับหรือเขาตื่น
3: ทีนี้นี่คือความรู้สึกของฝั่งคุณแม่ใช่ไหมคะฝั่งพี่เลี้ยงค่ะนางสาวแหม่มเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุอาศัยอยู่กับในแบงค์ที่เป็นสามีลูกของเธอแล้วก็น้องผู้ตายรวมทั้งหมดเนี่ย4 คนตอนนั้นเผลอหลับเนื่องจากมีอาการป่วยหลับไปได้ไม่นานสามีมาปลุกและแจ้งว่าหนูน้อยเนี่ยหยุดหายใจหลังจากนอนผิดท่าก็คือเด็กอ่ะนอนคว่ำหน้าแล้วยังมีผ้าขนหนูพันรอบคอและลำตัวนางสาวแหม่มบอกพอได้ยินแบบนั้นก็ตกใจรีบปฐมพยาบาลและแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตส่วนร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายของเด็กมาจากไหนพี่เลี้ยงเขาอ้างว่าเขาเห็นเด็กมีรอยฟกช้ำมาตั้งแต่ตอนเช้าก่อนที่จะรับเด็กมาเลี้ยงแล้วค่ะ
4: ก็คุยอ่ะพ่อแม่น้องเขาก็บอกว่าหนูเข้าใจค่ะพี่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าน้องชอบนอนท่านี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกน้องก็ยกมือไหว้ขอโทษน้องค่ะเพราะว่าเราก็มีลูกเล็กลูกก็ไล่เลี่ยกันอยู่แล้วก็ขอโทษเขา
2: แสดงว่าไอ้รูปร่างของเด็กอะไรเงี้ยที่เป็นตามที่บอกมาเนี่ยมีช้ำมีเปลี่ยนสีไปอะไรเงี้ยเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำอะไร
4: ไม่ทำค่ะไม่ทำเลย
3: น้องเออนุสักผู้สื่อข่าววันนิวส์ของเราก็พยายามจะถามน่ะคือเด็กมีร่องรอยเขียวช้ำเนี่ยเราทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่เลี้ยงเขายืนยันเลยนะคะว่าเขาไม่เกี่ยวทีนี้ผู้กำกับการสน.ทุ่ง2 ห้องให้ข้อมูลว่าวันพรุ่งนี้จะเรียกแม่เด็กและพี่เลี้ยงมาสอบปากคำอย่างละเอียดไขคำตอบว่ารอยฟกช้ำที่เจอบนตัวเด็กมาจากสาเหตุใดต้องรอผลชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตจากคุณหมอทำให้ตอนนี้ตำรวจก็เลยยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครนะคะแต่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
0: คุณผู้ชมครับไปดูนักสืบโคนันกันหน่อยแต่งเหมือนโคนันเลยคุณผู้ชมทนายตั้มวันนี้เข้าสภาไปดูหน่อยนะครับว่าวันนี้เข้าสภาเขาไปร้องเรียนเรื่องอะไรนะครับดูแบบฟอร์มเขาก่อนคุณผู้ชมมาแล้วมาแล้ว
3: ตั้งแต่รถเลยละกัน
0: รถสีแดงมาเลยนี่เหมือนในการ์ตูนเหมือนกันนะรถเหมือนกันเลยคุณผู้ชมครับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเปิดตัวมาในลุกคุณผู้ชมรอรถมาละกันรถมาช้าแล้วเกินนะฮะคุณผู้ชม
3: คนรถเยอะ
0: รถเยอะเปิดมาแล้ว
3: นี่
0: วันนี้ผมเป็นยอดนักสืบจิ๋วโคนันนะครับวันนี้มาสภาเพราะว่าจะมาให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์สภาผู้แทนราษฎร
3: ลงจากรถนี่ต้องแอคให้น้องๆผู้สื่อข่าวชักภาพก่อน
0: เป็นนักสืบโคนันวันนี้ประเด็นหลักๆก็คือมาเรื่องของโควต้าสลากของผู้พิการนะครับทนายตั้มบอกว่าที่มาในลุคนี้เพราะต้องการตามหาความจริงเรื่องโควต้าสลากของผู้พิการพร้อมกับเล่านิทานเรื่องนึงอันนี้เขาบอกนิทานนะ
3: ค่ะ
0: มีรปภ.ขโมยสลากของผู้พิการงวดหนึ่งประมาณ 200,000 ฉบับไปขายต่อผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อมีผู้ถูกรางวัลก็จะนำเงินไปให้โดยไม่หักภาษีเช่นมีผู้ถูกรางวัลที่1จำนวน10ใบก็จะนำเงินไปให้60ล้านบาทนะครับ
3: จากนั้นนะก็จะเอาสลากที่ถูกรางวัลเนี่ยไปเร่ขายให้กลุ่มที่ต้องการนำไปใช้ในขบวนการฟอกเงินเช่นพนันออนไลน์สแกมเมอร์ขายต่อไม่พอบวกราคาเพิ่ม 20% ด้วยจาก60ล้านก็จะกลายเป็น72ล้านบาทก็จะได้ส่วนต่างมา12ล้านเลยนะคะแบ่งเงินส่วนต่างนิดหน่อยไปบริจาคช่วยคนทนายตั้มบอกด้วยว่าส่วนตัวเห็นว่าปัญหาโควต้าสลากของผู้พิการต้องแก้ที่โครงสร้างให้ผู้พิการมีโควต้าสลากและสามารถประกอบอาชีพได้ไม่ต้องรอรับบริจาคอย่างเดียวฟังเสียงโคนันตั้มค่ะ
5: ให้กับพวกเว็บพนันออนไลน์พวกสแกมเมอร์นะครับพวกที่ต้องการที่จะฟอกเงินนะครับพูดง่ายๆแล้วก็มันก็จะไปขายต่อเพิ่มขึ้นในราคา 20% นะครับจาก60ล้านเนี่ยก็จะกลายเป็น72ล้านมันจะได้ส่วนต่างตรงนี้เนาะๆเลยครับ12ล้านนะครับแล้ว12ล้านตรงนี้มันเอามาทำอะไรนะครับมันก็จะเอาเศษเงินนะครับ

0: เอามาโยนกระดูกนิดๆหน่อยๆนะครับที่เหลือนะครับเอาไปบริจาคทำเป็นช่วยเหลือคน
1: อันนี้คือเรื่องเล่านะเขาบอกคนน
2: ี้
1: นิทาน
2: จากโคนัน
1: นิทานจากโคนันนะนักสืบโคนันของเราก็มานะครับทนายตั้มบอกว่าหลังจากนี้จะประสานไปที่กระทรวงแรงงานเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการมีงานทำของผู้พิการต่อไปนะครับ
2: ค่ะส่วนข่าวนี้ต้องเตือนภัยนะใครออมเงินกับกลุ่มออมเงินสัจจะสะสมทรัพย์บ้าง
1: มีปัญหาเยอะมากนะ
2: เยอะจริงๆแล้วมาอีกแล้วคุณผู้ชมนี่ชาวบ้านรวมตัวแจ้งความเลยนะคะเพราะอะไรออมเงินไปแล้วถอนเงินไม่ได้นะคะชาวบ้านบอกสงสัยว่าน่าจะมีการยักยอกทรัพย์รวมตัวกันมาค่ะชาวบ้านห้วยชันกว่า20คนหอบสมุดสัจจะสะสมทรัพย์แจ้งความที่สภ.บางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะคะหลังสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยชันไม่สามารถถอนเงินออมของตัวเองคืนได้และขอให้ตำรวจตรวจสอบเงินของกลุ่มด้วยหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ร่วมกันออมเงินมานานหลายปีเพื่อจะเก็บเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นแต่ระยะหลังพอสมาชิกเขาจะขอถอนเงินกลับไม่สามารถถอนได้ค่ะพอไปถามคณะกรรมการก็ได้รับคำตอบว่าเงินของกลุ่มถูกนำไปปล่อยกู้ต่อแต่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี
1: ้
2: ทำให้กลุ่มขาดสภาพคล่องและไม่มีเงินมาคืนสมาชิกเอาสมาชิกหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยเลยนะคะว่าเงินออมเนี่ยอาจจะถูกเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: คือทางผู้เสียหายบอกด้วยนะครับว่าเงินที่นำมาฝากเป็นเงินที่หามาด้วยความยากลำบากคือน้ำพักน้ำแรงของพวกเขานะครับแม้จำนวนเงินเนี่ยมันอาจจะไม่มากแต่ก็สำคัญต่อการดำรงชีวิตอยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างชัดเจนครับ
3: ณเวลานี้ขอถอนทั้งหมดคือเขาไม่ได้เป็นคณะกรรมการนะคะไม่ได้เป็นแล้วก็ไม่สมควรที่จะถือเงินของหมู่บ้านอยู่เนาะน่าจะออกมาเคลียร์น่าจะออกมาคุยประกาศนัดให้มาประชุมแล้วก็คุยกับชาวบ้านคืนเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มาค่ะ
2: เบื้องต้นนะคะพนักงานสอบสวนรับเรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวสอบปากคำผู้เสียหายทั้งหมดเสร็จจะเรียกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยชันมาสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปนะคะ
1: ครับพาคุณผู้ชมไปที่อุบลราชธานีนะครับเขาบอกอย่างนี้มีผู้ชายปริศนาถูกผูกเชือกติดกับกระสอบปุ๋ยแล้วก็เอาหินน่ะถ่วงแล้วจากนั้นเอาไปทิ้งลงในแม่น้ำมูลนะครับตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบขออนุญาตเซ็นเซอร์นะอาจจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่านี่ฮะมีทั้งตำรวจมีทั้งกู้ภัยไปตรวจสอบบริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูลอยู่ที่ตำบลกุดลาดอำเภอเมืองอุบลราชธานีชาวบ้านเขาแจ้งบอกว่าไปเจอศพผู้ชายปริศนาอายุน่าจะ 40-45 ปีตรวจสอบเบื้องต้นชายคนนี้เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันตามร่างกายไม่เจอร่องรอยของการถูกทำร้ายแต่ที่มันน่าผิดสังเกตก็คือบริเวณแขนขวานะครับมีถุงปุ๋ยภายในบรรจุก้อนหินจำนวน3ก้อนนี่คุณผู้ชมครับคือ3ก้อนนี้ก็หนักนะเพราะว่าถ้านับ3ก้อนเนี่ยหนักราวๆประมาณ2กิโลกรัมถูกติดเอาไว้ตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางตอนนี้ส่งร่างไปชันสูตรพร้อมกับเก็บหลักฐานทุกอย่างประกอบสำนวนคดีนะครับตำรวจให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าสั่งให้ชุดสืบสวนไปตามหาเบาะแสผู้เสียชีวิตว่าเป็นใครมีบ้านมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีญาติของผู้ชายคนนี้มาแสดงตัวหรือมีการรับแจ้งบุคคลสูญหายในพื้นที่ครับขณะเดียวกันก็เร่งไปดูวงจรปิดเพื่อหาก่อนว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยมีบุคคลใดมากับผู้เสียชีวิตหรือเปล่าเพื่อจะได้เชิญตัวมาสอบปากคำนะครับตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วกันครับ
2: คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เหตุการณ์นี้เลยนะคะเป็นเหตุระทึกกลางเมืองที่นครศรีธรรมราชเมื่อจู่ๆค่ะมีกลุ่มคนร้ายนะคะควงปืนลูกซองแล้วก็ยิงถล่มร้านเครื่องสำอางในช่วงเช้ามืดแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายค่ะ

0: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนพัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีชายชะกัน2คนใส่ชุดสีดำปิดบังอำพรางใบหน้ามิดชิดลงจากรถและมีคนหนึ่งถือปืนลูกซองยาวไปกระหน่ำยิงใส่หน้าร้านเครื่องสำอาง 6-7 นัดซ้อนอีกคนก็ยกมือถือถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ขึ้นรถหลบหนีมุ่งหน้า4แยกอย่างรวดเร็วใช้เวลาก่อเหตุเพียงประมาณ3นาทีนะคะเหตุการณ์นี้ทำให้กระจกที่ร้านแตกกระจายเป็นรูพรุนไป6จุดเลยนะคะอันนี้เราเคยนำเสนอข่าวนี้ไปก่อนหน้านี้นะแล้วก็มูลค่าความเสียหายกว่า 100,000 บาทซ
1: ึ่
0: งตอนนั้นอย่างที่บอกว่าตอนคนร้ายมายิงอ่ะมันเป็นช่วงที่ตี2ร้านยังไม่เปิดก็ยังดีที่แบบไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะก็คือช่วงประมาณตี2ถึงตี4เนี่ยไม่มีคนอยู่ที่ร้าน
1: อ้าวสามีภรรยาเจ้าของร้านเนี่ยคุณผู้ชมมาดูจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปให้ปากคำกับตำรวจบอกอยู่ในอาการบาดผวาเลยเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่นี่นะคะ
0: ค่ะ
1: เขามาจากสุราษฎร์ธานีไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใครทำธุรกิจร้านเครื่องสำอางและก็อาหารสัตว์รวม5สาขาด้วยกันสาขาที่นครศรีธรรมราชเป็นสาขาที่5แล้วเพิ่งจะเปิดได้แค่2เดือนเท่านั้นเองนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาถูกยิงถล่มแบบนี้สิ่งที่ทำให้เจ้าของร้านผวาที่สุดก็คือมีกระสุนนัดนึงยิงเข้ามาด้านข้างของร้านวิถีกระสุนเนี่ยพุ่งตรงไปที่จุดที่เขาเคยนอนพอดีครับตามปกติทั้งคู่จะนอนเฝ้าร้านสัปดาห์ละครั้งคืนก่อนเกิดเหตุมีแผนจะมานอนเฝ้าที่ร้านเหมือนกันแต่ยกเลิกกระทันหันเพราะที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยเกิดฝนตกหนักถ้าคืนนั้นมานอนอาจจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับ
2: คือหน้าจะพยายามฆ่าเลยพยายามฆ่าเลย
3: พนักงานเลยก็กลัวพี่นะผมกล้าจับคนร้ายไม่ได้เราก็ต้องอยู่ในแบบความหวาดกลัวไปตลอดอ่ะ
4: เพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกมันสองครั้งแล้ว
3: แล้วมันยิงแบบน่ากลัวมากแล้วก็ได้ความแบบความเสียหายก็เยอะ
2: กระจกเกือบทุกแห่งเลยที
1: ่เสียหายทางเจ้าของร้านยังเปิดเผยข้อมูลด้วยนะครับว่าประมาณสักเดือนกรกฎาคมในระหว่างก่อสร้างร้านเคยถูกคนร้ายลอบวางเพลิงมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้แจ้งความเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานนะครับทางรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเรียกประชุมเร่งรัดคดีบอกว่าจากการสอบปากคำเจ้าของร้านและพนักงานเหลือ2ประเด็นสาเหตุที่ต้องสอบเพิ่มเติมโดยตอนนี้ให้น้ำหนักไปทางธุรกิจมากที่สุดเพราะพฤติกรรมของคนร้ายมีการถ่ายคลิปตอนเกิดเหตุก็คล้ายกับว่ามีคนสั่งการมาแล้วก็ถ่ายคลิปเพื่อเอาไปส่งนายอีกทีนึง
0: นะคะคนขวานี่ถ่ายรายงานหรือเปล่าถูกไหมตำรวจก็แกะรอยเลยนะกล้องวงจรปิดหน้าร้านนี่จับภาพได้อยู่แล้วนะคะคนร้ายหลบหนีผ่านสี่แยกคูขวางสี่แยกหัวถนนหน้าห้างสรรพสินค้าไปขึ้นถนนสาย403มุ่งหน้าไปทางอำเภอร่อนพิบูรณ์และล่าสุดพบคนร้ายหลบหนีเข้าพื้นที่สุราษฎร์ธานีไปแล้วค่ะตำรวจทราบเบาะแสของคนร้ายและรถต้องสงสัยแล้วนะคะอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับใน 1-2 วันนี
1: ้
0: ล่าสุดเจ้าของร้านประกาศเลยค่ะตั้งเงินรางวัลนำจับ 100,000 บาทสำหรับคนที่รู้เบาะแสแจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้นะคะก็สามารถส่งข้อมูลไปได้ที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชหรือตามหมายเลขโทรศัพท์075-341-030ได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: คุณผู้ชมอีกเรื่องนึงเอามาเตือนกันหน่อยนะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาแชทโทรศัพท์ดูโทรศัพท์แล้วไปอยู่ตามระเบียงพื้นที่สูงเนี่ยระวังให้ดีนะครับมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ครับคือทางกู้ภัยเนี่ยไปปฐมพยาบาลเป็นผู้ชายครับอายุ27ปีพลัดตกลงมาจากระเบียงชั้น5อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับบาดเจ็บที่ขาเลยคุณผู้ชมเนื่องจากว่าหลังคาสังกะสีมันบาดแต่ก็พูดคุยได้ตามปกตินะครับเจ้าตัวเล่าให้ฟังบอกว่าหลังเลิกงานผมก็ไปนั่งริมระเบียงห้องพักแล้วผมก็ยกหูโทรคุยกับแฟนสาวแต่ผมคุยเพลินไปหน่อยเหอฮะไปเท้าแขนที่ริมระเบียงแล้วมันเสียหลักหงายท้องพัดตกลงมาด้านล่างเนี่ยคุณผู้ชมคือระเบียงมันอาจจะมีที่กั้นแต่ที่กั้นมันเตี้ยมากเห็นไหมฮะเขาเผลอไปเท้าแขนแล้วมันก็ตกลงมาเลยฮะโทรศัพท์มือถือกระเด็นไปคนละทิศคนละทางนะโชคดียังมีหลังคารองรับเอาไว้มิฉะนั้นเนี่ยน่าจะบาดเจ็บรุนแรงกว่านี้คือมาลงกันศาสตร์ก่อนถ้าไม่ลงกันศาสตร์เนี่ยน่าจะลงพื้นแบบจังๆแล้วอาจจะไม่รอดก็ได้ฟังเขาหน่อยครับ
0: ฮัลโหล
5: โอเคพี่รู้ไม่เป็นไรพี
6: ่แล้วน้องคุยโทรศัพท์น้องทะเลาะกับแฟนเปล่า
5: ไม่
6: คุยกันธรรมดาเชิญไปหน่อยใช่ไหม
5: ใช่ผม
6: แล้วแฟนรู้ไหมเนี่ยเราตกมา
5: ไม่รู้น่าจะไม่รู
6: ้ไม่รู้ด้วยว่าเราตกเดี๋ยวโทรไปบอกใช่ไหมโทรศัพท์หาเจอยัง
5: เจอแล้ว
0: ส่วนผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เกิดเหตุนะคะก็ตกใจบางคนบอกกับทีมข่าวตอนแรกคิดว่าฟ้าร้องคิดอีกทีเนี่ยเป็นของขนาดใหญ่ตกลงมาหรือเปล่าพอชะโงกหน้ามาดูอ้าวคนพลัดตกลงมาอยู่บนหลังคาแล้วแล้วก็ยังมีสติก็เลยต้องรีบแจ้งกู้ภัยค่ะ
1: เบื้องต้นกู้ภัยแนะนำให้ไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะครับแต่ผู้บาดเจ็บบอกว่าไม่ขอไปโรงพยาบาลเพราะว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากโอ้โหจริงๆควรจะไปตรวจนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะอันนี้มาเตือนกันไว้นะนี่ก็เยอะอยู่นะคุณผู้ชมยังดีที่เขาตกลงมาแล้วโดนกันสาดก่อนถ้าไม่โดนกันสาดก็คือลงพื้นอย่างจังเลยนะครับ
0: แล้วพื้นเนี่ยเห็นไหมคะข้างล่างแข็งๆนั่นน่ะนะเพราะฉะนั้นเล่นมือถือเนี่ยต้องระมัดระวังจริงๆนะคะ
1: ครับ
0: อ่ะส่วนเรื่องต่อไปคุณผู้ชมคะชาวเรือเนี่ยเขาบอกฮือฮาเลยตอนนี้นะคะเตรียมจะออกเรือไปหาของทะเลตอนกลางคืนแต่ปรากฏว่าไปเจอทะเลเรืองแสงแล้วเหมือนกับว่าหลุดเข้าไปในโลกแฟนตาซีเลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพกันหน่อยนะคะนี่ค่ะเป็นภาพน้ำทะเล

0: เรืองแสงได
1: ้ครับ
0: นี่นี่นี่เห็นไหมเราคนบอกว่ามหัศจรรย์จังเลย
1: โอ้เอาถ้ามีมือไปกวนอ่ะพอ
0: จะเห็นชัดขึ้นนี่ค่ะนี่คือหาดบานชื่นตำบลไม้รูดที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดชาวบ้านออกเรือไปหาของทะเลกลางคืนนะคะแล้วเจอแสงสีฟ้าส่องประกายตามผิวน้ำแล้วก็จะเห็นชัดเวลามีคลื่นซัดเข้าฝั่งเราก็เอามือไปตีจะได้เห็นชัดชัดขึ้นนะคะหรือว่าถ้าไปเดินบนชายหาดที่มีคลื่นซัดมาเนี่ยจะเห็นแสงเรืองขึ้นมาชัดเจนเลยเจ้าของภาพบอกว่าปรากฏการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนที่แสงจะค่อยๆจางหายไปซึ่งปกติเนี่ยพบเห็นไม่บ่อยนะคะที่ผ่านมาเคยเห็นแค่ในช่วงฤดูหนาวแต่ตอนนี้มาเห็นในช่วงฤดูฝนปรากฏการณ์นี้จริงๆคือเรียกว่าเป็นแพลงต้อนเรืองแสงเกิดจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเลที่เปล่งแสงสีน้ำเงินหรือว่าสีเขียวอมฟ้าได้เองเวลาไปโดนคลื่นหรือว่าเจอแสงสั่นสะเทือนมีแรงสั่นสะเทือนก็จะเห็นแสงชัดมากขึ้นนะคะโดยจะเห็นในน้ำทะเลที่มีสารอาหารค่ะซึ่งถ้าแพลงก์ตอนเพิ่มจำนวนหนาแน่นเกินไปอาจจะไปบดบังแสงอาทิตย์ทำให้พืชใต้น้ำขาดแสงได้แต่ถ้าแพลงก์ตอนตายการย่อยสลายก็จะใช้ออกซิเจนในน้ำจะทำให้ออกซิเจนลดลงแล้วก็ไปกระทบกับสัตว์น้ำได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยในความสวยเนี่ยมันอาจจะมีข้อเสียได้ถ้าหากว่ามีแพลงก์ตอนมากเกินไปนะคะ
1: คุณผู้ชมช่วยกันตามหาหน่อยตามหาญาติญาติหน่อยคุณตาอายุ78ปีเป็นคนภูเก็ตนะครับคือพัดพรากจากญาติญาติเนี่ยมานานแล้วเขาบอก60ปีแล้วที่พัดพรากกันตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาอาศัยอยู่ที่ขนำและที่สำคัญไม่มีบัตรประชาชนก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้นะครับเอาดูข่าวช่องวันเยอะเช
0: ื
1: ่อว่าน่าจะช่วยตามกันได้นะครับคนนี้ก็คือคุณตาสำรวยนะคุณตาสำรวยหงคำอายุ78ปีนะครับใช้ชีวิตคนเดียวนะอยู่ในขนำเล็กๆกลางสวนยางพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตสภาพความเป็นอยู่ก็คือมันไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีน้ำประปาอาศัยข้าวสารอาหารแห้งจากชาวบ้านแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนำมาช่วยในการประทังชีวิตไปก่อนนะครับคุณตาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเดิมครับแต่ก็ต้องช่วยเจ้าของพื้นที่ในการเฝ้าสวนยางและก็สวนทุเรียนแลกกับการได้พักอาศัยอยู่ฟรีครับบางครั้งเนี่ยต้องเดินเท้าไปเฝ้าสวนอยู่ห่างจากขนำประมาณ 5-7 กิโลเมตรด้วยกันหนักกว่านั้นก็คือคุณตาสำรวยไม่มีบัตรประชาชนไม่มีเอกสารประจำตัวหลังจากสูญหายไปหมดเลยครับทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินรักษานะครับต้องซื้อยาจากร้านขายยาเอามาบรรเทาอาการปวดเองนะครับ
0: โอ้ค่ะทีนี้คุณตาบอกว่าเดินทางจากยโสธรมาภูเก็ตตั้งแต่อายุ15ปีนะแล้วก็ขาดการติดต่อกับครอบครัวไปกว่า60ปีแล้วแต่ยังจำชื่อพ่อแม่พี่น้องทั้ง7คนได้ตอนนี้อยากตามหาญาติที่ยโสธรให้เจอไม่ได้หวังจะไปขออาศัยนะคะแต่ขอให้เขายอมรับว่าเป็นญาติจะได้ยืนยันตัวบุคคลทำบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิการรักษาและสิทธิอื่นๆของภาครัฐที่ตัวเองควรจะได้รับค่ะ
2: คืออยากกินเองเหมือนกัน
3: เราสิเองแต่ว่ามันสิเอวหรือมั่งพนันอะไรสินะเอาพนัน
2: แต่ว่าไม่มีบัตรประชาชนเราก็เบิกอะไรไม่ได้
3: ไม่ได้ครับ
2: เงินสวัสดิการเดือนละ600-700ก็ไม่ได้
3: ไม่ได้ครับ
2: เพราะไม่ได้ติดต่อกันเลย
3: มันนานแล้วอ่ะ
2: แต่จริงๆเราลุงยังอยู
3: ่ยังอยู
2: ่แล้วไม่มีใครติดต่อแล้วเขาเพราะเขาไม่รู
3: ้ครับ
2: ลุงก็ติดต่อเขาไม่ได้เพราะว่าลุงก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหน
3: ครับ
1: ไม่เป็นไรคนดูข่าวช่องวันเยอะคุณผู้ชมครับคุณตายืนยันว่าไม่ขอรับบริจาคนะครับสิ่งเดียวที่เขาอยากได้ก็คือตามหาญาติพี่น้องเท่านั้นเองทีมข่าวสำนักข่าววันนิวของเรานะครับออกช่วยตามหาจนที่สุดคุณผู้ชมเจอนายสุพจน์นายสุพจน์เนี่ยเป็นน้องชายของคุณตาสำรวยที่จังหวัดยโสธรล่าสุดนี่ตามภาพก็คือได้มีการคุยโทรศัพท์กันในรอบ10ปีเพิ่งได้คุยกันน้องชายบอกว่าคิดว่าตาสำรวยเสียไปแล้วครับมันไม่มีข่าวคราวมานานแล้วขอให้กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดด้วยกันเบื้องต้นทีมข่าวของเราเตรียมหาทางช่วยเรื่องค่าเดินทางเพื่อจะพาคุณตาสำรวยกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวจากภูเก็ตจะกลับไปยะโสธรอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะที่มีความทุกข์พบว่าใครเดือดร้อนหากต้องการให้ช่วยง่ายๆนะครับแจ้งมาได้ผ่านทาง Facebook ข่าวช่องวันวันนิวแล้ววันช่วยได้จะไปช่วยเหลือคุณนะครับ
0: ค่ะ คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่บรรยากาศแห่งความสุขของคนไทยวันนี้เลยนะคะเราให้ดูตั้งแต่ต้นรายการแล้ววันนี้กับความสำเร็จของน้องเนเน่รอยัลสาวน้อยวัย16ปีของไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026มาได้สำเร็จแล้วก็วันนี้มีภาพจริงๆเนี่ยพี่น้องคนไทยทั้งในบ้านเราในต่างแดนและคนดังหลายคนออกมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่เยอะมาก
1: ๆเป็นใครใครก็ยินดีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะคะคุณผู้ชมศิลปินนักร้องสาวชื่อดังเบลนันทิตาโพสต์ภาพบรรยากาศที่คนไทยในอเมริกามาลุ้นผลให้น้องเนเน่ได้แชมป์ค่ะนี่เป็นความอบอุ่นของพี่น้องคนไทยในสหรัฐนะคะที่มารวมตัวกันลุ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไม่ผิดหวังเพราะว่าได้ฉลองแชมป์ไปด้วยกันเลยนะคะ
1: เอาอีกคนนึงคุณผู้ชมครับกันนภัทรของเราจริงๆกันนภัทรเนี่ยบินไปทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกา6เมืองล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งจะจบคอนเสิร์ตที่ชิคาโกใช่มั้ยครับมันก็จะมีเวลาพักแค่2วันรีบบินไป LA นะครับเพื่อไปรอซื้อตั๋วไปเชียร์น้องเนเน่แบบสดๆเจ้าตัวกรี๊ดสุดเสียงดีใจจนน้ำตาไหลเลยครับโอ้โหเราก็ร้องไห้ไปด้วยคุณผู้ชมครับกันนภัทรบอกว่ารู้สึกดีใจภูมิใจแทนคนไทยทุกคนโดยเฉพาะโมเมนต์ที่น้องขึ้นเวทีโชว์ร่วมกับ Linkin Park นะครับถือเป็นวงระดับตำนานที่คนทั่วโลกยอมรับมองว่าความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนที่มีความสามารถจนก้าวขึ้นสู่ระดับโลกแล้วก็ทำให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าน้องเนเน่ของเรามีความสามารถมากแค่ไหนครับ
4: ว้าวมากๆรวมถึงพอเราได้เห็นพลังเสียงของน้องร้องคู่กับนักร้องนำเขาอะไรเงี้ยโอ้โหมันแบบมันมากๆแล้วโอ้โหมันแบบว่ามันดีใจมากครับมันโอ้มันน้ำตาไหลจริงๆแล้วก็มันภูมิใจแทนคนไทยทุกๆคนนะครับเราเชื่อว่าคนไทยที่เรามีเด็กที่มีคุณภาพมากๆเรามีคนที่เก่งเหลือเกินแล้วก็ตอนนี้เก่งระดับโลกแล้วทำให้ทั่วโลกได้เห็นว่าคนไทยเราน้องเนเน่ของเราเก่งขนาด
0: นี่กันก็ชื่นชมมากๆเลยนะคะเอานอกจากนี้นะคะน้องเนเน่เองนะคุณผู้ชมยังไปร่วมในงาน Thank You Party นะคะโชว์พลังเสียงร้องเพลงขอบคุณทุกแรงเชียร์ชาวไทยหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ด้วยนี่เป็นบรรยากาศการฉลองที่นั่นนะคุณผู้ชมนะส่วนที่บ้านเราค
1: ุ
0: ณยายแก้วพูนเกิดอายุ89ปีคุณยายของน้องเนเน่และนางประทุมพูนเกิดอายุ50ปีซึ่งเป็นคุณป้าร้องไห้โถยปาดน้ำตาเลยนะคะลุ้นผลผ่านหน้าจอมือถืออยู่ที่บ้านที่นครศรีธรรมราชนะคุณยายแก้วบอกเลี้ยงเนเน่มาตั้งแต่เด็กเห็นหลานชอบร้องเพลงมาตลอดภูมิใจที่วันนี้หลานทำตามความฝันได้สำเร็จแล้วก็เตรียมเดินทางไปภูเก็ตสิ้นเดือนนี้เพื่อไปฉลองกับหลานสาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวปีใหม่นะยายแก้วบอกจ้างมโนรามาแสดงแก้บนเลยค่ะบนไว้ที่วัดชะอวดที่อำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
5: ดีใจครับดีใจเลือดแตกเลย
6: ดีใจมากเลย
5: เฮ้ยดีใจมากลั่นนะ
6: คุณชุดเป็นแล้วเลยติดมันควักเลย
7: ควักหนักเลย
5: บอกว่าแม่เต้าดีใจมากติดชุดลูกเออลูกแต่ได้เป็นวันนี้นะไอ้ลั่นอยู่เย็นเป็นทุกมีความทุกข์มากมากเย็ดเย็ดนั่นแหละก็เปิดเพลงในตู้ตัดมันจบเล่เพลงกว่าดัง
7: แก้บนนี่เลย
5: แก้บน
1: นี่คือจริงๆอ่ะน้องเนเน่ตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาชอบร้องเพลงฝรั่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่คิดว่าการร้องเพลงฝรั่งตั้งแต่เด็กในวันนั้นเนี่ยจะทำให้น้องประสบความสำเร็จในวันนี้นี่คือสิ่งที่ทางคุณยายแก้วเนี่ยบอกเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยประทับใจมากๆเวลาน้องเนเน่ไปแสดงบนเวทีเนี่ยน้องก็จะเอาอัตลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยไปแสดงด้วยคุณผู้ชมครับยกตัวอย่างนะชุดที่น้องสวมใส่เนี่ยเป็นชุดสีแดงใช่ไหมครับชุดสีแดงเนี่ยเขาก็มาในคอนเซปต์นะ Lock Strong Red Commander อันนี้มาจากแนวคิดของคุณแม่เป็นจินตนาการภาพของคุณแม่นะครับอยากเห็นลูกสาวในลุคที่ดูแข็งแรงมั่นใจสง่างามและมีพลังของความเป็นร็อกก่อนส่งต่อให้กับทีมออกแบบพัฒนาเป็นชุดจริงดีไซน์คอสูงเข้ารูปเสริมโครงไหล่ให้ดูแข็งแรงเพิ่มเข็มขัดหนังเพื่อให้มันดูเคลื่อนไหวบนเวทีแล้วมันมีความโดดเด่นซึ่งน้องก็โดดเด่นจริงๆนี่ตามชุดนี้คุณผู้ชมแต่ไฮไลท์สำคัญที่สุดอยากจะให้ดูครับเรื่องของผ้าเป็นผ้าไหมบ้านครัวผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายจากริมคลองแสนแสบในกรุงเทพนี่เองนะครับนำมาตีความใหม่ ผสมความเป็นไทยให้เข้ากับแฟชั่นร็อกทำให้ชุดเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่ยังมีเรื่องราวของชุมชนอัตลักษณ์ไทยอยู่บนเวทีโลกคนเนี่ยชื่นชมเยอะมากนะครับในจินตนาการของคุณแม่และทำให้เนเน่มีความโดดเด่นเป็นเวทีนะครับอีกหนึ่งชุดที่เราเห็นมาก่อนหน้านี้ชุดสีดำชุดสีดำลุคแรกๆเลยนะชุดนี้คุณผู้ชมครับกับคอนเซปต์นะเลดล็อกto the world นะครับเป็นชุดที่ตั้งใจจะพาไทยออกไปสู่สายตาชาวโลกนะชุดนี้หลายคนก็พูดถึงว่าเอาวัฒนธรรมไทยเรื่องผ้าเรื่องอะไรไปนำ

0: ผลการไปออกรายการ The Tonight Show ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเป็นทูตเผยแพร่วัฒนธรรมส้มตำสอนการสวัสดีการพูดภาษาไทยนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะแล้วก็มาถึงน้องเนเน่ของเราใช่ไหมที่คว้าแชมป์ AGT มาได้นะคะแล้วอายุเพียงแค่16ปีแล้วมิลลิเป็นศิลปินระดับโลกนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดค่ะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้จากการคว้าแชมป์เอเชียมาฝากพี่น้องคนไทยนะคะ
1: อ้าวไหนๆเห็นคุณผู้ชมยิ้มอยู่หน้าจอแล้วนะครับไปดูละครใหม่กันดีกว่าคุณผู้ชมครับนักตบวัดโคกปังละครใหม่ที่บอกเลยครับกำลังเข้มข้นสุดๆนะครับเมื่อขนุนอดีตมือเซตของทีมนักตบโรงเรียนวัดโคกปังย้ายไปอยู่ทีมโรงเรียนสตรีโคราชนะครับเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนะจากเพื่อนรักตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นศัตรูงานนี้นะครับน้องจีจี้ฉัตรชนกรับบทเป็นขนุนบอกเลยนะครับว่าเพื่อทุบชัยชนะเท่านั้นไม่สนไม่แคร์มิตรภาพเก่าๆที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอ่ะลองฟังดูครับ
2: ไม่ยอมค่ะยังไงเราก็ต้องชนะให้ได้แน่นอนค
3: ่
2: ะ
3: ก็คือจากเพื่อนรักสู่ศัตรูแล้วเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะตอนนี้เป็นศัตรูกันแล้วเราแบบไม่ยุ่งไม่คุยเลยแบบเขาโบกมือให้เราแล้วก็แบบ
3: เดิน
2: เ
3: น
2: า
1: ะแหมน่าสนุกคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันนะครับว่ารักตบนักตบทีมโรงเรียนบ้านโคกปังจะสามารถเอาชนะทีมโรงเรียนสตรีโคราชได้หรือไม่ติดตามละครใหม่นะครับนักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 1:00 นตรงดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังทางแอปวดีที่เดียวเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสลับอารมณ์นะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในบ้านเมืองที่โอ้โหมันมีภัยอยู่รอบๆตัวแบบไม่รู้เลยนะคะอย่างเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเยื้องกับตึกแกรมมี่ของเรามีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นแล้วเป็นช่วงเช้าที่คนกำลังจะมาเข้าทำงานเกิดเหตุชายคนนึงถือมีดแล้วก็ทำลายข้าวของไล่ฟันคนจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ
4: ทุบกระจก
0: ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าผวากันแต่เช้าเลยคุณผู้ชมเพราะว่าผู้ชายเสื้อเขียวคนนี้ถือมีดไล่ทำลายข้าวของชาวบ้านและไล่ทำร้ายพ่อค้าแม่ค้าริมถนนอโศกไล่แทงชาวบ้านไปทั่วเลยจนมีคนได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยนะคะจากนั้นยังทำลายทรัพย์สินรถเข็นขายข้าวพังของไปทั่วแล้วก็ไปพังศาลพระภูมิจนตัวเองก็ร่วงตกลงมาถูกศาลพระภูมิทับแบบในคลิปนี้สุดท้ายตำรวจระดมกำลังกันมาเจรจาเจ้าตัวก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์เอาไม้มาฟาดตำรวจเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้ไม้งามเข้าไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ก่อนประสานกู้ภัยนำผู้บาดเจ็บ3คนรวมถึงตัวผู้ก่อเหตุด้วยส่งโรงพยาบาลค่ะ
1: นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับคือทีมข่าวจริงๆก็เป็นฝ่ายผลิตนะภาพต้นเรื่องมาสักครู่อ่ะฝ่ายผลิตของช่องวัน31กัมบี้เป็นคนถ่ายมาให้
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะครับไปถามเจ้าของร้านขายหมูปิ้งหนึ่งในผู้บาดเจ็บก็เล่าให้ฟังช่วงที่ยืนอยู่หน้าร้านได้ยินเสียงดังโวยวายพอหันไปดูก็เห็นผู้ชายคนดังกล่าวถือมีดวิ่งตรงเข้ามาทางร้านก็เลยเรียกลูกน้องนะครับให้หลบเข้าไปในร้านแล้วก็ล็อกประตูไว้แต่ตัวผู้ก่อเหตุกลับพังประตูแล้วก็เอามีดฟันกระจกร้านจนแตกกระจายแล้วก็เด็นมาโดนหน้าตัวเองจนบาดเจ็บยืนยันไม่เคยเห็นหน้าหรือว่ารู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนด้วยนะครับส่วนสาเหตุมีคนแถวนี้เขาบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยพักอาศัยอยู่แถวนี้แต่ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกก่อนจะกลับมาตามหาแฟนสาวแต่ไม่เจอเลยก่อเหตุขึ้นรู้สึกตกใจอย่างมากเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับ
5: มาแล้วก็กระเด็นมาโดนหน้า
6: เลยแล้วเราไม่รู้ตัวมันโดนตอนไหนจะวิ่งมาถึงเอ้าเลือดเต็มหน้าแต่เขาบอกว่าเขาเคยอยู่ที่ข้างแล้วโดนปากเขาก็เลยออกไปแต่เมื่อคืนเขาโกรธมาตามเมียอะไรเขาไม่รู
5: ้แบบว่าก
6: ลัวอีกกลัวจะเบี่ยงนี่อีกเพราะเราก็ไม่รู้เขาเมาแบบมันไม่น่าจะคุ้มค่าขนาดนี้ไม่มีใครไปทำอะไรเขาเลย
0: แล้วเมื่อเช้าพอดีดิฉันน่ะมาทำงานพอดีนะคะ7โมงกว่าๆเนี่ยเข้าลิฟต์มากับพี่ผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้วก็เกิดอาการเสียขวัญร้องไห้ลั่นลิฟต์เลยแล้วก็บอกว่าช่วยใครไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าพี่เขาเนี่ยเห็นคนร้ายเนี่ยเอามีดจ้วงแทงผู้บาดเจ็บต่อหน้าต่อตาโดยที่ผู้เสียหายร้องขอความช่วยเหลือ
1: แต่ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้
0: ซึ่งเขาก็ทำเต็มที่แล้วเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหคนละแวกนี้ต้องระมัดระวังกันมากๆนะตำรวจบอกเดี๋ยวจะเอาตัวผู้ก่อเหตุไปตรวจหาสารเสพติดแล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีต่อนะคะ
1: คุณผู้ชมดูฝนกันหน่อยสิเผื่อบางคนเนี่ยดูโอ้โห
0: นี่ภาพจริงนะคะไม่ใช่ AI นะ
1: นี่คือภาพล่าสุดตอนนี้นะคุณผู้ชมนะอันนี้ไม่ใช่ AI แต่เอามาเตือนนะ หลายคนดูข่าวเสร็จแล้วและกำลังจะเดินทางกลับบ้านวันนี้คุณต้องเปียกฝนอีกหนึ่งวันนะครับล่ม

0: สำคัญนะเสื้อกันฝนด้วยและตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยใจกลางเมืองฝนโปรยปลายมาแล้วนะครับ
1: ค่ะเอาเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็นแบบนี้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ
0: ติดตามวันนิวได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วดูสดผ่านแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
1: ส่วนช่วงนี้เราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่อวานนี้น้ำพึ่งได้เจอกับผู้ท้าดวลรุ่นเก่าอย่างพี่ไหลแต่เธอก็สู้สุดใจและด้วยน้ำเสียงพร้อมลีลามากเสน่ห์ก็ทำให้เธอคว้าชัยและกลายเป็นแชมป์24สมัยได้สำเร็จทำให้ตอนนี้น้ำพึ่งสะสมเงินเพื่อนำไปดูแลครอบครัวได้ถึง 530,000 บาท
1: ด้านนี้ลุยกันต่อพบกับเซลล์สาวสู้หาทุนปรับปรุงบ้านให้ดีหวั่นพ่อแม่และลูกเล็กเกิดอันตราย
2: การมาสู้ในครั้งนี้นะคะก็คืออยากได้เงินทุนสักก้อนนึงค่ะเพื่อไปทำห้องน้ำเพื่อให้หายเป็นห่วงในเรื่องของคุณแม่นะคะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดได้เงินทุนก้อนนี้ไปทำห้องน้ำนะคะแอมก็จะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องการเดินของคุณแม่นะคะในการเข้าห้องน้ำเพราะอย่างน้อยมันก็ปลอดภัยมากขึ้น

0: ครูชอบเนื้อเสียงลูกแล้วก็วิธีการออกเสียงเสียงออกมาเนี่ยคือเป็นของตัวเองเลยเสียงพูดเสียงร้องและมันน่าฟัง
1: สวัสดีครับผมแฟรงค์พกสนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ครับเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเต็มเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่บีเสด็จพี่นุ้ยสุจิราและครูสลาคุณวุฒิครับ
2: สวัสดีครับ
1: มาเช็คดวงก่อนว่าวันนี้ใครจะได้โชครายวันไปครอบครองจักรที 100% ตราอร่อยดีโชคดีกำลังมาแอวหาพี่น้องชาวเหนือแล้วเนาะกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3วันพฤหัสบดีแบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ส่งคูปองในรังมาจากภาคเหนือสวัสดีคุณเบนครับหลังจากสแกน QR code เรียบร้อยแล้วต้องเก็บกล่องไว้เป็นหลักฐานไหมครับหลายคนถามมา
2: ค่ะถ้าลูกค้าสแกน QR code เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่งรหัสเรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องเก็บกล่องหรือเก็บหน้าสติ๊กเกอร์ไว้นะคะเพราะว่าทุกรหัสที่ลูกค้าส่งมาค่ะถูกอยู่ในกระบะนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: และลุ้นโชคไปพร้อมกันครับโชครายวันครับทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคเหนือพ่อแม่พี่น้องชาวเหนือเนาะข้าวซอยลำๆของเมืองเนาะเรียบร้อยครับและนี่คือ2ท่านที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคเหนือจ้าถึงวันพฤหัสทีไรผมหิวข้าวซอยทุกทีเลยฮะพอถึงพูดถึงภาคเหนือกับกะทินี่ก็ต้องข้าวซอยเนาะและนี่คือ2ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวเหนือทุกท่านในวันนี้ด้วยครับพรุ่งนี้มาดูกันว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีจากภาคใต้กับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
3: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
4: Based on your notes there are some great talk
3: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: ปากเหม็นแน
6: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
7: ซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้เอิร์ธี้พาเลตนุ่มเหมือนผิวสัมผัสธรรมชาติยืดหยุ่นไปกับทุกการเคลื่อนไหวความสบายคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีด้วยนวัตกรรมซิมเล็ตไร้ตะเข็บไร้รอยกดทับบางเบาเรียบง่ายใส่ใจทุกดีเทลพร้อมวีเทปกระชับวงขาให้สัมผัสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีมั่นใจได้ทั้งวันพร้อมสัมผัสยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหวเรียบง่ายอย่างมีสไตล์6เฉดสีใหม่ครบทุกโทนที่ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันและตอนนี้ยิ่งคุ้มกว่าเดิมกับโปรโมชั่นพิเศษจากซาบีน่าซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย12526เฉดสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว Navy Blue น้ำเงินลุ่มลึกเรียบหรูแบบคลาสสิก Ocean Blue ฟ้าสบายตาสดชื่นทุกวัน Forest Green เขียวละมุนให้ฟิลธรรมชาติที่ผ่อนคลาย Mountain Brown น้ำตาลเข้มดูอบอุ่นและมั่นใจ Wood Brown โทนน้ำตาลนูดเรียบง่ายแบบมินิมอลและ Love Pink ชมพูละมุนเพิ่มความสดใสแบบผู้หญิงยุคใหม่ทุกสีออกแบบมาให้ใส่ง่ายแมทได้ทุกวันและสวยในแบบของคุณซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย1252ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: ไม่ว่าพวกเธอจะมาไม้ไหนพวกเราก็รู้ทันหมด
9: แต่ถึงขนุนจะรู้จักพวกเราดีก็ไม่น่ารู้แผนการเล่นของพวกเราขนาดนี้นะ
8: แล้วเราจะแก้เกมยังไงดีอะถ้าปล่อยไว้แบบนี้เราแพ้3เซตรวดแน่
10: ได้เวลาใช้แผนลับของพวกเราแล้ว
11: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 1:00 นตรง
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
13: ที่เดียว
12: นักตบวัดข้อบาง
13: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
12: เวลา 1:00 นตรง
13: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียนโทรออก
14: กด
15: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
14: สูงๆๆ
15: โอ๊ยโอ๊ยสูงเกิน
14: ว้าว
16: โชว์พาสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนลมสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
17: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
18: เหรอคะ
16: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
19: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
20: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
21: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
22: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
23: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
19: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
24: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
21: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
19: เจอกูแน่

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
3: โทรออก
4: อย่าสนุกอ่ะ
5: มันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดได้ชุดพอใจบาเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
6: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
7: ทำไมแกกินอะไรก็อร่อย
8: หยอกแม็กกี
9: ้ฮะอร่อย
8: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
10: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
11: หน่วยบาซิล OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
13: ต้อนรับเข้าสู่เดือนเพลงชิงทุนนะวันนี้คุณจะได้พบกับสาวหมอลำอำนาจเจริญหนิงหนิงคำพนางครับวันนี้มากับเพลงน้องบ่ใช่อ้ายไปซะ

0: นิ่งๆครับนะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้เลือกเพลงนี้มาฝาก
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถึงแม้ว่าเพลงนี้จะไม่ใช่เพลงของหนูแต่หนูร้องเพลงนี้เป็นคนแรก
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นเพลงของใครนะคะ
1: เป็นเพลงของน้องดรีมอารีรัตน์ค่ะ
0: แล้วทำไมหนูไปปาดหน้าน้องก็ร้องคนแรก
1: หนูไปใส่เป็นร้องไกด์ให้น้องค่ะ
0: อ๋อร้องไกด์ให้น้องเขา
1: ใช่ค่ะ
0: คุ้นเคยกับเพลงนี้เป็นอย่างดี
1: ก็คุ้นเคยแล้วก็ชื่นชอบด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ชื่นชอบด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมวันนี้เลือกมาให้ฟังกันจ๊ะ
1: เลือกมาให้ฟังเพราะว่าหนึ่งเลยคือแฟนๆก็จะชอบหนิงๆคำพนางร้องเพลงหมอลำที่โจ๊ะด้วยอะไรจังอีหยังจังสีค่ะ
0: อีหยังจ
1: ังสีแบบว่าเพลงหาวหาวอีหยังจังสีนะคะก็เลยเป็นเพลงนี
0: ้
1: อยากให้ฟังในเวอร์ชั่นของหนิงๆคำพนางค
0: ่ะอยากให้รู้ว่าฉันเคยร้องมาก่อนนะจ๊ะ
1: ร้องไกลให้น้อง
0: ร้องไกลให้น้องวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะคะ
1: พร้อมค่ะ
0: จำที่ได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ก่อนที่จะพบกับแชมป์ในวันนี้มีข่าวดีมาบอกกลับมาแล้วกับคอนเสิร์ตมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนรายการรอคอยครับกับการยกทัพศิลปินระดับแนวหน้าและเหล่าแชมป์จากรายการดุนเพลงชิงทุนรายการประกวดร้องเพลงเรตติ้งอันดับหนึ่งพร้อมออกไปเสิร์ฟความสุขให้แฟนรายการทั่วทั้งประเทศชมฟรีตลอดงานจัดหนักจัดเต็มกันทั้ง4จังหวัดประเดิมจังหวัดแรกที่จังหวัดปทุมธานีตลาดชัชวาลในวันเสาร์ที่31ตุลาคมที่ที่2จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบกันที่ดีดีแบนวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนไปกันต่อที่โคราชตลาดเซฟวันในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนและปิดท้ายความสนุกกันที่จังหวัดระยองตลาดสตาร์ไนท์บาซาร์ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนภายในงานนอกจากจะได้ฟังเพลงจากเหล่าศิลปินแล้วยังมีบูธสินค้าบูธกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายพร้อมโอกาสได้ลุ้นหมุนวงล้อรับเงินทุนกลับบ้านไปอีกด้วยและยังมีกิจกรรมพิเศษกับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีดวลเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณขายเสียงดีลีลาเลิศเตรียมตัวให้พร้อมงานนี้ไม่ควรพลาดติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook รายการดวลเพลงชิงทุนย้ำอีกทีชมฟรีตลอดงานพบกันเร็วๆนี้กับดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์ท
2: การมาสู้ในครั้งนี้นะคะก็คืออยากได้เงินทุนสักก้อนนึงค่ะเพื่อไปทําห้องน้ําเพื่อให้หายเป็นห่วงในเรื่องของคุณแม่นะคะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดได้เงินทุนก้อนนี้ไปทําห้องน้ํานะคะแอมก็จะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องการเดินของคุณแม่นะคะในการเข้าห้องน้ําเพราะอย่างน้อยมันก็ปลอดภัยมากขึ้น
3: Once you've been to the moon where do you go nextYou build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon. Come back and ask, what's next?
4: Back, back.
5: Back, เหรอ แม่มีแบคทีเรีย
4: ไหนไม่เห็นมีเลย
5: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนเนซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
6: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
7: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
8: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
7: ไม่ทันแล้วค่ะ
9: ต้องกินตั้งแต่เกิด
10: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม

0: ยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: เดี๋ยวขอเช็คสายเซรีก่อนว่า
2: ช้
1: าหร
2: ือ
1: ย
2: ัง
1: ใครตะโกนแบบละวันแม
3: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
4: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
5: คิวบูดคิวบูดมาก
6: อร่อยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
7: สนุกมาก
8: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
4: วันนี้ในโรงภาพยนตร
0: ์ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
10: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
11: หยอกแม็กกี้
12: ทานอร่อย
11: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
12: ฟันผุเยอะเลย
13: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
14: บีบนิดเดียว
15: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
16: อ๋อ
17: ต้องบีบเต็มแปรง
18: เพื่อฟูอะไร

0: ิทธิ์เผยว่าในละครนักตบวัดข้อปังเป็นการหวนคืนร่วมงานแสดงกับรองเขามูลคดีในรอบกว่า30ปีหลังทั้งคู่เคยแสดงด้วยกันในซิทคอม3หนุ่ม3มุมในยุค90ค่ะ
1: ก็ไม่ได้เจออารองอีกเลยนะครับนะฮะจนมาเล่นละครเรื่องนี้สิ่งที่ชื่นชมก็คือบทนะจำบทแม่นมากเป๊ะมากเลยบีบบังคับให้เราเนี่ยต้องแม่นด้วย
0: ห้ามพลาดความสนุกนักตบวัดโคกปังคืนนี้1ทุ่มตรง
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: 300 milliliters. Be your original. Lacta Soy Original Number One Brand Thailand. 300 milliliters. Lacta Soy อร่อยคุ้มค่า It's real.
4: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
5: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
6: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
7: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
8: ข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: วันนี้แชมป์24สมัยอย่างน้ำพึ่งสาวเสียงหวานจากร้อยเอ็ดต้องมาเจอกับผู้ท้าดวลคนใหม่ที่พกความตั้งใจอันแรงกล้าเพื่อคว้าทุนให้ครอบครัวที่เธอรักจะเป็นยังไงเชิญรับชมเลยครับ
10: แชมป์วันนี้แชมป์24สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 530,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนฮะน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าเอ๊สวัสดีครับเดี๋ยวเริ่มที่เลยตอนแรกนะช่วง20สมัยแรกนะสะสมสมัยละหมื่นกว่าสะสมเฉลี่ยเนาะอันนี้ไปทีละนิดก๊อกแก๊บก๊อกแก๊บสงสัยอยากจะอยู่นาน
11: ไม่รีบค่ะไม่รีบ
10: ใช่ไหม
11: เรื่อยๆค่ะ
10: อยู่กันไปนานๆนะ
11: ค
10: ่
11: ะ
10: โอเคด้านนี้ลุยกันต่อพบกับเซลล์สาวสู้หาทุนปรับปรุงบ้านให้ดีหวั่นพ่อแม่และลูกเล็กเกิดอันตรายอุบัติเหตุซ้ำรอยฮะแอมจากชาเชิงเซาเย้ครับสวัสดีครับเชิญเลยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
12: สวัสดีนะคะชื่อชุติมามาริกุลค่ะชื่อเล่นชื่อแอมนะคะ อยู่ฉะเชิงเทราค่ะ
10: ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
12: ตอนนี้เป็นเซลล์ขายรถยนต์ค่ะ
10: ขายรถยนต์อยู่ตอนนี้
12: ใช่ค่ะ
10: ตอนนี้ทำเซลล์อยู่ทำเซลล์มากี่ปีแล้วครับ
12: ก็มีประสบการณ์อยู่8ปีค่ะ
10: มีประสบการณ์อยู่8ป
12: ีใช่ค่ะ
10: เฉพาะที่นี่ใช่ไหม
12: ถ้าที่เนี้ยก็คือเพิ่งได้ปีเดียวค่ะ
10: อ๋อที่นี่เพิ่งได้ปีเดียว
12: ใช่ค่ะ
10: แต่ก่อนหน้านี้มีประสบการณ์มาก่อนแล้ว
12: ใช่ค่ะ
10: ไปดูราวของแอมกันครับ
12: ปัจจุบันทำอาชีพเป็นเซลล์ขายรถยนต์ค่ะหรือว่าถ้าเกิดเป็นตำแหน่งก็คือเป็นที่ปรึกษาการขายค่ะตอนนี้นะคะประจำอยู่ที่ศูนย์รถยนต์ชั้นนำแห่งหนึ่งค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะทำงานมาได้1ปีแล้วค่ะประสบการณ์ด้านการเป็นเซลล์ประมาณ8ปีค่ะหน้าที่ของพี่นะคะก็จะช่วยแนะนำรถให้กับลูกค้านะคะแล้วก็บริการหลังการขายแล้วก็ทั้งการออกรถแล้วก็การใช้รถคู่มือต่างๆนะคะเกี่ยวกับรถยนต์นะคะพี่ก็จะแนะนำลูกค้าได้หมดเลยค่ะเวลาเข้างานนะคะก็จะ 8:30 ค่ะเริ่ม 5:30 ค่ะสนใจรถยนต์รุ่นไหนนะคะสามารถที่จะปรึกษาแอมได้เลยนะคะว่าใช้งานแบบไหนนะคะต้องการรถแนวไหนนะคะขึ้นเขาหรือว่าจะไปเที่ยวต่างๆต่างจังหวัดนะคะหรือว่าใช้กันกี่คนนะคะก็สามารถปรึกษาแอมได้เลยนะคะหลังจากเลิกงานนะคะจากการขายรถเนี่ยแอมก็จะไปเป็นแม่ค้าขายชานมไข่มุกค่ะร้านตั้งอยู่ที่เมเจอร์นะคะฉะเชิงเทราค่ะร้านชานมนะคะก็เริ่มตั้งแต่ 5:45 นะคะจนถึง 2:30 ค่ะทำงานเสริมตรงนี้นะคะมา2ปีแล้วค่ะเจ้าของร้านใจดีมากค่ะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือต่างๆเพราะว่าเขาเห็นว่าแอมเนี่ยมีภาระที่ใช้จ่ายเยอะครอบครัวก็ไม่พอกินพอใช้แล้วก็ต้องไหนจะลูกอีก2คนที่อยู่กับตากับยายก็ต้องคอยไปดูแลค่ะแล้วก็ทางบ้านก็ยังสุดโทรมใช่ยังซ่อมแซมไม่เสร็จเขาก็เลยแบบว่าให้แอมเนี่ยไปทำงานเสริมได้เพราะว่าเขาเห็นว่าเราลำบากอยู่เขาก็มีงานอะไรเขาก็จะหยิบยื่นมาให้ตลอด ค่ะทำงานร้านชานมนะคะถ้าเกิดเลิกงาน 5:45 เนี่ยไปถึง 2:30 เนี่ยเจ๊ก็จะให้อยู่ที่ชั่วโมงละ50บาทแต่เขาก็ให้เกินตลอดอะค่ะก็ประมาณ150ถึง200แต่ถ้าเกิดวันไหนที่เป็นวันหยุดแอมเลยทั้งวันแอมไปทำงานร้านชานมทั้งวันเลยเนี่ยแอมก็จะได้ประมาณที่500กว่าบาทถึง600เลยเจ๊ก็จะให้ตอนนี้ก็แอมเช่าห้องอยู่ที่ใกล้ๆที่ทำงานค่ะห่างประมาณแค่ 3-4 กิโลเท่านั้นเองค่ะส่วนที่บ้านของแอมจริงนะคะจะอยู่ต่างอำเภอกันค่ะก็แต่แอมก็กลับบ้านทุกวันค่ะไม่เช้าก็ช่วงเย็นจะกลับไปดูแลลูกแล้วก็ไปหาแม่ทุกวันเลยครอบครัวปัจจุบันนะคะอาศัยอยู่กัน4คนค่ะก็มีพ่อแม่แล้วก็ลูกของแอมอีก2คนคุณพ่ออายุ62ค่ะเป็นคนฝาดถนนให้เทศบาลค่ะคุณแม่นะคะท่านไม่สบายแล้วร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงค่ะจากนี้ท่านก็อยู่บ้านเลี้ยงหลานนะคะอีก2คนค่ะลูกแอมนะคะมีทั้งหมด3คนนะคะอีก2คนก็จะอยู่กับแอมส่วนลูกชายคนกลางนะคะก็จะอยู่กับอีกทางพ่อของลูกนะคะการมาสู้ในครั้งนี้นะคะก็คืออยากได้เงินทุนสักก้อนนึงค่ะเพื่อไปทำห้องน้ำนะคะให้กับที่บ้านนะคะเพื่อให้หายเป็นห่วงในเรื่องของคุณแม่นะคะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดได้เงินทุนก้อนนี้ไปทำห้องน้ำนะคะแอมก็จะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องการเดินของคุณแม่นะคะในการเข้าห้องน้ำเพราะอย่างน้อยมันก็ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับวันนี้นะคะแอมก็ขอกำลังใจนะคะจากทุกๆคนเลยนะคะที่เป็นแฟนเพลงนะคะในรายการโดนเพลงชิงทุนนะคะให้กำลังใจให้แอมด้วยนะคะเพื่อให้แอมนะคะบรรลุเป้าหมายนะคะที่จะนำเงินก้อนนี้นะคะไปสร้างห้องน้ำนะคะให้กับคุณแม่นะคะจะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและแอมก็จะได้หมดห่วงนะคะแอมก็จะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะเพื่อดูแลครอบครัวนะคะ

0: รู้นะกำลังหาลายเซ็นตัวเองอยู
1: ่แต่ร้องไปหาไปนะ
0: ร้องไปหาไปร้องไปหาไปแต่เพลงแค่ไม่ดี
2: เศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจนถึงสุดโชครายเดือนทองคำราคา 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
3: แอป1ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
1: สสส.ชวนลุกค่ะทุก30นาทีลุกขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งเพราะการนั่งเอนหลังหรือนอนเล่นต่อเนื่องนานๆส่งผลกับการควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตและการทำงานของหลอดเลือดเสี่ยงโรค NCD ด้วยนะคะน้องลุกค่ะเทวดาก็เลยมาชวนคุณลุกค่ะขยับร่างกายยืนย่อยกยืดให้ร่างกายได้ขยับอย่าลืมนะคะทุก30นาทีลุกขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ลุกค่ะ
2: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
3: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล

0: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
1: คิวพูดคิวพูดมาก
2: รวยแรงได้แรงออกยังแรงเลย
3: มันสนุกมาก
4: ไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
0: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
5: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
6: อร่อยดีดีดีในสถานะใหม่เซทีนา
7: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
8: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอิลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
9: แล้วเราจะแก้เกมยังไงดีอะถ้าปล่อยไว้แบบนี้เราแพ้3เซตรวดแน
10: ่ได้เวลาใช้แผนลับของพวกเราแล้ว
11: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
12: ่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่าง
11: ผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎช่วงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องราวของแอมเซลล์สาวที่ขอมาสู้หาทุนไปปรับปรุงบ้านเพราะหวั่นว่าพ่อแม่และลูกเล็กจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยวันนี้เธอจะทำได้หรือไม่เรามาส่งกำลังใจให้แอมกันครับ
1: ชะตาชีวิตคุณแอมนี่ไม่ธรรมดาต้องหยุดเรียนตั้งแต่ม.3
13: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่เพราะว่าเกเรด้วยเกิดอะไรขึ้น
13: พอม.3 อ่ะค่ะก็จะไปชลบุรีค่ะ
1: ทัศนศึกษา
13: ไปเหมือนแบบว่าไปทำงานพัทยาค่ะเหมือนแบบเป็นเสิร์ฟอะไรเงี้ยค่ะ
1: เพื่อ
13: จะไปต่อปวช.การอาชีพบางละมุงอะค่ะก็เรียนได้ประมาณ
1: กะว่าเราจะไปอยู่ที่นู่นแล้วไปเรียนต่อที่ชลบุรีเลย
13: ใช่ค่ะเพราะว่าน้องสาวแม่อยู่ที่ชลบุรีแล้วตรงนั้นก็จะมีงานที่เยอะฝาค่ะก็เลยจะไปทำงานแถวนั้นก็ส่งตัวเองเรียนนะคะได้ประมาณ2ปีแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ
1: เกิดอะไร

0: ขึ้น
1: นั่งรถกรุงเทพระยอง57อ่ะค่ะก็คือพลิกคว่ําก็คือหงายท้องเลยใช่แล้ว
0: เป็นยังไงบ้าง
1: แอมก็หายปลาหักแล้วก็แขนหักแล้วก็ก้นกบซนก็แทบจะแบบว่าทําอะไรไม่ได้เลยประมาณเกือบปีค่ะที่อยู่บ้านเฉยๆ
0: นอนอยู่บ้านเฉย
1: ๆใช่ค่ะก็เลยกลับจากชลบุรีอ่ะค่ะก็เลยมาฉะเชิงเทราก็เลยกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่
0: ไม่เรียนต่อแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: จบแล้วตอนนี้มันไม่มีที่สําหรับการไปเรียนแล้วเงินทุนมันก็ไม่มีแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะต้องรักษาตัวอยู่เป็นปีเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้หางานทําเลย
1: ก็พอหายก็แบบว่าหางานทําแต่ด้วยวุฒิเราแค่นี้อ่ะค่ะก็เลยแบบว่าลองไปเสี่ยงทําเห็นป้ายสมัครอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคิดว่าเราทําได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ป้ายสมัครขึ้นสมัคร
1: ที่ปรึกษาการขาย
0: ที่ปรึกษาการขายเซลล์รถเนี่ยแหละ
1: ใช่เราก็เลยแบบไปเลย
0: กล้าหาญมากนะด้วยวุฒิม.3เดินกันไป
1: ใช่
0: หนูอยากเป็นเซลล์รถค่ะ
1: ใช่ค่ะก็คือว่าเสี่ยงเลยก็คือเราอยากทํางานดีๆ แล้วก็เลยแบบไปสมัครที่นี่เลย
0: แล้วเขาว่าไงล่ะ
1: เขาก็รับค่ะเขาก็ถามแล้วว่าเราขับรถเป็นไหม
0: แล้วเราขับเป็นไหม
1: ไม่เป็นค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าแล้วยินดีที่จะแบบว่าไปสอบไปเรียนไหมอะไรเงี้ย
0: ไปเรียนขับรถหรือ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเราเซลล์ขายรถเราต้องรู้จักรถ
1: ใช่ค่ะก็เลยบอกว่าพร้อมก็เลยเอาเวลางานนะคะทางบริษัทก็ให้เราไปสอบจนได้ค่ะใช่จากนั้นก็คือเป็นเซลล์มาโดยตลอดเลยใช่ค่ะ
0: เรื่องเซลล์นี่ก็เป็นอาชีพที่ดีนะถ้าเราขายได้ก็มียอดขาย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เป็นไง
1: พอเป็นเซลล์ได้ประมาณพักนึงค่ะแล้วก็แบบมีลูกใช่ก็ตั้งท้อง9เดือนนะคะ8 9เดือนก็ยังทํางานเป็นเซลล์อยู่แต่ก็ขับมอเตอร์ไซค์มาทํางานแบบเนี้ยค่ะ
0: เออ
1: ใช่
0: แล้วพอลูกคลอดปุ๊บ
1: ก็เลิกกับแฟนพอเลิกกับแฟนทีนี้ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเซลล์แล้วก็เลยแบบว่าหาของขายตามโรงงานอะไรเงี้ยไป
0: ที่ไม่อยากเป็นเซลล์แล้วเพราะว่ามีลูกอยู่ตัวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
1: ใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองอาจจะแบบไม่มีสปิริตและอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีไฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: หมดไฟไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ไปหางานทําอย่างอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นหนี้เป็นสิน
1: ใช่ค่ะก็ไปกู้หนี้ยืมสินเขามาก้อนนึงอะไรเงี้ยเพื่อลงทุนขายของหน้าโรงงานด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะแต่ว่าเราก็เป็นลูกหนี้ที่ดีแล้วก็ใช้จนหมด
0: ใช้หนี้เขาจนหมด
1: ใช่จน
0: เจ้าหนี้
1: เจ้าหนี้นะคะก็ทักมาชวนว่ามาทําขายชานมกับพี่ไหม
0: เอาดิเป็นหนี้ไงให้ได้งานวะถ้าผมเป็นเจ้าหนี้นะผมจะเห็นสิ่งนี้คนคนนี้เป็นหนี้แล้วสามารถใช้หนี้ได้หมดโดยไม่เป็นภาระของตัวเองต่อไปแสดงว่าคนคนนี้มีวินัยคนคนนี้มีวินัยทางการเงินคนคนนี้มีวินัยทางการทํางานเขาเห็นสิ่งนั้น
1: ก็ชวนหนูไปขายชานมก็เลยไปขายอยู่กับเขาได้ประมาณเกือบ2ปีค่ะแล้วทีเนี้ยบ้านหนูก็เป็นประมาณนี้แล้วค่ะแล้วหนูก็คิดว่าขายชานมอ่ะเราก็ได้เงินเดือนตายตัวไม่มีมากขึ้นไม่มีลดลงมีแต่เหนื่อยเพิ่มอะไรทํานองนี
0: ้
1: ก็เลยแบบมีเพื่อนที่แบบเป็นเซลอยู่แล้วเก่าอ่ะค่ะเป็นเซลเก่าชวนว่าเออแอมลองมาทําเซลล์ไห
0: ม
1: ถ้าต้องการใช้เงินเยอะถ้าขายได้เยอะมันก็ได้ยอดเยอะนะอะไรทํานองเนี่ยก็เลยบอกเจ้าของร้านชานมว่าเออหนูขอออกจากงานนะก็ลาล่วงหน้าปกติเลยค่ะจนสอนคนใหม่เป็นนี่แหละแล้วเราถึงออกมาขอให้เป็นเซลล
2: ์ชอบ
1: นะแล้วเจ้าของร้านก็บอกว่าได้แต่ถ้าเกิดแอมวันหยุดหรือแบบว่าแอมอยากมาขายชานมเมื่อไหร่ก็คือมาตอนเลิกงานได้เลยใช่
0: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสองอาช
1: ีพใช่ค่ะ
0: แต่ด้วยภาระหน้าที่ที่ทําอยู่ตอนนี้มันทำให้เราห่วงที่บ้านเสมอ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าแม่ก็ตามองไม่เห็นข้างหนึ่ง
0: อ
1: ีกข้างหนึ่งก็เลือนลางอะค่ะใช่แล้วก็ขาอ่อนแรงด้วยอะไรด้วยอะค่ะแล้วก็แกล้มบ่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นห่วง
0: อยากทำบ้านให้แม่ดีๆ
1: ใช่ค่ะ
0: มีราวประคองแม่
1: ใช่เพราะว่าบ้านที่เห็นนะคะก็จะเป็นเงินของหนูกับของพ่อที่แบบมีเท่านั้นก็คือสร้างได้ประมาณนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็อยากแบบว่ามีอีกสักหน่อยนึงเพื่อที่จะแบบว่าให้มันให้มันดีแล้วก็ให้มันแบบซับพอร์ตพ่อกับแม่แล้วก็ลูกได้ด้วย
0: ให้มันรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุได้
1: ใช
0: ่ให้มันเกิดความปลอดภัยกับลูก
1: ใช่ค่ะ
0: อยากบอกอะไรคนที่บ้านบ้างคะ
1: ค่ะก็วันนี้นะคะแอมจะทําให้เต็มที่เลยค่ะก็จะแบบลองให้สุดความสามารถนะคะแล้วก็จะคว้าชัยชนะกลับไปให้พ่อกับแม่ค่ะ
0: ใช้เงินทุนเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ20,000ค่ะ
0: ประมาณ20,000นะพร้อมสู้ไหม
1: ค่ะ
0: โอเคเป็นไงคะหนิง

0: ชื่นชมในความขยันความอดทนของพี่แอมมากๆนะคะก็หนูเชื่อว่าคนที่มีวินัยคนที่มีความอดทนแล้วก็มีความกตัญญูแบบพี่แอมสักวันหนึ่งพี่แอมจะต้องสำเร็จหนูก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจพี่แอมค่ะขอให้สู้ๆค่ะวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับหนึ่งบทเพลงเพื่อขย่าพลังแชมป์นั่นก็คือเพลง
2: โยนใจให้หมากินค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ครับผมเท่านั้นเลยเป็นไงคะหนิง
1: ๆอยากจะบอกว่าชอบพลังเสียงของพี่แอมนะคะคือเต็มมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สว่างขึ้นมาเลยวันนี้ก็เป็นกำลังใจพี่แอมนะคะส่วนรายละเอียดก็เดี๋ยวรอครูบา

0: รอบหนึ่งค่ะ
1: ขอบคุณครับพี่วีครับ
2: การร้องเพลงวันนี้จริงๆผมชอบเนื้อเสียงนะแต่เหมือนพี่แอมไม่ค่อยได้ร้องเพลงเสียงเหมือนไม่เข้าที่แต่รู้นะวิธีการร้องต้องร้องยังไงไปยังไงแต่เหมือนกำลังแรงมันไม่พอมันก็เลยรู้สึกว่ามันแบกเพลงนี้มากอ่ะเพราะว่าเพลงนี้มันโน้ตสูงมันก็สูงเลยพอไม่มีแรงมันเกิดอาการปีนพอท่อนไหนที่มันลุกเล่นเยอะๆมันก็มีอาการแกว่งอะไรเงี้ยส่วนท่อนที่ดีคำที่ดีพี่แอมก็ทำได้ดีในคีย์ปกติแต่พอมีสูงเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันมีอาการปีนอยู่ตรงนั้นอยู่แต่จังหวะพี่แอมก็ไปกับมันได้ดีเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะอยากให้พี่แอมร้องเพลงบ่อยๆอย่างน้อยก็ทำให้ชีวิตในแต่ละวันได้มีรอยยิ้มนะครับผมลุ้นกันครับ
1: ขอบคุณครับดีครับ
3: คือเพลงเนี้ยมีความยากเนาะพี่ตั๊กแตนชลดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่พี่พีบอกไปการควบคุมลมมันอาจจะลำบากเพลงลูกทุ่งก็ยากแต่เสียงพี่มีเอกลักษณ์นะคะเผื่อพี่ร้องไปร้องมาอาจจะหาเพลงที่แบบเข้ากับเสียงตัวเองก็ได้เนาะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณกำลังใจที่พี่แอมส่งมาให้เราเราขอส่งกำลังใจให้พี่แอมด้วยเก่งมากๆค่ะ
1: ขอบคุณครับเป็นยุคหลาครับ
4: การร้องเพลงนี่เห็นตรงกันครูชอบเนื้อเสียงลูกแล้วก็วิธีการออกเสียงเสียงออกมาเนี่ยคือเป็นของตัวเองเลยเสียงพูดเสียงร้องแล้วมันน่าฟังนะครับแล้วก็ร้องเพลงเป็นไปกับจังหวะได้หมดทุกอย่างแต่เหมือนไม่ค่อยได้ร้องเพลงอย่างที่พี่พีบอกเลยเราจับอาการยังไงที่บอกว่าไม่ได้ค่อยได้ร้องเพลงคือมันไม่แข็งแรงมันเหมือนทำเป็นอยู่แต่ทำไมมันมีลูกสายอ่ะมันจะมีอาการอย่างนี้ก็อยากให้ร้องบ่อยๆบางทีร้องเพลงอาจจะไม่ได้ร้องเพื่อแข่งขันร้องเพื่อให้ตัวเองมีความสุขอย่างแอมเนี่ยยิ่งต้องการให้กำลังใจตัวเองหาวิธีพักผ่อนหาวิธียิ้มจะสู้กับมันครับให้กำลังใจครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ถึงคราวลงสนามของแชมป์อย่างน้ำผึ้งกันบ้างที่วันนี้เธอพร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อรักษาบัลลังก์แชมป์และสะสมเงินทุนเพิ่มเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านให้ดีขึ้นผลจะเป็นยังไงมาลุ้นกันครับ
1: มีโอกาสได้เรียนหมอลำอยู่ปีหนึ่ง
6: ใช่ค
1: ่ะหมอลำในมหาวิทยาลัยที่เราเรียนกับหมอลำที่เขาเล่นในคณะหมอลำที่เราเป็นนักแสดงอยู่เนี่ย
6: ค่ะ
1: ที่เรียนมามันต่างกับที่เล่นไหม
6: ไม่เหมือนกันเลยค
1: ่
6: ะ
1: ไม่เหมือนกันเลยเอาแล้วที่เรียนหนูเรียนหมอลำประเภทไหน
6: หนูเรียนลำซิ่งค
1: ่
6: ะ
1: หมอลำซิ่งซึ่งในหลักสูตรเขาก็จะเป็นลำซิ่งเป็นพื้นฐานก่อน
6: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ค่อยขยับขึ้นไปลำเป็นก่อนที่ยากขึ้นไป
6: ใช่ค่ะ
1: แล้วยังที่ลำที่คณะล่ะเขาเรียกเป็นลำอะไร
6: เป็นลำขอนแก่นค่ะ
1: โอ้โหพื้นฐานลำซิ่ง1ปีครับต้องไปลำขอนแก่นมันก็ยากใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
1: มันต้องฝึกหัดถูกต้องไหมสมมติถ้าเกิดเรียนในมหาวิทยาลัยปกติเนี่ยปีแรกเราลำซิ่งปีไหนเราถึงจะเรียนลำขอนแก่น
6: ประมาณปี3ค่ะ
1: นี่เอาความรู้ปี1ไปเรียนปี3ต่อเลย
6: ใช่ค่ะก้าวกระโดดมาก
1: ก้าวกระโดดมากเลยแสดงว่าช่วงแรกนี่คือ
6: ยากค่ะยาก
1: ตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องยากอยู
6: ่ยาก
1: ยังเป็นสิ่งท้าทายอยู
6: ่
1: แต่หนูก็พร้อมเสมอบนเส้นทางนี
6: ้
1: เส้นทางนี้ก็เช่นเดียวกันยังมีเรื่องราวยากๆอีกมากมายยังมีคู่ท้าดวลยากๆอีกมากมายรอหนูอยู
6: ่
1: มีมากเลยแล้วแต่ว่าหนูจะไปได้ไกลแค่ไหนพร้อมลุยไหมคะ
6: พร้อมค่ะ
1: หนึ่งบทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นก็คือเพลง
6: เมื่อความฮักเก่านองสิบเหงาบอค่ะ

0: มีอาการเกร็งขาลงตอนจบนิดนึงโดนครูติงไว้จะลงไงเดี๋ยวอ่ะรูดไปเลยแล้วกันเป็นยังไงคะหนิงหนิง
1: ฟังแล้วอิ่มใจแบบอินไปด้วยเลยนะคะด้วยความที่มันละมุนไปหมดเลยนะคะหน้าก็สวยเสียงก็สวยเพอร์เฟกต์มากๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ขอบคุณครับพี่พีครับ
2: ผมไม่เคยฟังเพลงนี
0: ้
2: แต่พอฟังแล้วมันก็รู้สึกได้ถึงความเขาเรียกเขาวางอารมณ์ได้ดีกับเพลงนี้ก็เงาๆแต่ก็แอบมีหวังอะไรเงี้ยนะครับก็มาตรฐานดีครับน้ำผึ้งเซฟๆดีครับ
0: ขอบคุณครับเป็นไงพี่นุ้ย
3: รู้นะกำลังหาลายเซ็นตัวเองอยู่ใช่ไหม
0: แต่ร้องไปหาไปนะ
3: ร้องไปหาไปร้องไปหาไปแต่เพลงนี้ไม่ดีเพลงนี้รู้สึกน้ำผึ้งแบบว่าไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่อันนี้ดีละ
0: เป็นสัญญาณที่ดี
3: มาถูกทางแล้วเป็นแชมป์ป้องกันแชมป์ต่อไปเอาทางนี้ก่อนเอาทางที่เราแบบว่าเฮ้ยเราไม่แบบกดดันเราไม่พะวงขนาดนั้นแม้ว่าจะรู้ว่าหาลายเซ็นตัวเองอยู่แต่ว่าวันนี้ทำได้เนียนทำได้ดีฟังเพลินค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ครับเป็นคุณสลาครับ
4: จริงๆถ้าเป็นเพลงทรงนี้น้ำผึ้งจะร้องได้ดีเพราะตอนที่หนูโตขึ้นมาก็มาเจอเพลงในแบบอินดี้พอดีลูกมันก็เลยดูเหมือนว่ากล้าที่จะออกมา

0: มัยฮะพบกับแอมฮะเซลล์ขายรถสุดแกร่งจากเมืองฉะเชิงเทราที่มาพร้อมกับเรื่องราวชีวิตอันต้องล้มลุกคลุกคลานมาหลายครั้งแต่เธอก็สู้มาตลอดมาดูกันว่าแบบไหนจะถูกใจกรรมการครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากครูสลาครับแชมป์ของเราตอนนี้ใจเริ่มนิ่งขึ้นมานะแต่ที่ขวางอยู่ก็ผู้หญิงหัวใจแกร่งซะด้วยสิดูซิว่าใครจะออกนำไปก่อนครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำพึ่งครับผมคะแนนต่อไปพี่หนุ่ยจ้าถ้าเป็นชื่อของน้ำพึ่งจบตรงนี้เธอคือแชมป์สมัยที่25ทันทีถ้าเป็นชื่อของแอมเสมอกัน1ต่อ1ต้องดูคะแนนตัดสินจากพี่พีจบตรงนี้หรือพี่พีต้องเป็นดีกาพี่หนุ่ยสุจิรามอบคะแนนให้แกน้ำพึ่งระบบแชมป์25สมัยจ้าขอดูคะแนนพี่พีครับน้ำพึ่งครับเป็นไงครับแบบนี้ครับคุณสลาครับ
1: วันนี้ถ้ามองเรื่องเสียงนี่น่าพอใจทั้งคู่นะลูกไม่ว่าเราอาจจะฟังผิวเผินว่าน้ำพึ่งนี่เสียงเพราะแต่แอมก็ไม่ได้เป็นรองนะแอมเป็นคนที่เสียงมียี่ห้อในความเห็นครูออกเสียงมาแล้วเราเชื่อเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้ร้องหรือเปล่าลูกมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็มีแผลเยอะมันก็เลยเป็นรองเท่านั้นเอง
0: ขอบคุณครับแล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินทุนเป็นกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณมากครับขอบคุณทีมงานได้เลยและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์25สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์25สมัยไปเท่าไหร่ดี
2: แสนหนึ่งแสนหนึ่ง
0: เดินทางไกลมาถึงสมัยที่25แต่ว่ายังไม่เคยพบผ่านแจ็คพอตสักทีว่ายแล้วว่ายแล้วหนึ่ง

0: got that coming back.
1: ครับแรกมาก
0: นี่ไงแจ็คพอตแตกครั้งแรกเลย
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหวันนี้แจ็คพอตแตก 50,000 บาทจ้าทุนเดิมมีอยู่ 530,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากเตาแก๊สลัคกี้เฟรมไปอีก 50,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 580,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนวันนี้ขอบคุณนิ่งๆครับพนางค่ะติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน30 เอกกับดวลเพลงชิงเธอ

0: แอดวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: ไหนล่ะคะผ้าหมักโคลนที่พี่สั่งไว้
1: คือเราคงส่งเสื้อ300ตัวให้ไม่ได้นะครับแต่เราส่งได้พันตัวเลยครับ
0: พันตัว
1: รบกวนโอนมาเลยนะครับค่าเสื้อหมักโคลนไงครับที่สั่งเอาไว้อะ
2: ที่เราสำเร็จเนี่ยก็เพราะพวกเราเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันครับ
3: เงินสะสมวัดโคกปัง1,500,000 บาท
4: ทุกคนลุกเลยพี
5: ่ดูสิตอนไม่มีเธอทุกคนมีความสุขมากแค่ไหน
6: ส่งจุดอ่อนของพวกนั้นมา
7: ถ้าไม่ตายที่พวกเราฝึกมา
8: จักรพรรดิแส
9: ทุกท่า
10: ลูกเซตเจ้าเวหา
9: ทุกแผนการเล่น
11: ลูกตบดาวหาง
7: ใช้ไม่ได้ผลเลยครับ

0: าข้อมูลเพื่อนเก่ามาขายให้หนูเนี่ยไม่กลัวมองหน้าเพื่อนไม่ติดหรอ
1: พวกนั้นไม่ใช่เพื่อนเราอีกต่อไปแล้ว
0: ถามจริงแกไม่ได้ข้อมูลนะอันนี้มาจากไหน
1: มันไม่สำคัญหรอก

0: Oh. What, man?
1: ทดสอบดาวหางของขิงมีวิธีโค้งเลี้ยวหลบบอกได้
2: ลูกตอบดาวหาง
1: แต่ถ้าขึ้นบล็อก3คนวิถีคงนั้นก็ไม่มีความหมาย

0: มรับของทีมบ้านโคกปังอยู่ที่หนูนาถ้าตกปกติหนูนาก็จะใช้ท่านักล่าไร้เงาเข้าไปรับได้หมดเพราะฉะนั้นเราต้องล่ามโซ่หนูนาไว้ด้วยการโจมตีไปที่คนอื่นซะ
1: อุ้ย
2: เป็นอย่างคือบอกว่าทางเข้า
3: สบายค่ะครู
0: แค่หนูนาไม่ได้เปิดบอลแรกประสิทธิภาพของเกมรับก็จะลดลงไปกว่า 30% นกเป็นมือเซตที่มีข้อมือยืดหยุ่นเซตลูกได้รวดเร็วแม่นยำทำให้การโจมตีของทีมลื่นไหลแต่นกล้างจากการเป็นมือเซตไปนานทำให้ติดนิสัยเหลือบมองก่อนส่งลูกในเสี้ยววินาทีสุดท้ายโดยไม่รู้ตัว
3: โอเคเราก็ไม่ได้แคร์หรอกว่าแกได้มาจากไหนขอทีมเราชนะก็พอและดีใจนะที่มีเธออยู่ในทีม
4: แต้มต่อไปแก้วตาต้องใช้ลูกตบสายฟ้าแน่ๆ
3: แล้วแกรู้จุดอ่อนของลูกตบสายฟ้าไหม
4: เราคือคนที่ช่วยแก้วตาฝึกลูกตบสายฟ้าตั้งแต่วันแรก

0: เราคือคนที่รู้ดีที่สุดว่าต้องรับมือกับมันยังไง
1: กระต่าย
2: ตอนนี้เรากับขนุนอยู่กันคนละฝั่งของสนาม
1: ยังไงก็ต้องสู้ให้สุดฝีมือถ้าเราผ่านรอบนี้ไปไม่ได้เราจะหมดสิทธิ์ช่วยวัดคู่ปัง
3: คือหนูประเดกกังวลเรื่องแข่งกับขนุนค่ะแต่หนูเป็นห่วงขนุนเบิ้งแปลกๆอ่ะจ้ะ
0: คราวก่อนที่เจอกันแก้วตาได้คุยกับขนุนบ้างไหมเขาเคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟังหรือเปล่า
3: บ่ได้เว้าเลยจ้ะ
2: มาอย่าเพิ่งสนใจเรื่องนอกสนามเอาแต้มนี้ก่อนมาม
4: ามามาสู้ๆเด็ก
3: ๆหมูเฮา
5: บางคู่บางสู้เด้อ
2: แทนที
6: ่สู้ๆ
2: เหิมดูห่อเหี่ยวซะงั้น
3: จะไหวไหมคะเนี่ย

0: เป็นที่หนาเหลือเสือนี่ครับพี่น้องครับขนาดลูกต้มสายฟ้าก็ยังถือสกัดไว้ได้ครับพี่น้องนี่แสดงว่าเมื่อนี้ที่บ้านโคกปังนี่อาจสิมาจอดรอบนี่ได้ครับนี
1: ่ช่างว่าเนาะ
0: โอ้ย
1: ขนาดงัดท่าไม้ตายออกมาเบิ้นแล้วโดนจัดการได้เบิ้นเลยไหม
0: โอ้ย
1: สงสัยต้องใส่ครับนี
0: ่แบบไหน
2: มันจบแล้วครับนาย
0: โอ้ยซ่อมหน่อยพ่อซ่อมหน่อยพ่อบ้านโคกปังนี่ฮะ
3: เลิกกินหล่นและยอมแพ้ไปเถอะไม่ว่าพวกเธอจะมาไหมไหนพวกเราก็รู้ทันหมดแล้ว

0: มาลูกตบสายฟ้าโดนต่อสายดินเขาแล้วไปไม่เป็นเลยครูใหญ่ไอ้น้องตูมกลมเนี่ยเล่นเก่งเหมือนกันนะรู้สึกว่าจะเคยอยู่ทีมบ้านโคกปังใช่ไหมครับ
1: น้องก็ชื่อขนุนครับอย่าบูลลี่ครับ
0: แม่ต้องมาเจอเพื่อนเก่าแบบเนี้ยดราม่าเหมือนกันนะ
1: ลูกศิษย์ผมเนี่ยแยกแยะออกครับเขาแค่เล่นกีฬากันเขาไม่ได้เกลียดกัน
0: อุ้ยจะรู้ได้ยังไงจะเด็กจะผู้ใหญ่เนี่ยถ้าผลประโยชน์มันขัดกันมันก็เกลียดกันได้ครับ
2: อาตมาเชื่อว่าเด็กๆน่ะคงไม่มีจิตใจสกปรกเหมือนผู้ใหญ่บางคนหรอกโยม
0: ก็ดีครับก็ขออย่าให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกัน
3: โอ๊ยเป็นอย่างเขาคือหูท่านเท่าสลูกเลยคือจังแข่งกับหมอดูจังสั่น
4: อาซิบอแมนหมอดูแต่ผีอาซิบอก
5: ไม่ใช่ผีหรอกก็นักรบนี่แหละรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไง
6: แต่ถึงขนุนจะรู้จักพวกเราดีก็ไม่น่ารู้แผนการเล่นของพวกเราขนาดนี้นะ
4: จริง
7: เครียดเลย
3: สุคนเฮาบ่เสื้อบ่ฟังนั่นสิรับลูกเฮาได้สู่ลูกยังหน่อยถ้าแม่ตายที่หมู่เฮาฝึกมามาตัวใดผลสักลูกล่ะบ่เป็นหยังเอาไหม
8: การทำอะไรแบบเดิมซ้ำๆระหว่างผลลัพธ์ใหม่มันเป็นไปไม่ได้หรอก
5: แล้วเราจะแก้เกมยังไงดีอะถ้าปล่อยไว้แบบนี้เราแพ้สามเซตรวดแน
8: ่ผมไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นหรอกเด็กๆได้เวลาใช้แผนลับของพวกเราแล้ว
5: แผนลับ
3: หมู่เฮา
9: บ้านโคกปังสู้นะ
10: เอาล่ะครับพี่น้องครับตอนนี้ครับผมเด็ดที่2กําลังสิเริ่มขึ้นแล้วครับพี่น้องครับมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าทีมบ้านโคกปังนั้นสิแก้เกมแบบใดครับเอาพี่น้องครับตอนนี้จะรู้สึกว่าทีมบ้านโคกปังครับสิส่งตัวสำรองลงมา2คนครับพี่น้องครับ
11: แมนครับตอนนี้น้องแจงลงมาเล่นแทนน้องหนูหน้าครับผม
10: นั่นเห็นแล้วเห็นแล้ว
11: ส่วนน้องเอมเนาะครับเนาะ
10: ครับ
11: ลงมาเป็นมือเสร็จแทนน้องมนชนกครับผม
10: อ้าวล่าบาดนี่ดูเด็ดเผ็ดเดือดแน่นอนครับพี่น้องครับ
0: โอ้ส่งตัวสำรองลงมาแบบเนี้ยอย่าบอกนะครับว่าถอดใจกันแล้ว
1: สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับ
0: โอ้ยไม่ต้องมาทำเป็นพูดคำคมหรอกครับครูใหญ่นี่ตัวสำรองซะเนี่ยยังไงฝีมือก็สู้ตัวจริงไม่ได้ไม่อย่างนั้นเขาจะเรียกตัวสำรองเหรอครับโซโซ
3: มีข้อมูลตัวสำรองฝั่งนู้นไหม
12: ไม่มี
3: คงไม่เป็นไรหรอกมั้งลองของเด็กใหม่หน่อย

0: ลูกตบสายฟ้า
1: ดีมาก
2: โอ้ยเสิร์ฟพอดีแล้วครับพี่น้องแต่ว่าคนรับลูกเสิร์ฟนั้นดีกว่าอีกถือว่าแต้มแรกของบ้านโคกปังเนี่ยครับสวยงามสุดสุด
3: ว่าได้ของทางได้ดิ
2: ว่าได้ของทางไปได้เนี่ยเป็นกลางได้ล่ะเป็นกลางได้โคกของเป็นกลางเด้อ

0: แต่ฝึกอะไรให้ใจมาคะถึงรับได้ทุกลูกแบบนี
1: ้โอ้ข้าจะยากนั้นเลย
2: ผมแค่เอาสิ่งที่แจ้งถนัดที่สุดมาใช้ในสนามนะครับแจ้งเขาเต้นคอฟเวอร์เก่งมากเลยนะ

0: ต้นเก่งนะเนี่ย
1: กับบริเก่งปานันดอกค่ะก็แค่เต้นขำๆเวลาว่าง
0: รู้ไหมว่ากีฬากับการเต้นเนี่ยมีอะไรเหมือนกัน
1: น่าสิใส่มือใส่เท้าคือกันมั้งคะ
0: จังหวะถ้าการเต้นคือการเคลื่อนไหวให้ตรงจังหวะวอลเล่ก็คือการกะจังหวะทั้งเวลารับลูกและเวลาตีลูกลองคิดว่าสนามเนี่ยคือเวทีของเธอสิ

เฮ้ยจริงด้วยเหมือนแจงเขากำลังเต้นอยู่เลยอะ

0: ีที่แล้วมาเอาฮาแต่ปีนี้มาเอาจริงดูสิคะตอนนี้กลายเป็นอาวุธลับของทีมไปแล้วแจกลูกแมว
1: ไม่ได้มีแค่แจ้งหรอกนะครับที่เป็นอาวุธลับของผม
2: แจ้งจริงขึ้นเยอะเลยเนาะแต่เธอน่ะสิยอมไปเป็นตัวเซตสำรองอยู่ใต้เงาเด็กใหม่อย่างนก
3: ไม่มีใครอยู่ใต้เงาใครหรอก

0: เอียมทุกทุกครับลูกนี่ครับเมื่อสักครู่ครับน้องเอียมครับน้องเอียมทั้งชาคุยยังสิเซตให้เพื่อนนี่แหละครับแต่กับบ่แมนครับน้องเอียมเล่นจังหวะสองเอกเลยครับคุณต่อ
1: สองเอก

0: ดย่างปกตินี่แหละครับเรียกให้ลูกตบสายฟ้านั่นกลับมาใส่งานในอีกครั้งนึงครับน้อง
1: เมื่อตัวสำรองมีการเล่นที่แตกต่างออกไปส่วนผสมในทีมก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นความหลากหลาย
2: คิง

0: พี่น้องแป้งตอนนี้นะครับไหลกระทั่งฟังบักโขกฟังแบบยุดบ่อยู่เลยครับพี่น้อง
1: แต่เรื่องของเอมนี่ต่างจากนกเลยนะครับ
2: เอมเขารู้ตัวดีครับว่าศักยภาพการเซตอาจจะไม่เท่านกเขาเลยศึกษาวิธีเซตของมืออาชีพไม่ใช่แค่พี่พรพันธ์ไม่ใช่แค่พี่นุ่นสลาแต่เขาไปดูเทคนิคการเซตของมือเซตระดับโลกแล้วมาปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์ตัวเองที่เก่งการคำนวณ
0: ไอ้ยะจังหวะสองเขาพบอีกแล้วครับพี่น้อง
2: ตอนนี้ทั้งเอมทั้งแจงได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปอีกขั้นแล้วครับ
3: สุดยอดมากเลยค่ะไปฝึกกันตอนไหนมาคะเนี่ย
2: ก็ช่วงที่ทุกคนวุ่นๆเรื่องทำผ้าหมักโคลนนั่นแหละครับอยู่ๆพวกเขาก็เดินมาบอกกับผมว่า
3: โคลนคะหลังจากพวกเราฝึกซ้อมปกติเสร็จแล้วพวกเราขอฝึกซ้อมพิเศษเพิ่มนะคะ
4: แต่ว่ามันจะเหนื่อยมากเลยนะ
5: มูฮั่งบ่อยากเป็นแค่ตัวสำรองค่ะ
3: แต่พวกเราอยากเป็นตัวเลือกที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมค่ะ
6: โหแป้ฝึกไม่บอกกันเลยนะคะปล่อยให้พวกเราลุ้นอยู่ตั้งนาน
5: นี่กับคนอื่นอะฉันพอเข้าใจนะแต่นี่ฉันเป็นแฟนนายนะไม่คิดจะบอกกันบ้างเลยเลยไง
7: เอ้าจะหลอกศัตรูได้ก็ต้องหลอกพวกเดียวกันให้ได้ก่อนเอ้าถ้าผมไม่ซุ่มทำแบบนี้แผนก็รั่วใช่ไหมล่ะ
5: ใ

0: อดมหาศาลจริงนะครับลูกนี่ครับบิดเสร็จไปเลยลูกเสิร์ฟเอ็กซ์ครับพี่น้องตอนนี้ครับที่บ้านโคกปังครับผมขึ้นนําไป2-1เสร็จแล้วครับพี่น้องครับ
1: ครับผม
0: ขอแค่ชนะอีกเซตเดียวเท่านั้นครับผม
1: ครับ
0: แต่ที่เขาสู้รอบ8ทีมสุดท้ายครับ
2: สงสัยนักลบหลานยาโมของเขาต้องทุบหม้อเขาเจ้าของละลาย
0: ว้า
2: วสั่นพ่ายศึกนี่แน่นอน
0: ว้าวคือสร้างว่าแก
3: บ้านโคกปังเก่งมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
4: กำนันครับทำไมเงียบไปล่ะครับไม่เห็นเสียงดังเหมือนเซตแรกเลย
5: สงสัยจะเจ็บคอมั้งโยมตอนแรกนึกว่าใส่ชื่อไปให้ครบเป็นตัวแถมตัวสำรองก็เล่นเก่งเหมือนกันนะครับ
4: กำนันครับนักกีฬาไม่ว่าจะตัวจริงตัวสำรองเนี่ยก็สำคัญทั้งนั้นแหละครับ
0: อ๋อ
4: ลืมไปกำนันคงไม่เข้าใจเพราะกำนันไม่มีน้ำใจนักกีฬา

0: มีแผนอะไรที่จะพลิกเกมได้ไหม
1: ไม่มีหรอกค่ะทุกอย่างที่รู้บอกขนุนไปหมดแล้ว
0: เด็กที่ชื่อขิงเจ็บเหรอเห็นจับไหล่แปลก
1: ๆไม่รู้ค่ะ
0: ขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับหลวงพ่อเฮ้ยตอนแกเคยเล่าให้ฟังว่าตอนอยู่ที่โกดังเนี่ยนังเด็กขิงมันบาดเจ็บใช่ไหมใช่ไหล่ขวาหรือเปล่า

0: ลูกพี่น้องขิงโดนอัดหนักมากครับพี่น้องครับเห็นแล้วนี่เจ็บแทนเลยครับ
1: ข
0: ิ
1: ง
0: อุ้ยโมโหสิเล่นต่อไหวบ่น้อนี
2: ่สนับสนุนโดยใหม่108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียว
3: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
4: Based on your notes there are some great
3: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: เครมิล
6: ลดกรดขัดลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
7: เค
6: ไหมอัจฉริยะใช่ยาก
8: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
9: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
10: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
11: คิวพูดคิวพูดมาก
12: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
13: สนุกมาก
14: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
10: วันนี้ในโรงภาพยนตร
15: ์เลอา
16: สาบุสมุนไพรเลอาชาว
17: ระประสานพลังสมุนไพร
18: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
19: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
20: ชาวระ

0: คุ้น
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
8: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงลาจากกันครั้งนี้คน Spotify เขารู้กัน
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: ทำได
1: ้ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
4: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
8: เทวดา

0: ื่นทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์ Let's go
2: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยดังชอบ
3: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
1: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
4: ้กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
5: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
4: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
5: ่เบคกิ้งโซดา
6: วันดีขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พ
7: อสนับสนุนโดย
8: เพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์กรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดีโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
9: ขิงบาดเจ็บที่ไหล่ขวาจัดการซะ
10: มีข้อมูลเด็ดขนาดนี้ไม่คิดจะบอกกันหน่อยหรอ
11: มันเป็นวิธีสกปรกอย่าทำแบบนี้เลยนะ
10: เธออยู่ข้างใครกันแน่ขนุน
11: เราอยู่สตีโคราชแต่ถ้าทำขนาดนั้นอ่ะมันไม่ใช่วิธีของนักกีฬาแล้วมันไม่แฟร
10: ์ในสนามรบมันไม่มีคำว่าแฟร์หรอกนะ
12: นี่เกี่ยวนะเด็กๆมาสู้มาพวกเรา
13: หมูเฮา
14: บ้าโตปันสู้เด
15: ้อพี่น้องครับตอนนี้ครับผมพี่ฟังสตรีโคราชครับผมมีการเปลี่ยนตัวนักกีฬาขึ้นกันครับเอาน้องขนุนออกแล้วก็เอาน้องต่อยติ้งลงมาแทนดิครับนี
16: ่ขนุนโดนดรอปติสงสัยฟังพูนสิแก้เก่งเพื่อกันมั้ง
17: เอาไปเด็กๆไปแล้วลูก

0: ขิงขิง
1: โอ้ย
0: ขิง

0: แปลกนะคะตั้งแต่เริ่มเซตนี้มาทั้งเสิร์ฟจี้ตบจี้ไปที่ขิงอย่างเดียวเลยอ่ะ
1: โอ้นั่นน่ะสิที่ว่างตั้งเยอะแยะไม่ตีลงตีใส่แต่ยายขิงอยู่นั่นแหละ
2: หรือว่าหัวไหล่ขิงจะยังไม่หาย
0: จะว่าไปตอนที่กินเลี้ยงกันอ่ะขิงก็ดูมีอาการเหมือนกัน
3: หายทันวันแข็งแน่นอนค่ะครู
0: แต่พอถามก็บอกว่าใกล้หายแล้วหรือว่าขิงจะโกหกอ่ะ
2: ขอเวลาน้องครับ
4: หลังเพลงนี้นะครับ

0: ลูกหนี้น้องขิงโดนอัดตักมากครับพี่น้องครับเห็นแล้วนี่เก็บแทนเลยครับอุ้ยโมโหสิเล่นต่อไหวบ่น้อนี
1: ่โอ้โหล้มเสียงดังสนั่นแบบนี้เจ็บหน้าดูเลยครับน้องขิงหัวเสาคนสำคัญมาเจ็บแบบนี้คงแย่นะ
2: หลวงพ่อครับเดี๋ยวผมลงไปดูเด็กเลยนะครับ
3: ขิง
2: เป็นยังไงบ้างอ่ะ
4: เจ็บนิดนึงค่ะคุณใหญ
2: ่นิดนึงอะไรล่ะทำไมถึงช้ำขนาดนี
5: ้ขิงเจ็บหัวไหล่อยู่แล้วครับตั้งแต่ตอนโดนทำร้ายที่โกดัง
6: ทำไมไม่บอกครูล่ะขิงปล่อยให้มันอักเสบขนาดนี้ได้ยังไง
4: หนูก็แค่อยากช่วยเพื่อนให้ถึงที่สุดแล้วแมตช์นี้ก็สำคัญกับพวกเรามากไม่งั้นวัด
5: ถ้าเธอยอมบอกครูและยอมพักรักษาตัวเนี่ยเธออาจจะพลาดแค่แมตช์นี้แต่การที่เธอฝืนเล่นอาจจะทำให้เธอหมดอนาคตนักกีฬาไปเลยก็ได้นะ
2: ขิงถ้าถึงเวลาพักมันก็ต้องพักนะขิงไม่อย่างนั้นเราจะมีเพื่อนร่วมทีมไว้ทำไมอ่ะจริงไหมขิง
4: เราขอโทษนะเพื่อนๆที่ฝืนตัวเองจนกลายเป็นแบบนี้ฝากที่เหลือด้วยนะ
7: สบายเป็นรักแก่ตาหนูว่าฟังนันตั้งใจค่ะเพื่อนต้องหูอยู่แล้วแน่ๆว่าขิงบาดเจ็บโดยเฉพาะเพศสุดท้ายเพื่อนตั้งใจเฮ็ดลายขิงอีหลี
5: ขนาดพวกเรายังไม่รู้เลยว่าขิงบาดเจ็บแล้วฝั่งนั้นรู้ได้ไง
7: ขนุนที่จะเอาแผนที่เข้าไปบอกหมูมันก็ยังพ่อเข้าใจได้แต่เจ้าลุ่มเล่นงานขิงที่บาดเจ็บจังสั้นมันบ่เกิดไปติ
8: เราเล่นในเกมปกติปะแต่เพื่อนเธอเจ็บมาฝืนเล่นเองจะมาโทษเราได้ไง
7: แต่เหตุจังสี่มันบ่มีน้ำใจนักกีฬา
8: คำก็แฟสองคำว่าน้ำใจนักกีฬามันไม่มีคำพวกนี้ในสงครามหรอก
7: อยากได้สงครามหลายเป็นบ่ลูกตกสายฟ้าฟาด
6: นี่แก้วตาฝึกสำเร็จแล้วหรอ
9: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
10: ้สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
12: ้ช็อตหยุดโลกลดแรงรับสิ้นเดือนที่บิ๊ก4โอลินน้ำมันปาล์ม1ลิตรเพียง49บาทถึง27กันยายนนี้ We are fresh กุ้งขาวเพียงกิโลละ195บาทริสโคบลูเบอร์รี่เพียงแพ็คละ59บาทถึง30กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊ก4
13: แม่กำลังกลับนะ
14: ลืมล้างจานให้แม
13: ่ใช้นี
14: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
13: กลับมาแล้ว
15: ล้างเก่งมาก
14: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
16: ่วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ

จำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7 วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

0: ครมิล
1: ลดกรดขับลมแบบทูอินวันบรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินครมิลทูอินวันไม่ต้องเขียว
0: เคไหมอ
1: ัศลักษณ์ชยา
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
4: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
5: อยากเป็นนักสำรวจวิจัยเป็นฮีโร่
4: ดูเม็กซ์ดูโกรด 3D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
6: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
10: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
11: แสบอะไรขนาดนี้
10: ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ

0: แบคเหรอ
1: แม่มีแบคทีเรีย
2: ไหนไม่เห็นมีเลย
3: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบคในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
4: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
5: ยังเบื่อง
6: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
7: ่แม่กำลังกลับนะ
8: ลืมล้างจานให้แม
7: ่ใช้นี
9: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
10: กลับมาแล้ว
7: ล้างเก่งมาก
9: สันไลเลมอนสูตรใหม
11: ่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนด่วนจังหวัดตราดและระยองยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยที่จังหวัดตราดเน้นเฝ้าระวังที่ตำบลสตอและตำบลเทพนิมิตส่วนจังหวัดระยองจับตาเฝ้าระวังที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดง
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
13: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
14: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
15: ้ Like the Soy 300 milliliterBe your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 million.
16: Like the soy. อร่อยคุ้มค่า
17: It's real.
18: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลง

0: ือ Spotify เขารู้กัน
1: สนับสนุนโดยสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสสส.
3: รองเท้านักเรียนแคทช่าแคทช่าซ่าสุด
4: ๆใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดิฟโอเชียนหอมนาน72ชั่วโมงช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%
5: อยากได้ส่งข้ามหลายแม่นบ่แก้วตากลับฝั่งเราก่อน
6: ขอโทษแทนเด็กเราด้วยนะครับนกเล่นหัวสาวแทนขิงไปก่อนนะ
5: ได้ค่ะ
6: ทุกคนไม่ต้องใจเสียเล่นตามแผนโอเคแก้วตาฟังครูอยู่หรือเปล่าเนี่ย
7: บ้านโคกปัง
8: สู้เด้อไ
7: ปไปสู้เลยไงเล่นตามแผนเล่นตามแผน
5: ดีนะทุกคนส่งลูกมาให้เฮาแต่ครูสายฟ้าแค่ส่งลูกมาให้เฮาก็พอเดี๋ยวฮาจัดการเอง

0: พิษเมื่อกี้นะมันแม่นลูกตบสายฟ้าธรรมดาเนี่ยนะ
1: ลูกตบยังอ่ะ
0: มันคือลูกตบสายฟ้าป้า
1: โอ้ย
0: บ้านพวกฟังเนี่ยยังซ่อนทางใหม่ตายใหม่ใหม่อีกเอี้ย
1: โอ้ยมาลุ้นกันมาลุ้นกันมาลุ้นกัน
2: ลูกตบสายฟ้าฟาดนี่แก้วตาฝึกสำเร็จแล้วเหรอ
3: เขาเพิ่งทำได้เป็นครั้งแรก
2: แล้วทำไมอยู่ๆถึงทำได้อ่ะ
3: วิธีกระโดดของเขาเปลี่ยนไปถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเขาจะส่งแรงจากส้นเท้าก่อนเพื่อส่งแรงจากส้นเท้ามาปลายเท้าทำให้แก้วตากระโดดสูงมากกว่าปกติจนตกลูกตกสายฟ้าฟาดได
4: ้นี่เป็นเทคนิคกระโดดแบบใหม่ค่ะซึ่งต่างชาติเองก็เริ่มใช้แล้วแสดงว่าแก้วตาเนี่ยต้องแอบไปศึกษาแล้วก็นำมาใช้แน่ๆเลยค่ะ
5: แต่เรามีท่าไม้ตายใหม่ก็ดีนะครับฝั่งนั้นจะได้รับไม่ได้ไงครับ
3: ถ้าใช้มันในทางที่ถูกก็ดีไปครับแต่ผมกลัวว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้น

0: เล่นต่อไหวไหมเพชร
1: หวังค่ะโค้ด
0: อ่ะงานขนุนลงแทนปิกนิกเลย
2: แก้วตาครูรู้นะว่าเธอตั้งใจเล่นงานกับตันทีมนั้นหยุดเดี๋ยวนี
3: ้เปล่าค่ะหรือว่าแค่เล่นไปตามเกม
2: ถ้าเธอเล่นไม่มีน้ำใจนักกีฬาเนี่ยเธอโดนใบแดงได้เลยนะ
3: ค่ะ
4: เอาไงดีอ่ะแก้วตาไม่ฟังเลยอ่ะ
5: เปลี่ยนตัวแก้วตาก่อนไหมออกมาสงบสติอารมณ์ไม่ได้หรอกค่ะครูใหญ่ตอนนี้ทีมเราไม่มีตัวตีทับคะแนนแล้วนะคะ
0: ไปทุกคนพร้อมลงสนามเร็วเร็วเร็วเร็ว
6: ลูกตบสายพาพาด
7: แก้วตาใจเย็น
0: โอ้ยลูกนี่ครับนอกแก้วตาโตบอกไปไกลเลยครับคุณต้องครับเพิ่งเร็วเพิ่งสิการ์ดจังหวะน้ำหนักนิดนี่แหละครับ

หลวงพ่อรู้ไหมครับว่าในการแข่งขันเนี่ยมันมีกฎที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักกีฬาอยู่เช่น

0: ั้งใจตีลูกใส่ฝั่งตรงข้าม
1: ลูกตกฝาท่าข้าง
0: แบบนี้ผมถือว่าเล่นไม่มีสปิริตอาจถึงขั้นตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงแข่งอีกต่อไปแล้วถ้าหัวเสาคนเก่งทั้งสองคนหายไปเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าทีมบ้านโคกปังจะเป็นยังไง
2: ที่เป็นแผนของโยมตั้งแต่แรกใช่ไหม
1: ลูกตกสายป้า
0: พฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้ผมในฐานะเจ้าภาพรับไม่ได้เดี๋ยวผมคงต้องขอตัวลงไปรายงานกับกรรมการก่อน

เคล็ดลับบอลยูเป็นซี่บอลกลับมาที่บ้านโคกฝังครับพี่น้อง

0: ุนโดยส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
1: อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดได้ชุดพอใจบัคเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
3: มาแข่งโบว์ลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
4: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
5: ชนะแล้ว
6: อีกสักเกมไหม
4: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
7: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
8: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
9: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
9: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
10: Once you've been to the moon where do you go next You build the fastest chip ever put in an iPhone You give it the ultimate battery lifeAnd our first variable aperture for better low light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
11: ชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
12: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
11: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์1252คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
12: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
11: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
12: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
11: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
12: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
11: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
13: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ปากเหม็นแน
3: ่ๆอี
4: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
5: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไหวใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
6: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไวใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
7: ้ผมไปรู้เรื่องบางอย่างมา
8: ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคุณควรจะต้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรอ่ะแล้วจะให้ผมไปหาตอนนี้เลยนะ
7: ผมจะบอกเพื่อนผมดีไหมครับกลัวว่าเขาจะเสียใจนะครับ
9: งานนี้กลืนไม่เข้าขายไม่ออก
10: ดอกคุณรู้สึกว่าพี่วินดูแปลกๆหรือว่าจะไม่ใช่เรื่องงานคะ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
13: โต้งชวนเราไปเรียนวาดรูป
14: แฟนเก่าเธอเหรอ
15: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
16: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้ไง
17: เธอกำลังทำให้บูลำบากนะถ้าเธอหวังดีกับบูจริงอ่ะเธอปล่อยบูไปเถอะ
18: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
13: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
20: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
21: เขาจ้างสดไอ้มันเมาล้านแม่งนี่แหละ
22: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
23: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
13: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
24: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
21: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
23: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
13: ้ได้สิ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
25: กาดรอจนถึงวันที่ล่าจะดูแลกาดล่าก็อยากให้รอ
26: ใต้ล่าคืนนี
27: ้เวลา 2:00 นครึ่งหลังข่าวในพระราชสำนัก
28: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
29: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
30: ไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู
31: ่ลูกตบสายฟ้าฟาด
32: เจ็บหลายบ
33: อเรารู้ว่าแก้วตากำลังโกรธถ้าโกรธเข้ามาลงที่เรานะ
32: เขาขอโทษนะ
33: เราสีจุ้งเป็นฝ่ายขอโทษเราเป็นคนทำแบบนี้เองเราคือฝ่ายที่ไม่เล่นอย่างมีสปีดตั้งแต่แรก

0: กันแบบที่นักกีฬาควรเล่นดีกว่าไหม
1: เธอหมายความว่าไง
0: พวกเราแข่งกันเพื่ออยากชนะก็จริงแต่เราไม่ได้อยู่ในสงครามนะพวกเราทุกคนอยากได้ชัยชนะแต่ชัยชนะที่ไม่เล่นในสปิริตจะเรียกว่าชัยชนะที่แท้จริงได้ยังไง

0: นี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละครับคือความสวยงามของกีฬาครับพี่น้องครับที่กระทบกระทั่งกันบ้างให้อภัยกันได้ครับพี่น้องซึ่งเป็นภาพที่สวยสดงดงามอีหลีอ้อหลอกระเดือกระดอครับพี่น้อง
1: ดีดีดีดีน้ำใจนักกีฬาดีหลายหลาย
0: นี่แหละ
2: นี่กรรมการโปรดกันแทบตายหายง่ายๆแบบนี้เลยเหรอ
3: กำนันมีอะไรหรือเปล่าครับ
2: ก็ผมจะมารายงานความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของนักกีฬาบ้านโคกฟังอ่ะสิ
3: แต่เขาขอโทษกันแล้วนะครับ

0: มากเก่งมาก
1: เอาละครับพี่น้องครับตอนนี้บ้านโคกฟังขึ้นแมตไฟแล้วครับพี่น้องครับถ้าเก็บแต้มนี้ได้ก็จะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเลย

0: ือแต้มสำคัญไว้ได้ถ้าลากไปถึงดิวได้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสพลิกกลับมาเล่นก็ได้ครับพี่น้องครับ
1: ช่วงนี้ครับพี่น้องครับโตกันย่างเหนียวแน่นเลยครับพี่น้องครับพัดกันลุกพัดกันรับพัดกันลุกพัดกันรับบ่มีไผย่องไผเลยครับพี่น้อง
2: ลูกตบสายตา

0: คนร้ายอีกคนเป็นผู้หญิงดีไม่ดีผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างอาจจะอยู่ใกล้ตัวที่เราคิดก็ได้นะคะ
1: หนูเห็นแชทที่เพื่อนนินทาหนูอะค่ะ
2: ฮะพวกเราไม่เคยคุยกันแบบนี้เลยนะคะหนุนคนร้ายที่สร้างแชทปลอมนี้ขึ้นมาต้องเป็นหนึ่งในพวกเราแน่นอน
1: งั้นลองโทรหาเขาดู

0: าสรอจนถึงวันที่ล่าจะดูแลการล่าก็อยากให้รอ
1: ใต้ล่าคืนนี
2: ้เวลา 20:30 หลังข่าวในพระราชสำนัก
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
4: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
5: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
6: ช้
5: าหร
6: ือ
5: ย
6: ัง
5: ใครตะโกนแบบวันแม
7: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าม
8: ิวเป็นไรอ่ะ
9: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
8: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
10: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
11: คิวบูดคิวบูดมาก
12: ร่อยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
13: สนุกมาก
14: ไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
10: วันนี้ในโรงภาพยนตร์

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลวันนี้เวลา 17:27 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมคณะผู้บริหารเฝ้าทูลองทูลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลซึ่งถือเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ทรงวางรากฐานอันมั่นคงด้านการสาธารณสุขไทยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปศาลาศิริราช100ปีถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพานพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช

เดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดงานวันมหิดลเป็นประจำทุกปีปีนี้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการแสดงปาฐกถาในหัวข้อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชปณิธานสู่การวางรากฐานคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ไทยทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงพระดำเนินพระราชจริยวัตรอันงดงามในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขและการพยาบาลให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบทุกวันนี้

วันนี้เวลา 15:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารสาธารณสุขวิสิตพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์ในการนี้รองศาสตราจารย์สราวุธเทพานนท์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในวันมหิดลและทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่องสุขภาพพิภพโลกเพราะสาธารณสุขไม่มีพรมแดนเป็นการบรรยายแนวคิดที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนกับสุขภาวะของโลกอย่างไม่อาจแยกกันได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้านสุขภาพที่ไม่มีพรมแดนอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝุ่น PM 2.5 การขยายพื้นที่ของโรคที่มียุงเป็นพาหะไปจนถึงการปนเปื้อนของปรอทในระบบนิเวศการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศควบคู่กับการบูรณาการองค์ความรู้ตั้งแต่เฝ้าระวังคาดการความเสี่ยงพัฒนานวัตกรรมไปจนถึงนำความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยสถาปนาเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เมื่อปี2491ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงวางแนวพระราชดำริเรื่องการจัดการศึกษาในรายวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์8รายวิชาเปิดสอนปีแรกทรงสอนด้วยพระองค์เองต่อมาเมื่อปี2512มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนามเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งในประเทศและภูมิภาคขับเคลื่อนงานวิจัยบริการวิชาการและนโยบายสาธารณสุขเพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงวางรากฐานสำคัญของการสาธารณสุขไทยเวลา 16:03 น.เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุนทีไกรเริกณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตท่านผู้หญิงกุนทีไกรเริกสกุลเดิมสุจริตกุลเกิดเมื่อวันที่13มกราคม2472เป็นบุตรีพระยาอุดมราชภักดีโถสุจริตกุลกับคุณหญิงเชิดสกุลเดิมไกรเริกสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปี2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านครอบครัวท่านผู้หญิงกุนทีสมรสกับนายภูลเพิ่มไกรเริกอดีตเลขาธิการพระราชวังและอดีตผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีบุตรที่

า5คนท่านผู้หญิงกุลธีไกรฤกษ์ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21กันยายน2569สิริอายุ97ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมพระองค์เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: วันที่24กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:50 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่5ในสนามการแข่งขันจริงโดยทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบุลวาดที่ทรงใช้ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในระบบโอนฮอร์เซสคือการใช้ม้าของนักกีฬาเองเพื่อให้มีความคุ้นเคยกับสนามการแข่งขันซึ่งทรงฝึกทำแบบทดสอบหรือเทสในระดับปรีเซนต์จอร์จของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันประเภททีมในวันพรุ่งนี้โดยมีนายมาเทียสอเลซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตูชาฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนในการปรับรายละเอียดท่าทางต่างๆให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นโดยทรงวอร์มม้าด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตการวิ่งขโยกหรือแคนเทอร์แล้วทรงเริ่มฝึกซ้อมท่าต่างๆตามแบบทดสอบซึ่งเป็นท่าบังคับที่กำหนดไว้อาทิ flying change คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขโยกทุกๆ3และ4ก้าว half pirouetteคือการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดโชลเดอร์อินคือการวิ่งเก็บไหล่ในทราวเวร์การวิ่งทางข้างในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้นฮาฟพาสคือการวิ่งไขว้ขาไปทางข้างไปยังอีกมุมหนึ่งของสนามรวมทั้งทรงฝึกเพิ่มเติมในการทำคอลเลกเต็ดแคนเทอร์หรือการวิ่งขยกก้าวสั้นเพื่อให้ม้ามีพลังจากขาหลังส่งผลให้ลักษณะการวิ่งของม้ามีความสง่างามมากยิ่งขึ้นเวลา 15:57 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำม้าส่วนพระองค์บุลวาดเข้ารับการตรวจสภาพม้าก่อนการแข่งขันเพื่อตรวจดูสวัสดิภาพของม้าให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันโดยมีสัตวแพทย์จากสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เป็นผู้ตรวจสภาพความพร้อมของม้าว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะเข้าทำการแข่งขันหรือไม่ผลการตรวจสภาพม้าส่วนพระองค์บุลวาดมีความสมบูรณ์และผ่านการพิจารณาให้เข้าการแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจเวลาประมาณ 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีนักกีฬาจาก9ชาติได้แก่จีนฮ่องกงอินโดนีเซียอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไทยไต้หวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันคราวนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันในนามนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภททีมร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่ารุกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการคิดคะแนนและตัดสินจะนำคะแนนจาก3คนที่ดีที่สุดของทีมมารวมกันเพื่อหาทีมผู้ชนะต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันนี้พลเอกกัมปนาทรุจจิตองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงเช้าองคมนตรีติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีมินบุรีโพลีเทคนิคเขตคลองสามวาและวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเขตบางกะปิซึ่งดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการชอเทคและวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการเน้นขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง มุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองวันนี้เวลา10 นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัท RMS Publishing จำกัดบริษัทสีจันทร์เทรดดิ้งจำกัดนางพึงเนตรสฤทธิ์นิรันดร์คณะศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรุ่นที่92และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10 รูปจากวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดโคกขมเหลวัดไร่ขิงและวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมวัดนาโคกจังหวัดสมุทรสาครวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีสำราญราชบำรุงวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครและวัดเนคขมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 น.สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดสมุทรสาครบริษัทไทยรอยัลฟรอเซนฟู้ดจำกัดโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี10ปีสปช.บริษัทไทรแองเกิลซอฟต์จำกัดและบริษัทวีคาโก้จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุคันธารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดเทพากรกรุงเทพมหานครวัดสถานธรรมาตาปิตโรวัดโนนหนองขามวัชนาทิพย์เฉลิมจังหวัดสตูลวัดตานีนราสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดคลองชันจังหวัดปทุมธานีวัดพระทองจังหวัดภูเก็ตสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17 นาฬิกาบริษัทเดอะไวรัลฮิสจำกัดพุทธสมาคมจังหวัดนครปฐมบริษัทไทแมนอินดัสทรีจำกัดและบริษัทแสงชัยรุ่งเรือง59จำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดไทยพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียวัดป่านันทบุรียานสังวรารามและวัดป่าภาวนาพิรมจังหวัดน่านวัดศรีวนารามวัดหลักสี่ราชสโมสรและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครวัดป่าวิสุทธิญาณมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19 นาฬิกาบริษัทพรพระคูณ159จำกัดสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยโรงเรียนราชวินิตบางเขนและสภาสถาปนิกเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงารวม8 รูปวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายเทศบาลตำบลสีแก้วจังหวัด101และโรงเรียนบึงบรเพชรวิทยาจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิการาชสกุลเทพหัสดินราชสกุลอิสรางกูลราชสกุลนพวงศ์และราชสกุลสุประดิษฐ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระวรราชาที่นัดดามาศจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดสัมปะสิววัดดงสลาวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดอรุณราชวรารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาวันนี้พระอุดมวชิระโมลีจากวัดสัมปะสิวจังหวัดสุพรรณบุรีถวายพระธรรมเทศนาสาธุนรธรรมกถา เวลา 14:30 น.ราชสกุลกัมพูราชสกุลวรวรรณราชสกุลดิษกุลและราชสกุลระพีพัฒน์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดดักขนนวัดโคกตโนดวัดโคกดอกไม้จังหวัดชัยนาทวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดบ่อกรุจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและมูลนิธิอัทธรรมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีวัดปรางกู่วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณีกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่10ในปี2569เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568วันนี้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิต4ครอบครัวได้แก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะที่บ้านหมู่8ตำบลหนองย่าไซอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีพลทหารกฤติกรสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัว10เอกชวกรเดชขุนทศที่บ้านหมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี10เอกชวกรสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับประเภทโดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษครอบครัว10เอกพัชระแย้มแตงอ่อนที่บ้านหมู่1ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี10เอกพัชระสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวพลทหารคณัสนันทาดีณค่ายเอราวัณอำเภอเมืองลพบุรีพลทหารคณัสนันสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมบาดเจ็บทุกพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
3: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
5: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
6: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอโดรปล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
7: ฟันบุเยอะเลย
8: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
9: บีบนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
10: ต้องบีบเต็มแปลง
11: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าไว้บอเก
12: ตเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
13: คิวบูดคิวบูดมาก
14: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
15: สนุกมาก
16: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
12: วันนี้ในโรงภาพยนตร
17: ์มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่ Michelin Motion for Life
18: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
19: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่ำช่องวันกับติปอนนวนันท์นะคะวิมานอากาศ Sky Castle Thailand จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตลอด16 EP ที่ผ่านมาต้องใช้คำว่าเข้มข้นมากจริงๆค่ะมีทั้งการแข่งขันของพ่อแม่ความกดดันของลูกความรักความลับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนรวมถึงเกมของคนที่อยากเป็นที่หนึ่งจนบางครั้งต้องแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างค่ะและเมื่อเดินทางมาถึงบทสรุปแล้วใครที่ยังไม่ได้เข้าไปแง้มประตูดูว่าสมาชิกแต่ละบ้านใน Sky Castle ต้องเจอกับอะไรบ้างตอนนี้ถึงเวลาย้อนดูกันแบบยาวๆได้เลยนะคะความพีคทั้งเรื่องแบบรวดเดียวจบไม่มีอะไรขั้นอารมณ์ค่ะวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ดูย้อนหลังครบทุกตอนได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดค่ะเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษนะคะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149 บาทเหลือเพียง99 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30 กันยายนนี้สมัครได้เลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดค่ะในขณะเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ฝนฟ้าก็ยังคงถล่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะหลายคนเพิ่งเลิกงานก็เจอกับฝนเทกระหน่ำถึงคำโอดครวญไปตามๆกันเพราะว่าการจราจรติดขัดทีเดียวค่ะฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นในหลายพื้นที่ของกรุงเทพและนนทบุรีหลังกลุ่มฝนจากปทุมธานีเคลื่อนตัวลงทางตะวันตกเฉียงใต้ช่วง5 โมงครึ่งกรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ฝั่งพระนครตอนบนค่ะขณะที่บางบัวทองมีฝนตกหนักนะคะคืนนี้ยังต้องเฝ้าระวังกลุ่มฝนที่อาจจะเพิ่มกำลังโดยเฉพาะฝั่งพระนครตอนบนขณะที่ปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านระบบเซลบรอดคาสต์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดและระยองเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะซึ่งมีความเสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับใหม่ให้ประชาชนทั่วทุกภาคของไทยเตรียมรับมือกับฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ไปจนถึง27 กันยายนนี้โดยเฉพาะ8 จังหวัดภาคตะวันออกค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำช่องวันแล้วนะคะจบข่าวติดตามใต้ล่าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
12: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus

0: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert
1: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คิดว่าโครงการผมต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ตารุ่นเนี่ยเขาเก่งนะไอเดียเขาเนี่ยใช่ไหมเลือกคนทำงานได้ดีคุ้มเงิน
0: พ่อมีแผนจะรีโนเวทสโมสรผักกุหลาบได้ยินมาว่าพ่อจะให้เธอเป็นคนทำ
2: แต่การไม่รู้เรื่องนะคะ
0: ผมต้องได้เป็นคนดูแลมันผ่านคุณฟ้ารุ่งแล้วถ้าพ่อถามไปที่ประชุมรบกวนคุณฟ้ารุ่งเสนอตัวทำทันที
3: ล่ากาดจ่ายค่าโทรศัพท์ไว้ให้ล่าแล้วนะออกมาล่าจะได้ใช้ได้เลย
4: การล่าออกมาแล้วนะล่าจะไปที่ร้านน้ำเต้าหู้อ่ะไปเจอกันที่นั่นก็ได้นะล่าคิดถึงการนะ

จริงๆแล้วเราไม่รู้จักพ่อเลยอะคือรู้นะว่าเขาเป็นใครแต่ก็ไม่เคยเจอกันเขาไม่สนว่ามีการเขาทิ้งการกับแม่ไว้ไม่อยากพูดถึงเขาแล้วอะ

ิดถึงจังเลยอะล่ะ

0: คือเราพูดไม่ออกเลยอะ
1: กัดก็ช็อกนะวันที่รู้ข่าวว่าล่าเข้าคุกเพราะมีเรื่องกับใครอะวันนั้นแม่ตกใจมากเขาเอาข่าวมาให้กาดดูแต่แม่ไม่รู้เรื่องล่าเลยนะรู้แค่ว่าฮิรันนิ้วขาดกาดพยายามจะติดต่อล่าแล้วอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะแม่กาดป่วยมากแล้วเราก็ไม่มีเงินกันเลยอะพ่อบอกว่าถ้าเขายอมช่วยรักษาแม่กาดก็ต้องไปช่วยเขาทำงานใช้หนี้กาดถูกส่งไปเมืองนอกเพราะเรื่องนี้แล้วก็ถูกเรียกกลับมาเพราะว่าฮิรันนิ้วขาดไง

0: ือเรื่องทุกอย่างตอนนี้มันดูผิดไปหมดเลยอะ
1: อะไรจะผิดมันก็ไม่เกี่ยวกับเราดิเราก็ยังเหมือนเดิมได้ไงเราไม่เห็นต้องไม่สนใจอะไรเลยอะ
0: มันจะไม่สนได้ไงอากาศเรื่องครอบครัวเลยนะเราไม่สนได้จริงๆเหรอ
1: ล่าหันมาคุยกันก่อนนะมันไม่ได้แย่อย่างนั้นหรอกล่านะนะนะล่านะไปล่าไปล่าไปล่าไปล่าไปล่าหยุดล่าได้ไหมคุยกันก่อนนะล่าล่าล่ามองหน้ากากก่อนคุยกันก่อนนะเราก็ยังเป็นอากาศไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะ
0: ไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนจริงๆหรอกการนี่หรอไม่เปลี่ยนอ่ะ
1: แต่การก็ยังเป็นคนเดิมไง
0: การคนเดิมคนเดิมเหรอนี่หรอนี่หรอคนเดิม
1: ทำอะไรอยู่
0: นี่หรอคนเดิม
1: ตายแล้วตายแล้ว
0: นี่ใช่ป่ะคนเดิมอ่ะเนี่ย

0: ทำไมอ่ะกันไม่ได้มีทางเลือกนะ
1: ใช่ลาก็เหมือนกันกาต้องทำเพื่อแม่แล้วลาต้องทำเพื่อใครอ่ะ
0: เราจะให้กาทำยังไงอ่ะ2ปีที่ลาเข้าคุกไม่เคยมีสักวันเลยที่กาจะลังเลกาก็ยังคิดไม่ออกหรอกนะว่าเราจะเอายังไงกันต่ออ่ะแต่กาเชื่อว่าเราจะไปต่อกันได
1: ้ไปต่อยังไงอ่ะกาไปต่อยังไงกาลรู้ไหมว่าล่ายังไม่รู้เลยล่ายังไม่รู้ชีวิตตัวเองเลยว่าจะไปทางไหนอ่ะตอนนี้ดูสภาพล่าดิล่าไม่รู้อะไรเลยเว้ยล่าไม่รู้อะไรเลย
0: คนแบบนี้คือจะเลิกกับเรา

ตอนที่ล่าออกจากคุกอ่ะล่าคิดว่าล่าจะรีบหางานทำงานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วล่าจะรีบมาขอการแต่งงานนั่นคือการที่ล่ารู้จัก

แต่พอเรื่องทั้งหมดมันกลายเป็นแบบนี้แล้วยังไงครอบครัวเราเป็นใครเราไม่สนกันได้จริงเหรอค่ะต้าไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะเว้ยเราเริ่มจากติดลบได้ซ้ำอ่ะคบกันต่อไปแล้วยังไงต่อพอถึงจุดนึงเราต้องไปขอการกับเปี่ยมยศอย่างนี้เหรอหรือเราต้องเรียกขีรันว่าพี่อย่างนี้เหรอ

ขอตั้งสติก่อนตอนนี้ร่างงงจริงๆอะ

0: ทำอะไรมาลูก
1: ขาเหนื่อยอะแม่ขอไปอาบน้ำก่อนนะ
0: กาดวันนี้ใต้ล่าโทรมานี่แม่เพิ่งรู้นะว่ากาดเก็บเครื่องเก่าเบอร์เก่าไว้เพื่อจะได้ติดต่อกับใต้ล่าใช่ไหมแล้วนี่ออกไปเจอกันมาใช่ไหมใช่ไหมกาดแล้วทำไมสภาพลูกเป็นแบบนี้อ่ะมันทำอะไรลูกหรือเปล่า
1: ขาเหนื่อยอะแม่

0: me see him.
1: ทำไมกล้องวงจรปิดในเรือรับรองไม่มีเสียงรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยนะ

0: ากาศกลับมาแล้วมีปากเสียงกับคุณออนครับแต่ผมต้องขอโทษด้วยเพราะว่าระบบเสียงมันไม่ดีครับผมไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวถ้ารู้ว่าเรื่องอะไรเนี่ยจะรีบแจ้งไปนะครับ
1: หาวันที่ทั้งสองคนมาอยู่บ้านจะดีที่สุด
2: ถ้าพ่อมาอยู่ได้นี่ยิ่งดีเลยผมไม่อยากให้เขาเอะใจอะไรเท่านั้นแหละอาจารย์ขอบคุณมากครับ

0: ังอุตส่าห์เอางานกลับทำที่บ้านอยู่เนี่ย
1: ก็ทำแผนเธอไง
2: มาวันอยู่ในออฟฟิศไม่เห็นจะทำอะไรเลยแล้วทีหลังน่ะอย่าโยนงานมาให้ต่อหน้าคนอื่นแบบนี้อีกไม่อยากโดนนินทาป่านนี้เรื่องสนามกอล์ฟนะโดนเมากันทั่วตึกไปแล้ว
0: เดี๋ยวนี้เช็คเอาใหญ่เลยนะกล้าคอมเพลนเจ้านายแล้วหรอ
2: ใช่เราเป็นคนเดียวในแถวกุหลาบที่กล้าคอมเพลนเธอ
0: ไม่
2: เล่น
0: หยุดไม่ต้องทำแล้วถ้าทำงานอีกไล่ออกนะ
2: เอามาเธอเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะเอามาเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะ

0: ่เล่นจะทำงานขอทำงานก่อนพี่เล่นปล่อยปล่อยเธอไม่เอาพี่เล่นทำงานคนเดียว
1: เฮ้ย
0: แป๊บเดียว
1: ไม่ได้ครับ

0: ี่โมงแล้วอ่ะ
1: จะตีสองแล้วพรุ่งนี้ในที่ประชุมอย่าลืมเรื่องสนามกอล์ฟนะ
0: ถ้าได้นี่ก็ส่วนแบ่งเหมือนเดิมใช่ปะ
1: ใช่สิก็เราดีไว้แบบนั้นนี
0: ่โอเคงั้นได้แน่นอน

0: เป็นไงพี่เขาว่าไงมั่ง
1: ยังไม่รับเลยแม่น่าจะยุ่งมั่ง
0: โอ้หรือไม่ก็ขับรถอยู
1: ่นี่ฟ้ามันมีรถเหรอแม่
0: อุ้ยคันยาวเลยแหละบังหน้าร้านนี่มิดเลย
1: โหนี่อย่างนี้ต้องเงินเดือนเยอะมากเลยนะเนี่ย
0: แต่งตัวนะสวยทุกวันเสื้อผ้าไม่มีซ้ำเลยนี่ลา
2: ครับ
0: ลามีธุระส่วนตัวอะไรจะไปทำก็ไปได้นะลูกนะมีเงินไหมเนี่ยเอาเงินเอามา
1: อ๋อไม่เป็นไรแม่น่าจะยังพอมีอยู่ในบัญชีฮะพอดีวันนี้เดี๋ยวล่ากะว่าจะลองโทรหารุ่นพี่ที่เขาเคยชวนล่าไปช่วยงานด้วยเผื่อว่ามีงานอะไรก็น่าจะทำเลย
0: เออทำเลยทำเลยไม่ต้องไปกลัวว่าใครจะยังไงหรอกเรื่องมันแล้วไปหมดแล้วนะอย่าไปคิดมันเริ่มต้นใหม่เลยล่าจะเอาเงินไปใช้อะไรก็บอกนะลูกนะก็เงินของพ่อล่านั่นล่ะมาเก็บเอาไว้ให้ฟ้าก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรบอกว่าเก็บเอาไว้ให้ล่า
1: ครับฮัลโหลครับพี่เดียวนี่ผมใต้ล่านะครับพี่คือถ้าเกิดว่าพี่พอจะมีงานอะไรเนี่ยพี่เรียกผมได้เลยนะพี่ผมพร้อมมากเลยครับ
3: ช่วงนี้พี่เองก็ไม่ค่อยมีงานว่ะ
4: เอาเป็นว่าเองลองโทรหาคนอื่นก่อนแล้วกันนะ
3: เสร็จยังครับทำต่อเลยครับทำต่อเลยพร้อมแล้วบอกผมนะ

0: ตาสองตา
1: ไม่เอาไม่เอาน
2: ายอรชุน
3: อันนี้พันครับ
2: มีคนมาเยี่ยม
1: ใครวะพาไปดิ
3: ครับนี่มึงออกไปนี่ครบ48ชั่วโมงหรือยังครับเนี่ยฮะไอ้ล่าไอ้ชิบหายมึงรีบกลับมาหากูทำไมฮะคิดถึงกูเหรอแล้วเป็นไงมั่งโลกภายนอกอะไรเนี่ย
4: เหมือนผมกลายเป็นไม่รู้จักชีวิตตัวเองไปเลยว่ะงงปะอะไรอะไรมันก็ดูเปลี่ยนไปหมดแบบเฮ้ยนี่2ปีเองนะเว้ยแม่งเหวอไปหมดเลยว่ะ
3: เออมึงไม่ลองโทรหาเตี่ยว่ะเผื่อเขาจะมาช่วยอะไรมึงได้เผื่อเขามีงงมีงานอะไรให้มึงทำไง
4: โอ้ยไม่เอาหรอกไม่อยากรบกวนแกด้วยโทรหาเตี่ยอะไรวะขนาดพี่สาวผมยังไม่รับสายผมเลยเว้ย
3: นี่มึง2ปีฮะยังขนาดนี้เลยแล้วนี่ถ้ากูออกไปนี่ไม่เฟ้งฟางตายห่าเลยเหรอมีหน้าไอ้สันติมันถึงร้องไห้ร้องห่มอะไรขนาดนั้นน่ะ
4: ฮะสันติทำไมวะ
3: เพื่อนกูบอกว่าไอ้สันติมันได้รับจดหมายปล่อยตัวเนี่ยเนี่ยออกวันนี้ตั้งแต่มันได้รับจดหมายนะมันร้องไห้ทุกวันเลยมึงเชื่อไหมร้องเหมือนกลัวก็อย่างว่านะมันติดมานานแล้วไงสันติอ่ะมันก็คงกลัวแหละ

0: ดแรงรับสิ้นเดือนที่บิ๊กซีโอลินน้ำมันปาล์ม1ลิตรเพียง49บาทถึง27กันยายนนี้ We are fresh กุ้งขาวเพียงกิโลละ195บาท Risco Blueberry เพียงแพ็คละ59บาทถึง30กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
5: ลุกค่ะเทวดา
6: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
4: อย่าลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
7: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อคกี้ช็อคกี้ว้าวช็อคกี้ช็อคกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
9: ช็อคกี้ช็อคกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
7: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น Tell me you

0: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
1: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
2: ้ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
4: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
6: คนอย่างเราจะเอาอะไรสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
4: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
2: เจอกูแน่

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
2: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรีย
3: โทรออก
4: เดี๋ยวจุดเชิญ
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี
5: ่เบนโต
7: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลง
11: ลาจากกันครั้งนี
10: ้คน Spotify เขารู้กัน
12: พลังโลกศิลป์ท้าทายลิมิตการแสดงของตัวเองในการพลิกคาแรคเตอร์สวมบทสุดโหดในซีรีส์คลึง
13: ผมเห็นคาแรคเตอร์มันห่างตัวแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมไม่เคยไปลองก็เลยคิดว่าอยากจะท้าทายคาแรคเตอร์แบบนี้สักครั้งในชีวิตครับผมสามารถอินพรไวส์ได้เยอะมากมันต้องเพิ่มอะไรให้มันมีมิติในคาแรคเตอร์ด้วยตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลย
14: รอบผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
15: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
16: ้ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้
17: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
18: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
19: สนับสนุนโดย
20: MySeptic My Basin เม็ดอมซิงค์พลัสไม่มีน้ำตาลใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยาดิวอี้เรเดียนส
18: ์แม้ว่านานเท่าไรจะอดทนรอไม่ขอให้ใครเห็นใจ

0: เป็นไงบ้างสันติอยู่ข้างในสบายดีไหม
1: ครับ
0: เวลาผ่านไปเร็วนะแป๊บๆนี่ก็ได้ออกมาเห็นหน้าลูกเมียแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะผมคอยดูลูกเมียคุณอยู่เป็นระยะระยะลูกคุณน่ารักมากเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านแต่ก่อนกลับเนี่ยคุณท่านอยากให้แวะไปหาที่โกดังหน่อยคุณท่านอยากจะขอบคุณแล้วก็ผมเตรียมของติดไม้ติดมือไว้ให้คุณไปฝากเมียละ

0: ระบบโกดังของเราเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แหละครับ
1: เออแล้วไอ้ห้องเย็นเนี่ยห้องเย็นที่ว่าจะทำการต่อเติมนี่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว
0: อ๋อตรงนี้เลยครับผม
2: นะครับ
1: มันต้องทำการเพิ่มฐานรากข้างล่างด้วย
0: ใช่ครับ

0: ัน
1: มีอะไรอ่ะทำไมอยู่ดีๆวิ่งมาแบบนี
0: ้คือเมื่อกี้เหมือนเจอคนรู้จักอะครับ
1: ใคร
2: สวัสดีครับทุกคน
1: ชาญ
2: โกดังเราเป็นไงบ้างครับคุณท่าน
1: ดีมากเลยนะไม่คิดว่าระบบโกดังเราจะดีขนาดนี
2: ้ของที่คุณท่านสั่งไว้มาถึงแล้วนะครับคุณท่านจะดูโรงงานต่อหรือว่าจะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปด้วยกันเลยนะถ้าไงฝากพาเด็กๆดูโกดังแล้วก็โรงงานรอบๆเลย
2: ได้ครับ
1: ไปครับ
0: ทุกคนไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมตามไป
2: เชิญครับ

0: ภาพจากกล้องวงจรปิดของทางเดินโกดังหน่อย
1: ตอนที่789
0: ย้อนไปสัก15นาทีก่อนหน้านี้สิจุดๆๆนั่นๆสูงมันไม่มีมุมอื่นที่มันเห็นหน้าชัดกว่านี้แล้วเหร
1: อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมได้ดูให้ทุกกล้องแล้วจะพยายามจับภาพน่าจะชัดให้ดีไหมครับ
0: ดีผมขอแบบหน้าชัดที่สุดเอาให้ดูออกว่าเป็นใครอะเสร็จแล้วส่งให้ผมทันทีเลย
1: ได้ครับ
0: ครับอาจารย์ครับช่วงเดือน2เดือนนี้ไอ้ใต้ล่ามันต้องออกจากคุกหรือเปล่าครับยังไงผมฝากอาจารย์เช็คหน่อยนะว่ามันพ้นโทษเมื่อไหร่

0: ทอยลงอยู่ไหนอ่ะ
1: บริษัทเรามีนโยบายสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับพนักงานด้วยนะครับ
2: ดีค่ะอันนี้ชอบพนักงานสุขภาพจิตดีบริษัทก็มีแต่ได้กับได
3: ้ครับผม
4: แล้วจะสร้างตรงไหนล่ะคะ
1: อ๋อนี่เลยครับ
3: นี่เลยครับบริเวณที่จะสร้างเลยครับ
4: สวยมากเลยครับพี่ฟ้าแต่การว่าน่าจะเพิ่มโต๊ะอีกสัก 2-3 โต๊ะนะคะ
3: ได้ครับ

0: านกกต.เลยนะครับ
1: งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วก็กลับกันดีกว่าไหมกลับกับยังไงจ๊ะ
2: กาขอติดรถพี่ฟ้าไปได้ไหมคะ
3: ได้สิ
2: แต่ว่ากาต้องเอาเอกสารให้พ่อเซ็นก่อนนะคะเมื่อกี้กาลืมนะคะ
1: ได้งั้นเดี๋ยวพี่ไปรอที่รถแล้วกันนะตามสบายนะไม่ต้องรีบ
2: ค่ะ

0: ำอะไรตรงนี้คนเดียวเนี่ยแล้วอากาศอ่ะ
1: กาดเอาเอกสารไปให้คุณเปี่ยมยศเซ็นน่ะเดี๋ยวกาดจะกลับกับฟ้ามีอะไรหรือเปล่า
0: ไม่ได้มีอะไรถ้างั้นวันนี้กินข้าวกันไหม
1: ได้สิแต่เดี๋ยวขอไปส่งน้องก่อนนะแล้วเดี๋ยวตามไป
0: ได้ถ้างั้นเจอกันที่ร้านเลยแล้วกันเดี๋ยวเราส่งลูกไปให้
1: ได้ค่ะจู
0: เปลี่ยนน้ำหอมหรอ
1: ชอบ
0: ไม่รู้สิรู้สึกเหมือนว่าแค่เก่งไม่ค่อยชัดเลยอะ
1: เดี๋ยวคนก็มาเห็นจนได้อะ
0: ไม่ใครหรอกขับรถดีๆ

0: ขอโทษนะคะเห็นคุณเปี่ยมยศหรือว่าคุณชาญไหมคะพอดีโทรหาไม่ติดเลยอ่ะ
1: ไม่เห็นนะคะคุณอากาศแต่ว่าถ้าโทรไม่ติดเนี่ยอาจจะอยู่ที่โกดังด้านหลังก็ได้ค่ะตรงนั้นไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่เดี๋ยวคุณเดินเลยลงอาหารพนักงานไปหน่อยเดียวเองค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: ยังไงก็ต้องขอบใจมากเลยนะตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เดี๋ยวผมให้ชาญเขาจัดการเรื่องงานให้อยู่ก็อยู่ช่วยงานกันต่อดีไหม
3: ขอบคุณครับแต่ถ้าคุณท่านไม่ว่าอะไรผมอยากจะขอลาไปอยู่กับเมียที่ต่างจังหวัดครับ
2: ทำไมทำงานที่นี่เนี่ยก็คุณกับครอบครัวก็จะได้มีโอกาสที่ดีนะอย่างเรื่องเรียนของลูกแล้วก็เรื่องงานนี่ลองคิดถึงตอนที่ลูกคุณจะต้องตะเกียกตะกายกลับมาสอบแข่งกันในกรุงเทพสิ
3: ผมไม่คิดจะกลับมาอยู่กรุงเทพอีกแล้วครับ
4: เฮ้ยคุณจะทำงานได้อีกนานสันติยังมีอนาคตที่ดีนะเงินเดือนขนาดนี้จะไปหาจากไหนเล็กอย่างคนที่เคยติดคุกอย่างคุณเนี่ยมันหางานทำยาก

0: มขอนะครับผมอยากไปอยู่ต่างจังหวัดกับลูกเมียจริงๆครับท่านผมรับรองครับว่าผมจะไม่พูดอะไรเลยเรื่องที่ผมเคยช่วยคุณท่านผมจะไม่บอกใครเลยครับผมรับรองครับผมสัญญา
1: ช่วย
2: คนอย่างมึงกล้าใช้คำว่าช่วยกับกูเนี่ยเฮ้ย
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้คิดแบบนั้นคุณท่านผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะผมติดคุกใจคุณท่านไปแล้วไหมครับผมติดคุกใจไปแล้วปล่อยผมไปเถอะนะครับ
1: ช่วยเหรอฮะลูกมึงเมียมึงแม่มึงอ่ะฮะนี่บริษัทที่มึงมีอ่ะ
2: มึงกล้าใช้คำว่าช่วยกูเนี่ยนะ
3: ผมเป็นแพ้ใครคุณทีหลังไปแล้วไงทำไมทำกับผมแบบนี้ผมรับผิดแทนคุณฮิรันปล่อยผมไปผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมรับผิดแทนคุณฮิรัน
2: มึงเงียบไป
3: มึงเงียบไปทำกับผมแบบนี
2: ้
3: ปล่อยผม
2: ครอบครัวมึงแม่มึงเมียมึงลูกมึง
3: ปล่อยผมปล่อยผมผมไม่ได้ทำอะไรผิดปล่อยผมไปอย่าทำอะไรเยอะกับผมอย่าทำอย่าเยอะกับผม
1: เฮ้ยช่วยนะฮะช่วยกูสาวจะเงียบไหมเนี่ยฮะ
4: คุณท่านคุณท่านรอครับ
2: ดูแม่งมาให้ดีๆเลยนะอย่าให้แม่งไปปวดเรื่องนี้ที่ไหนแต่ถ้าไม่แน่ใจเคลียร์ซะจะได้จบๆไป

0: วังหน่อยสิทำไมพี่พูดพลาดอะไรแบบนี้เนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
0: นี่แกหนีใครมางั้นอ่ะ
1: เปล่าค่ะพอดีจะติดรถพี่ฟ้ากลับบ้านก็เลยกลัวเขารอนานงั้นกาดขอตัวก่อนแล้วกันนะคะพี่ฮิรัน

0: ครับอาจารย
1: ์ใต้ล่ามันออกจากคุกได้ 2-3 วันแล้วครับมันได้ลดหย่อนโทษมันเลยออกมาเร็วกว่าที่ผมคิดต้องขอโทษด้วยนะ
0: ครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับผมแค่อยากรู้เฉยๆเรื่องนี้อาจารย์ไม่ต้องบอกพ่อนะครับผมแค่อยากอัปเดตแค่นั้นจริงๆครับขอบคุณมากครับฮัลโหลรูปจากกล้องวงจรปิดที่ขอไปอ่ะถ้าได้แล้วรีบส่งเข้าเมลผมด่วนเลยนะ
2: แค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
4: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
5: คิวบูดคิวบูดมาก
6: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
7: เล่นสนุกมาก
8: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
4: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
9: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: อ
10: ่
11: ะเค็มอีกคำต่ออีกคำ
12: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
17: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
18: ลุกค่ะ
17: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
19: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าว
20: ชุกี้ชุกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
21: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
22: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
23: ้ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์

0: ามได้
1: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
2: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
1: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
1: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเรนเสียพี่
3: เบนโต
5: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean
7: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังเห็ดพิษช่วงหน้าฝนเป็นพิเศษแนะสังเกตให้ดีก่อนเก็บมารับประทานโดยให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า 3,000 รายเสียชีวิต11ราย
8: คลึงเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 2:00 น.
9: จะไปไหนครับเนี่ย
10: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
9: เยอะนะ
11: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะNissan e-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
12: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon. Come back.

0: and ask, what's next?
1: สนับสนุนโดยเฮาเกรดกุ้งสุดคุ้มตราฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวบรีสสูตรซักด่วนช่วยกระจัดคราบและลดกลิ่นอับ
2: ฮิรันว่าไงบ้าง
3: คงแค่อยากจะอัปเดตว่าใต้ล่ามันออกจากคุกหรือยังนะครับแล้วก็กำชับว่าอย่าบอกคุณทัน
2: นี่ดูมันหน่อยก็แล้วกันนะอย่าให้ไปมีเรื่องไอ้ใต้ล่าถ้าโดนรื้อคดีขึ้นมาอีกมันจะวุ่นวายไปกันใหญ
3: ่ครับ
2: แล้วก็ดูฟ้ารุ่งไว้ด้วยไงพี่น้องไงมันต้องติดต่อกัน
3: ได
2: ้ถ้าไงก็ช่วยบอกอีหลันด้วยว่าไอ้ใต้ล่ามันก็เป็นแค่ขี้คุกมันมีทางไปไหนหรอกเลิกคิดถึงมันได้แล้ว
4: พอดีอากาศที่โกดังมันไม่ค่อยดีอะค่ะ
5: อ๋อน่าจะเป็นเพราะว่าพวกสารเคมีที่เก็บรักษาของในโกดังน่ะมันเยอะไปหน่อยอะบางทีพี่ก็ปวดหัวมากงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่ขับรถพาไปส่งที่บ้านโอเคไหม
4: ไม่เป็นไรพี่ฟ้าการเกรงใจอะค่ะ
5: เกรงใจอะไรคนกันเองนั้นน่ะนั่งพักนิ่งๆเดี๋ยวพี่ไปส่งเอง
6: น้องเมื่อกี้ค่าโดยสารขามา270ขากลับอ่ะกดมิเตอร์ใหม่แล้วนะแล้วก็พี่ขอค่ารอ200นะรอนานเกิน
7: ครับ
6: รวมๆแล้วก็800อ่ะโอนได้นะ
7: โทษทีพี่พอดีผมไม่มีโอนนะฮะงั้นพี่ช่วยหาที่กดตังค์ให้ผมหน่อยแล้วกัน
6: ก็ได้

0: 25,972,046 บาท
1: คือตอนแรกล่าก็ไม่ค่อยแน่ใจอ่ะล่าเลยลองเอาสมุดบัญชีไปอัพดูแล้วพอไปอัพมันก็ขึ้นเป็นเลขเนี้ยมากตอนแรกคิดว่าเขาพูดเล่นมาตลอดเลยนะเนี่ย
2: ใคร
1: หมายถึงหยางอะม่าเพื่อนในคุกที่เคยเล่าให้ฟังไงเขาเคยบอกล่าว่าเขาจะให้เงินล่าที่ล่าดูแลเขาอะ
2: ทำไมต้องให้มากขนาดนี้อะหรือเขาจะเอาบัญชีล่าไว้ฟอกเงินมาเคยได้ยินนะจู่ๆก็มีเงินโอนเข้ามาในบัญชีแบบนี้แล้วไม่รู้เงินใครกันแน
1: ่โอ้ยล่าว่าหยางไม่น่าใช่คนแบบนั้นหรอกม่าจริงๆอย่างเขาเป็นคนดีเลยนะ
2: โอ้เงินใครเป็นเงินใครไม่รู้แล้วนี่ล่าล่าเอาไปเคลียร์ให้มันรู้เรื่องเลยนะมากลัวมีปัญหา
1: ครับแต่เอางี้ได้ไหมมากคือล่าก็กลัวเหมือนกันอ่ะไม่อยากเอาสมุดบัญชีติดตัวไปงั้นล่าฝากไว้ที่มากก่อนนะ
2: อืม
1: แล้วก็ม่าก็อย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้

0: ูยังไม่อาบน้ำอีกเหรอลูกแม่เห็นหนูกลับมาตั้งแต่บ่ายแล้วนะเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่า
1: เปล่าค่ะแม่
0: แล้วเป็นอะไรอ่ะลูกทำไมหน้าหงอยๆแบบนั้นล่ะ
1: แม่เราออกไปอยู่ข้างนอกกันไหม
0: มีอะไรกันทำไมหรอมีใครทำอะไรลูกหรือเปล่า
2: อย่างเดียวที่เราทำได้คือเราต้องยอมรับความเป็นเถากุหลาบให้ได้มากที่สุด

0: เธอไปถึงจุดนั้นได้เธอก็สามารถดูแลทุกคนในครอบครัวได้แม้แต่น้องชายขี้คุกเธอไม่ต้องทำงานตลอดทั้งชีวิตยังได้เลย
1: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
2: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
3: สงสัยมือถือแบตหมด
4: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
5: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
6: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
7: ชนะแล้ว
8: อีกสักเกมไ
6: ห
8: ม
6: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
9: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
1: ้งานเสร็จแล้ว
2: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
3: ให้แม่ครับ
2: Formos Omega 369
4: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย

0: ม่ครับนี่เอิงแฟนผมครับดูแล้วครับว่าลูกสาวแม่ขี้แงเหมือนใคร
1: คุณหลอกให้แม่ฉันทำน้องบาดบาดแบบนั้น
0: หลอกอะไรแม่คุณเต็มใจทำเองทุกอย่างเลยอ่ะ
1: ชายเห็นสวยผู้ชายเห็นกับตัวฉันเกลียดคุณออกไปเลยอย่าลูกฉันไปนะคุณรักจีทำไมไม่รักลูก
2: คุณพ่อขาช่วยด้วยคุณพ่อขา
3: แผนชั่วอะไรจะหาเรื่องขายหอพักอีกใช่ไหม
4: เอางี้ไหมครับถ้าคุณอยากรู้แผนพวกนั้นก็มองแล้วหลอกถามไปเลยครับ
5: ไปคุยอะไรกันหรออ
6: ๋อเอิ่ม
7: ป้าจะให้ผมดูดวงเรื่องอะไรครับ
8: แต่ให้ดูดวงกับไอ้เจ้าของร้านกาแฟข้างล่างเนี่ยว่ามันถูกฉลกกับป้าไหม
7: ดวงป้าเขาอะทิ่มแทงกันไม่ถูกฉลกกันสุด
9: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6 โมงเย็น

0: Spotify เขารู้กัน
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเลนเสียพี
1: ่เบนโต
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย

0: สวัสดีค่ะ
1: โทษนะครับที่นี่ใช่บริษัทของคุณหยางจงเหลียนหรือเปล่าครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: พอดีผมจะมาขอพบเขาคุณหยางจงเหลียนนะครับ
0: มีธุระอะไรฝากไว้นะคะเดี๋ยวจะเรียนท่านให้ทราบค่ะ
1: โทษทีนะครับพอดีธุระของผมมันสำคัญมากแล้วก็ไม่น่าจะฝากได้ครับ
0: คุณหยางทันยุ่งค่ะนัดหมายแน่นไปหมดถ้าจะไม่ฝากเรื่องก็ฝากชื่อกับเบอร์โทรไว้นะคะเดี๋ยวจะเรียนท่านให้ทราบค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เข้าพบท่านเมื่อไหร่นี่ตอบไม่ได้ค่ะ

0: ไอเดียการ์เด้นอินโดฉันชอบมากเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะคุณฮีรันก็แนะนำไอเดียให้ด้วยค่ะ
0: ฮีรันเหรอ
1: ใช่ค่ะคุณฮีรันมีไอเดียที่น่าสนใจมากเลยนะคะ
0: ฮีรันก็ฉลาดฉลาดที่เลือกเธอมาทำงานนั่งสิมีเรื่องอยากคุยด้วย
1: ได้ค่ะ
0: คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเธออย่างหนึ่งก็คือเธอทำให้ลูกฉันอะเอาการเอางานซึ่งฉันชอบมากชอบถึงขั้นที่ว่าถ้าวันหนึ่งฮีรันเขาอยากจะแต่งงานขึ้นมาฉันก็คงจะไม่ขัดอะไรถ้าเขาเลือกเธอแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่ทำให้ลำบากใจอยู่ข้อนึงน้องชายเธอเอาจากคุกแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ได้เจอกันหรือยัง
1: ยังค่ะฝ่ายยังไม่ว่างค่ะ
0: พี่น้องที่ตัดกันขาดบนโลกนี้มันก็มีกันอยู่เยอะแกะดำในบ้านที่ทำให้คนหลายๆคนในครอบครัวลำบากใจมีกันทุกบ้าน
1: คุณเปี่ยมยศมีอะไรจะบอกฟ้าคะ
0: กิจการของเถากุหลาบต้องขยายออกไปอีกฉันต้องการคนเก่งๆที่เข้ากับลูกๆฉันได้มาทำงานด้วยซึ่งเธอเองก็ดูเข้ากันได้ดีกับทั้งฮิรันแล้วก็อากาศในวันหนึ่งฉันอาจจะให้เธอได้ดูแลสักสาขาหนึ่งถ้าเธอเคลียร์ได้ว่าน้องชายเธอจะไม่มาวุ่นวายกับใครอีกรายได้ดีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีถ้าเธอไปถึงจุดนั้นได้เธอก็สามารถดูแลทุกคนในครอบครัวได้แม้แต่น้องชายขี้คุกเธอไม่ต้องทำงานตลอดทั้งชีวิตยังได้เลยเอาไปคิดดูนะ
1: ค่ะฟ้าจะเอาไปคิดดูนะคะ

รายได้ดีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีถ้าเธอไปถึงจุดนั้นได้เธอก็สามารถดูแลทุกคนในครอบครัวได้แม้แต่น้องชายขี้คุกเธอไม่ต้องทำงานตลอดทั้งชีวิตก็ได้

0: ี่ไปหางานที่ไหนเลยเหรอ
1: ไปหาแล้วแต่ไม่ค่อยได้หรอกพอซักประวัติก็จบลงที่เคยติดคุก
0: งั้นทำไมไม่เรียนต่อซะล่ะ
1: อีบอกว่าอีจะหาเงินให้ได้เองก่อน
0: แล้วทำไมไม่ใช้เงินที่อีได้มาล่ะ
1: อีไม่ยอมใช้จนกว่าอีจะแน่ใจว่าเงินนั้นอีใช้ได้จริง
0: ๆหลานลือนี่นะเยอะนะไอ้นั่นก็ไม่ไอ้นี่ก็ไม
1: ่ก็อีบอกแล้วไงว่าตั้งแต่นี้ต่อไปอีจะทำแต่เรื่องที่มันถูกต้อง
2: นี่ร้านของใต้ล่าใช่ไหม
1: ค่ะมีธุระอะไรคะ
2: คือว่าเป็นเพื่อนเขา
0: เพื่อนเลยเหรอ
3: ตายละ
2: ดีใจนะดีใจ
3: ดีใจเหมือนกันเตี้ย
0: ลูกมีลูกอีกคนเหรอลูกต้องมีผัวตอนเด็กมากนะถึงได้แก่ปูนี้ได้อ
1: ่
0: ะ
1: สวย
4: มานี่อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะ
1: อย่างคุณนี่เองมานี่เลยมานี่เลย
4: มาทำอะไร
2: ตายละ
1: นี่มาด้วยกันทั้งคู่นี่แหละ
4: ผมไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ผมทำมันมีค่าขนาดนั้น
2: ไม่จริงหรือเป็นคนดี
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
7: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
8: แสบอะไรขนาดนี
7: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
9: ช็อปหยุดโลกลดแรงรับสิ้นเดือนที่บิ๊กซีโอลินน้ำมันปาล์ม1ลิตรเพียง49บาทถึง27กันยายนนี้ We are fresh กุ้งขาวเพียงกิโลละ195บาท Risco Blueberry เพียงแพ็คละ59บาทถึง30กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
10: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้
11: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ็อกมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
3: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
4: ดื่มง่ายมาก
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
5: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: เดี๋ยวไปเลย
10: เดี๋ยวไปเลย
11: ไซเลนเสียพี
12: ่เบนโต
13: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: ของคุณป้าครับ
14: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: มิวเอ็กซ์ The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
17: คณะกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรใช้อำนาจเรียกนายอนุทินพร้อมอดีตอธิบดีสธและอธิการบดีมสวเข้าชี้แจงปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในวันที่8ตุลาคมนี้หลังพบข้อมูลเก่าอ้างเชื่อมโยงบุคคลหลายระดับขณะที่ปปชเผยขั้นตอนการตรวจสอบยังติดขัดเรื่องงบประมาณส่งผลให้การสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดเกิดความ

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ถ้าคุณเฟย์ไม่มีที่พักจริงๆนอนห้องผมก็ได
2: ้ขอบคุณนะคะ
3: คิดยังไงครับกับเรื่องเพื่อนกันกินกันแต่ไม่ต้องเป็นอะไรกัน
2: ธรรมดานี่คะ
4: เป็นต่อคืนนี้หลังจบละครใต้ล่า
5: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
6: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้หลานชายฉันเอาสมุดบัญชีเล่มนี้มาฝากไว้กับฉันฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวทำหายกลัวคนมาขโมยคุณโอนเงินมากขนาดนี้มาเข้าบัญชีหลานฉันทำไม
8: ถ้าตุ้ยบอกให้หนาว你对朕比钱不放心是吗
9: คือมาว่ามันเยอะไปอะเตี่ยผมอะไม่ได้หวังอะไรเลยนะตอนที่ผมดูแลเตี่ยความจริงแล้วอะผมคิดด้วยซ้ำว่าตอนนั้นที่เตี่ยพูดอะเตี่ยโม
8: ้ให้จริง
9: ๆเตี่ยมันเยอะไปผมไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ผมทำมันมีค่าขนาดนั้น
8: ไม่จริงลือเป็นคนดีแล้วไม่ได้ดีแต่กับบัวลือดีกับทุกคนลือสอนหลานได้ดีมากนะ

0: 你才照顾得了，你想照顾你的一家人。
1: 好的。

0: ังไงวะเนี่ยทำไมหายเงียบกันไปหมดเลย
1: นั่นสิครับเจ้าของร้านไปไหนอะครับ
0: อยู่ข้างในน่ะ
1: นี่ร้านของใต้ลาบอะครับ
0: ใช่สิไอ้ยะ
1: ไปอะ
0: แล้วก็ออกจากคุกมาไง
2: อ๋อครับว่ามาผมมานี้ครับโอ้โหไปไปผมเป็นเพื่อนใต้ลาบนะครับ
0: เพื่อนเหร
2: อเพื่อนใต้ลาบครับ
0: ใต้ลาบเป็นเพื่อนแค่สองคนเท่านั้นคนหนึ่งชื่อหยางอีกคนชื่อพี่อ้วนนี่ชื่ออะไร
2: ผมนี่แหละครับพี่อ้วนยายสวยป่ะครับ
0: ทำไมทุกคนรู้อ่ะ
2: ใต้ล่าบอกว่ารู้จักคนนึงอะครับชื่อยายสวยแต่ชื่อสวยแต่ว่าตัวจริงไม่
3: ไม่รักไม่รักไม่รักได้ไงมันไม่รู้เท่าไรมีแต่เธอ
0: ไหลก็เลย
4: เฮ้ยไอ้พี่อ้วน
2: ไอ้ล่า
4: เอ้า
2: พี่

0: ี่ของเตี้ยครับและนี่ของมึงครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: อะไรบ้างเน
2: ี่
0: ย
2: ร้ายเหรอ
0: ว้าว
2: จิโร่炒姜丝珍珠菜是我特别的菜谱
1: 哇看起来很好吃
2: 对呀
0: เขาบอกว่าเนี่ยคือไก่ผัดขิงจิงจูชายายสวยทำเอง
1: ครับ
3: ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องให้มานั่งกินหน้าร้านข้างถนนแบบนี้บ้านฉันมันคับแคบ
1: สมัยว่ายังเด็กบ้านว่าเล็กกว่านี้อีกนะแล้วก็ต้องกินข้าวหน้าบ้านเหมือนกันวันนี้วันดีนะ
0: วันนี้วันดีจริงๆครับมาฮะชนกันหน่อย
4: ได้เลย
0: ทุกคนเลยฮะ
5: ครับชนครับ
0: ชน
5: ชน
0: เติมไหม
1: ได้ขอกินก่อนเลยนะครับนี่เลยต้องเยอะๆน่ากินมาก
0: เอากินดิ
1: ข้าวบ้านอร่อยจริงเปล่า
0: จริงดิลอง
4: ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ไว้ใจเตียนจำในคุกได้ไหมมื้อแรกอ่ะ
0: โอ้โห
4: แดกกันกับอาหารฮ่องเต
6: ้อร่อยจริง
0: นี่เตี๋ยรู้ที่อยู่ผมได้ไงครับเนี่ย
1: ไม่ยากนะวันนี้ดีนะได้เจอเพื่อนนี่ถ้าอยู่ออฟฟิศต้องเป็นคุณท่านไม่สนุก
0: โอ้โหนี่พูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย
1: จะทำตลาดที่นี่ก็ต้องฝึกพูดฝึกอ่านฝึกเขียน
0: งั้นก็แปลว่าหลังจากนี้เราน่าจะได้เจอกันเรื่อยๆใช่ป่ะ
1: ได้สิอยากเจอเมื่อไหร่ก็บอกก็แล้วกันว่าจะมาหาที่นี่เองเพราะถ้าไปที่ที่ทำงานแล้วเราก็ว่าต้องเป็นคนอื่น
0: ผมเข้าใจ
1: มีอะไรก็โทรหาว่าก็
0: ขอบคุณเตี๋ยมากเลยนะครับ

0: ช่นกันนะ
1: ขอบคุณลือด้วยใช้ชีวิตให้ดีแล้วก็ดูแลทุกคนให้ดีด้วย

จะรวยหรือจะจนทุกคนก็หวังให้คนที่ตัวเองรักนั้นสุขสบายกันทั้งนั้นแหละถ้าเราทำให้คนทุกคนสบายขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้

0: จะทำธุรกิจ
1: ธุรกิจเลยเหรอวะมึงมีเงินเหรอ
2: ล่ารู้แล้วว่าล่าต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่ากาดรอจนถึงวันที่ล่าจะดูแลกาดล่าก็อยากให้รอนะ
3: ดูย้อนหลังที่แอป 1D ที่เดียว

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: โหเฮ้ยนี่อยู่ที่ออฟฟิศมึงก็เจอหน้ากันนะนี่มาบางๆมึงก็เจอหน้ากันอีกเนี่ยหยุด2วันวันจันทร์กลับไปก็ต้องไปเจอหน้ากันอีกมึงไม่เหม็นที่หน้ากันเหรอ
1: เหม็นแต่เหม็นที่หน้ามึงนะพี่น้องครับส่วนกูกับน้องต่อเนี่ยชอบที่หน้ากันเนอะ
2: ใช่พี่โอ๊ต
0: สุดยอดในเมื่อความคิดเห็นตรงกันแบบนี้ไอ้ต่อสั่งน้องๆมานั่งมองหน้าให้หายเหม็นที่หน้ากันดีกว่าไหม
1: ดีพี่น้องครับเพราะว่ากูก็เหม็นที่หน้าน้องต่อเหมือนกัน
2: ได้พี่โอ๊ตงั้นมือนี้แบ่งกันจ่ายนะเว้ยกูไม่เลี้ยงละ
1: ผมก็พูดเอาใจอายมไปอย่างนั้นแหละแหมหัวหน้าก็จริงจังไปได้พี่น้องครับ
0: โชคดีนะที่มึงพูดอ่ะกูได้ยิน
1: จริงจังมันชิบหาย
0: เวรสอบพอนี
3: ่สวัสดีค่ะพี่อู๊ดสวัสดีค่ะพี่ยม
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ต่อ
4: สวัสดีครับคุณเฟย
3: ์ขอกอดให้หายคิดถึงทีนึงได้ไหมคะคิดถึงจัง
5: ขอบคุณมากนะคะโอ้โหเดินยิ้มอารมณ์ดีมาแบบนี้น้องกันไม่ได้พาไปกินข้าวอย่างเดียวเหรอ
6: หาเรื่องเหรอ
1: พี่ตั๊บ
5: หาเรื่องอะไรพี่หมายถึงว่าเขาขอแต่งงานมาเหรอ
0: เราเนี่ยคิดแต่เรื่องทะลึ่งตลอด
6: พอใจไม่เคยคิดเรื่องทะลึ่งตัวเองแหละ
5: งั้นเหรอคนเราถ้าไม่คิดเรื่องทะลึ่งอ่ะพี่ถามก็ไม่น่าจะตอบไม่น่าจะคิดไปทางนั้นหรอก
6: เอาใจไปกินข้าวกับคุณกันเข้ามาแล้วเมื่อไหร่เราจะได้กินคุณกันเขาล่ะ
5: จะบ้าอะไรเจ๊ไม่ต้องถามว่าเมื่อไหร่จะยอมให้เขากินสักที
6: เรากินเขาว่าถูกแล้วเราเป็นผู้หญิงยุคใหม่น้องพอใจให้เขากินเราเราก็เสียเปรียบดิ
5: บ้าเหรอครับมันก็ค่าเท่ากันหรือเปล่า
6: ไม่เหมือนกันนะพี่ก๊อฟนี่มุมมองเราเปลี่ยนนิดเดียวนะทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะจากเหยื่อเราจะกลายเป็นในพร
5: ้อมก็จริง
6: เรา
5: น้องพอใจต่อไปนี้ถ้าเจอน้องกันนะอย่ายอมให้เขากินเรานะเราต้องกินเขาก่อน
2: รอดๆๆ
6: แต่ละคน
2: เอ้าเฮ้ยพี่ที่ไม่อยู่อ่ะ
5: อยู่เข้าฉาดนั่งหายตัวอยู่ตรงเนี้ย
2: เ
5: ฮ้ยแก
2: ไม่เห็นเพื่อนเหรอเพื่อนมึงอย่ามาเล่นกับแม่ชีนี่บาปกรรมไงโทรตามไปได้ไหมนะ
6: มีอะไรเหรอพี่วอก
0: กอดนานขนาดนี้ชั้น2ไม่มีห้องว่าง
3: ไปไหมคะพี่ต
4: ่อไปสิครับ
0: โว้ยพี่อำเล่นแม่ไอ้นั่นก็ว่าง่ายอันนี้ก็ใจง่าย
4: นี่กำลังจะไปไหนหรือเพิ่งกลับมาครับ
3: เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่ค
0: ่
3: ะ
0: อ้าวมาจากเชียงใหม่ทำไมไม่กลับบ้านกลับช่องมาที่นี่ทำไมครับ
3: นับ9เขาให้เฟลเอาของฝากมาให้พี่ต่อค่ะ
4: อะไรครับ
3: กอดค่ะ
0: กอดเดี๋ยวนี้กอดนี่ก็ฝากกันได้ด้วยเหรอครับงั้นดีเลยผมฝากกอดไปให้น้องนับ9ด้วยนะครับ
3: ไม่หลับฝาก
4: กลับไปที่เดิมเลยป่ะ
0: ครับผมอดกอดครับ
4: เฟย์ทานอะไรมาหรือยังทานด้วยกันไหมครับ
3: ทานข้าวมาแล้วค่ะแต่ว่าขอนั่งดื่มด้วยอย่างเดียวได้ไหมคะ
4: ได้สิครับหยุดไป
0: โอเคเบาตรงนี้นะครับเจิญครับ
4: อันตราย
0: ครับ
3: อันแรกอะของเฟย์ส่วนอันเมื่อกี้ของนับ9ค่ะขอไปที่ห้องน้ำก่อนนะคะ
0: พอกอดมึงเสร็จปั๊บมุ่งหน้าสู่ห้องน้ำว่าจริงๆแล้วอะเขาอยากจะกลับมากินมึงมากกว่าส่วนเรื่องเพื่อนเขาแค่อ่างแบบนี
2: ้เฮ้ยทำไมพี่เทพยังไม่มาวะเนี่ย
6: จะมาได้ยังไงก็ยังไม่มีใครโทรตามเลย
2: อ้าว แล้วทำไมน้องพอใจไม่โทรตามเรา
7: ก็พอใจยังไม่รู้เลยว่าพี่วอกมีเรื่องอะไรเนี่ย
2: โอ้โหไม่ต้องรู้หรอกเรื่องอะไรก็แค่โทรตามพี่ทิพย์ก็พอ
8: จะให้โทรไปหายายชีแล้วบอกยายชีว่าฮัลโหลยายชีมามินิมาร์ทหน่อยไอ้วอกมีอะไรก็ไม่รู
2: ้ก็ใช่
8: แล้วยายชีมันจะมาหาแกไหมบอกแบบเนี้ย
7: น้องพอใจพี่ก๊อฟจิมินกินข้าวกันหรือยังคะไปกินข้าวกันไหม
5: น้องพอใจอิ่มแล้วล่ะค่ะแต่พี่กับเจ๊ยังเลย
8: ฉันกินแล้ว
2: เอาไว้ทำไมไม่โทรตามพี่ได้หรือวะ
7: วอกมีอะไรจะคุยกับพี่เหรอ
2: เว้ยพี่ทิพย์ตกลงพี่ทิพย์นั่งเฝ้าชานอยู่ตรงนี้จริงเหรอเนี่ย
8: เขาก็เดินมาของเขาปกติธรรมดานี่แหละแกเมา
2: ล่ะเพเดบผมจะจัดการอีพิษบูยังไงดี
9: ทำไมวะมึงกำลังนั่งคิดอยู่เหรอว่าถ้าเกิดว่าเขาจะมากินมึงจะยอมให้เขากินดีไหมนะใช่ไหม
10: ปูนี่สักหมาลูกต่อเขาไม่ได้คิดชั่วคุณมึงหรอกพี่น้องครับ
9: ครับผมคนชั่วแต่มึงลองคิดตามคนชั่วดูนะนี่เขามาจากเชียงใหม่เลยเว้ยแทนที่เขาจะกลับบ้านแต่เขาหลีกมาหายต่อทำไมมาหายต่อเพื่อเป็นส

0: ิริมงคลก่อนเดินเข้าบ้านเหรอครับ
1: เมื่อกี้เขาก็บอกอยู่พี่น้องครับมึงไม่ได้ยินเหรอที่เขาบอกว่าเขามากอดน้องต่อเนี่ยน้องรับก้าวก็ให้มากอด
0: อ่ะก็กอดเสร็จก็ควรกลับไปละอ่ะถ้าไม่อยากกินไอ้ต่อเขาจะอยู่ต่อเพื่อบิดามึงเหรอ
1: คิดได้แค่นี้จริงๆเหรอพี่น้องครับ
0: ใช่มึงเชื่อกู100%
2: นำด้วยนะคะ
3: ครับ
0: น้องเฟย์ครับน้องเฟย์มีแฟนหรือยังครับ
2: ไม่มีค่ะโสด
0: แล้วน้องเฟย์คิดยังไงครับกับเรื่องที่เพื่อนกันกินกันแต่ไม่ต้องเป็นอะไรกันอะ
2: ธรรมดานี่คะ
4: คุณเฟย์ไปเที่ยวเชียงใหม่มาเหรอครับ
2: เปล่าค่ะบ้านเฟย์อยู่เชียงใหม
4: ่อ๋อนี่มาทำธุระที่กรุงเทพ
2: ไม่ค่ะจริงๆเฟย์จะมาหานับก้าวแต่ว่านับก้าวก็ไปเชียงใหม่พอดีเลยสวนกัน
1: น้องนับก้าวก็เลยฝากให้น้องเฟย์เนี่ยมาแกล้งน้องต่อใช่ไหมพี่น้องครับ
2: ไม่ใช่นะคะเฟย์มาเองนับก้าวเลยบอกว่าถ้ามาบางบานแล้วเจอพี่ต่อฝากกอดทีนึง
0: แล้วมากรุงเทพเนี่ยพักบ้านเพื่อนเหรอครับ
2: เปล่าค่ะอยากจะขอไปนอนบ้านพี่ต่อได้ไหมคะ
5: ว่าเรื่องฮิตบูอ่ะไม่ต้องถึงมือยายชีหรอกเดี๋ยวเจ๊จัดการให้ก็ได
4: ้รู้เหรอว่าเรื่องอะไร
5: รู้สินี่นะถ้าหมาฮิตบูมันดุอ่ะเราก็เอาตะกร้อครอบปากมันไว้แล้วก็ให้อาหารมันกินแล้วก็ลูบหัวมันบ่อยๆแค่นี้มันก็เชื่องแล้ว
6: เจ๊ไอ้วอกมันไม่ได้หมายถึงหมาฮิตบูมันหมายถึงน้องบลู
4: เจ๊มึงว่างมากไปเล่นหน้าร้าน
7: น้องบลูเขาทำไมหรอ
4: ไม่ทำไมผมแค่ไม่ชอบมันไม่อยากอยู่ห้องเดียวกับมันผมอยากใช้ชีวิตแบบอิสระ
5: ทำไมอ่ะเขาอยู่ห้องเดียวกับแกแล้วเขาจับแกขังกรงไว้หรอ
4: ใช่อึดอัดมากเลยเจ๊มึงอย่ามาปากดีนะเพราะแกเนี่ยไปพูดเรื่องพิษบูให้พ่อมันฟังทุกวันเนี้ยพ่อพยายามจะยัดเยียดให้กูคบกับมันอยู่เนี่ย
7: เอ้านี่พ่อพี่ว่างรู้เรื่องเขาเหรอเนี่ย
4: ก็ใช่เลยมันมีคนปากไม่มีหูลูดไปฟอกพ่อกูเนี่ย
7: วอกมันไม่ดีหรอมีผู้หญิงที่คุณพ่อคุณแม่ชอบนะ
4: ไม่ดีเลยไม่ดีผมไม่ได้ชอบเลยไม่ดีทำยังไงให้เราอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบได
7: ้วอกฝั่งพี่นะ
4: อย่าไปพูดไปอวกแพะ
1: น้องเฟย์ครับหยอกน้องต่อเล่นใช่ไหมพี่น้องครับ
2: ไม่ได้หยอกเล่นนะคะขอไปนอนด้วยจริง
0: ๆขอโทษนะครับไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมหรือว่าเพื่อนรังเกียจไม่ให้ไปนอนด้วย
2: เพื่อนแก๊งเฟย์เขาไปทริปจีนกันนะคะส่วนนับก้าวก็ไปเชียงใหม่เฟย์ก็เลยไม่มีที่นอนว้าวโอ้โห
0: มีคนมาบอกบุญถึงที่แล้วส่งเคาะคนไร้บ้านบุญใหญ่นะมึง
4: ก็ถ้าคุณเฟย์ไม่มีที่พักจริงๆนอนห้องผมก็ได
2: ้ขอบคุณนะคะพี่ต่อถ้างั้นคืนนี้เฟย์ขอเมาทิ้งตัวเลยนะคะ
4: เต็มที่เลยครับเดี๋ยวผมดูแล
0: สุดยอดฉายาพี่สิงห์มันต้องเป็นแบบนี้มึงไม่ใช่ฉายาพี่หมา
5: เนี่ยน้องว่าใจทำไมไม่ยอมกินคุณกันเขาสักทีอ่ะหรือว่ากลัวว่าของเขาจะไม่อร่อย
6: โอ้ยสูงชรูตูดต่อยอดถึงคนขนาดนี้พี่รับประกันเลยค่ะว่าอร่อยชัวร์
5: เห็นด้วยเจ๊ดูท่าทางก็น่าจะอร่อยมากเลยอะหรือว่าไงน้องว่าใจมีความกังวลกับน้องสาวอะไรหรือเปล่าปรึกษาเจ๊ได้นะไม่มีเอ้าไม่มีแล้วกังวลเรื่องอะไรอ๋อรู้แล้วหรือว่าน้องพอใจกังวลว่าของเราจะไม่อร่อยเนาะโอ้ย

0: นี่อย่ากังวลค่ะพี่มีหนังสือกามาสุตราเพิ่มความอร่อยเฮ้ยเอามา
1: เฮ้ยเอาโอ้ยเราจะไปง้อหนังสือกามาสุตราทำไมล่ะเคล็ดลับกามาสุตราไม่เด็ดเท่าเคล็ดลับของยายชีหรอกนี่ถ้ายายชีเขาไม่เด็ดจริงอ่ะเขาเอาต่อไม่อยู่หรอก
2: ถ้าฉันเอาต่ออยู่จริงอ่ะต่อเขาไม่ไปมีคนอื่นหรอกนะ
1: อุ้ยแล้วจะอวยเพื่อนเขาหน่อยขอโทษนะ
2: จี้จุดเลยเอ้าวอกนี่วอกวอกฟังพี่นะ
3: ฟังอะไรพี่เด็บ
2: อ่ะก็วอกจะถามพี่เรื่องน้องบลูไม่ใช่หรอ
3: ไม่มีอะไรละผมกลับบ้านแล้วนะพี่
2: เออเว้ย
4: น้องเฟย์ครับหมดแก้วครับ
5: พี่เอาไม่ต้องพยายามมอมเฟย์หรอกค่ะยังไงคืนนี้เฟย์มอมตัวเองอีกแล้ว
6: ไม่ต้องรีบดื่มมากก็ได้นะครับผมมีเวลาให้ทั้งคืน
5: พูดแล้วนะว่าให้ทั้งคืน
4: คือไอ้คำเนี้ยมันฟังดูกำกวมจังเลยนะครับคือยังไงฮะดื่มกันทั้งคืนหรือว่าทั้งคืนคะ
5: เฟย์หมายถึงดื่มกันทั้งคืนค่ะส่วนไอ้เนี่ยอยู่ที่พี่ต่อ
7: โทเวดอนเมืองเนี่ยผมว่าทางมันตรงเลยนะครับพี่น้องครับเจอน้องเฟย์เข้าไปนี่ตรงกว่าโทเวดอนเมืองอีกพี่น้องครับ
4: ว้าว
5: ก็โตโตกันแล้วนี่คะไม่เห็นจะต้องอ้อมค้อมเลยนะพี่ต่อ
4: สุดยอดสุดติ่งกูชอบฟิลนี้ของมึงมากเลยต่อโคตรได้อารมณ์ขอชนแก้วคืนนี้อาจจะทั้งคืนชนเพื่อนเออชนกันเอง

0: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
1: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
2: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
3: Let's go
4: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
5: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
6: คิวบูดคิวบูดมาก
7: ร่อยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
8: สนุกมาก
9: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
5: วันนี้ในโรงภาพยนตร
10: ์ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป
11: ็นอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร
10: ่ดูแม็กซ์ดูโกรด 3D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
12: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
13: มีแผนชั่วอะไรจะหาเรื่องขายหอพักอีกใช่ไหม
14: เอางี้ไหมครับถ้าคุณอยากรู้แผนพวกนั้นก็มองก็หลอกถามไปเลยครับ
15: ไปคุยอะไรกันหรอฮะ
16: อ๋อเหิม
14: ป้าจะให้ผมดูดวงเรื่องอะไรครับ
15: จะให้ดูดวงกับไอ้เจ้าของร้านกาแฟข้างล่างเนี่ยว่ามันถูกโฉลกกับป้าไหม
14: ดวงป้าเขาอะทิ่มแทงกันไม่ถูกโฉลกกันสุด
5: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
17: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
18: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
19: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
20: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
21: เป็นต่อดูย้อนหลังที่เดียวทางแอปวันดี
22: อุ๊ยคุณค่ะ
23: ใช่เลย
24: ข้าวน่ากินอ่ะ
25: ตายแล้วแม่ไม่ได้สั่งหมดสิจ้ะ
24: หรออ่
25: ะมาแตง
24: เออเอาไปไปไป
25: จะว่าไปเลยนะพี่ชักอยากจะเริ่มเห็นหน้าน้องบูซะแล้วว่าทำไมไอ้วอกมันถึงไม่ชอบ
24: แกอยากเห็นหน้าแกก็ไปหาเขาที่ห้องไอ้วอกอีก
25: แล้วฉันได้อะไร
24: นี่เผือกไง
25: การจะเผือกเรื่องของชาวบ้านต้องลงทุนขนาดนี้เลยเหรองั้นไม่เผือกดีกว่ามาเผือกเรื่องน้องพอใจดีกว่าน้องพอใจกับน้องกันอ่ะยังไงดีคะ
23: สนใจเรื่องพี่วอกก็ดีแล้วไม่ต้องพูดเรื่องพอใจแล้ว
24: คุยเรื่องน้องพอใจอ่ะดีกว่า
25: เอง
24: รู้ป่ะในตำราเขาเขียนไว้เลยนะว่าคนสูงชะลูตูดปอดเนี่ยงานดีเขาถึงได้เรียกว่าสูงชะลูตูดปอดยอดขุนพลแต่เราอย่าเพิ่งไปเชื่อเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองให้เห็นกับตาเลยว่าในตำราเขาเขียนเนี่ยมันจริงหรือเปล่า
25: ใช่ค่ะน้องกันใจโทรตามน้องกันมาหาที่คอนโดเลยโทรเลยโทรเลยโทรเลย
26: รับ
25: เอ้
26: าพี่เด็ดไม่อยู่อ่ะโทรตามพี่เด็ดไปหน่อย
27: อยากกลับหรือยังคะพี่ต
26: ่อยังครับ
27: ถ้าเกิดว่ากลับช้าเนี่ยมันจะไม่ได้ทั้งคืนแล้วนะคะมันจะได้แค่ครึ่งคืนแทน
26: ถ้าครึ่งคืนไม่พอก็ต่อให้ยันเที่ยงเลยสิครับ
27: ได้ไหมคะ
26: ได้สิครับพรุ่งนี้วันเสาร์นะวันหยุดแต่ถ้าคุณเฟย์ไม่พอเนี่ยถึงวันอาทิตย์เลยก็ได้นะ
27: เรียนขอถึงวันจันทร์เลยได้ไหมคะ
26: ได้ถูกต้องมันต้องถึงวันจันทร์เพราะจันทร์มีท่าใหม่มันต้องอย่างนี้สิเพื่อนมึงคือสิงเวลตันของแท้ ถ้าจะถึงวันจันทร์เนี่ยเรากลับกันเลยไหมนะ
25: ันทำไม
24: ก็หยิกดูจะได้รู้ว่าฉันฝันหรือไม่ฝันเพราะไอ้วอกมันพูดเหมือนเดิมเป๊ะ
0: ไ
25: อ้ทำไมไม่โทรตามไปได้ไหมเนี่ย
24: แหกตาแหกตาดูใครนั่งอยู่ตรงนั้น
0: อ
24: ่ะ
0: อ้าวไ
25: อ้พี่ทิพย์พี่ทิพย์มานั่งข้าวชาอยู่ตรงนี้นะทำไมผมมองไม่เห็นเลยเนี่ย
27: พี่นั่งเตรียมจะกินข้าวอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้ว
25: นะ
1: นี่อย่าบอกนะว่าจะมาปรึกษาเรื่องคุณบลูอีกอ่ะ
25: เป็นใจดิพี่ทิพย์ทำยังไงให้เราอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบได
1: ้นี่พี่ทิพย์อยู่นู่น
25: ถึงว่าทำไมมือบวมบวม
27: ปั๊บวอกเอางี้สิ
25: แป๊บขอไปอ้วกก่อน ทุกคนคะคิดว่าถ้ามันออกจากห้องน้ำมามันจะพูดเหมือนเดิมไหมอะ
2: ค่อยๆนะครับระวังนะมา
27: แป๊บนะคะโทรศัพท์เขาโอ้แม่เฟย์โทรมามีตรงไหนที่ไม่ค่อยได้ยินเสียงดนตรีไหมคะพอดีสัญญากับแม่ไว้ว่าจะไม่เที่ยว
2: ตรงนู้นดีกว่าไหมครับเงียบดีเชิญเลยครับ
27: เดี๋ยวมานะคะ
2: ครับ
26: ก่อนไปกระเซาอย่าลืมกระเป๋านะเพื่อนเนี่ยไอ้ต่อถ้ามึงทำได้ถึงวันจันทร์เลยเว้ยมึงไม่ใช่สิงเวลตันธรรมดามึงคือสิงเวลเวลเวลเวลตันตันตันตันตันตันตันตันตันจริง
3: นี่ต่อครับไม่กลัวเขาไปบอกนกนับก้าวหรือพี่น้องครับ
2: ถ้าเกิดเขาจะถึงวันจันทร์ได้เนี่ยเขาคงไม่บอกมั้ง
3: มันเกิดขึ้นด้วยแล้วนกต่อไม่กลัวน้องน้ำข้าวเจนโนเฟย์มันลองใจเหรอพี่น้องครับ
2: ให้มันลองใจก็ดีสิเขาจะได้รู้ว่าผมไม่ใช่หมาแต่ผมเนี่ยเป็นสิงเว้ยเว้ยเว้ยเว้ยเว้ยตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัด
3: สิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นกต่อครับกลับกันหรือเปล่าสิงอ่ะเขาจะไม่กินเพื่อนคนที่เรารักไม่ใช่เหรอครับพี่น้องครับแต่หมาน่ะมันกินไม่เลือก
2: เดี๋ยววันนี้ผมขอเป็นหมาแล้วกัน
3: โอเคถ้าหมาได้ตัดสินใจลงไปแล้วงั้น ขอไอ้หมาน้อยตัวนี้ติดรถไปลงแถวหน้าคอนโดด้วยนะครับพี่น้องครับ มันมีชุ้มยาดองอยู่แถวนั้นเพื่อนเพื่อนก็รออยู่
2: ไอ้ต่อ ขอร้องระยันด้วยอะไรวะ มึงช่วยถ่ายคลิปแล้วส่งให้กูดูหน่อยได้ไหมกูอยากเห็นว่าทั้งคืนของมึงเป็นยังไง ได้วันไหนมึงจัดกับเจมี่เดี๋ยวกูจะถ่ายให้ กวงติง เดี๋ยวกูไปหาไซไลน์ที่เขาอยู่ต่อกูถึงวันอังคารมาดีกว่า เอาให้เหนือกับมึงหนึ่งวัน
3: นี่ต้องต่อครับเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะพี่น้องครับเมื่อก่อนเนี่ยนะถ้าเพื่อนแฟนมาชอบเราเนี่ยเราคือต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่าจะทำยังไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องคิดเลยเนาะ
2: คนเราก็ต้องเดินตามโลกพี่อู๊ดจะไปขวางโลกทำไมล่ะจริงไหม
3: เฮ้ยที่พูดเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงว่าผมขวางโลกนะเว้ยพี่น้องครับผมหมายถึงว่าผมยังมีฉีฉันอย่างนี้บ้าง
4: ขอคนกระเป๋านะครับ
2: ฮะเดี๋ยวอะไรกันนะครับ

0: อ้าวน้อง
1: ครับ
0: นี่ไม่ใช่แป้งแต่เป็นโคเคนนี่นะ
1: ฮะ
2: น้องหัวใจโทรตามคุณกันมาสิ
3: ได
2: ้เฮ้ยจริงเราจะได้รู้ไงว่าในตำราเขียนนะมันจริงหรือไม่จริง
3: เดี๋ยวพอมาถึงวันนั้นนะพ่อใจจะบอกใจเองว่ามันจริงหรือมันไม่จริง
2: แล้วเมื่อไหร่เราจะยอมเขาสักทีล่ะ
3: เอาจริงปะ
2: เอา
3: พอใจยอมตั้งนานแล้วแต่เขาไม่ยอมเลิกมา
2: เอางี้เดี๋ยวเจ๊เราหาคุณกันให้แล้วบอกคุณกันว่าคุณกันคะน้องเข้าใจเขายอมมางานแล้วเมื่อไหร่คุณกันจะเริ่มสักทีล่ะ
4: จริง
5: ก็คุณกันถ้าเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนี่นา
6: ไม่ได้กินสักทีเนาะ
5: พี่วอกนี่พี่ทิพย์จะบอกว่าการที่เราจะอยู่กับคนอื่นได้อ่ะคือเราต้องเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่จะไปเปลี่ยนเขา
7: ผมโอเคแล้วพี่ทิพย์ผมกลับบ้านก่อนนะ
6: กะแล้วเชียร์ว่ามันออกมามันต้องพูดเหมือนเดิมเป
5: ๊ะแปลว่าสั่งแล้วมีสติ
2: อ่ะคิดว่ามันจะกลับมาอีกไหมล่ะ
6: อยู่ที่ว่ามันไปเติมหรือไม่เติม
8: มันไม่ใช่กระเป๋าผมนะครับพี่
9: เวลาที่ถูกจับได้ทุกคนก็จะพูดแบบนี้แหละ
10: แต่เรื่องจริงนะครับผมเป็นพยานได้ไม่ใช่กระเป๋าของน้องต่อเลยเป็นกระเป๋าของน้องเฟย์ครับพี่น้องครับน้องเฟย์ไปโทรศัพท์หาแม่เขาอยู่นี่เอางี้เดี๋ยวผมไปตามน้องเฟย์ให้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมรีบกลับมา
8: แป๊บนึงเลยครับพี
10: ่น้องต่อ
8: เป็นไงบ้าง
10: น้องเฟย์ไม่รู้ไปไหนแล้วหาไม่เจอครับพี่น้องครับ
8: มันไม่ใช่กระเป๋าผมจริงๆนะครับพี่ น้องเขาฝากผมถือไว้อะ
9: น้องเป็นคนถืออยู่น้องไปต่อสู้ในชั้นศาลก็แล้วกัน
10: เอางี้น้องต่อน้องต่อไปโรงพักกับตำรวจก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าน้องเฟย์มาเนี่ยผมจะรีบพาน้องเฟย์ไปที่โรงพักนะครับพี่น้องครับ
9: ใครมันจะโง่บอกว่าเป็นกระเป๋าตัวเองเยอะขนาดนี้ไปคุก10 ปีเลยนะ
8: โอ้เดี๋ยวก่อนพี่ก็เห็นอยู่แล้วพี่ค้นไปเห็นมันเป็นของผู้หญิงไม่ใช่ของผู้ชายไม่ใช่ของผมอะ
10: ใช่ครับ
8: เอางี้กับมีอะไรที่พี่พอจะช่วยผมได้บ้างไหมพี่มันไม่ใช่ของผมจริงอะครับนะ
2: น้องพ่อใจเจ๊ถามจริงเหอะวันนั้นที่คุณกันเขาหอมแก้มน้องพ่อใจอะครั้งแรกเลยจริงๆอะ
3: ก็ใช่เลยดิ
4: กันเขาหอมน้องพอใจเพื่อปกป้องน้องพอใจไม่ให้เจมินขิงอ่ะ
6: โอ้โหน้องพอใจคะถามหน่อยรู้จักกับน้องกันเขามากี่เดือนแล้วเนี่ย
3: เจอกันตั้งแต่26กุมภา
6: โอ้เด็ดเดือนแล้วหรอคะ
2: อุ้ยถ้ากินกันตั้งแต่วันแรกป่านนี้ใกล้คลอดแล้วเนี่ย
3: นั่นดิเน
2: า
3: ะ
2: น้องพอใจแจกเดือนมานานเกินไปแล้วโทรไปเรียกเขามาจับวันนี้เลยเหรอไป
3: โหเจ๊พูดเหมือนง่ายเนาะ
2: ก็อย่าทำให้มันยากสิเรื่องง่ายๆแค่นี้เองก็แค่โทรศัพท์ไปบอกเขาบอกว่าฮัลโหลคุณกันคะเราเจอกันมานานเกินไปแล้วนะคะเรามาจัดกันได้แล้วค่ะแค่นี
6: ้คิดอย่างอีเจ๊ไม่ยากจริงด้วยกันเลยกันเลย
7: พี่ทิพย์ยังไง

0: 저 땀이 되면 아예.
1: ขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับที่เข้าใจแล้วช่วยผมมา
2: วันหลังก็อย่ารับฝากกระเป๋าใครเขาง่ายๆนะ
1: โอ้ครับ
3: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับพี่น้องครับว่าคนสวยๆอย่างน้องเฟย์นี่จะขนยาเนี่ยพี่น้องครับ
4: ขอโทษนะคะ
1: ครับ
4: ปล่อยให้รอนานเลยพอดีแม่เฟย์เขาหูดีได้ยินเสียงเพลงนะคะเฟย์ก็เลยต้องเดินไปคุยไกลๆนู่นเลย
1: ไม่เป็นไรครับงั้นเราไปเลยไหมครับ
4: ค่ะ
3: น้องต่อครับ
1: ฮะ
3: แป๊บหนึ่งพี่น้องครับ
1: เดี๋ยวนะครับ
3: น้องต่ออยากจะไปกับเขาอีกหรือครับพี่น้องครับเมื่อกี้เนี่ยเขาขนยาทำให้เราโดนจับมาแล้วนะพี่น้องครับ
5: ก็โดนไปแล้วไงก็ควรจะต้องได้อะไรกลับคืนมาบ้างไหม
3: น้องสาวชื่ออะไรพี่น้องครับ
1: พอใจ
3: ก็นี่ต้องต่อตัวจริงเนี่ยทำไมทำตัวชั่วเหมือนไอ้ยมเลยวะพี่น้องครับ
5: ก็วันนี้ผมไม่ได้เป็นสิงผมเป็นแบ๊ว
6: อ้าวเฮ้ยโอ้โหอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยไปดื่มต่อดีกว่าเมื่อกี้กูโทรหาไซไลน์ทั่วประเทศเลยเว้ยไม่มีใครอยู่กับกูถึงวันอังคารเลยป่ะ
5: ไม่เอาเดี๋ยวไปละ
6: ไปไหนอยู่ดื่มเป็นเพื่อนกันก่อน
5: อยากรู้จะถึงวันจันทร์ได้จริงหรือเปล่า
6: ครับไม่อยู่อ่ะเฮ้ยไอ้อุ๊ดเอาตาสมูท
7: น้องหัวใจลองโทรหาคุณกันก็ดูสิว่าเขาจะว่ายังไง
8: เขาคงไม่ว่ายังไงหรอกเจ๊เขาคงวางสายไปเลยอ
7: ่
8: ะ
7: วางสายแล้วมาหาที่นี
8: ่วางสายแล้วเขาคงแบบกูไม่เอาแล้วอีนี่มันบ้า
0: เอาเฮ้ยทำอะไรเนี่ยบอกให้โทรตามไปได้ไหมหน่อย
8: วะ
0: ป้าพี่เทพมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมผมไม่เห็นเลย
5: เป็นตาเลยแล้วกันพี่เทพทำยังไงให้เราอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบได
8: ้วอกอย่างแรกเลยนะวอกต้องหยุดดื่มให้ตัวเองมีสติก่อน
9: น้องทิพย์อย่าไปคุยกับมันทำไมอยู่ก็เหมือนเดิมหรอก
0: ไปใครบอกว่ามีสติผมมีสติครับพี่เทพ
8: โอเควอกมีสติแล้วฟังพี
0: ่แป๊บไปอ้วกก่อน
10: โอ้ยนี่ที่คนอื่นเขาไม่คุยกับมันเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวมันก็พูดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเธอก็ยังจะไปคุยกับมัน
8: ฉันคิดว่าเขามีสติแล้ว
9: ไม่ได้ดูเพื่อนดูฝูงเลย

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีวัน
2: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
3: นมแม่ช่วยประหยัด
4: ซื้ออะไรมาพี่
5: ซื้อนมมาให้ลูก
4: นมอะไรอีก
5: อุ้ยนมแม
6: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
4: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
3: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
9: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
10: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์

0: วยทองล้าน
1: อย่าลืมส่งแต้มเอ็มปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองไฮคิวเอสทีแม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับไฮคิวเอสคูล
4: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้บ้านกรองน้ำเรื่องกรองน้ำคุณภาพดีการันตีของแท้ 100%
7: เชื่อมะเดี๋ยวพอไอ้ว่อมันออกมาจากห้องน้ำมันก็ต้องขอตัวกลับบ้านเหมือนเดิม
8: ฉันเชื่องั้นมาเมาเรื่องคุณกันกันก่อนดีกว่า
9: โอ้ยพอแล้วเมาเรื่องคนอื่นบ้างเถอะ
8: เดี๋ยว
7: อีชีดีกว่าช่วงนี้มีมัคคทายกวัดไหนหล่อบ้างอะ
9: โอ้ยเจ๊เมาเรื่องชาวบ้านก็บาปอยู่แล้วอย่าไปยุ่งกับคนมีศีลมีธรรมเลยเดี๋ยวบาปหนัก
7: เข้ากันไม่ได้เลย
10: พี่เดฟ
11: ไม่เป็นไรงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะ
12: บ้าอะไรล่ะอยู่ฟังพี่เดฟอยู่เนี่ย
9: โอเควอกมีสติแล้วนะงั้นฟังพี่ดีๆวอกเวลาที่เราอยู่กับใครเนี่ยเราอย่าคิดจะไปเปลี่ยนเขาเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเองอีกอย่างนึงวอกต้องคิดดูให้ดีๆว่าวอกแบบไปยึดมั่นถือมั่นกับเขาเรื่องอะไรหรือเปล่ามันถึงทำให้วอกรู้สึกว่าวอกอยู่กับเขาแล้วไม่มีความสุขแล้วที่สำคัญคือวอกต้องฝึกมองเขาในมุมดีๆของเขาอย่าไปมองมุมที่ไม่ดีไม่อย่างนั้นวันหนึ่งวอกจะอยู่กับเขาไปแล้วมันก็จะยิ่งอึดอัดน่ะ
10: หรอ
9: ใช่ลองไปดูก่อนไหมลองไปทำอย่างที่พี่บอกดูถ้าไม่โอเคยังไงมาปรึกษากันใหม
10: ่ขอบคุณครับพี่ผมจำไว้นะ
8: วอกถ้าแกลองไปมองมุมดีๆของน้องดูแล้วไม่เจออ่ะลองหันมามองฉันสิ
7: ไอ้วอกอ่ะมันมองว่าอย่างแกได้แค่มุมตึก
8: มุมตึกอะไรวะ
7: ลากไปกระทืบเฮ้ยกูรออะไรแน่ใจนะว่าจะไม่โทรตามคุณกันเข้ามา
9: ไม่โทร
7: ระวังนะน้องพ่อใจอย่าหาว่าเจ๊ขู่นะระวังน้องเนี่ยจะน้อยใจจนล็อกประตูบ้านแล้วคุณกันเขาจะเข้าบ้านไม่ได้ถาวร
8: โอ้ยอีบ้าผู้จะเห็นภาพเลยอ่ะล็อกปุ๊บมันกันเคาะประตูร
9: อน้องน้องอย่าเพิ่งล็อกนะ
13: เฮ้ยพี่ผม
14: อะ
13: กูลืมเล่าไปเลยเว้ยเมื่อกี้ตอนที่มึงไม่อยู่แล้วน้องเฟย์ไปคุยโทรศัพท์ใช่ป่ะอยู่ดีก็มีตำรวจเว้ยมาขอค้นกระเป๋าน้องเฟย์เจอกูเคนเรียกเงินกูไป 50,000
14: ฮะ 50,000
13: ใช่แต่กูไม่มีเงินไงกูก็เลยบอกให้พี่จวบเนี่ยไปเอาเงินในร้านเนี่ยไปจ่ายให้กูก่อนได้ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมึงเนี่ยเอาเงินมึงไปเคลียร์ด้วยนะ
14: มึงจะบ้าหรือเปล่าฮะคือมึงโดนจับต้องเงินมึงสิมึงจะให้เอาเงินกูไปเคลียร์ได้ไงอ่ะ
13: ก็แผนมึงนี่มึงก็เคลียร์เองสิ
14: มึงรู้ได้ไงวะน้องมันบอกมึงเหรอ
7: ค่ะ
14: น้องเฟย์ไปบอกมันทำไมเล่า
15: ก็เมื่อกี้ตอนเดินออกไปพี่ต่อเขาถามเฟย์ว่านี่แผนพี่ยมหรือเปล่า
14: เราก็เลยบอกว่าใช่
15: ค่ะ
14: โอ้ยอีบางซื่อน้องเขาว่าอีบางซื่อแต่มึงน่ะไอ้ชั่วช้า
13: ก็เมื่อกี้กูเดินมาเจอน้องเขาหน้าร้านใช่ไหมล่ะแล้วเอิร์นกูกำลังคิดหาแผนที่จะไปแกล้งมึงไงกูคิดไม่ออกแต่โชคดีที่สักลินเขาลงมาแล้วเขาบอกว่ายัดยาใส่กระเป๋าน้องเขาเลยเฮ้ยแล้วก็ให้มึงถือไว้แล้วก็จัดตำรวจปลอมมาเรียกเงินจากมึงไงจะได้สอนมึงในตัวด้วยว่าต่อไปมึงรับของจากใครอ่ะให้เช็คให้มันดีๆกูก็เห็นโอเคแถมสนุกกับกูด้วยแถมยังได้สอนเพื่อนด้วยว่าต่อไปเนี้ยสังคมของเราทุกวันเนี้ยมันน่ากลัวนะ
16: เออพี่น้องครับไอ้ยมมันชั่วโดยธรรมชาติเนี่ยอันนี้พอเข้าใจนะแต่เราไปชั่วตามมันทำไมพี่น้องครับ
15: เฟย์ไม่ได้ชั่วเหมือนพี่ยมนะคะก็เมื่อกี้เฟย์โทรคุยกับนับ9นับ9ก็บอกว่าเออก็ลองดูสิจะได้ดูด้วยว่าพี่ต่อจะจัดการปัญหานี้

0: ้ยังไงซึ่งแฟบอกเลยว่านับก้าวมองคนไม่ผิด
1: เดี๋ยวๆๆน้องต่อนี่อย่าบอกนะครับพี่น้องครับว่าน้องต่อรู้แต่แรกแล้วว่าน้องเฟย์เนี่ยจะแกล้งอะไรน้องต่อสักอย่างนึงแต่ก็ตามน้ําไปใช่มั้ยครับพี่น้องครับ
2: ครับว้าวพี่อยากดูว่าจะถึงวันจันทร์ไหม
0: ยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณนะคะที่ทำให้ค่ำคืนนี้ของเฟย์ไม่น่าเบื่อกลับต่อนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะพี่วันจันทร
2: ์ครับน้องยันเช้าก
0: ันไหนคะ
2: กันไหน
3: มึงเห็นไหมต่อเป็นไงชีวิตมึงนะเว้ยถ้าเกิดขาดกูไปชีวิตมึงจะไม่มีสีสันเลยนะฮะ
4: ก็จริงนะค่ำคืนนี้มันมีสีสันจริงๆอย่างที่น้องเฟย์เขาว่าเลยเพราะเมื่อกี้เนี่ยดันดิวกับตำรวจได้จาก 50,000 ตำรวจเขาลดให้เหลือ 40,000 เพราะฉะนั้นอีก 10,000 เนี่ย
2: อยู่กับคอย
4: ดูอยู่ดีๆก็มีเงินหล่นลงมาใส่มือให้ไปใช้แบบสนุกๆแบบ Ultra Smooth มาพี่อู๊ด
5: เชิญครับคุณเป็น
3: ไม่โดนเขาอู๊ด

0: มีใคร
1: ไม่ดีอย่าเลยไม่ดี
2: กลับมาพอดีเลย
1: ขอร้องอ่ะนะแกคืนดีกับมันเถอะ
3: ถ้าตัวเองไม่ยอมคืนดีกับเขานะเขาจะโคตรโต
4: ถ้ามันฆ่าตัวตายสำเร็จเมื่อไหร่นะโทรบอกฉันด้วยฉันได้ตามกู้ภัยมาเก็บศพมัน
1: เฮ้ย
4: เฮ้ย
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: เจ้าขุนครับ
7: สวัสดีครับ
6: นัดพ่อน้องขุนไว้ค่ะ
5: คุณพ่อน้องเอวาไม่มาด้วยเหรอครับ
6: เป็นซิงเกิลมัมค่ะ
5: ผมก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นแดดดี้กับมัมมี่ให้ลูกเราสองคนโอเคไหมครับ
6: ไม่ดีแล้ว
8: ก็เดี๋ยวจัดการเรื่องคุณก่อนครับแล้วค่อยกลับมาคิดบัญชีกันมา
9: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

วัสดีครับออฟฟิชัดครับจัดทีมอาการชนะไพรินนะฮะเราจะกัน24กันยายนครับและในแนวช่วงนี้นะครับเราจะเน้นกันเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศกันเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้คือวันแรกที่ทางเพจพยากรณ์อากาศชื่อดังเนี่ยเขาบอกไว้แล้วก็นับถอยหลังเลยนะฮะว่าจะเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ถล่มภาคตะวันออกอย่างรุนแรงแล้วมันก็ลามมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยชาวบ้านจับตากันใหญ่ครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ชลบุรีก็ภาคตะวันออกเหมือนกันฝนตกหนักถล่มอย่างรุนแรงจนเกิดนาทีระทึกขึ้นแบบนี้ครับนี่ก็เป็นนาทีระทึกนะฮะขณะที่มวลน้ำไหลหลากอย่างรุนแรงแล้วปลิวไปหมดเลยทั้งรถทั้งคนนะฮะลำพังแค่น้ำหลากก็ว่าน่ากลัวแล้วนะฮะแต่ว่ายังเจอรถขับมาไม่ชะลอเลยนะฮะก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงของกระแสน้ำขึ้นไปอีกชาวบ้านก็พยายามกรีดร้องบอกหยุดหยุดแต่ว่าไม่เป็นผลนะฮะก็น่าเห็นใจชาวบ้านครับเจอแบบนี้นะครับรถมาสูงสูงก็ขับกันไม่แคร์ชาวบ้านเลยจุดนี้คือซอยบัวขาว11พัทยาชลบุรีประมาณ1:00ที่ผ่านมานะฮะถามว่าเมื่อคืนนี้ระดับน้ำมันลึกขนาดไหนนะครับดูตามภาพกันนะฮะนี่คือระดับน้ำนะชาวบ้าน5คนก็ต้องเกาะกลุ่มกันพยายามเดินฝ่ากระแสน้ำท่วมสูงระดับเกือบถึงหน้าอกนะฮะด้วยความทุลักทุเลเมื่อคืนนี้ภาพทั้งหมดนี่คือพัทยานะครับพัทยาหลายสายมีน้ำท่วมขังหลายจุดเลยข้าวของกองขยะถูกกระแสน้ำพัดลอยกระจัดกระจายคุณดูขยะสิฮะแสดงว่าที่พัทยามีปัญหานะเรื่องขยะเนี่ยมากเลยอ่ะมากกว่ากรุงเทพมหานครด้วยซ้ำนะถ้ามองแบบนี้นะครับบางจุดระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรแล้วก็ต้องปิดการจราจรชั่วคราวนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติต้องเดินลุยน้ำท่ามกลางฝนที่ตกหนักเมื่อคืนผ่านมาต้องบอกว่าพัทยาสาหัสจริงๆนะครับ

เอาจากพัทยาเราขยับไปที่ระยองครับไม่ใช่คนที่เดือดร้อนเพราะว่าบรรดาหมูที่เลี้ยงไว้ก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเป็นนาทีขณะที่ทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือน้องหมู7ตัวนะฮะลอยคอแล้วก็ร้องระงมอู๊ดกันเลยล่ะรอการช่วยเหลืออยู่เนี่ยหลังฝนตกหนักน้ำเอ่อเข้าท่วมที่พักชาวบ้านในตำบลมาบยางพรที่อำเภอปลวกแดงระยองนะฮะน้ำมาเร็วแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหมูทั้ง7ตัวก็เกือบจมน้ำกู้ภัยต้องลงพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือก็ช่วยทั้งคนช่วยทั้งหมูนั่นแหละช่วยกันนะฮะท่ามกลางเสียงร้องของน้องเขาเนี่ยอู๊ดอีดนะฮะสุดท้ายช่วยได้โล่งใจไปได้นะถ้าช่วยไม่ทันเสียหลายแสนนะอ้าวโอเคจากระยองเราไปที่อรัญญประเทศครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเสียงสัญญาณเตือนภัยดังกลางดึกจำได้นะฮะเราแจ้งคุณผู้ชมตอนประมาณสัก4 ทุ่มกว่าๆสัญญาณน่ะมาตอน4 ทุ่มนะครับชาวบ้านสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกเร่งจับตาน้ำในระดับคลองพรมโหมดชาวบ้านก็บอกว่าแม้ยังไม่ถึงขั้นตื่นตระหนกแต่ว่าไม่มีใครประมาทนะฮะก็เร่งเก็บข้าวของแล้วก็ทรัพย์สินยกขึ้นที่สูงสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่แค่ฝนในพื้นที่แต่ว่าคือมวลน้ำจากพื้นที่อื่นที่มันจะไหลเข้ามาในพื้นที่นี้นี่แหละคือมาถึงตรงนี้ก็คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยนะฮะว่ามันจะเกิดมหาอุทกภัยจริงหรือเปล่าตามที่เพจพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาเตือนไว้ให้ระวัง24-27ลองฟังข้อมูลชุดนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเทียบความแตกต่างว่าน้ำท่วมแบบไหนที่เรียกว่ามหาอุทกภัยถล่มเมืองเราจะเปรียบเทียบให้เห็นกันแบบชัดๆนะฮะอุทกภัยก็คือภัยที่เกิดจากน้ำท่วมก็คือคำทั่วไปเรียกน้ำท่วมทุกรูปแบบไม่ว่าจะท่วมอะไรก็ตามก็เรียกน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเรียกอุทกภัยนะฮะเกิดจากฝนตกนะตามฤดูกาลโดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเกิดขึ้นในพื้นที่วงแคบระดับชุมชนจังหวัดแล้วก็ใช้เวลาในการฟื้นฟูไม่มากนักผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้นเสียหายในวงจำกัดควบคุมฟื้นฟูได้แตกต่างจากมหาอุทกภัยนะฮะน้ำท่วมครั้งใหญ่ล่าสุดเมื่อปี54เนี่ยเป็นแบบนี้มันเป็นระดับขั้นกว่าของอุทกภัยขึ้นมาเรียกเหตุการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงกว่าแล้วก็เป็นขั้นสูงสุดณเวลานั้นเกิดจากพายุโซนร้อนแล้วก็ฝนแช่ตัวเป็นเวลานานครอบคลุมพื้นที่ระดับภูมิภาคหรือว่าระดับประเทศนะฮะระดับประเทศนี่ยังไม่เคยเห็นนะแต่ภูมิภาคเนี่ยตอนปี54คือภาคกลางทั้งภาคผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินมหาศาลนะเป็นเงินล้านบาทใช้เวลาฟื้นฟูยาวนานนะครับไปสัมภาษณ์คุณมนูนโดโอยผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยายืนยันหนักแน่นนะฮะตอนนี้ไม่ถึงขนาดมหาอุทกภัยแต่ถ้าเรียกได้ว่าอุทกภัยเรียกได้ไหมเรียกได้นะเพราะว่าที่ไหนมีน้ำท่วมน้ำขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมันก็อุทกภัยหมดนะนะฮะอย่างไรก็ตามครับแม้ยังไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยแต่เราก็ไม่ควรไว้วางใจเพราะว่าในช่วงที่24-28กันยายนนี้ครับพี่น้องในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากภาคใต้อย่างเช่นประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมไปถึงภาคอีสานตอนล่างทั้งนครราชสีมาบุรีรัมย์ก็เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นเดียวกันนะฮะทางอุตุนิยมวิทยาเขานับประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีเป็นภาคใต้นะจะต่างจากการนับภูมิภาคอื่นๆภูมิภาคทางปกครองอย่างเงี้ยมันเป็นภาคกลางนะครับขยับไปที่อยุธยาครับโรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์อำเภอเสนาถูกน้ำท่วมอย่างหนักครับระดับน้ำสูงสุดกว่า1.5 เมตรคุณครูก็เปิดเผยบอกว่าเด็กบางคนต้องนั่งเรือออกจากบ้านเพื่อมาเรียนเบื้องต้นทางโรงเรียนก็ต้องคอยกำชับให้เด็กนั้นอยู่บนอาคารชั้นบนห้ามลงด้านล่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เตรียมรับมือหากมันจะเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้ในขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำน้อยบอกว่าก่อนหน้านี้เข้าใจว่าปีนี้เอลนีโญมันคงแล้งมั้งนะน้ำไม่ท่วมแต่น้ำมาเร็วแบบนี้แล้วขึ้นชื่อว่าอยุธยายังไงก็ต้องทำใจว่าอาจท่วมทุกปีนะครับแล้วก็ถ้าเนิ่นนานเนี่ยบางที1ปีเนี่ยอยู่กับน้ำ5เดือนคือน้ำท่วม5เดือนครับคุณเกือบครึ่งปีสภาพเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงได้พูดกันเยอะนะครับกับพระนครศรีอยุธยาในข่าววันศุกร์นะครับคุณผู้ชมเอาละฮะเบื้องต้นสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็ส่งความช่วยเหลือเป็นการนำถุงยางชีพจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise แล้วก็มูลนิธิเรวัตพุทธินันนะครับไปมอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเบื้องต้นคุณบอลรัชตะไปแล้วถูกหน้าฝนคุณบอลไม่ได้อยู่บ้านเลยนะฮะแม้ความช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยจะช่วยแบ่งเบาภาระได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงกังวลกับระดับน้ำ

0: ที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ระยะเวลาที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมมันก็นานขึ้นนะฮะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานั้นออกประกาศเตือนฉบับใหม่ให้ประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศไทยเตรียมรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องถึง27กันยายนนี้เราไฮไลท์จังหวัดสีแดงให้ดูนี่คือจังหวัดที่จะตกหนักนะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้25กันยายนนี่คือ19จังหวัดทั่วไทยเหนืออีสานกลางตะวันออก19จังหวัดพรุ่งนี้โดนแน่ๆรายชื่อที่หน้าจอนะมันเกี่ยวคาบเกี่ยวไปที่ภาคเหนือคือเพชรบูรณ์ด้วยภาคอีสานเนี่ยโคราชโดนที่เดียวนะฮะแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกนี่คือทั้งภาคตะวันออกเลยหมดเลยนะฮะแดงหมดเลยภาคตะวันออกมีจังหวัดเท่านี้แหละครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคกลางก็กินพื้นที่ตั้งแต่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยามาเจอกันที่นครสวรรค์อำเภอปากน้ำโพแล้วก็ไหลลงมาที่ชัยนาทตรงนั้นก็จะมีเขื่อนเจ้าพระยาใช่ไหมครับก็ต้องเช็คดูว่าเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วมันจะส่งผลต่ออ่างทองลพบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาอันนี้เจอตรงๆนะครับส่วนลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอันนี้อาจจะแฉลบแฉลบหน่อยนะฮะแต่สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาอันนี้โดนแม่น้ำเจ้าพระยาตรงๆว่าง่ายๆนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นมันจะมีแม่น้ำอื่นๆด้วยนะครับทั้งทางตะวันออกแล้วก็ตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าแน่นอนพรุ่งนี้ใจกลางของประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็แดงกับเขาด้วย25กันยายนอันนี้สำหรับวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องของอากาศที่เราต้องจับตามองกันอย่างที่ผมบอกละนี่คือหัวโค้งสำคัญของการพยากรณ์อากาศไทยว่าสุดสัปดาห์นี้มันจะเป็นยังไงนะฮะเอาละได้เวลาในการพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามผลของคดีใหญ่ผลการตัดสินของศาลออกมามีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนะครับช่วงหน้ากลับมาว่ากัน
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มRegency

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สิงคโปร์ต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แท็กช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: ทำรอบลื่นทำยางสบาย
1: ช่วยล็อกเรื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้พาวซ่า
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: ลองเลยวันนี้
6: ผิวสวยไว
7: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
8: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
9: ค่ะเทวดา
10: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
8: อย่าลืม
9: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
11: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต
12: ์ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: จากวินา

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เอาให้ชัดครับกลับมาว่ากันเรื่องคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2567นะครับย้อนอดีตหน่อยสจ.โต้งนั้นถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักของโกธรซึ่งเป็นอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีนะฮะล่าสุดวันนี้ศาลมีคำพิพากษาในคดีนี้แล้วนะครับอันนี้คือภาพวันที่เกิดเหตุศาลอาญามีคำพิพากษาประหารชีวิตครับนายสุนทรวิราวันหรือว่าโกธรอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีแล้วก็อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับจำเลย อีก3คนในคดีร่วมกันยิงนายชัยเมธสิทธิสฤทธิ์พงษ์หรือว่าสจ.โต้งอดีตสจ.ปราจีนบุรีรัวไป22นัดนะฮะจนเสียชีวิตในบ้านพักของโกธรเมื่อวันที่11ธันวาคมย้อนกลับไปปี67นะครับแล้วก็ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยในราคา 800,000 บาททั้งหมดนั้นให้การเป็นประโยชน์ครับดังนั้นโทษประหารชีวิตนั้นศาลท่านก็ให้ลดโทษเหลือเป็นจำคุกตลอดชีวิตชี้แจงคุณผู้ชมนี่คือศาลชั้นต้นนะครับคดีนี้ศาลมองว่าผลทางการตรวจเขม่าวดินปืนนั้นมันไปปรากฏอยู่บนมือของโกธรเนื่องจากตัวโกธรเนี่ยไปเอาปืนลูกซองยาวของนายศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นจำเลยที่2มายิงอีก3นัดคือยิงเข้าไปเพิ่มทำให้เชื่อได้ว่าเป็นการร่วมกันทำความผิดดังนั้นความผิดเท่ากันครับถือว่าเป็นการเจตนาฆ่าสจ.โต้งอันนี้คือวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์เวลาใครยิงปืนเนี่ยอย่างน้อยมันจะมีเขม่าวดินปืนซึ่งตามองไม่เห็นมาติดอยู่ที่มือนะฮะแล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีเขม่าวดินปืนอยู่บนมือใครคนนั้นต้องเป็นหนึ่งในคนที่เป็นมือยิงแน่ๆนะฮะในขณะที่อดีตสจ.จอยครับซึ่งเป็นภรรยาของสจ.โต้งคือผู้ตายนะบอกว่าตอนนี้ไม่ได้หวาดกลัวแล้วก็ไม่ระแวงเหมือนช่วงแรกนะฮะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองนะครับแต่ว่ายังไม่ได้วางแผนเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นในอนาคตนะฮะตัวเองน้อมรับคำพิพากษาของศาลส่วนการกำหนดวันชาปนกิจสจ.โต้งนั้นเนี่ยรอปรึกษาหารือกับครอบครัวก่อนเมื่อเช้านี้ก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็บอกกับวิญญาณสจ.โต้งบอกว่าวันนี้เดินทางมาฟังคำพิพากษาพร้อมกันนะลองฟังดูครับ
3: เราออกจากบ้านได้บอกคุณโต้งไหมครับว่าวันนี้เรามาฟังคำพิพากษาบอกว่าไงบ้างครับ
4: ก็ส่งแก่ด้วย
3: แต่ยังกลัวอะไรอยู่ไหมครับ
4: ก็ไม่แล้วค่ะตอนนี้ตัวไม่ได้ลงพื้นที่ค่ะแต่ว่าไม่ยังทำอะไรก็เป็นช่วงที่จอยอยู่กับลูกดูแลลูกเป็นแบบ
2: ย้อนคดีให้ฟังหน่อยนะฮะ11ธันวาคมปี67สจ.โต้งเนี่ยคนสนิทที่โกธรนั้นบอกว่าเป็นลูกบุญธรรมนะฮะถูกยิง22นัดเสียชีวิตในบ้านของโกธรที่ปราจีนบุรีหลังจากเจ้าตัวเนี่ยมาคุยกับโกธรจะให้โกธรเนี่ยช่วยเรื่องการลงสมัครนายกอบจ.แล้วก็มีการถกเถียงกันนะฮะก่อนที่สจ.โต้งเนี่ยจะส่งโกธรเข้านอนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวจะกลับบ้านครับแต่พอลงไปที่ประตูบ้านเนี่ยประตูบ้านเขาเป็นประตูรีโมทนะมันเปิดมือเองไม่ได้มันต้องกดเขาก็ตะโกนเรียกเปิดประตูให้หน่อยไม่มีใครลงมาเดินกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งคราวนี้โดนรุมยิงเลยฮะหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจคุมตัวคนในบ้าน7คนรวมถึงโกธรด้วยแต่ว่าช่วงแรกมีการให้ข้อมูลสลับไปสลับมานะฮะบอกว่าเป็นการทะเลาะกันแล้วก็ตำรวจนั้นให้น้ำหนักไปที่ปมการเมืองท้องถิ่นหลังจากพบความขัดแย้งเรื่องการเลือกตั้งนายกอบจ.ปราจีนบุรีสจ.โต้งเนี่ยสนับสนุนภรรยาตัวเองให้ลงนะฮะเป็นการลงสมัครในนามพรรคหนึ่งในขณะที่โกธรเนี่ยเขาสนับสนุนอีกพรรคหนึ่งครับคราวนี้ก็เลยเถียงกันโกธรเนี่ยตอนแรกยืนยันว่ารักสจ.โต้งเหมือนลูกเลยเคลียร์กันเรื่องการลงสมัครนายกอบต.กันแล้วตัวเองไม่ได้สั่งฆ่าต่อมาเนี่ยภรรยาสจ.โต้งครับสงสัยแล้วขอให้โอนสำนวนจากพื้นที่ปราจีนบุรีเนี่ยให้กองปราบคือส่วนกลางทำนะฮะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหากอยู่ในพื้นที่สุดท้ายคดีขึ้นสู่ศาลมีจำเลย8คนฮะศาลพิพากษาประหารชีวิต4คนแล้วลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตส่วนจำเลยที่เหลือก็ถูกจำคุกตามความผิดนะฮะมีพ.ร.บ.อาวุธปืนใน2คนแล้วก็ยกฟ้องอีก2คนนะฮะที่น่าสนใจก็คือคดีนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคดีที่ศาลพิจารณาจากหลักฐานเกี่ยวกับคราบเขม่าวดินปืนบนอาวุธปืนด้วยแล้วก็บนมือของคนที่ถือด้วยรวมถึงผลการจำลองการยิงคุณดูปืนสิครับศาลเห็นว่ายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังว่ามีการ

0: วางแผนหรือไตร่ตรองไว้ก่อนก็เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านะครับดังนั้นเลยเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนาคือเจตนาฆ่าแต่ไม่ใช่เป็นการฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะฮะซึ่งถ้าเป็นไตร่ตรองไว้ก่อนน่ะมันจะประหารชีวิตเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือยังไม่ถึงกับขนาดไตร่ตรองไว้ก่อนนะฮะเอาละครับว่ากันต่อไปนะครับน่าจะไปถึงชั้นอุทธรณ์ต่อแล้วฮะเพราะว่าโทษมันแรงนะครับอ่ะสลับมาที่ความบันเทิงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเราเตรียมให้คุณผู้ชมนั้นพบกับซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลเรื่องสุดท้ายของปีนี้นะฮะนั่นคือเรื่องคลึงนั่นเองครับชื่อเรื่องสั้นๆเรื่องคลึงนะฮะเป็นเรื่องราวศาสตร์เร้นลับที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นเมื่อศาสตร์อวิชชานวดฆ่าอวิชชาลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบเนี่ยถูกนำมาใช้แทนอาวุธเพื่อจัดการกับเหล่าทุนเทานะฮะศาสตร์ต้องห้ามนี้จะพาเรื่องราวไปไกลแค่ไหนเตรียมพบกับคลึงซีรีส์ส่งท้ายปีจากวันดีออริจินัลครับเริ่มตอนแรกจันนี้ฮะจันที่28กันยายนเวลา29ขออภัยเวลา 20.30 คือ 2 ทุ่มครึ่งขออภัยทางช่องวัน31แล้วก็รับชมย้อนหลังก็ได้ที่แอปวันดีครับในเวลา 3 ทุ่มครึ่งย้ำว่าสามารถรับชมย้อนหลังก็ได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นลูกค้า AIS ห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะครับสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะครับเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของคนไทยทั้งชาติในการทวงคืนสบายจากเวทีประกวดนางงามของกัมพูชาล่าสุดท่าทีกัมพูชาว่าอย่างไรช่วงหน้าติดตาม
1: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีเอ็ม25

0: นต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
2: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี
3: ้เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก
4: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
3: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้

ยำกุ้งน้ำข้นรอยไทยแซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยอรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้

0: น้ำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
1: อัมพลฟู้ดหากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกลุกอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส.
3: กูเองนี่แหละจะหาหลักฐานมายืนยันว่ากูไม่ใช่คนร้าย
4: พี่จะดำเนินการอย่างไรครับ
3: ส่วนใหญ่อะไอ้อ้อยโดนแกล้งตอนผ่านตึกวิทย์งั้นเราก็ต้องรอดมาให้ตึกวิทย์นี่แหละ
5: แล้วถ้าคนร้ายตัวจริงเป็นผีอะเราต้องตามหาผีเอาวะ
6: พี่นิรันดร์โอเคไหมครับ
7: นุ่งห่วงกว่า
6: พี่รู้ไหมครับถ้าเรามัวแต่อ้อมค้อมเราเสียเวลาไป 20% ของชีวิตเลยนะครับ
8: เดี๋ยวย้อน
9: ติดตามชม Weirdo 101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่องวัน31
10: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันศุกร์ที่25กันยายนนี้11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
11: แบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
12: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอรี่ I love อาปาเช่
11: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
13: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
14: กลับมาเอาให้ชัดครับผู้ชมครับก็มีเรื่องที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศนั้นลุกขึ้นมาทวงคืนภาพถ่ายชุดไทยนะฮะหลังจากเวทีนางงามกัมพูชาเนี่ยเอาไปแอบอ้างบอกว่านี่คือวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายที่มีรากเหง้ามาจากประเทศเขานะฮะก็แรงของคนไทยทั้งประเทศครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนโซเชียลเราสามัคคีกันมากเรื่องนี้นะฮะช่วยกันงัดหลักฐานต่างๆออกมาเพื่อฟาดกลับไปที่กองประกวดนางงามของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับกองประกวด Miss Universe Cambodia 2026นะฮะออกมาแถลงการยอมรับว่าตรวจสอบแหล่งที่มาดั้งเดิมของภาพเหล่านั้นไม่ถี่ถ้วนพอเขาใช้คำนี้ตรวจสอบแหล่งที่มาไม่ถี่ถ้วนพอแต่ในการแถลงการนี้ครับกลับไม่มีสักคำนะครับที่เอ่ยกล่าวคำขอโทษประเทศไทยแล้วก็เล่นแง่บอกว่าวัตถุประสงค์เดียวของการนำเสนอภาพไทยบนเวทีคือการชูความหลากหลายแล้วก็คุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งสะท้อนผ่านความงดงามและความประณีตของชุดสบายแบบดั้งเดิมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติกัมพูชาเขาก็ยังเน้นว่าสบายเป็นของเขาแถลงการนี้ครับคนไทยก็เดินหน้าต่อบอกว่าวิพากษ์วิจารณ์นะกัมพูชาไม่ได้มีความจริงใจในการที่จะยอมรับผิดชอบเพราะแม้ว่าจะยอมรับว่าตรวจสอบแหล่งที่มาไม่ดีพอแต่ยังคงมีประโยคยืนยันว่าเครื่องแต่งกายสบายเนี่ยเป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติของกัมพูชาแสดงให้เห็นถึงความพยายามครับในการที่จะยึดครองอัตลักษณ์สบายเพื่อปักหมุดบนเวทีโลกแล้วก็ได้ยินข่าวว่าเขาเตรียมที่จะยื่นขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมตัดหน้าไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยคือทั้งชุดนะฮะอย่างเป็นทางการต่อยูเนสโกแล้วเพื่อให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติแล้วกำหนดการในการที่จะเข้าสู่ที่ประชุมของยูเนสโกเนี่ยมันคือช่วงธันวาคมที่จะถึงนี้ที่ประเทศจีนเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราสำเร็จในการขึ้นทะเบียนได้แล้วทั้งชุดซึ่งมันรวมสบายด้วยเนี่ยกัมพูชาเขาจะมีท่าทีอย่างไรกับการอ้างว่าสบายก็เป็นของเขานี่แหละฮะคือสิ่งที่เราต้องจับตามองกันต่อไปธันวาคมปลายปีนี้กับการประชุมยูเนสโกนะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะถึงเวลาช้อปปิ้งกับสินค้าดีๆจาก GMMO Shopping นะฮะวันนี้ใครก็ตามเจอปัญหาค่าไฟแพงมีวิธีแก้มาบอกกับคุณแม็กซ์ครับ
15: สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะดึกๆแบบนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมลองมองออกไปรอบๆบ้านหน่อยฮะบ้านเรามีมุมมืดมีมุมอับหรือเปล่า ปล่อยไว้ให้มันมืดแบบนั้นไม่ดีนะฮะไหนจะเรื่องของขโมยขโจรไหนจะเรื่องของสัตว์ร้ายต่างๆแต่หลายคนบอกว่าก็อยากจะให้บ้านสว่างแหละแต่ว่าถ้าเกิดติดไฟเพิ่มเนี่ยก็กลัวเรื่องค่าไฟซะเหลือเกินวันนี้อยู่กับตัวช่วยฮะนี่คือ Select ครับ Spotlight Solar Cell ฮะรุ่นนี้เป็นโซลาร์เซลล์เนาะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะติดกี่ดวงติดกี่จุดฮะคุณไม่ต้องเสียค่าไฟเพิ่มเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่สำคัญติดตั้งง่ายด้วยและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สว่างที่สุดของเราฮะ 4,000 วัตต์เลยสว่างแค่ไหนดูเอาฮะขนาดถนนมืดมิดไม่มีไฟสักดวงยังสว่างจ้าเห็นยันรถข้างหลังเห็นยันท้ายซอยแบบนี้ฉะนั้นรับรองฮะติดดวงเดียวสว่างจ้าแน่นอนอ่ะหลายคนบอกว่าไม่เชื่อดูด้วยตาแล้วความสว่างมันก็ใกล้เคียงกันขออนุญาตเปรียบเทียบนิดนึงผมมีรุ่นเก่ากับรุ่น 4,000 วัตต์ของเราดูซิว่ามันจะสว่างต่างกันแค่ไหนขอวัดด้วยอุปกรณ์วัดค่าความเข้มข้นของแสงฮะตัวนี้นี่ลองวัดแบบนี้เลยตัวเลขก็จะขึ้นประมาณ 2,000 เนาะ 2,000 นิดๆแบบนี้แต่มาดู 4,000 วัตต์ซิว่าเลขเขาจะบอกว่าสักเท่าไหร่กันเชียวนี่ฮะถ้าเกิดเป็นตัวนี้ฮะนี่ไงคุณผู้ชมฮะเห็นไหมเขาก็จะขึ้นเลขประมาณ 4,000 แบบนี้เลยนี่ 4,000 กว่าแล้วฉะนั้นเนี่ยถ้ามันสว่างขนาดนี้รับรองฮะไม่ต้องติดเยอะฮะแต่หลายคนบอกว่ามีทั้งหน้าบ้านมีทั้งหลังบ้านอยากจะให้สว่างหน้าบ้านด้วยหลังบ้านด้วยจัดไปฮะวันนี้เป็นโปรซื้อ1แถม1ได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด2ดวงแบบนี้ของแถมเป็นโซลาร์เซลล์เช่นเดียวกันนะฮะแต่อันนี้เป็นไฟสนามแบบเสาปักคุณปักไว้ริมถนนได้ริมทางเดินได้ริมกำแพงได้อันนี้ให้ไปด้วยอีก2ชิ้นรวมทั้งแว่นกันแดดนะอันนี้ให้ไปด้วยอีก1ทั้งหมดนี้จาก 1,590 วันนี้ลดอีก200เหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะฮะราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยและรับประกันให้1ปีด้วยจ้ะอยากได้แล้วก็โทรได้เลยครับ1252ฮะ1252โทรมาตอนนี้ได้เลยบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เนาะของส่งให้ถึงมือแล้วค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลยได้ไปปุ๊บติดตั้งง่ายจริงๆฮะใน1กล่องจะมีอยู่3ส่วนเท่านั้น1คือตัวที่เป็นแผงโซลาร์เซลล์นี่ตรงนี้คุณติดให้โดนแดดเนาะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เอาไว้รับพลังงานแสงอาทิตย์หลังจากนั้นเขาจะมีสายไฟลากมา5เมตรฮะก็เอามาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นสปอตไลท์แบบนี้แค่นี้เองแล้วก็จะมีรีโมทคอนโทรลแบบนี้ให้ด้วยใส่ฐานให้เรียบร้อยแล้วกดปุ่มสีแดงได้เลยจะเป็นปุ่มอัตโนมัตินะฉะนั้นเนี่ยพอคุณกดเป็นอัตโนมัติปุ๊บมันจะเป็นอย่างไรนั่นก็คือว่าเวลาที่มีแสงสว่างแบบนี้เขาจะเข้าสู่ในเรื่องของโหมดชาร์จนี่กลางวันชาร์จพอตอนกลางคืนฮะขออนุญาตจำลองความมืดซะหน่อยนี่เขาก็จะติดขึ้นมาเองพรึบแบบนี้เลยกลางคืนคุณก็มีความสว่างใช้ไปเลยยาวๆนานๆตลอดทั้งคืนด้วยความสว่าง 4,000 วัตต์เลยและพอเป็นกลางวันอีกทีนึงปุ๊บสว่างปุ๊บ 6:00 น. 7:00 น. ก็จะกลับเข้าสู่โหมดชาร์จอีกครั้งนึงอัตโนมัติเหมือนพวกไฟถนนไฟแบบตามทางหลวงต่างๆแบบนี้เลยแต่วันนี้เอาไฟมาเยอะมากเลยเดี๋ยวลองดับไฟในสตูดิโอสักนิดนึงฮะดูความสว่าง 4,000 วัตต์มันเป็นแบบไหนกันนี่เห็นนะคุณผู้ชมฮะยิ่งติดหลายดวงยิ่งสว่างจ้าแบบนี้เลยนะฮะขอบคุณมากฮะไฟขึ้นได้แล้วพอตอนกลางวันตอนเช้าก็กลับมาที่โหมดชาร์จอีกครั้งง่ายๆอย่างนี้ฮะติดตั้งหนเดียวเป็นระบบอัตโนมัติที่สำคัญรับประกันให้ด้วย1ปีเต็มนะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเบอร์เดิมฮะเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีอยากได้แล้วจัดได้เลย 4,000 วัตต์2ชุด2ดวงนะและไฟสนามฮะอันนี้เอาไว้ปักสนามหญ้าได้เอาไว้ปักพื้นดินได้ให้อีก2ชิ้น2เสารวมทั้งแว่นกันแดดให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นและไฟบ้านคุณก็จะสว่างแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าไฟเพิ่มบ้านแล้วก็จะไม่มืดมิดอีกต่อไปอยากได้และโทรมาได้เลยครับ1252ฮะ1252 LINE @ มี QR code มีสะดวกช่องทางไหนสั่งได้เลยเนาะอีกอย่างนึงช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนฮะหลายคนก็กังวลว่าหน้าฝนแบบนี้ไฟโดนน้ำเยอะๆเป็นอย่างไรหลายครั้งอาจจะมีการท่วมถึงในจุดที่เราติดตั้งไฟก็ได้ไม่ต้องห่วงฮะกันน้ำนี่กันแดดกันฝนเป็น IP68 นะฮะที่สำคัญผมพยายามเอาน้ำราดที่ดวงไฟอยู่เนี่ยว่าจุ่มลงไปได้มันไม่ช็อตฮะเพราะว่ามันเป็นไฟโซลาร์เซลล์ฮะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นกันน้ำกันแดดกันฝนได้แบบนี้คุณจะติดสูง โดนฝนไม่เป็นไรคุณจะติดเตี้ยหน่อยอาจจะมีน้ำกระเด็นใส่รถน้ำต้นไม้โดนหรือบางครั้งน้ำท่วมก็ไม่มีปัญหาฉะนั้นอยากให้ติดฮะทุกบ้านฮะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดเพราะว่าความสว่างเป็นอะไรที่เราต้องการอยู่แล้วเราไม่อยากให้บ้านมืดถูกไหมไหนๆจะติดแล้วเอา 4,000 วัตต์ไปเลยฮะเพราะรุ่นนี้คือรุ่นที่สว่างที่สุดของเราได้ 4,000 วัตต์ไป2ดวงนะแล้วของแถมฮะขออนุญาตให้ดูนิดนึงมันจะเป็นเสาแบบนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นเสาแต่เป็นโซลาร์เซลล์เพราะด้านบนเขาจะเป็นแผงรับแสงอาทิตย์เหมือนกันฉะนั้นเวลามืดปุ๊บเนี่ยมันจะติดเองอย่างนี้เวลาสว่างก็เข้าสู่โหมดชาร์จเช่นเดียวกันแล้วมันก็จะเป็นเสายาวๆเนาะด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้คุณเอาไว้ทิ่มกับดี

0: ินปากกับสนามหญ้าก็ได้นะครับเอาไว้กันเป็นการกะระยะหลายคนก็จะใช้กะระยะเวลาถอยรถเนี่ยจะได้ไม่ชนกำแพงไม่ตกคูน้ำเวลาเดินจะได้รู้ว่ามันสุดเขตบ้านเราตรงไหนยังไงอ่ะจัดไปตรงนี้ให้อีก2เสาด้วยแล้วก็อย่าลืมแว่นกันแดดก็แถมให้ด้วยเนาะทั้งหมดนี้ 1,390 บาทฮะได้ไฟทั้งหมด4ดวงแบบนี้เลยอยากได้แล้ว1252ฮะ1252โทรมาตอนนี้ได้เลยนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านแล้วก็ยืนยันว่ารับประกัน1ปีด้วยมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเบอร์เดิมฮะเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นโซลาร์เซลล์หมดทั้งบ้านเนี่ยคุณจะประหยัดไฟมากกว่านี้อีกเยอะอย่างบ้านผมเนาะติดโซลาร์เซลล์เหมือนกันตอนนี้นอกบ้านเปลี่ยนมาเป็นโซลาร์เซลล์หมดแล้วนะฮะประหยัดได้เยอะเลยเดือนนึงประหยัดค่าไฟได้เลยฉะนั้นติดก่อนฮะใครติดตั้งก่อนก็ถือว่าจะได้ประหยัดก่อนเพราะว่าค่าไฟมีแต่ขึ้นกับขึ้นเนาะอยากได้แล้วโทรได้เลยนะย้ำอีกครั้งว่าเบอร์โทร1252ฮะ1252อ่ะจัดไปคุณจะได้ 4,000 วัตต์ไปทั้งหมด2ชุด2ดวงแนะนำให้ติดหน้าบ้านสาดไปที่สนามหญ้าสาดไปที่ถนน1ดวงติดหลังบ้านฮะไอจุดที่มันเป็นจุดอับจุดมืดจุดริมคลองติดอีกสัก1ดวงรวมทั้งตัวเสาโซลาร์เซลล์แบบนี้ที่แถมให้ด้วยนะฮะอีก2ชิ้นและแว่นกันแดดด้วย 1,390 บาทเท่านั้นฮะราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะ1252ครับ1252 LINE @ me QR code มีสะดวกช่องทางไหนโทรมาสั่งได้เลยหมดเวลาแล้วนะครับกลับไปชมรายการเอาให้ชัดกันต่อได้เลยครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับเอาละฮะติดตามข่าวดีกันหน่อยนะฮะวันนี้ต้องแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลนะครับเยาวชนไทยจากภูเก็ตที่ทำความฝันสำเร็จคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยครับ

0: นี่คือโมเมนต์ความภาคภูมิใจนะมันคือรายการใหญ่จริงๆในรอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอัมลอยครับเยาวชนวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะฮะคว้าเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ33ถึง35ล้านบาทหลังจากเอาชนะผู้เข้ารอบอีก9คนด้วยเอกลักษณ์การร้องเพลงร็อกแล้วก็พลังเสียงอันโดดเด่นหายากมากที่จะทำได้แบบนี้ขณะที่คนไทยร่วมส่งเสียงเชียร์นะครับแล้วก็แสดงความยินดีให้กับความสำเร็จของเนเน่หนึ่งนั้นก็คือน้าแอดคาราบาวด้วยนักร้องชื่อดังมอบเงิน1ล้านบาทเป็นค่าเดินทางให้กับเนเน่ไปแข่งรอบชิงชนะเลิศที่สหรัฐอเมริกาครับเอาละฮะจากวงการบันเทิงไปวงการกีฬากันหน่อยนะครับนอกจากเรื่องของน้องเนเน่ไปดูวงการกีฬานะฮะมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครั้งนี้เป็นรายการแข่งขันที่แจ้งเกิดดาวรุ่งดวงใหม่ของไทยจะเป็นใครติดตามพร้อมกัน
1: แอร์คาเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์คาเรียเทควีและเทคเอส
0: เกิดดาวดวงใหม่แล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือน้องนอตันกิตพัฒน์ปรีชายานเด็กระเบิดวัย16ปีก่อนหน้านี้แจ้งเกิดล้มอดีตมือหนึ่งของโลกจากจีนในกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภททีมหรือว่าปิงปองเนี่ยแหละฮะวันนี้น้องนอตันครับโชว์ฟอร์มเอาชนะมูฮัมหมัดคานจากปากีสถานขาดลอย4-0แล้วก็ทะลุเข้ารอบ32คนประเภทชายเดี่ยวไปวัดฝีมือกับหวังชูฉินจากจีนมือวางอันดับหนึ่งของโลกคนปัจจุบันในวันพรุ่งนี้ครับ
2: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: ติดตามเชียร์คนไทยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามทุกเวทีเลยตอนนี้โอ้เด็กไทยแจ้งเกิดกันเยอะมากจริงๆติดตามข่าวกันต่อวันพรุ่งนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเราจะติดตามเรื่องเกี่ยวกับมหาอุทกภัยหรือว่าอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ติดตามพร้อมกันในข่าววันศุกร์ทั้งหมดคือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: เมื่อวานนี้น้ำพึ่งแชมป์ของเราถึงกับปาดเหงื่อเมื่อต้องเสียคะแนนให้กับผู้ท้าดวลไป1แต้มแต่ด้วยเสียงหวานสุดละมุนก็ทำให้เธอคว้าแชมป์สมัยที่19มาครองได้สำเร็จพร้อมกับหมุนวงล้อเงินทุนสะสมไปได้ถึง 195,000 บาท
1: และนี่คือโฉมหน้าของผู้ท้าดวลในด่านที่20ด่านสำคัญฮะลูกสาวคนเก่งขอชิงทุนการศึกษาเพื่อคว้าโอกาสเปลี่ยนชีวิตทั้งครอบครัว

0: ดีครับผมแฟรงค์ธนาชนครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้นที่สุดวันหนึ่งของดวลเพลงชิงเทินทุกความฝันของคุณพร้อมที่จะเป็นจริงที่นี่ครับเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อกันถึงของเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยวันนี้คุณจะได้พบช่วงเวลานั้นตื่นเต้นนะฮะของน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดฮะที่วันนี้เธอมาเพื่อคว้าตำแหน่งแชมป์20สมัยคนที่22ของดวลเพลงชิงทุนพร้อมโอกาสคว้าเงินทุนสูงสุดถึง 690,000 บาทและกับงานในช่วงเวลาสุดพิเศษนี้นะฮะพี่พีเสด็จพี่นุ้ยศิราและคุณสลาคุณอุ้มครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: พี่ถ้าอย่างเป๊ะ
3: โหพี่เจ๋งอ่ะก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
4: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: ในซิทคอมหอตัวดีแฟนๆของหนุ่มแม็กกระทัดจะได้เห็นเจ้าตัวเปลี่ยนการแสดงหลายลุคเพราะในเรื่องแดกมีอาชีพเป็นนักแสดงประกอบเลยต้องแต่งตามบทบาทที่ได้รับซึ่งแฟนๆต้องรอติดตามดูกันว่าแต่ละ EP แม็กจะแต่งเป็นอะไรคะ
9: ผมมันจะต้องแต่งเป็นหลายคาแรคเตอร์มากครับผมในบทบาทไหนที่ผมจะให้เล่นในวีคนั้นๆน่ะผมก็จะต้องแต่งเป็นตัวนั้นอยู่ในตอน EP นั้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ไม่ซ้ำเลยครับผมบางวันนี่บางวันถ่าย3ตอน4ตอนผมก็เปลี่ยน4คาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ
10: คลึงเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
11: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
12: เรามีเรื่องคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะ

0: กครั้งเวลาที่เราอยู่กับลูอะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอะมันจบลงไปเลย
1: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
2: พงกุลิน
3: เกลียดมนชัยตะโกนขนาดนั้นเลยเหรอ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีมเด็ดขาด
5: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านคงบุรีมใช่ไหม
2: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
0: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
2: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
6: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
7: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
8: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชา
9: หน่อยบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคที่เฟลม
11: ต้อนรับกลับเข้าสู่ดนตรีเพลงชิงทุนนะวันนี้เราจะติดตามกันว่าน้ำผึ้งจะคว้าตำแหน่งแชมป์20สมัยได้หรือไม่และบรรดาศิลปินนะฮะที่จะมาเป็นสักขีพยานในวันสำคัญวันนี้สี่สาวสวยเสียงใสเกิร์ลกรุ๊ปลูกทุ่งยุคใหม่จากบ้านแกรมมี่โกลด์ไม่อายจ้าวันนี้มากับเพลงงั้นน้องรออยู่ตรงนี้

0: มาสวัสดีครับแนะนำตัวก่อน
1: สวัสดีค่ะพวกเราMy Eyes ค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่ My Eyes ค่ะ
2: สวัสดีค่ะข้าวแกง My Eyes ค่ะ
3: สวัสดีค่ะนิ้ง My Eyes ค่ะ
0: สวัสดีครับผมแฟงหน้า My Eyes ครับอุ๊ยเอานะทีมงานบอกวันนี้ไม่อายจะมาพี่จะยืดเส้นหล่อเลยอ่ะกะว่าวันนี้ได้เต้นอย่างแน่นอนอ่ะปรากฏว่าเพลงนี้มาทางวูคอลมาทางร้องกันถูกต้องไหมดีมากเลยนะมันสมูทมากเลยแบบพบไหลไปอีสานแล้วมาภาคกลางอะไรอย่างงี้ฝากเพลงนี้หน่อยค่ะ
2: ก็ฝากเพลงใหม่ของพวกเรา My Eyes นะคะชื่อเพลงว่างั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วตอนนี้นี่ปล่อยออกมาถูกช่องทางแล้วนะคะมิวสิกวิดีโอก็น่ารักมากๆยังไงก็ฝากไปติดตามทางช่อง Grammy Go Official ด้วย
3: นอกจากรับชม MV แล้วก็ฝากติดตามพวกเรา My Eyes ที่ช่อง My Eyes Official ด้วยนะคะทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันค่ะก็จะมีคอนเทนต์น่ารักน่ารักคอยลงให้พี่ๆได้รับชม
0: วันนี้วันสำคัญมากที่ตอนนี้แชมป์19สมัยของเรามีโอกาสลุ้นแชมป์สมัยที่20พร้อมเงินทุนคูณ2รู้สึกไงบ้างได้มาในวันนี
2: ้โอ้ดีใจ
3: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นนะรับความตื่นเต้นไปพร้อมๆกับคนทั่วประเทศนะ My Eyes จ้าทำนี้ได้เลย
4: เป้าหมายที่หนูมาในรายการดนเพลงชิงทุนนะคะก็คือหนูอยากจะนำเงินจำนวน 100,000 บาทค่ะไปเป็นทุนการศึกษาเพื่อจะแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าหนูอยากจะเรียนจบสูงๆค่ะอยากจะนำใบปริญญาไปเป็นใบเบิกทางค่ะอยากมีหน้าที่การงานที่ดีค่ะที่มั่นคงเพื่อที่จะได้นำเงินมาดูแลครอบครัวและก็ตัวหนูเองได้ค่ะ
5: ชดาอร่อยชดาร้อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
6: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
7: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
8: ดาวนี่ลักษ์
9: The Golden Song All Star อาทิตย์นี้ประเดิมสังเวียนความเดือดรอบเซมิไฟแนลของทีมสปาและทีมพูลการแข่งขันที่คัดจาก2คนให้เหลือเพียง1เพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
10: ลืมตัวมัวเมาเฝ้าพิศวา
11: สมันควรจะเป็นโชว์รอบชิงหรือซ้ำ
12: สุขที่รัก
13: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่
9: ใครจะแข็งแกร่งที่สุดวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป 1D พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
16: ดีขึ้นไหม
15: แต่แล้ว
17: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
18: เอ้ายางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
19: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
2: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
3: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
15: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
4: อิทาปิงคลาสุมนาการะทายจหัสรังสีทาวารีจันทาภูสัง
5: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
6: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
19: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
8: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่
1: กับครูทิม
9: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
15: มือมันดี
14: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
19: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
20: ราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
21: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS
3: เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน5594
2: โทรออก
4: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าForecastพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าForecastพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด Let's go
5: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
6: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราววันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของแชมป์สาวจากร้อยเอ็ดอย่างน้ำพึ่งเมื่อเธอต้องฝ่าด่านผู้ท้าดวลสุดหินเพื่อก้าวสู่การเป็นแชมป์20สมัยวันนี้จะดูเดือดขนาดไหนเชิญชมเลยครับ
7: และณบัดนี้ขอเชิญพบกับว่าที่แชมป์20สมัยคนที่22ของดวลเพลงชิงทุนวันนี้เธอจะทำได้หรือไม่ติดตามให้ดีฮะตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ที่ 195,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าให้กำลังใจหน่อยเลยปากทั้งหมดนี้ทำเพื่อเธอเป็นยังไงบ้างพาตัวเองมาถึงตรงนี้ได้รู้สึกยังไงบ้างคะ
8: รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็หนูก็ไม่คิดว่าหนูจะมาถึงตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็มันยากแล้วก็ท้าทายสำหรับหนูมากๆเลยค่ะแต่ก็พร้อมสู้เต็มที่ค่ะ
7: โอเคให้กำลังใจให้กำลังใจเพราะว่าวันนี้สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าท้าทายมากฮะถ้าวันนี้สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้นั่นหมายความว่าน้ำพึ่งครับจะมีโอกาสคว้าเงินทุนสูงสุดถึง 690,000 บาทพร้อมลุยนะ
8: พร้อมค่ะ
7: และนี่คือโฉมหน้าของคู่ท้าดวลในด่านที่20ด่านสำคัญฮะลูกสาวคนเก่งขอชิงทุนการศึกษาเพื่อคว้าโอกาสเปลี่ยนชีวิตทั้งครอบครัววุ้นเส้นจากอุดรธานีเย้ สวัสดีครับสวัสดีครับ
9: ค่ะ
7: แนะนำตัวหน่อยค่ะ
9: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกัญญารัตน์วังทพันธ์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวุ้นเส้นค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสตรีราชินุทิศจังหวัดอุดรธานีค่ะ
10: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกัญญารัตน์วังทพันธ์ชื่อเล่นชื่อวุ้นเส้นกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/11แผนการเรียนอังกฤษคณิตศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีค่ะกิจกรรมที่หนูทำในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาการการแข่งขันร้องเพลงนะคะกิจกรรมที่หนูชอบมากๆเลยก็คือกิจกรรมด้านภาษาไทยค่ะการแข่งขันที่หนูไปแข่งนะคะก็จะมีการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะค่ะแล้วก็การกล่าวสุนทรพจน์ค่ะแล้วก็จะมีการสวดมนต์สารพันยาค่ะที่จะเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยค่ะเพราะในอนาคตนะคะหนูอยากจะเป็นคุณครูภาษาไทยค่ะหนูอยากจะเรียนต่อคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยค่ะที่ผ่านมาค่ะในเรื่องวิชาการแล้วก็ด้านการร้องเพลงนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวสนับสนุนทุกๆอย่างเลยค่ะในส่วนของครอบครัวหนูนะคะเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะอยู่กันทั้งหมด7คนมีคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่พี่สาวพี่ชายแล้วก็หนูเองค่ะเวลาอยู่บ้านนะคะคุณแม่จะชอบให้หนูร้องเพลงให้ฟังค่ะเพราะว่าคุณแม่ชอบเวลาที่หนูร้องเพลงค่ะส่วนใหญ่คุณพ่อจะไปทำงานค่ะก็เลยจะอยู่กับคุณแม่เป็นส่วนใหญ่ตอนนี้คุณพ่อทำอาชีพเป็นพนักงานบริษัทค่ะทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถส่งนมค่ะส่วนคุณแม่นะคะเมื่อก่อนค่ะเคยขายของขายอาหารค่ะแต่ว่าเลิกทำไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ป่วยค่ะ คุณแม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็เบาหวานขึ้นตาค่ะแล้วก็เป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นโรคไตค่ะไตระยะสุดท้ายค่ะในตอนนี้นะคะคุณพ่อเป็นเสาหลักของบ้านค่ะค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะคุณพ่อเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าพยาบาลของแม่ค่ากินแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านค่ะหนูเห็นคุณพ่อเหนื่อยนะคะหนูก็อยากจะแบ่งเบาภาระคุณพ่อค่ะเวลามีงานร้องเพลงหรือว่ากิจกรรมที่ไหนที่ได้เงินนะคะหนูก็จะไปค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงในส่วนของกำลังใจค่ะหนูก็คิดว่าหนูต้องตั้งใจเรียนเพื่อที่จะให้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่ภูมิใจในตัวหนูค่ะความพยายามของหนูในตอนนี้นะคะก็คือตั้งใจเรียนค่ะตอนนี้ก็เรียนหนักมากๆอ่านหนังสือหนักมากๆค่ะเพราะว่าอยู่ชั้นม.6แล้วค่ะกำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยค่ะนอกจากการอยากเป็นครูแล้วนะคะสิ่งที่หนูถนัดนั่นก็คือการร้องเพลงค่ะในเรื่องของการร้องเพลงนะคะหนูก็อยากทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะหนูอยากจะพิสูจน์ให้คุณพ่อกับคุณแม่เห็นค่ะว่าหนูไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาค่ะแล้วก็หนูอยากให้เสียงของหนูค่ะเป็นพลังของความหวังค่ะที่จะพาครอบครัวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ค่ะเป้าหมายที่หนูมาในรายการดนเพลงชิงทุนนะคะก็คือหนูอยากจะนำเงินจำนวน 100,000 บาทค่ะไปเป็นทุนการศึกษาเพื่อจะแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าหนูอยากจะเรียนจบสูงๆค่ะเพราะว่าอยากจะนำใบปริญญาไปเป็นใบเบิกทางค่ะอยากมีหน้าที่การงานที่ดีค่ะที่มั่นคงเพื่อที่จะได้นำเงินมาดูแลครอบครัวและก็ตัวหนูเองได้ค่ะ
1: เกิดอะไรกับความรักเราสิ่งดี
11: ท่อนแรกและท่อน2เหมือนหนูไม่ค่อยมีความมั่นใจแล้วก็มีอาการลอยๆเพราะเสียงมันไม่ค่อยออกมาอย่างเต็มที
12: ่ฟุตบอลนัดชิงไม่เคยสนุกแต่มันสำคัญวันนี้ก็เหมือนกันหนูร้องไม่เพราะที่สุดหรอกแต่สำคัญที่สุด
13: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
14: ้อร่อยดีดีดี
15: ผู้รหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3

0: เมืองมันยาเดอะมิวสิคอลเปิดแสดงถึง27กันยายนนี้เท่านั้น
1: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันศุกร์ที่25กันยายนนี้11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
2: ทะเลาะกันหนักมากเคยไล่ลงจากรถอ่ะ
3: เขาก็บอกว่าเอางั้นงั้นถ้าอย่างงี้ลงไปอยากรถเลยผมอ้อท่านให้ลงผมก็ลงอ่ะเสร็จแล้วเขาก็อยู่ๆก็วนมาเปิดประตูมาแล้วก็ร้องไห้
2: เวลาทะเลาะกันแล้วหนูเล็กชอบบอกเลิก
4: เพื่อเข้า ICU
2: ให้เลือดออกหมอบอกว่ามันไม่มียารักษา
3: แล้วก็ใจเสียงั้นนะ
2: หนูก็อ้วกออกมาเป็นเลือดอ้อเขียนถ้าอยู่ๆแล้วเราไม่อยู่แล้วอ่ะให้สามีหมดเลยหนูไม่เหลือใครแล้วแม่ก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่เขาคือชีวิตของหนู
5: ผมไปดูเรื่องบางอย่างมา
6: ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคุณควรจะต้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรอ่ะแล้วจะให้ผมไปหาตอนนี้เลยนะ
5: ผมจะบอกเพื่อนผมดีไหมครับกลัวว่าเขาจะเสียใจนะครับ
7: มันรู้แล้วหรอว่าแฟนมันมีกิ๊กอ่ะถ้าแกหวังดีกับมันแกควรรีบบอกมันจะปิดมันไว้ทำไม
8: งานนี้กลืนไม่เข้าขายไม่ออก
9: ดอกคุณรู้สึกว่าพี่วินดูแปลกๆหรือว่าจะไม่ใช่เรื่องงานคะ
8: วินจะบอกหรือไม่บอก
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก599สี่เหลี่ยมโทรออก

0: 7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอเรื่องอะไรแปลกๆกันบ้าง
1: ว่าเจอวะ
2: หรือว่าออฟฟิศเรามีผี
3: ผมสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะไม่พอใจพวกพี่มากเนี่ยครับ
4: ผีเผลออะไรไม่มีหรอก
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: แต่แน่ใจใช่ไหมว่าถ้าเล่นละครตบตากันแล้วผีมันก็จะโง่เชื่อ
7: พี่ก็ต้องเล่นให้เหมือนมากๆจนผีเชื่อไง
6: ปกติหน้าแม่งสั่งกระตายจะตายเวลาคุยกับลูกค้าแล้วนี่อะไรวะแวนต่อไปนี้ถ้ารักเศร้าก็มองกำไรนี่เราก็คิดถึงพี่แวนแทนไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่น
8: รักเราเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหม
7: การเขามาคุยกับรักแล้วนะพี่ว่ารักควรทำไงดีอ่ะ
6: รักจะกลัวทำไม
7: ผีน่ะมันต่างหากที่ต้องกลัวพี่
9: เป็นรอบที่2ของน้องๆครับผมเจ๊บ้าววันนี้กลับมาเอากุ้งอีกรอบนึงครับเหมือนเรารีรันเลย
10: นี่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ฮ้ยก็ไม่ได้แล้วอ่ะ
11: เดี๋ยว
12: ไอ้หลุมนี่โอ๊ย
11: โอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
13: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31
14: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
15: ใหม่รถเกี่ยวรถข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎมาส่งกำลังใจให้กับวุ้นเส้นลูกสาวคนเก่งที่ถึงแม้จะเจออุปสรรคอะไรมาขวางกั้นเธอก็ไม่หวั่นและพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่งเพื่อคว้าโอกาสเปลี่ยนชีวิตของคนทั้งครอบครัววันนี้เธอจะทำได้หรือไม่เชิญชมเลยครับ
16: ครอบครัวที่บ้านก็ตอนนี้ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
17: ใช่ค่ะ
16: หรือแบ่งเวลายังไงในการดูแลครอบครัว
17: ก็ช่วงเช้าก็ไปโรงเรียนค่ะกลับมาก็คอยแบบว่าจัดหายาให้คุณแม่แล้วก็ทำกับข้าวให้คุณแม่
16: ทำกับข้าวให้คุณแม่นี่คือสำคัญเลยใช่ไหม
17: สำคัญ
16: เมื่อก่อนคุณแม่ทำงานได
17: ้ทำงานได้
16: เมื่อก่อนคุณแม่ทำอะไรคะ
17: เมื่อก่อนคุณแม่เป็นแม่ค้าค่ะคุณแม่ขายส้มตำขายอาหารขายตั้งแต่หนูเด็กๆแล้วแต่พอคุณแม่ป่วยคุณแม่ก็เลิกขายค่ะ
16: อุ้ยแล้วคุณแม่ก็ชอบทานอาหารรสจัดด้วยใช่ไหม
17: ถูกค
16: ่
17: ะ
16: แล้วตอนนี้คุณแม่เป็นโรคไตเวลาคุณแม่ต้องฟอกไตไหม
17: ฟอกค่ะฟอกทุกวันฟอกแบบประมาณ3ทุ่มถึง6โมงเช้าค่ะทุกวันเลย
16: แล้วหนูก็ดูแลการกินคุณแม่อย่างดี
17: ค
16: ่
17: ะ
16: โอ้โหคนเป็นโรคไตนี่เราต้องดูแลยังไงบ้างสำหรับอาหารการกินต้องกินอะไรกันบ้างคะ
17: ก็กินอาหารที่รสชาติไม่ค่อยจัดค่ะเช่นแบบผัดผักต้มจืดอย่างนี้ค่ะ
16: แล้วคุณแม่มีกำลังใจในการรักษาตัวเองยังไงบ้าง
17: ก็ทั้งหนูแล้วก็ทั้งพี่สาวพี่ชายก็คอยดูแลแม่ตลอดให้กำลังใจตลอดค่ะ
16: วันนี้ก็มาเพื่อความฝันของตัวเองอยากได้เงินทุนไปทำอะไรคะ
17: ไปเป็นทุนการศึกษาค่ะจะได้แบ่งเบาภาระคุณพ่อเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อทำงานคนเดียว
16: หนักแม่งานคุณพ
17: ่
16: อ
17: หนักค่ะ
16: คุณพ่อก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่
17: ใช
16: ่เพื่อคุณแม่ที่เป็นที่รักใช่ไหม
17: ใช่ค่ะ
16: โอ้ผมเข้าใจครอบครัวนี้นะตอนนี้ทุกคนมีศูนย์รวมใจคือคุณแม่อยากให้คุณแม่มีความสุขที่สุดอยากให้แม่อยู่กับเราให้นานที่สุดแล้ววันนี้หนูก็มาถามเพื่อผู้หญิงคนนี
17: ้ค่ะอ
16: ยากจะบอกอะไรกับแม่ผ่านจอช่องวันบ้างแบบที่พอเวลาเราอยู่ด้วยกันเราไม่กล้าจะพูดอ่ะมีไหมเจอเลย
17: ค่ะก็หนูอยากบอกแม่ว่าหนูจะตั้งใจเรียนค่ะเพื่อที่จะได้มีการงานที่ดีอาชีพที่ดีจะได้แบบว่ามาช่วยดูแลครอบครัวเราให้ดีขึ้นค่ะ
16: หนูทำได้หนูทำได้หนึ่งบทเพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นคือเพลง
17: กะคนบ่หักกันค่ะ
16: จากคุณเซมครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณเส้นครับเป็นยังไงบ้างผลงานของน้องข้าวแกงคะ
2: สุดยอดมากค่ะรู้สึกได้เลยถึงความแข็งแรงนะคะของเสียงพลังคือแบบฟังเพลินมากอารมณ์เพลงมาแบบเต็มที่มากๆเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่พีครับ
3: มันเด็กดีมากเลยนะคุณเส้นนะผมเห็นรอยยิ้มของน้องแล้วมันรู้สึกเห็นผู้หญิงคนนึงที่แกร่งมากๆนะต่อให้เขาเป็นเด็กเขาก็แกร่งเขาพยายามยิ้มให้เราเห็นแต่ข้างในเขาอ่ะมันมากพอสมควร
1: ท่วมท้นแล้ว
3: พอสมควรครับผมให้กำลังใจวุ้นเส้นส่วนเรื่องการร้องเพลงเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากๆหนูสามารถทำมันได้หมดเลยแต่วันนี้สิ่งที่จะต้องปรับปรุงน่าเป็นเรื่องของการอยู่กับเพลงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าหนูเหลือแค่การเรียบเรียงการเอื้อนที่มันเป็นธรรมชาติมากกว่านี้แต่ลักษณะ

0: การร้องของหนูวันนี้มันเหมือนยังมีอาการสู้กับเพลงหนักหนาพอสมควรแต่หนูก็ทำได้ดีในแบบของหนูที่ทำวันนี้ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: แต่พี่นุ้ยเชื่อว่าวุ้นเส้นจะต้องประสบความสำเร็จในเส้นทางของวุ้นเส้นแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: ขอบคุณครับเป็นคุณสลาครับ
2: การร้องเพลงวันนี้หนูมีแก้วเสียงที่ดีแล้วก็มีลูกคอที่สอบผ่านแต่เหมือนว่าวุ้นเส้นเป็นคนเลนส์ไม่กว้างหนูมีปัญหาเรื่องเสียงสูงเห็นว่าท่อนฮุกทั้งท่อนเนี่ยหนูมีอาการปีนใช่ไหมลูกท่อนอื่นเนี่ยดูปกติ มีปัญหาที่คีย์เท่านั้นแล้วก็ทำให้มีอาการสึกหรอให้เราได้เห็นแต่นั่นคือด่านที่หนูทำหน้าที่ได้อย่างแข็งแรงเป็นอุปสรรคที่ไม่ธรรมดาสำหรับแชมป์ครับรอพิสูจน์ครับ
1: ต้องยับอ้าวปรบมือน้องหน่อยแล้ว
3: ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับเมื่อหนทางสู่การเป็นแชมป์20สมัยของน้ำผึ้งอยู่เพียงแค่เอื้อมเธอจะสามารถคว้าชัยชนะเพื่อนำเงินไปปิดหนี้ทั้งหมดให้ครอบครัวได้หรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับ
1: โอ้ยวันนี้เป็นวันที่แทบทุกความฝันของบ้านนี้จะเป็นจริงเลย
4: ใช่ค่ะ
1: น้ำผึ้งพี่ถามหน่อยว่าวันที่ออกจากบ้านมาเป็นหมอลำเนี่ยคาดหวังไหมว่าจะใช้หนี้ก้อนนี้ 300,000 บาทให้หมดให้ครอบครัว
4: คาดหวังค่ะแต่ว่ามันคงจะใช้เวลานานมากใช่ค่ะ
1: คิดว่าจะนานกว่านี้ไหม
4: นานกว่านี้มากค่ะ
1: ตัดสินใจถูกไหมที่มาดวลเพลงชิงทุน
4: ถูกมากเลยค่ะ
1: หนี้ 300,000 บาทนี่มีมากี่ปีแล้วคะ
4: ประมาณ5ปี5ปี
1: แม่เอางั้นขอคุยกับแม่เลยแม่จ๋า
5: ค่ะ
1: นี่300,000 นี่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเขาไหมจ๊ะ
5: ก็มีอยู่ค่ะ
1: เดือนเท่าไหร่จ๊ะแม
5: ่ถ้าเฉพาะดอกเบี้ยเหรอก็เกือบ5-6-7ปลายไปหาหมื่นนะคะ
1: 5-6
5: ใช่
1: หมื่น
5: อันนี้แค่ดอกเบี้ยเราไม่ได้จ่ายต้นมัน
1: ไม่ได้จ่ายต้นเลย
5: ค่ะมันบางอันมันร้อยละยี่ร้อยละสิบก็มีค่ะ
6: โอ้
1: คุณผู้ชมครับวงจรนั้นน่าหดหู่นี้ก็มันจะหมดไปจากครอบครัวหนึ่งด้วยมหัศจรรย์แห่งบทเพลงต่อหน้าคุณทั่วทั้งประเทศนั่นคือเพลง
4: คืนใจให้กันค่ะ
1: ไปฟังครับ

0: น้ำผึ้งครับผมยากไหมน้ำผึ้งเพลงนี้ร้องมันยากไหม
1: ยากมากเลยค่ะยากทุกกว่าทุกเพลงเลยค่ะเพลงนี
0: ้มันยากยังไงเพลงนี
1: ้แอบกดดันนิดนึงค่ะ
0: บทเพลงปราบมารนะมารที่ติดสอยห้อยตามครอบครัวนี้มาแล้ว5ปีมารที่สูบเลือดสูบเนื้อไปนับหลายล้านบาทมารที่เคยขวางเธอไว้กับเส้นทางการเรียนที่เธอใฝ่ฝันทำได้ยังไงประเมินเขาหน่อยครับน้องนัทเป็นไงบ้างครับ
2: ค่ะก็สวัสดีพี่น้ำผึ้งนะคะก็รู้สึกว่าพี่น้ำผึ้งเก่งมากค่ะเรื่องร้องเพลงนี้ว่าต้องพูดถึงเลยค่ะดีแห้งดีแห้งมากๆเลยค่ะหนูก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้ำผึ้งแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะเศรษฐีคนต่อไปค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับพี่ๆครับ
3: การที่เข้ามา20สมัยเนี่ยความกดดันเอ่ยอะไรเอ่ยเห็นอาการท่อนแรกและท่อน2เพราะเหมือนหนูไม่ค่อยมีความมั่นใจแล้วก็มีอาการลอยๆใช้ความระมัดระวังแล้วก็กดดันที่จะออกเสียงด้วยนะเพราะเสียงมันไม่ค่อยออกมาอย่างเต็มที่แต่พอท่อนฮุกมาเนี่ยหนูเริ่มดีขึ้นแล้วก็กล้าที่จะออกเสียงมากขึ้นจนท่อนจบแล้วก็มาหลังโซโล่ฮุกรอบ2เนี่ยหนูใส่มันเลยอ่ะดีแต่เหมือนแบบหืดขึ้นคอผมรู้สึกแบบนั
0: ้
3: นแต่หนูก็ถ่ายทอดมันออกมาได้ดีและสิ่งที่หนูทำมันสามารถกลบอะไรบางอย่างได้ที่มันเป็นข้อบกพร่องครับผม
0: ครับยังไงพี่นุ้ย
4: โอ้ยเขาทำได้ดีสมดีกรีแชมป์นะพอน้องร้องจบคุณแม่ร้องไห้เลย เพราะว่ารู้ว่าปล่อยออกมาเลยใช่ไหมคุณแม่ความรู้สึกเป็นไงคุณแม่
5: เหมือนมันปลดในไปในอีกสเต็ปหนึ่งอะฮะน้องก็แบกเหมือนกัน
4: ถ้าเราไม่ม
5: ีความหวังของครอบครัวค่ะ
4: นี่ถูกไหมความหวังของครอบครัวอีกอย่างนึงที่เราที่เป็นลูกคืออะไรเราต้องแบกหนูชอบที่น้องน้ำผึ้งพูดนะหนูทำได้ค่ะแต่มันไกลเหลือเกินเงิน 300,000 เดี๋ยวเปิดไมค์คุณแม่นิดนึงค
5: ุ
4: ณแม่
5: ภูมิใจในตัวหนูมากหลังที่สุด
4: การเดินทางมันก็ย่อมมีอุปสรรคและแน่นอนแชมป์20สมัยทั้งทีมันก็ไม่ได้มาง่ายๆเนาะก็ต้องมาเวทกันว่าระหว่างว่าวันนี้น้ำผึ้งทำได้ดีแต่น้ำผึ้งทำได้ดีตามมาตรฐานน้ำผึ้งกับผู้ท้าชิงที่เขากล้าออกนอกกรอบแล้วเขาเอาโจทย์ยากมาสู้เนี่ยใครจะทำได้ดีกว่ากันรอลุ้นค่ะเป็นกำลังใจให
0: ้เอ้ยคุณหลาครับเชิญครับ
6: วันนี้ก็ดีใจว่าหนูได้ทำหน้าที่ที่หนูเตรียมมาได้สมบูรณ์ในสิ่งที่หนูอยากจะทำนะแต่ไม่ได้หมายความว่าหนูร้องดีที่สุดหรือเพราะที่สุดและเชื่อว่าคนดูก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนที่จะเป็นแชมป์หรือ

0: ป้องกันแชมป์จะร้องดีที่สุดหรอกฟุตบอลนัดชิงไม่เคยสนุกแต่มันสำคัญวันนี้ก็เหมือนกันหนูร้องไม่เพราะที่สุดหรอกลูกแต่สำคัญที่สุดเราเปรียบเทียบก
1: ัน โอ้ยเอาเชิญครับน้องมูเซนเชิญเลยคนหนึ่งแชมป์ของเราแบกความกดดันอย่างเต็มที่เพื่อพาหนึ่งเพลงให้จบให้ได้อีกคนหนึ่งมาด้วยความสามารถและเพลงซึ่งแม่ตัวคุณท่ายากสูงเหมือนกันผลจะออกเป็นอย่างไรขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับไม่เกี่ยวแล้วฮะไม่เกี่ยวแล้วฮะตอนนี้ถ้าอยากจะสบายใจนะตัดตัวเองออกไปจากสมการนี้ก่อนแล้วปล่อยให้กรรมการทั้ง3ท่านทำหน้าที่ของท่านในวันสำคัญวันนี้ฮะวันที่เราอาจจะมีแชมป์คนใหม่หรือวันที่อีกหนึ่งความฝันจะเป็นจริงต่อหน้าต่อตาคุณคนไทยทั้งประเทศครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์ครับและคะแนนแรกพี่หนุ่ยครับ นี่คืออีกแมตช์ที่น่าจะถูกจดจำไปอีกนานฮะเพราะว่าเดิมพันของทั้งคู่สูงเหลือเกินและผู้ออกนำไปก่อนพี่หนุ่ยสุจิรามอบคะแนนให้แก่น้ำพึ่งครับผมแชมป์ออกนำไปก่อนครับคะแนนต่อไปโอเคครูสลาครับณวินาทีนี้ฮะถ้าชื่อที่ออกมาจากครูสลาคุณวุฒิคือชื่อของน้ำพึ่งแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่20ทันทีฮะและวันนี้จะมีโอกาสลุ้นเงินทุนสูงสุดถึง 690,000 บาทแต่ถ้าเป็นชื่อของวุ้นเส้นยังก่อนฮะเสมอกัน1ต่อ1ฮะต้องดูดีกาจากพี่พีเสดอจบตรงนี้เลยด้วยการมีแชมป์20สมัยหรือต้องลุ้นกันต่อและครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก น้ำพึ่งครับผมแชมป์ที่20สมัยคนที่22ของเรื่องไปจริงๆน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าครับน้ำพึ่งครับโอ้โหเป็นไงครับแมตช์นี้ครูครับ
0: วันนี้สิ่งที่หนูทำได้คือเป็นอุปสรรคที่สำคัญและส่งคุณค่ามากสำหรับแชมป์นอกจากนั้นหนูก็ยังถูกมองเห็นเท่าๆกับแชมป์ในวันนี้การร้องเพลงก็ต้นทุนไม่ธรรมดาเลยลูกแค่การเลือกที่ยังไม่แม่นพอเท่านั้นเองสู้ต่อนะครับให้กำลังใจครับ
1: แล้ววันนี้ทำรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้3ท่านบาทค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่ะขอบคุณค่ะทีมงานได้เลยและนี่คือแชมป์20สมัยคนที่22ของดวลเพลงชิงทุนนะน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าวันนี้มีโอกาสลุ้นคว้าเงินทุนสูงสุดกลับบ้านไปถึง 690,000 บาทเธอจะคว้าได้เท่าไหร่ไปลุ้นกันเลยฮะกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์20สมัยคนล่าสุดเอาไปเท่าไหร่ดีผมขอแสนลั่นๆทั่วประเทศเลยโอ้ถ้าลงแสนจริงนะวันนี้ 609,000 ฮะไม่ใช่แค่ใช้นี่แต่มันจะเป็นชีวิตใหม่เลยทีเดียวเออหยุดสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมฮะมีอยู่ 195,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากเตาแก๊ส Lucky Frame ไปอีก 5,000 บาทรวมทั้งสิ้นนะฮะมีเงินทุนสะสมอยู่ก้อน

0: แรก 200,000 บาทครับวันนี้เป็นแชมป์20สมัยคูณ2เข้าไปกลายเป็น 400,000 บาทเท่านั้นยังไม่พอรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้ามอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยอีก 100,000 บาทจ้าทำไมทั้งสิ้นนะฮะตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 500,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนครึ่งล้านจ้าในโอกาสน่ายินดีนะครับขอเชิญครูสลาคุณวุฒิครับมอบถ้วยรางวัลให้กับแชมป์20สมัยคนล่าสุดครับว้าวในโอกาสนี้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยเพื่อแชมป์20สมัยครับ
1: ก็แสดงความดีใจกับน้ำพึ่งและครอบครัวนะลูกความสมหวังของหนูในวันนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเท่านั้นนะแน่นอนว่าตอนออกจากบ้านมาสู้เพื่อตัวเองแต่รู้ไหมพอหนูทำได้นี
0: ่
1: มันเหมือนหนูสู้แทนตัวเองก็ส่วนหนึ่งสู้แทนเพื่อนร่วมอาชีพหมอลำและที่สำคัญก็คือทำในนามสาวเมืองร้อยเอ็ดครับดีใจด้วยครับ
0: และนี่คือแชมป์20สมัยคนที่22ของดวลเพลงชิงทุนนะน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ด

0: สมรภูมิหินมาอย่างยาวนานฮะและก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับครอบครัวได้สำเร็จคือแชมป์20สมัยคนล่าสุดน้ำผึ้งจากร้อยเอ็ดจ้าน้ำผึ้งรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: หนูรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ครั้งหนึ่งหนูได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากขอบคุณรายการค่ะขอบคุณคณะกรรมการครูสลานะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่ๆนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ด้วยที่เลี้ยงดูหนูมาอย่างดีนะคะแล้วก็พาหนูมาอยู่ตรงนี้หนูไม่คิดว่าหนูจะมาถึงตรงนี้ได้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: แต่เส้นทางการเดินทางของเธอบนเส้นทางดวลเพลงยังไม่จบเพียงแค่นี้ฮะเธอยังทำหน้าที่แชมป์ต่อไปเพราะที่นี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนมีเงินทุนให้คุณไปสะสมเพื่อพลิกชีวิตแบบไม่อันเลยติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดวลเพลงชิงเธอมันต้องมีจังหวะชูมือมันต้องมีจังหวะชูมือ
2: ชูลงการช
0: ูชูมือแบบแชมป์ด้วยถือไว้ถือไว้คนหนึ่งถือไว้คนหนึ่งหนึ่งสองยิ
3: งดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: ู่รายการ Pro Defect Sale by O Shopping ค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านร่องแก้มเอ่ยหน้าผกหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจ

0: ำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
1: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่ๆ30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
0: ๋เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The AUV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The A Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The A สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทว
1: ัน
0: นี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
1: ๆๆริ้วรอย
0: มา
1: เลยถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่มั้ยคะ
0: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิ้วเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะ
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: เห
1: ็น
0: แบบน
1: ี
0: ้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือ หน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกท
1: ี
0: นี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
1: ึ
0: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได้เป
1: ็
0: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
1: ี
0: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมยังไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามินซีวิตามินอี B5 และ B6 ลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
1: ัน
0: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
0: ท่อง
1: เอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมากๆ
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจัดส่งเนาะพี่
0: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหี่ยวเหนอะหนะเลอะเทอะและที
1: ่
0: สำคัญไม่สบายผิว
1: อันนี้นะ
0: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
1: พยายาม
0: แดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งก
1: ัน
0: แดดได
1: ้
0: จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
1: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเคร
0: ื่อง
1: ไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
0: ถูกต้อง
1: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
0: ้
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตูนทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
0: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้
1: ทั่ว
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนม
1: ี
0: ปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
1: ี
0: ปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่ง หน้าหมอง
1: หน้าหมอง
0: มีปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซื้อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
1: 690
0: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
1: คือคุ้มค่ามากนี่เนาะไม่ได้
0: และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
0: ัน
1: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่ๆแม่ๆดูนะคะ
0: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
1: อันนี้ทาแล้ว
0: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
1: ี่
0: ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก็คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักๆเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
1: มี
0: ป
1: ั
0: ญหาหน
1: ้
0: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านท
1: า
0: อะไรเราไม่เคยติดหน้าถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
1: ุ
0: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
1: แล้วมันแสบหน้าด้วยค่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต
1: ่
0: ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
1: ั้
0: งความสว่าง
1: 20
0: เซตนี้แม่ต้องได้น
1: ะ
0: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป
1: ็
0: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริงๆ
1: เพราะว่าแล้วกันได้เลย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: เขา
0: จะ
1: เห็น
0: แบบดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
1: า
0: เนี่ยเราทากันแดดแล้วแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
1: หนูสบายใจแล้วบอกตรง
0: ๆว่าทำไมอ่ะ
1: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะหลอดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
0: คุ้มมาก
1: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
1: ้
0: ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
1: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
0: ถูกต้อง
1: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู่
0: อ้าวคือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
1: ็
0: นก
1: ัน
0: แดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโทรมานะคะ
2: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
4: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
5: มันได้ผักทั้ง5สี
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
6: สวัสดีจ้า จริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวกจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
7: ใช่แล้ว

0: ันแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีแฟตเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
1: อีกไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่น
0: อ
1: นวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้5สีประมาณหนึ่งกระบะ
0: ตรงเนี้ย
1: ครึ่งโล
0: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทาน ในหนึ่งวันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพ
1: อ
0: และผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
1: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
0: ใช่
1: วันนี้เอาโปร3แถม3นี่พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียมองงี
0: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
1: ้คือดี
0: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
1: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
0: เ
1: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
0: ค่ะ
1: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆนะเท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงาน
0: แม่มีเงินสดนะ
1: ไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับ
0: เลิศมาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้
1: ใ
0: ช่ผักชี3ใบ
1: จัดใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
0: ก็เคลียร์ออกด้วย
1: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
0: เนี่ย
1: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
0: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
1: ่
0: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
1: มันไม่ครบเลย
0: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลวอเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
1: ใช่อ
0: ันนี้จำเป็นมาก
1: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
0: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหน
1: ูยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
0: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
1: จริงๆ
0: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ย
1: สีม่วง
0: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
1: ด์
0: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
1: ่
0: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
1: คุยได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะค
0: ุ
1: ณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนเป็นร้อย
0: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
1: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
0: อุ้ยลดมากเลย
1: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shop131 2ช่องทางนี้ ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
1: ่
0: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะพ่อแม่เหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นนี่คือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
1: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
0: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองๆ หน้าเหลืองๆมันดูไม่สดใสอ่ะ
1: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
0: ค่ะ
1: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอากินยากขึ้น
0: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
1: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
0: ซูมให้ดู
1: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอ่ะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
0: ้
1: อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
0: ใช่
1: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันมันไม่ค่อยคล่องเลยนะ
0: เอ
1: าตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
0: ้
1: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
0: ะ
1: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
0: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
1: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
0: ้โอ้
1: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆนะคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
0: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
1: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียวคือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำของน้ำแข็งหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าอยากจะได ้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
0: เนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
1: ไม่เหม็นเขียวแอปนั่นเป็นยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
0: ๆ
1: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
0: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
1: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
0: เดี๋ยวนั้นมันเหลือตั้ง
1: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะครับ
0: เดี๋ยวจัดให
1: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจอเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะเซตนี้799
0: ต่อสายไว้ค่ะ1
1: 2 5 2 5 5
0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2: คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทดูวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: นี่ค่ะ
1: นี่คุณมาจากบริษัทโฆษณาใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้คุณต้องลำบากมาถึงที่นี่พอดีผมมีเรื่องด่วนนิดหน่อยครับ
0: คุณพ่อของคุณบอกว่าต้องการให้โฆษณาออกให้เร็วที่สุดอะค่ะดิฉันก็เลยต้องมาการฟังข้อมูลจากตัวคุณเพื่อเอาไปออกแบบโฆษณา
1: แต่ว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องงานพวกนี้เลยครับคุณอาจารย์ต้องเอาข้อมูลอะไรล่ะครับ
0: ก็ข้อดีของสินค้าอาหารสุนัขตัวนี้ค่ะหมายถึงถ้าเทียบกับสินค้าของคู่แข่ง
1: คือไม่มีเลยครับคุณอาจารย
0: ์ก็ต้องมีสิคะ
1: ก็ไม่มีจริงๆครับคุณอาจารย์ส่วนประกอบของผมก็เหมือนกับเขาทุกอย่างผมก็ไม่ได้ใส่อะไรเป็นพิเศษนะครับ
0: ถึงยังไงก็ต้องหาให้ได้นะคะคุณต้องลองพยายามคิดดูถ้าไม่มีจริงๆฉันก็คงต้องให้ฝ่ายครีเอทีฟเขาคิดอะไรขึ้นมาสักอย่าง
1: ขนาดนั้นเลยนะครับเอาไงดีครับเนี่ยไม่มีจริง
2: ๆคุณปรักษาคะคุณหมออยากให้คุณเข้าไปพบนะคะเรื่องการป่วยของสัตว์ที่เพิ่งถูกนำเข้ามาค่ะ
1: ครับเดี๋ยวผมตามเข้าไปนะครับงั้นเดี๋ยวผมคงต้องขอตัวสักครู่นะครับ
0: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ

0: ดูอย่างเจ้าตัวเนี้ยผมต้องเอาเข้าห้องผ่าตัดด่วน
1: น่าสงสารจริงเลยเจ้าเปี๊ยกเอ้ยเดี๋ยวคุณหมอช่วยจัดการด่วนเลยนะครับ
0: คุณนุ้ยครับพาไปห้องผ่าตัดด้วยครับ

0: คุณอาจารย
1: ์ฉันมีธุระต้องรีบไปอะค่ะเลยจะมาลา
0: ครับแล้วเรื่องงานล่ะครับ
1: คุณช่วยพิมพ์เอกสารเรื่องเกี่ยวกับอาหารสัตว์ให้เราได้ไหมคะเอาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วช่วงนี้คงต้องรบกวนคุยกันบ่อยหน่อยนะคะ
0: ได้ครับคุณอาจารย์ครับคือผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือที่ผมทำงานลำบากทั้งวัน
1: ไม่เป็นไรค่ะไปก่อนนะคะ

0: เฮ้ยแปลกดีฮะ
1: จะพวกนี้เป็นอะไรกันอ่ะพอคุณอาจารย์เข้ามาก็วิ่งกันให้วุ่นวายแต่พอเข้าไปกลับเงียบเฮ้ยเป็นอะไรกันวะ
2: ฉันรู้แล้ว
1: รู้เลยวะ
2: สัตว์พวกเนี้ยเป็นตัวผู
1: ้ทำไมวะ
2: สวยขนาดนี้ก็ตื่นหมดสิทำไมแกคุยตั้งนานไม่ตื่นบ้างเหรอตื่น

0: ดีจ้า
1: อ้าวคุณณจันทร์ทำไมวันนี้กลับมาเร็วจังเลยอะคะ
0: กลับมาเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเย็นนี้จะไปทานเลี้ยงกับเพื่อนวันนี้วันเกิดฉันเอง
1: จริงเหรอคะสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณณจันทร์ขอโทษนะคะคุณณจันทร์อายุเท่าไหร่แล้วอะคะเออยังไม่ต้องบอกค่ะถ้าให้บัวทายนะคะหน้าแบบนี้เนี่ยต้อง23
0: 25แล้วจ้ะ
1: 25เหรอคะ25ก็เป็นเจ้าเพศนะสิคะคุณอาจารย์อย่าลืมไปทำบุญเลยนะคะเพราะตอนที่บัวเป็นเจ้าเพศนะคะบัวเกือบเอาตัวไม่รอดนะคะ
0: ทำไมล่ะจ๊ะ
1: ก็ตอนนั้นไปทอดผ้าป่าค่ะจำได้ว่าตกวันเกิดพอดีเลยคนขับเนี่ยขับรถภาษาอะไรก็ไม่รู้นะคะขับไปเฉียวเสาไฟฟ้าค่ะคุณอาจารย์เชื่อไหมคะไม่มีใครเป็นอะไรเลยค่ะมีแต่บัวเนี่ยค่ะขาหักเข้าเฝือกทำงานไม่ได้เป็นเดือนๆเลยค่ะเขาว่ากันว่าคนที่เป็นเจ้าเพศเนี่ยนะคะถ้าไม่โชคดีอ่ะก็โชคเลือดไปเลยอะค่ะแต่บัวว่าคนสวยๆอย่างคุณณจันทร์เนี่ยนะคะต้องโชคดีแน่ๆเล

0: ที่คำสิงแกกำชับไว้ว่าต้องให้ก่อนวันเบญจเพสนะคะ
1: เสือมันยังไม่ตายเสือมันยังไม่ตายแสงจันทร์วันเพ็ญจะทำให้มันฟื้นกลับมาใหม่

0: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัดเซลบายโอช้อปปิ้งวันเนี้ยตื่นเช้ามาส่องกระจกทุกวันลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี้ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
2: ใช่เลยพี่มาถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วบุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
1: ม
2: ผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่หมาเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่111บาทค่ะ
1: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
2: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมค่ะเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
1: โอ้มันทิ้งตัว
2: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
1: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเนาะ
2: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอยลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอ่ะ
1: โอ้จริง
2: ได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
1: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
2: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดีๆส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่

0: 111บาทพี่มา
1: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้อยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
0: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มามันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม่ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
2: นะ
0: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช่เนื้อครีมแบบยูสตาที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
1: ใสแน่นมาก
0: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่พลี่เองปีนี้68ค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
0: แต่ผิวนี
1: ้
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันช้อยตาตกอ่ะแม่บอกโอ้เฮงก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
1: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
0: ถูก
1: โอ้
0: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันคุณผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละ
1: ค่ะ
0: วันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพั่มเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: ขายไป
0: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
1: ้ตั
0: วสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้อยก็หอบมันขึ้นมา
0: และตามตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโซมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
1: ้
0: พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชมด
1: ู
0: นะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
1: ดูดิเส้นชัดมากอ่ะแม่
0: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่แม่ยิ่ง80นะแต่พอลี่พี่ม้า
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมคะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
1: ่
0: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมี่ยวบอกตอนแรกเลยอ่ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่มะเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชม อย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทัศผิวแดงแดงนุ่มมาก
1: ผิวแดงผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเส้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม่111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้า าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา

0: และแม่พลิบอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊กแบบนี้
1: มากเลยน้อง
0: และเอาจริงๆนะพี่มาตื่นตอนเช้าๆหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่มามันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999 บาท
0: 999 บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สีนี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อน

0: ือนห้ามหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันแล้วส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟร์เซลพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขายดีจริงๆ
2: ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่องเพราะลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ยต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมากหนึ่งเลยคุณผู้ชมขาน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
1: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโค้งก่อนได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมขาปกติแล้ว1ขวด1ลิตร 1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อแม่จะได้รับเป็นชามสเตเลส5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่แล้วน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
0: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อยค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
2: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของขวัญจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอำพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมค่ะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
0: เต็มท้องขวดนะคุณออยใส่ให้เยอะจริง
1: ๆให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่ออย
0: รอเลยว่ารออยู่มือสั่นแล้วน่ะ
1: โอ้แค่เปิดขวดก็หอมมากแล้วอ่ะ
0: ชิมเลยชิมเลย
1: ดูนะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
0: คือครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะนุ้ยอยากให้ดูดี
1: นะดูความ
2: อยากปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ย1ช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานไม่หวานเปรี้ยว
0: ยังไง
1: หอมหอม
0: หอมในปากมั้ย
1: หอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีแล้วรื่นคอกลืนง่ายมันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยใช่ไหมขายดี

0: ใช่แล้ว
1: ที่เราบอกว่าเรามีการวิธีการทดสอบน้ำผึ้งอ่ะยังไงเนี่ยคุณเอา
0: น้ำผึ้งเนี่ยนะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในร่มร้อนแล้วความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าอ่ะขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดนึง
1: นะคะตั้งไฟให้ดูกันเลย
0: ดูกันจัดๆดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผ
1: ึ้
0: งแท้ต้องไม่แพ้ไฟนะคะผู้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจะคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นคาราเมล
1: ด้วย
0: นี่คือความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มา
1: ต
0: อนผึ้งสดมาก
1: คุณน้อยตอนนี้แม่ๆเตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงเดี๋ยวขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
0: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตเลทให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้เลยไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
2: ใช่แหละเราเชื่อเธอซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีเอ่ยคุณแม่ของภรรยาเอ่ยซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเนี่ยแหละถือได้ความรักจากฉัน
1: ใช่ไงต้องโทรมาก่อน1252
2: ดูดีมาก
1: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่ๆกินกาแฟดำเพราะว่ามันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากอ่ะใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งไปเลยเป็นกาแฟดำที่ใส่น้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟแล้วทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างนึงนะคุณออยน้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
0: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
1: เอาจริงต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของคุณออยมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ
0: ใช่ๆ
1: มันจะชัด
0: ดอกกุหลาบป่านี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
2: ้โอ้สดชื่นมาก
0: อันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
2: ใช่
1: แล้วคิดดู
2: แล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำอัดลมแล้วเชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำอัดลมจะเปลี่ยนน้ำอัดลมมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
1: และอย่างนึงนะคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับ GI ตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึง
0: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
1: ยังไงน้ำผึ้งดีแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณบอยขอโปรอีกรอบ
0: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชามสเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี
1: ้
0: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
2: ดูสะอาดสะอาดมากพี่ออยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: รอทีปีหน้าร
0: อทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
1: และแต่วันนี้เต็มคอขวดเลย
0: ให้เนื้อเน้นๆสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูการการเก็บเกี่ยวด้วย
2: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
0: คะ
2: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วตอนที่คือปีหน้าแล้วนี่เชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
0: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
1: ค่ะ
2: ใช่แล้วคือซื้อ

0: ของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็ให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3ลิตรแบบนี้
1: จะบอกเลยว่าคุณออยตั้งจะเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
2: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุยซี่อร่อยฉ่ำมาก
0: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีรีบโทรตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าวางสายนะ
2: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียว
0: ใช่
2: แล้วเพิ่งฝ่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันที Time Stylet 5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซต
1: ส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1 2 5

0: ือบครบแล้วนะเว้ยรอเจ้าภาพมาเปิดงานอยู่เนี่ย
1: พวกเธอลงมือกันก่อนได้เลยนะไม่ต้องรอฉันก็ได
0: ้นี่ตอนนี้เนี่ยไม่มีใครสนใจจะกงจะกินแล้วนะแกเพราะว่าเจ๊แอนเนี่ยเขาเอาหมอดูมาเปิดจริงที่ร้านเฮ้ยเห็นว่าแม่นมากเลยนะคนเข้าคิวกันเพียบเลยแก
2: น้าจันจ๋ารีบมานะทั้งหมดอดดูนะเร็ว
0: ๆเห็นไหมฉันบอกแกแล้วเฮ้ยเจ๊อย่าให้ใครแซงคิวหนูนะเฮ้ยห้ามแซงคิวฉันนะเว้ยเออนี่เห็นเขาบอกนะว่าชื่อเทพนิมิตแกโหแค่จับมือนะแกก็รู้นิสัยแล้วแต่ถ้าจะให้แม่นเนี่ยนะเขาบอกว่าต้องพายิปซีเว้ย
1: เออไม่ต้องโม้มากนะฉันกำลังรีบไปขับรถอยู่เดี๋ยวเจอกันนะ
0: เร็วๆนะแกรีบมาบายเจ๊ถึงคิวหนูยัง
2: มาเบาสิไ
3: ม่ลงอะไรเขายังไม่ลงมาเลย
0: ฉันอยากดูแล้วอะ
2: เ
0: ฮ้ยมาแล้วเหรอ
2: เป็นยังไงบ้างน้องดาว
4: แน่นมากค่ะเจ๊แน่นอยู่กับตาเห็นเลย
2: เห็นเลยคิวต่อไปใคร
4: หนู
2: คุณลูกกัน
4: หน
2: ูให้ลูกสาวก่อน
0: เดี๋ยวเจ๊ทำไมลำเอียงอย่างเงี้ยหนูต่อก่อนนะ
2: ให้มันก่อน
0: ไม่ฉันก่อน
2: ฉันก่อน
0: ฉันก่อน
2: ให้ฉันเถอะ
0: ฉุบเลยยางยิงยาง
2: ฉุบไม่ฉุบไม่ฉ
0: ุ
2: บ
0: อะไร
2: นะให้ดูทุกคนให้ดูทุกคน
4: ไม่เอาหนูอยากได้ก่อนนะ
5: วันนี้แค่นี้ก่อนฉันเหนื่อยละฉันไม่อยากจะดูน้องแอนวายแก้ว
2: ได้เลยค่ะคุณพี่ฉันทางนี้ค่ะอะไรวะ
0: นั่นดิ
2: รอต้องนานแล้วว่ะ
0: เฮ้ยต่อคิวเป็นชั่วโมงป่ะฉันกลับมาที่ถามเรื่องเนื้อคู่อ่ะเฮ้ย
2: เอางี้ถ้าถามเรื่องเนื้อคู่อ่ะไม่ต้องรอแม่หมึงไม่หมอหรอก
0: ทำไมอ่ะ
2: ฉันก็ดูให้ได
0: ้แกดูเป็น
2: เ
0: ด็บดูสิแกดูเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่วะ
2: นี่ไง
0: ทำไม
2: ชัดเลยเนื้อคู่แกมาแล้วนี
0: ่ว้า
2: จริง
0: เมื่อไหร่ยังไงเล่าน
2: ี่เส้นนี้บอกเลยเนื้อคู่แกคนต่างชาติ
0: เนื้อคู่จะเป็นคนต่างชาติชาติไหนวะแก
2: ชาติหน้าไง
0: สาตั้งใจดูที่ดูแกแล้ว
2: มีใครจะดูให้นะไม่มีเลยเหรอ
6: ไปห้องน้ำก่อนนะ
2: ข้าตามสบายเลยค่ะคุณพี่โอ้ย
6: ขอโทษค่ะ
7: คิวสื
2: ่อ
0: เสด็จมานี่พวกฉันทุกคนเนี่ยหิวจะไส้กิ่วกันหมดแล้วนะ
8: ก็บอกให้กินไปก่อนไงเจ้าภาพยังไม่มาใครจะกล้ากินฉันเนี่ยไม่ใช่ยายสมชัยนะที่มาถึงเนี่ยก็เปิดไวน์นอกบิ้วแล้วไงตอนนี้ก็เฉิดฉายกับการเล่นพูงี
2: ้อะไรวะนี่ฉันบอกเลยนะว่าช้าก็ไม่ทันเมาสิอะ

0: อะไรเนี่ยนี่หนุ่มหมัดเมาปะเนี่ยเดินซะขนาดเนี้ย
1: อาจารย
0: ์อยู่นี่
1: อาจารย์
2: นี่อยู่ถึงหมดเลยนะ
3: หมดเลย
0: คอแล้วพี่นะจ๊ะมันคออ่อนแล้ววายนี่มันก็แรงจะตายไม่ต้องกินแล้วมานี
4: ่วายอาจารย์เธอคือผู้โชคดีหมอเทพนิมิตเนี่ยหมอดูไพ่24แม่นเวอร์เขาอยากดูดวงให้เธอ
0: เฮ้ยจริงเหรอเจ๊
5: เชิญนั่ง
6: ที่จริงฉันไม่ค่อยเชื่อในเรื่องพวกนี้นะคะ
5: กะและเชียร์ว่าเส้นลายมือต้องเป็นสีม่วง
7: หว่างคิ้วของเธอมีเส้นสีดำตัดผ่าน
5: เธอรู้บ้างไหมว่ามันหมายความว่าไงมันหมายความว่าวงล้อของชีวิตของเธอมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วฉันถึงอยากดูดวงของเธอตั้งแต่ฉันเห็นหน้าเธอเธอเป็นคนถนัดมือขวาใช่ไหม
6: ค่ะ
5: ถ้าอย่างนั้นตัดไพ่มือซ้ายได้หยิบให้ฉัน10

0: ราชินีพระจันทร์มันหมายความว่าเธอจะต้องตกอยู่ในอำนาจของพระจันทร์เธอจะต้องเป็นผู้หญิงที่เกิดในคืนเดือนเพ็ญหรือไม่พ่อแม่ก็ต้องตายไปแล้วบอกฉันมาอันไหนอย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ทั้งสองอย่างค่ะ
0: ไพเดอร์ซันเธอจะต้องเป็นคนที่มีคนรักเธอนับหน้าถือตาเธอเพราะเธอเป็นคนอัธยาศัยดีไพ่หัวใจในเร็วๆวันนี้จะมีผู้ชายเข้ามาจะเอาหัวใจมาฝากไว้
1: แล้วเขาจะเป็นเนื้อคู่หรือเปล่าคะ
0: จะเป็นเนื้อคู่หรือเปล่าฉันจะไปรู้ได้ยังไงมันต้องอยู่ที่ตัวเธอสิไพ่เดอะสตาร์เธอมีความหวังในอนาคตที่สูงส่งสวยหรูมาก The Wheel of Fortune วงล้อในชีวิตของเธอมันเริ่มหมุนแล้วนะเราไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะหมุนไปทางไหนมันอาจจะพลิกกลับหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้แล้วแต่ว่าเธอทำกรรมอะไรไว้ในอดีตชาติ

ไพ่เดอะมูนมันหมายความว่าเธอจะต้องตกอยู่ในอำนาจที่ขัดขวางไม่ได้

的塔瓦。มันหมายความว่าเธอจะสับสนอลหม่านในชีวิต

0: มันเป็นความตาย
1: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โปรดี8เซล by โอช้อปปิ้ง
3: ได้แล้ววันนี้อากาศมันร้อนแบบนี้ก็ต้องอยู่กับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมแม่จ๋าอากาศมันร้อนจะไปทนได้ยังไงอบๆอับๆอยู่ข้างในใส่เสื้อผ้าไม่สบายเปลี่ยนชุดชั้นในที่มันระบายอากาศได้ดีแบบซาบีน่าตัวนี้ดีกว่าแล้วทรงก็สวยด้วยนะเป็นซาบีน่าที่มีนวัตกรรมรูระบายอากาศรอบตัวจ้ะแม่จ๋า
2: เฮ้ยไหนรูระบายอากาศรอบตัวถ้างั้นขอดูให้มันเต็มๆตาหน่อยได้ไหมคะว่ามีรู
3: จ
2: ริ ง
3: ไหม
2: เพราะชุดชั้นในมันอยู่ข้างในไง
3: ใช่แล้วนี่ถ้าเกิดว่าเข้ามาใกล้ๆนะเดี๋ยวจูนให้ดู
2: จริงกว่า
3: เห็นรูพุนไหมน
2: ี
3: ่คือรูที่เป็นรูระบายอากาศรอบๆตัวแล้วมีทั้งหมดรอบตัวเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในไม่ร้อนไม่อบไม่อับอยู่ข้างในตัวนี้แม่ให้เลือกตัวนี้เลยจ้าสาวคับไหนไซส์ไหนก็ใส่ได้เพราะว่าเป็นฟรีไซส์จ้า
2: ไม่ต้องเลือกไซส์แล้ววันนี้จัดโปรพิเศษไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนเพราะว่าวันนี้คุณจะได้เสื้อชั้นใน3ตัว3สีก่อนสีฟ
3: ้
2: าสีชมพูและสีน้ำตาลอันนี้เป็นสีพาสเทลนะคะแถมสีเบสิกไปให้อีก2ตัวเนื้อผ้าเดียวกันแต่ที่สำคัญ5ตัวนี้สีไม่ซ้ำยังไม่พอ
3: ยังไม่หมด
2: คุณได้เสื้อชั้นในไป5แล้วเอากางเกงชั้นในไปด้วยอีก2อันนี้ก็เป็นคลาสสีไปให้ฟรีไซส์เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นของซาบีน่าแท้ๆและให้จ่ายแค่ 1,199 บาทมีจำกัดแค่100เซตเฉลี่ยแล้วตรงทั้งตัวละ171บาทเท่านั้น
3: นับถอยหลังเลยค่ะตอนนี้เหลือน้อยลงเต็มทีนะคะ1252โทรมาเลยไม่มีค่าจัดส่งค่ะ
2: ส่งให้ก็
3: เก็บเงินปลายทางก็ได้สั่งวันนี้อีก 2-3 วันไปส่งถึงหน้าบ้านเลยตอนนี้เหลือ96เซตแล้วนะคะรีบสแกน QR Code มาก่อนก็ได้บอกตูนเลยว่าเอากี่เซต
2: เอ
3: าไปขายต่อยังคุ้มแม่รีบเรียกเพื่อนมาหาเลยแล้วมาดูกันค่ะว่าทำไมถึงอยากใส่ซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมทรงก่อนเลยนะตูนตัดสินใจเลือกเสื้อในที่ทรงฟองน้ำมันสูง
2: จริงๆ
3: เนี่ยหันข้างก็สวยเห็นไหมหันข้างซ้ายข้างขวาก็สวยและข้อต่อมาที่ทำให้เลือกซาบีน่าเพราะอะไรรูระบายอากาศรอบตัวจ้ะแม่อันนี้เป็นนวัตกรรมเฉพาะแบรนด์เขาเท่านั้น
2: มันจำเป็น
3: แล้วมันได้ทั้งตัวแม่เห็นป่ะรูเนี่ยรูพุนรอบตัวแบบนี้ทำให้การระบายอากาศมันดีหน้าอกเราไม่อับไม่ชื้นไม่ร้
2: อ
3: นแล้วนี่จ้ะของเด็ดอยู่ข้างในนี่คือฟองน้ำที่ตูนบอกเลยว่าตูนไม่ชอบใส่ฟองน้ำหนาหนา
2: สีเดียวกันกับชุด
3: ตัวนี้ฟองน้ำไม่หนาแต่ได้ทรงสวยเห็นป่ะความบางบางแค่นี้เองแต่ทรงสวยย้ำทรงสวยคนไม่มีหน้าอกหน้าใจใหญ่ๆก็ใส่แล้วสวยเพราะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็น connected pad คือฟองน้ำเขาติดกันเลยจะไม่แยกซ้ายขวาไม่บนไม่ล่าง
2: เ
3: พราะฉะนั้นโอบอุ้มหน้าอกของเราเอาไว้ได้สวยแน่แล้วก็เนี่ยซีล็อกเห็นซีล็อกไหมคะ
2: เห็น
3: นวัตกรรมตรงนี้เนี่ยแหละเขาทำให้หน้าอกของเราอ่ะยังชิดกันได้อยู่สวยแบบนี
2: ้
3: แล้วนอกจากนั้น
2: เฮ้ยขยำขนาดนั้นแล้วมันจะบูบี้ไหม
3: นี่ไง
2: ทรงสวยเหมือนเดิม
3: เลิศตรงนี้ซาบีน่าเขาทำได้แล้วแม่ทั้งสวยทั้งสบายต้องใส่นะ
2: แล้วความสวยไม่หมดแค่นั้นนะคุณผู้ชมขาความสวยของเขาอยู่ตรงนี้ให้ดูนิดนึงด้วยความที่เขาไม่มีโครงใช่ไหมคะ
3: ใช
2: ่แบบนี้ว่าไม่มีโครง
3: ไม่กดทับ
2: ไม่กดทับแต่เป็นการถักทอช่วยให้แล้วเขาถักทอตรงนี้คุณเห็นไหมเขาถักทอให้มันแน่นขึ้นโดยที่ไม่เป็นจีบใส่เสื้อผ้าได้สวยมากยิ่งขึ้นเขาทำตรงนี้เป็นคอวีใส่สวยและให้ดูเนื้อผ้าด้านข้างเก็บเนื้อได้อย่างดีเก็บให
3: ้ผ้าเยอะ
2: เพราะอะไรเพราะถ้ามันมีเนื้อปิ้นอ่ะมันดูมีอายุคุณผู้ชม
3: ใช่เลย
2: ที่สำคัญคุณดูด้านหลังนะด้านหลังคือเป็นทรงโค้งสวยงามเป็นตะขอสามแถวสามตาและ
3: ใส่ง่าย
2: สายปรับได้ด้วยใส่ง่ายจริงๆคุณผู้ชมแล้วใส่สบายคือมีรูระบายอากาศทั้งหมดทั้งฟองน้ำและเนื้อผ้าชุดชั้นในไปเลย
3: ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องเลือกไซส์นะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ S M L X L 2

0: ะใส่ด้วยกันได้ค่ะตูนใส่เสื้อชั้นในไซส์ M ตูนก็ใส่ได้แล้วก็ใส่แล้วอกสวยด้วยหันข้างก็สวยหันหน้าก็สวยแบบนี้ไม่ต้องเลือกสีนะคะเพราะว่าเราจัดมาให้เนี่ยทั้งหมด5สีแบบนี้เลยได้5ตัวสำหรับชุดชั้นในกางเกงชั้นในอีก2ตัวชุดชั้นในที่หน้าร้อนนี้จำเป็นต้องจัดจำเป็นต้องมีนี่แค่ซ้อมร้อนนะยังไม่ร้อนจริง
1: เดี๋ยวจะร้อนจริงกว่านี้แล้วข้างในจำเป็นมากที่จะต้องระบายอากาศได้ดีแล้วใส่สบายแล้วกางเกงชั้นในที่แถมไปให้ก็เนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันแถมให้ฟรีนะจ๊ะตัวน
0: ี้ใช่แล้ว
1: ผ้าสีไปให้แล้วให้ถึง2ตัวคุณผู้ชมอันนี้ขายอยู่นะแล้วขายดีด้วย
0: ถูกเขาขายจริงๆอ่ะแม่ซื้อชุดชั้นใน1ตัวกับกางเกงชั้นในอีก1ตัวก็พันกว่าบาทแล้ว
1: 1,140 บาทแล้ว1ชุดแต่วันนี้คุณจ่าย 1,199 บาทแต่คุณได้เสื้อชั้นใน5กางเกงชั้นในอีก2ทั้งหมดเนี้ย 1,199 เฉลี่ยแล้วจากชุดชั้นในเสื้อชั้นในเนี่ยนะคะตัวละ750เหลือแค่171กางเกงชั้นในจากตัวละ390เหลือ171รีบโทร
0: โอ้ยรีบโทรตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะ1252นะคะสแกน QR Code มาเลยหรือว่าโทรมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรารีบจัดสายให้คุณผู้ชมแน่นอนแล้วอยากให้ดูอีกอย่างนึงค่ะนี่คือหุ่นที่ต้องบอกนะคะว่าไม่ใช่ไซส์เรานุ้ย S XS ตูน M L M ข้างบนข้างล่าง L นะนี่น้องอวบ XL แล้ว2 XL อยู่ข้างล่างนี่เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังเหลือๆนะแม่เห็นไหมเหลือบนเหลือล่างนะคะแล้วก็กางเกงชั้นในเห็นไหมสะโพก46นะคะยังเหลือๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ด้วยกันได้ทั้งบ้านทั้งคุณลูกสาวทั้งคุณแม่เซตเดียวกันนี่แหละเอาไปแบ่งกันใส่ก็ได้
1: ใช่ไม่อบไม่อับไม่เปรี้ยวนะคะแล้วก็เนื้อผ้าเขาดีมากคุณผู้ชมนี่นุ้ยไซส์เอสนะคุณผู้ชมขารอบอก28นิ้วแต่คนนี้รอบอก46นิ้วเขายืดได้ขนาดนี้รวมถึงสะโพกเช่นเดียวกันเพราะว่าบางทีเราข้างบนไซส์เอสข้างล่างไซส์เอลข้างบนไซส์เอ็มข้างล่างไซส์เอ็กซ์แอลใช่ไหมนี่เป็นฟรีไซส์ไม่ต้องคิดเยอะคุณใส่ได้ทั้งสองไซส์ทั้งหมดเลยนะคะเป
0: ็
1: นฟรีไซส์ทั้งท่อนบนและท่อนล่างเนื้อผ้าเดียวกันยืดได้ตามตัวทั้งตั้งแต่ผ้าเป้าตรงนี้เลยแล้วก็เนื้อผ้าตรงนี้ใส่สบายหน้าร้อนนี้ต้องมี
0: ต้องมีและถ้าบอกว่าใส่สบายคลายร้อนแบบนี้ต้องพิสูจน์ได้จ้ะนี่ทำแบบนี้เลยค่ะนี่คือไดไอซ์ที่เดี๋ยวดูกันว่าชุดชั้นใน1ตัวที่มาทั้งฟองน้ำด้วยนะแม่จะระบายอากาศได้ดีหรือเปล่า1 2 3
1: เฮ้ยระบายอากาศได้ดีมากแม่นี่มีฟองน้ำนะ
0: ฟองน้ำนะ
1: เพราะว่า
0: หนึ่งชั้น
1: หน้าร้อนไม่ต้องกลัวที่จะส่งการแล้วใส่ตัวนี้ไปแล้วมันไม่แห้งแล้วมันแห้งไวแล้วมันไม่อบน้ำที่สำคัญให้กางเกงชั้นในไปด้วยเนื้อผ้าเดียวกันฟรีไซส์เหมือนกันใส่สบายเหมือนกัน
0: อีกหนึ่งชั้นเท่ากับมีผ้าอยู่สี่ชั้นตรงนี้มันยังทะลุออกมาได้เลยอากาศแม่นี่คืออากาศที่ทะลุขึ้นมาจากเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นแม่ๆคนไหนที่ขี้ร้อนเหงื่อออกเยอะวันๆนะเช็ดแต่เหงื่อเลยนะแนะนำว่าให้ลองใส่ชุดชั้นในจากซาบีน่าก่อนถูกสุขอนามัยไว้ก่อนแล้วได้ของแท้ไว้ก่อนกับวันนี้เซตนี้ที่จะให้ไปนี่แหละค่ะได้ทั้งหมดทุกสีที่เห็นอยู่เสื้อชั้นในได้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5ตัว
1: ใช่
0: กางเกงชั้นในอีก2ตัว
1: ใช่ทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นซาบีน่าของแท้นะคะเป็นพรีเมียมแบบเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ราคาอะไร171บาทต่อตัวทั้งหมดนี้ 1,199 บาทไปส่งให้หน้าบ้านส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรรีบโทร1252สั่งซาบีน่าเซตนี้ด่วนเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวจะหาว่าโม้ดูราคามาดูใกล้ๆกันนะอันนี้คือราคาต่อป้ายนะตัวหนึ่ง750บาทชุดชั้นในที่เป็นเสื้อในกางเกงชั้นในเท่าไหร่คะนุ้ย
1: 390บาท
0: รวมกัน2ตัวเท่าไหร่คะ
1: 1,140
0: แต่ถ้าซื้อวันนี้ประหยัดไปได้เยอะมากแล้วได้จำนวนขนาดนี้อะแม่ได้ยกไปทั้งเซตเลยต
1: ้
0: องบอกเลยนะซื้อใส่เองก็คุ้มซื้อไปฝากเขาก็ได้หรือซื้อขายต่ออ่ะมันก็ลดนะแล้วสวยทุกสีเลยสีน้ำตาลสีชมพูสีฟ้าบวกกับสีเบสิกที่ได้ไปอยู่ในเซตเดียวกันเลยจ้า
1: ใช่แล้วที่สำคัญกางเกงชั้นในที่แถมไปให้2ตัวเนี่ยนะคะเขาสามารถยืดได้ขนาดนี้เป็นฟรีไซส์นะคุณผู้ชมแล้วเวลากลับมาทรงสวยเหมือนเดิมและนวัตกรรมเนื้อผ้าตรงผ้าสะเป้าตรงนี้เขาเป็นการถักทอให้มันหนานุ่มแต่ระบายอากาศได้อย่างดีแน่นอน
0: ถูกต้อง
1: จำเป็นมากกับ กางเกงชั้นในแบบนี้ไม่อับไม่เหม็นแล้วระบายอากาศได้ดีมากด้วยค่ะ
0: ใส่จ้าเรื่องใส่ไม่ต้องห่วงจ้า
1: เออ
0: S M L XL 2 XL ใส่ด้วยกันได้จ้ะแม่จ๋าตูนบอกเลยนะว่าถ้าเกิดใครที่แบบอวบหน่อยเนื้อเยอะเยอะหน่อยแล้วมันร้อนแล้วมันเหงื่อมันออกโทมกาย อยากให้ลองเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ดูใส่แล้วจะระบายอากาศดีแล้วก็เก็บเนื้อด้านข้างได้ดีด้วยนะจะไม่เป็นเต้า3เต้า4เต้า5แม่
1: ใช่แล้วไม่เจ็บ
0: สวย
1: ไม่เจ็บด้วยเวลาที่ใส่นี่ขอโทษนะคะใส่อยู่นะคะ
0: อันแน่
1: เพราะอะไรเพราะเนื้อผ้าแบบนี้มันเป็นเนื้อผ้าที่มันไม่ค่อยระบายอากาศใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ว่าเสื้อชั้นในที่เราใส่ข้างในเนี่ยเขาจะทำให้เรารู้สึกว่าเย็นขึ้นแล้วไม่ใช่แค่น้อยน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเขาก็เลือกใส่
0: ถูกต้อง
1: มันสวยจริงแล้วมันสบายจริง
0: เอาจริงๆเดี๋ยวนี้เสื้อชั้นในเนี่ยนะคะมันต้องเป็นคล้ายๆสปอร์ตบาร์แล้วมันจะได้มีโป้มากแล้วก็ทำอะไรได้คล่องตัวจะหมดเวลาแล้วจ้ะแม่จ๋าเหลือกี่นาทีเหลือ17เซตสุดท้าย
1: เร็วๆเลยทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นเสื้อชั้นใน5ตัวกางเกงชั้นใน2ตัวทั้งหมดนี้ 1,199 บาทจ่ายเงินหน้าบ้านตอนนี้รีบโทรมาจองโปรนี้ก่อน1252 1,199 บาทราคานี้ไม่มีแล้วรีบโทรนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ก็ดีซื้อให้ลูกใส่ก็ดีมันไม่โป้ฉะนั้นวันนี้นุ้ยกับแม่ตูนไปแล้วโทรให้ทานต่อสายไว้ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ

0: ของมันในคืนเดือนมืดอันหนาวเหน็บจะมีคนที่ไม่รู้จักมาเยือนเราจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสัมผัสและกลมกลืนซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นวันเวลาไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนรกหรือว่าสวรรค
1: ์น้องทำให้ฉันกลัวนะคะ
0: ฉันขอโทษก็แล้วกันถ้าทำให้เธอกลัวฉันเพียงบอกให้เธอตั้งสติแล้วก็รับเหตุการณ์ข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นก็เท่านั้นเอง
1: เหตุการณ์อะไรคะ
0: ตัวเธอไงล่ะครอบครัวเธอไงล่ะ

แต่มันไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายเรายังไม่ได้เปิดเรายังไม่รู้ว่าบทสรุปเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันอาจจะดีก็ได้หรือมันอาจจะร้ายก็ได้เพราะมันจะเป็นบทสรุปทั้งหมดที่ดูมาในวันนี้

0: คุณเทพนิมิตครับมีโทรศัพท์มาครับ
1: ฉันบอกอะไรใช่ไหมเวลาฉันดูดวงฉันไม่รับโทรศัพท
0: ์คือขอโทษครับมีคนโทรมาบอกว่าคนขับรถคุณเทพนิมิตรถชนกับรถบรรทุกครับ
1: อะไรนะ
0: เขารีบมารับคุณเทพนิมิตรนะครับตอนนี้อาการสาหัสมากอยู่หน้าปากซอยครับ
1: อะไรกันเนี่ย

0: ไรเปล่านะจัน
1: เปล่าไม่มีจ้ะ

มาจากไหนเนี่ยฮะจุดไม่ติดสักทีเลยนี่นางสุขีพหายใจแรงหรือเปล่าเนี่ยเอามือปิดจมูกไว้

จากว่าวันนี้เป็นวันเกิดของน้องณจันนะคะอยากจะรบกวนแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านช่วยกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดหน่อยนะคะลุกขึ้นลุกขึ้นค่ะถือแก้วไว้นะคะพร้อมนะ1 2 3

0: และเค้กนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพี่นันทนาการจากป้าแอนนะคะขอให้น้องนะจ๊ะมีความสุขมากๆนะลูกนะมัม
1: มัมมัมชั้นตาชั้นตาฉันขอให้แกเนี่ยมีชีวิตที่ Amazing มากๆเลย
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเขาอวยพรกันอย่างนี้อวยพรแปลกๆเขาก็ต้องอวยพรว่าขอให้มีความสุขมากๆอะไรแบบนี้เจ
1: ้ยูความสุขเฉยๆมันเฉยมันต้อง Amazing เพราะอะไรเวลาที่ชีวิตเนี่ยนะ Amazing มันก็จะน่าตื่นตาตื่นใจไงยกตัวอย่างเช่นถ้าแกเนี่ยมี Amazing แฟนแฟนแกเนี่ยก็จะทั้งหล่อแล้วก็รวยด้วยเพราะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะไม่ไปไม่รู้แต่สำหรับฉันผู้ชายไทยเนี่ยไม่ลองไม่รู้ว่
2: าเอางี้เอานี้เอานี้เดี๋ยวฉันจะอวยพรให้กับชีวิตใหม่ของณจันทร์ของฉันขอให้ชีวิตของเธอ Amazing หิ่งห้อยผิดผู้ผิดคนนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยจ้า
1: ชื
3: ่น
4: ฉันกลับบ้านก่อนดีกว่านะ
2: อ้าวกลับบ้านแล้วหรอ
4: ไม่แล้วก็อยู่กันต่อได้นะ
1: อยู่ดิแล้วแกจะขับรถไหววะ
4: ไหวจ้ะ
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้คนธรรมดา
7: แล้วนี่คือรอไปนานมากนะคะกับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
8: ใช่
7: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
9: ขายดีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวเนี้ยข้อดีมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
7: รสมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหมุดหิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำพงน้ำท่วมจัดไปได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด

0: เด็ดได้ไหมให้หายคิดถึง
1: โอ้โหคิดถึงอ่ะ
2: วันนี้โทษทันนะฮะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำรวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งก็ขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทําโปรสุดๆก็4ห่อพัน
1: อู้ใช่ใช่
2: ใช่4ห่อพัน
1: ใช
2: ่ใครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห
1: ่
2: อนั่นหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
1: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
2: ใช
1: ่แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
2: ุ
1: ณ
2: ผู้ชมใช่30โล
1: ประมาณ1โลที่ทำมาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซตในรายการเท่านั้น
3: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือที่ QR code ก็ได้
1: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
2: นี่ไง
1: ให้ดูนะ
2: ชิ้นใหญ่
1: ว่าเนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
2: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
1: ื้
2: น
1: คุณตัวที่ทอดมาแล้ว
2: ใช่
1: จริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยโหดเท่านี
3: ้ล็อกก้างล็อกอะไรพร้อม
1: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียงเสียง
2: กรอกมั้ยล่ะ
1: นี่ๆ
3: อุ้ย
2: อุ้ย
1: อุ้ยกรอกกระเด็นออกปากเลยอ่ะ
2: น้ำลายไหล
1: ถ้าเป็นไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
3: บอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะคุณบ้างเน
2: า
3: ะข้าวต้มข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะสแกนเร็วมากด้วยนะ
2: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโคลงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
3: ใช่
2: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
3: จริง
1: ฮะ
2: ใช
1: ่1ตัว80บาท
3: เลยครับสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกนะได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
2: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
3: ้
2: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวโพดข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
3: จริง
2: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆได้อีก1มื
3: ้อ
2: แล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
3: ค่ะ
2: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
3: น่ากินน่าอินมากไม่แบ่งใครเลยหรออ
1: ุ
3: ๊
1: ยต้องแบ่งเหรอต้องแบ่งเหรอ
3: คุณผู้ชมถ้าอยากกินต้องโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
1: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะในเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันต้นนั้นไปแล้วรีบน้ำมันมาให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี้ท
2: ุ
1: กห่อคุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วอาจจะมีแค่นี
2: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทวันนี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสร็จสับทั้งหมดนี้5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะฮะ
3: คือตอนนี้นะคุณป้องรอสายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
2: ้
3: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะทำมาได
2: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีแล้วหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ต้องหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่นุ้ยกินอะไรวะเนี่ย
1: ของนุ้ย
2: มากเลยอ่ะ
1: ของนุ้ยคุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม
3: เข้าได้กับ
1: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้ขอโทษนะพี่นุ้ยนะไปแล้วนะ
2: ว้ายหิว
3: โทรด้วยนะแม่นะ
2: หิวข้าวเลยอ่ะ
1: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
3: ๆพอด้วยได้ไ
2: หมฝั่งนี้กินเลยคะ
3: โอ้โห
1: ฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าว
3: น้ำพริก
1: น้ำพริก เพราะอย่างนี้โอเคอันนี้เลิศ
2: นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยเลาะก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันรสสุด4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
1: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซนแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ้าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
3: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
2: ถูก
3: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
2: สาย
3: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นติดบ้านไว้เลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
2: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
3: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
2: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
3: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
2: ิน
3: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
2: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
1: มันรีดน้ำมันมาแล้ว
2: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะ
3: โอ้โห
1: คุณพ่อชาติเป็นได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะในพูดตอบไม่ได้แล้วนะ
3: จริง
1: มันจะเคลือบพอ
3: ปิดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะและก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีดปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เส้นแล้วคุณพ่อ
2: คุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
1: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
2: เยอะที่สุด
1: ปกติเราขายกัน
2: 4ห่อ
1: 4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซต32เซตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศ
2: ใ
1: ช่ตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
2: ขายดีมาก
1: ขายดีมาก
2: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะให้คุณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวโพดข้าวผัดลูกเล็กเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะคะ
3: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
2: ใช
3: ่ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
2: ใช่
3: แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
2: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซ็ตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
1: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซ็นในรายการนึกกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
2: ใช่ที
1: ่ครั้งที่แล้ว4ห่อนะคร
2: ั้
1: งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
3: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
2: อุ้ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสรรพกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อพันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
1: คุณผู้ชมถุง1 1โลนะไปแล้วค่ะขอให้ทานวันนี้ค่ะต่อไป

0: ความสวยงามที่สุดก็คือครอบครัวที่อยู่อย่างเป็นปกติสุข
1: ช่วงเด็กๆนะคะพ่อสอนเล่นออแกนพ่อจะร้องเพลงเป็นความประทับใจมาก
2: ผมมองผ่านกล้องถ่ายภาพทุกการเดินทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและนี่แหละคือมุมที่สวยงามของผม
3: ลูกชายผมทั้งสองคนได้เป็นทหารทั้งสองคนเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วเราก็แอบภูมิใจ
4: ในขณะที่ทุกคนเจอความทุกข์แล้วเราพร้อมหรือยังที่จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สวยงาม
5: ชื่อนุชค่ะเป็นนักเต้นทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมีเรื่องที่สวยงามเสมอค่ะ
6: พอมองผู้ใหญ่หลายๆท่านเรารู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่สับสนกับตัวเองสงสัยหรือเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็ดูผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็มีความสุข
7: มุมที่สวยงามของไอซ์นะครับลดความรู้สึกของตัวเองลงนะครับละความคาดหวังเลิกที่จะเอาใจของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งต่างๆครับมันก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็เจอมุมที่สวยงามมากขึ้นครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะเราพูดคุยกันที่บริเวณธรรมสถานวัดพระราม9นะคะกับอ้อมค่ะวันนี้เราจะมีโอกาสสนทนากับหลวงพี่โบ๊ทนะคะว่าด้วยเรื่องของศาลเตี้ยเราไม่ได้ไปพูดกันถึงเรื่องของในชั้นศาลที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีต่างๆเลยนะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยคงจะต้องเป็นเรื่องของอัยการทนายผู้พิพากษาแต่ศาลเตี้ยของเราคือบางทีไม่ต้องไปที่ไหนไกลค่ะเราบ้างเพื่อนบ้างในโซเชียลบ้างปากต่อปากบ้างศาลเตี้ยเนี่ยเราเคยเป็นกันหรือเปล่าเราเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกขุนศาลเตี้ยกันหรือเปล่าที่คอยตัดสินคนนั้นคนนี้ถามตัวเองนะคะของแบบนี้อย่าไปสนใจใครลองกลับมามองที่ตัวเองแล้วเราได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: มีค่ะนมัสการหลวงพี่
1: เพื่อความสะดวกในการบันทึกรายการเชิญโยมนั่งสนทนาธรรมด้านบน
0: ขอบคุณค่ะนมัสการหลวงพี่นะคะว
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอีกวันที่จะได้มีโอกาสสนทนากับหลวงพี่นะคะในบรรยากาศที่โอ้มันก็จริงๆมันก็ฉากเดิมๆทุกสัปดาห์เลยนะคะแต่เอาว่ามันมีความแตกต่างกันในแต่ละครั้งที่เรามา
1: สนทนาธรรมกัน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เรานั่งที่เดิมแต่ความจริงมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะคะแสงแดดมันก็เปลี่ยน
1: ฤดูกาลก็เปลี่ยนอันนี้เม็ดโพเริ่มร่วงหล่นใบโพเริ่มร่วงหล่นละเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดรอบๆตัวเราแม้เราจะนั่งกันเรียกว่าเกือบจะที่เดิมเลยแต่สิ่งรอบๆยังเปลี่ยนเหมือนจริงๆร่างกายเราเนี่ยดูเหมือนจะเหมือนเดิมแต่เขากำลังเปลี่ยนอยู่นิดๆหน่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนวันนึงความที่มันสะสมจนมีพลังเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าเช่นเราอ้วนขึ้นจริงๆค่อยๆอ้วนนะเขาไม่ได้อ้วนทีเดียว
0: มันไม่ใช่ว่าหวานผอมอยู
1: ่แล้ววันนี้ปึ๊ดขึ้นมาเลย
0: มันก็ไม่ใช่
1: ใช่ใช่
0: แต่มันถึงจุดความแข็งแรงที่มันปะทุออกมาใช่ไหมคะเหมือนกับอ่านหนังสือหนึ่งแล้วคุณหมอผิงนะเขาเขียนไว้บอกว่าถ้าเราโกรธใครใน48วันเขาจะเป็นคนใหม่เพราะว่าเซลล์บนผิวหน้าเนี่ยมันผลัดจนมันครบ48วันถ้าเกิดเราเป็นคนใหม่แล้วถ้าเราเคยเกลียดขี้หน้าเขาเป็นคนใหม่แล้วเราก็ควรจะเลิกเกลียดเขาได
1: ้ คิดได้งั้นก็ดีนะบางคนผูกใจโกรธผูกใจเจ็บ
0: การผูกใจเนี่ยมันทำให้ไม่ว่าใครจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่มันไม่มีประโยชน์ถ้าตัวเจ้าของนั้นเจ้าของตัวคนนั้นไม่เปลี่ยน
1: ใช่ไหมคะใช่จริงๆมันต้องเริ่มเปลี่ยนที่ใจเรานะแล้วก็ต้องให้โอกาสจริงๆไม่มีใครอยากจะทำผิดไม่มีใครอยากจะทำให้เราโกรธทุกคนอยากมีความสุขทุกคนอยากจะให้มีความบันเทิงเกิดขึ้นมีความรื่นรมเกิดขึ้นแต่ว่าบางทีก็ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็มีบางครั้งกระทบกระทั่งแล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นถ้าเราเปิดใจไม่ผูกใจโกรธไม่ผูกใจเจ็บก็จะเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้พัฒนาปรับปรุงตัวแล้วก็ทำให้เราเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปยึดติดกับสิ่งที่มันไม่ดีไว้ในใจ
0: ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณผู้ชมคือเข้าใจว่าอะไรที่เป็นเรื่องของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเรามันเจ็บใจเสียใจมันโกรธมันอัดมันเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าในส่วนที่มันเป็นเรื่องของเราซึ่งมันก็ต้องค่อยๆฝึกว่าให้มันละได้ลดได้เลิกได้แต่ว่าเอาไอ้เรื่องของเราอ่ะมันเจ็บบางทีมันก็ยังมีอ่ะก็เพราะมันเราไงแต่เวลาเราไปเจ็บเรื่องของเขาแล้วเราไปตัดสินคนอื่นเนี่ยดิค่ะหลวงพี่อันเนี้ยมันเสียในเสียเร
1: ื่
0: องของเราเนี่ย
1: ก็ไม่ใช่
0: เรื่องของเราเนี่ยเราว่าเราแย่แล้วเนี่ยแต่เอาว่าถ้าเหมือนกับบวกกับลบมันก็ยังเป็นเพราะมันเป็นเรื่องของเราใช่ไหมคะ
1: เป็นพ
0: อยแต่การที่เราไปนั่งตัดสินเรื่องอื่นแล้วอารมณ์เราเสียด้วยอ
1: ่
0: ะอันนั้นน่ะจริงๆแล้วเรามีแต่เสียก
1: ับ
0: เสียแล้วไม่ใช่เรื่องของเราไปอีกเนี่ยแล้วเราทำทำไม
1: บางทีจิตของเราเวลาว่างจิตก็วิ่งซัดสายไปเรื่อยไปจับเรื่องนู้นไปจับเรื่องนี
0: ้
1: เงินคนที่จิตว่างแล้วไม่สามารถที่จะนำจิตมาไว้กับตัวเราเองได้เนี่ยก็มักจะวิ่งไปตามสิ่งต่างๆเช่นบางทีไปเห็นเรื่องของคนอื่น
0: ค่ะ
1: อ้าวจิตว่างอยู่พอดีก็เข้าไปดูเข้าไปศึกษาบางทีเข้าไปตัดสินเข้าไปให้ข้อมูลหรือว่าไปให้แสดงความรู้สึก
0: เดี๋ยวๆหลวงพี่อันนี้เรียกจิตว่างหรือไม่ว่างกันแน่
1: อันนี้เริ่มไม่ว่างแล้วเพราะว่าตอนแรกจิตของเราเนี่ยพยายามหาที่เกาะนะฮะ
0: มันว่างอย่างไม่ว่างใช่
1: ไหมใช่ไม่ว่างพยายามหาที่เกาะถ้าเกาะจิตว่างคือเกาะความสงบในตัวเราได้นะดูความสงบหรือเข้ามาหาบางคนคำบริกรรมเช่นพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกได้ก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องวิ่งไปหาอะไรอ
0: ันนั้นมันว่างแบบไม่มีสติสุดท้ายแล้วมันก็เลยฟุ้งซ่านไม่ว่างแล้วไปยุ่งเรื่องเขาอย่างที่หลวงพี่บอก
1: อันนี้คนที่ไม่รู้จักจะเอาจิตอยู่กับตัวนี้ก็ต้องหาอะไรดูหาอะไรฟังน
0: ะ
1: ก็ไปเจอเรื่องนี้เรื่องนั้นพอเห็นแล้วก็แน่นอนอัตยนะกระทบกันนะอัตยนะภายนอกกับภายในตากระทบกับรูปเกิดภาษาเกิดความรู้สึกขึ้นมาเมื่อเกิดความรู้สึกก็อยากจะแสดงความรู้สึกออกมาก็เป็นการพูดเป
0: ็
1: นการคอมเมนต์หรือในโลกยุคใหม่นี้โซเชียลมีเดียก็มีนักเลงคีย์บอร์ดที่เราเห็นมากมายเต็มไปหมด
0: ไอ้ความที่อยากจะพูดอยากจะตัดสินคุณผู้ชมคะเอาว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราลองมาศึกษาใจตัวเองไปพร้อมๆกันดูนะคะว่าเวลาที่เราได้ยินเรื่องของแวดวงต่างๆเอาที่เราถนัดเลยค่ะบันเทิงก็ได้เศรษฐกิจการเมืองศาสนาหรือกระทั่งเรื่องของเพื่อนเราเมื่อเราได้ยินเรื่องต่างๆมาเราคิดอะไรเราตัดสินลงไปเลยหรือยังวิจารณ์ไปเลยหรือยังว่า ใครไม่ดีอย่างไรไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ชั่วไอ้นี่นิสัยไม่น่ารักเราเป็นบ่อยไหมตรงนี้เนี่ยกระบวนการนี้เนี่ยทำไมเราถึงยับยั้งตรงนี้ไม่ได้คะหลวงพี่
1: อย่างที่บอกแล้วบางคนปล่อยใจให้ลอยไปลอยไปตามสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบแล้วเมื่อลอยไปเจอสิ่งนั้นกระทบสิ่งนั้นแล้วก็ปล่อยใจให้ไหลตามสิ่งนั้นโดยที่ก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปใส่ใจไหมบางเรื่องไม่เกี่ยวกับเราเลยแล้วเราก็ไม่มีความรู้เลยในเรื่องนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกแทนความรู้ความรู้สึกมันคนละอันเหตุผลกับความรู้สึกก็คนละอันพออ่านแล้วแหมรู้สึกไม่ชอบรู้สึกรังเกียจหรือว่ารู้สึกอิจฉาก็แสดงความรู้สึกออกไปในไม่ว่าช่องทางต่างๆที่เราแสดงออกไปได
0: ้
1: มันก็เลยทำให้เราเนี่ยเปรียบเสมือนผู้พิพากษาเราบอกเหมือนกับเป็นศาลเตี้ยคือไปตัดสินโดยที่เราไม่ใช่มีอำนาจตัดสินโดยบางทีเราไม่มีข้อมูลตัดสินโดยบางทีเราก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อารมณ์เรามันพาไปแล้วบางทีก็หงุดหงิดบางทีก็อารมณ์เสียบางทีก็รู้สึกขุ่นข้องใจหรือบางทีก็ไปด่าทอคนนั้นคนนี้อีกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ก็ทำให้จิตของเราแทนที่จะอยู่ในสภาวะปกติก็เกิดจิตไม่ปกติขึ้นมาอันนี้เป็นกันมากในโลกยุคนี้เพราะว่าโลกยุคนี้มันสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วได้อย่างว่องไวก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องใช้สติคิดดูสักนิดนึงว่าเรื่องที่เราจะเข้าไปดูเข้าไปตัดสินหรือเข้าไปพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรามีความรู้มากน้อยแค่ไหนมันเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยแค่ไหนแล้วเราเข้าไปทำตรงนี้แล้วเรามีอะไรดีขึ้นกับเราและผู้อื่นบ้าง
0: และมันเป็นลักษณะของเวลาเราวิพากษ์คนอื่นหรือเหตุการณ์เนี่ยหลายๆครั้งก็ว่ามันมีส่วนนึงมันมาจากความติดดีด้วยหรือเปล่าคะติดที่จะมองว่าฉันคิดว่าฉันดีและสิ่งที่เธอทำน่ะมันไม่ดีอย่างที่ฉันคิดฉันจึงไปตัดสินว่าเธอไม่ดีอย่างนี้ค่ะหลวงพี่
1: ตรงนี้ก็เกี่ยวข้องเพราะหลายคนก็คิดว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ที่ดีไปเห็นคนอื่นไม่ดีก็เลยเป็นนินทาว่าเขาไปซ้ำเติมเขาแล้วบางทีไปสะใจกับคนอื่นเวลาที่คนอื่นทำอะไรไม่ดีหรือบางทีเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเราน่าจะมีความเห็นใจเขาบ้างว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นทำไมมันถึงน่าสงสารขนาดนี้ตรงนี้บางทีสังคมเราขาดเหมือนกัน
0: มันเหมือนว่าสมมติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมในสังคมมีเหตุการณ์หนึ่งแล้วมันทำให้ความคิดเห็นเนี่ยมีทั้งตำหนิและชื่นชมซึ่งชมเนี่ยอาจจะน้อยเพราะในเหตุการณ์นั้นอ่ะเจ้าของเหตุการณ์อาจจะทำไม่ถูกจริงอาจจะทำไม่ถูกจริงๆแต่เรามีสิทธิ์ไหมที่จะไปตัดสินเขาในสิ่งที่เขาทำไม่ได้ถูกจะด้วยจริยธรรมศีลธรรมเรามีสิทธิ์ไปตัดสินเขาไหมหรือการที่เราไปตัดสินเขาเนี่ยก็เพราะว่าเรารู้ไงว่าอะไรถูกอะไรผิดเราจึงไปพิพากษาเขาเนี่ยเพราะเรารู้ว่าถูกผิดมันต้องอย่างนี้สิแล้วก็รู้สึกว่าใครที่ไม่เห็นด้วยด่าเขาอีกว่าทำไมไม่เห็นด้วยก็มันผิดอย่างเงี้ยมันดูซ้ำซ้อนอยู่นะคะหลวงพี่
1: เชิญพรจริงๆอย่างที่บอกคือบางครั้งเรารู้สึกว่าเราตัดสินได
0: ้
1: บางครั้งเรารู้สึกว่าควรเป็นอย่างนั้นควรเป็นอย่างนี้แต่บางทีข้อมูลเราไม่พอบางทีบางอย่างเป็นภาพลวงตาหรือเป็นเส้นผมบางภูเขาบางครั้งเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นกระแสสังคมหรือกระแสคนที่เข้าไปตัดสินมากๆโดยที่มีข้อมูลไม่พอบางทีก็เป็นแรงกดดันอีกอันนึงให้กับผู้ที่กระทำผิดตรงนั้นน่าสงสาร
0: แล้วในขณะที่เราตัดสินเขาเนี่ยจิตใจเราเนี่ยตอนนั้นมันประกอบไปด้วยโมหะ
1: เชิญพร
0: หรือว่าอะไรคะหลวงพี
1: ่ก็แน่นอนส่วนใหญ่ก็โมหะทั้งนั้นแหละถึงเข้าไปยุ่งเข้าไปตัดสินตรงนั้นถ้าเราวางใจเป็นกลางทิ้งโมหะตรงนั้นออกไปได
0: ้
1: หรือบางทีก็ทิ้งโทสะบางทีอ่านแล้วเกิดโทสะเกิดอารมณ์โอ้โห
0: ที่เขาใช้กันเดี๋ยวนี้ว่าหัวร้อนเนี่ยพอเห็นข้อความนี้แล้วหัวมันร้อนม
1: ัน
0: ต
1: ้
0: องเข้าไปแบบกระหน่ำ
1: ใ
0: ส่ไปหน่อยว่ามันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้อย่างนี้จังหวะนั้นน่ะเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างเราจะมีวิธีในขณะที่เราพลิกวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสได้ไหมคะหลวงพี่
1: จริงนาทีตรงนั้นสำคัญมากถ้าเราลองมองอีกมุมนึงบ้างนะที่จะมองว่าที่แบบมองหัวร้อนซ้ำอัดกระทืบบี้ให้เละเรามองมุมนึงว่าโอ้โหถ้าเราเป็นเขาล่ะเขาจะทำยังไง
0: ถ้าเราเป็นเขามันจะมีคำพูดว่า
1: ถ้าเราไม่ทำ
0: เราจะไม่ทำนั่นไงมันจะมีคำนี
1: ้ไอ้นี้มันพูดง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อมันทำไปแล้วล่ะใช่ไหมถ้าเราจะไม่ทำมันก็จบแต่นี่มันทำไปแล้วบอกไม่ทำใครก็พูดได้แต่นี่มันทำไปแล้วถ้าทำไปแล้วเราจะเป็นยังไงเราจะช่วยเขายังไงการช่วยหาทางออกให้คนที่มีความทุกข์เป็นเรื่องที่สังคมต้องการนะว่าไปแล้วยอมเอามาจริงไหมไม่ใช่เรา หาทางซ้ำเติมอัดเขากระทืบเขาอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้สังคมเกิดสันติสุขได้การหาทางออกให้เขาต่างหากการช่วยเหลือเขาด้วยจิตที่มีเมตตาแน่นอนถ้าเผื่อเขาผิด
0: ค่ะถ้าผิดแล้วเราจะเมตตาเขาได้ยังไง
1: แน่นอนเขาผิดแต่ว่าทำยังไงในสภาวะจิตใจตรงนั้นเราจะช่วยให้สภาวะจิตใจเขาดีขึ้นมากกว่าคนที่ผิดแล้วคิดว่าโอ้โหต้องบางคนเสียใจถึงขนาดจะฆ่าตัวตาย
0: แสดงว่าในขณะเดียวกันในขณะที่เราเห็นคนอื่นผิดใช่เรายังเห็นรู้ว่าเขาผิดไม่ใช่บอกว่าเห็นผิดเป็นถูกนะคะ
1: เห็นว่าผิด
0: เราก็เห็นว่าเขาผิดแต่ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปตัดสินแล้วไปกระหน่ำเขาเราควรจะยกระดับจิตใจให้มองในอีกแง่หนึ่งให้ได้
1: เชิญพรตรงนี้สำคัญมากการยกระดับจิตใจตรงนี้ไม่ใช่เห็นคนทำผิดต้องติดคุกเห็นคนทำผิดต้องถูกลงโทษแล้วก็ไปซ้ำเติมด่าเขาอย่างเดียวอันนี้ก็แหมเป็นเรื่องปกติทั่วไปของคนที่ไม่ได้ยกระดับจิตไม่ได้พัฒนาจิต คนที่ยกระดับจิตพัฒนาจิตคือเห็นผิดรู้ว่าผิดรู้แล้วทำผิดเป็นทุกข์แบบนี้นะได้รับโทษแบบนี้เราจะไม่ทำแต่ในอีกมุมนึงก็คิดว่าเอ๊ะเราจะมองอีกมุมนึงว่าคนนั้นมีความทุกข์แล้วแหละตอนนี้สมมติโดนตัดสินให้จำคุกเนี่ยไม่มีใครอยากติดคุกทำยังไงที่จะเอาหลักธรรมเข้าไปให้เขาให้แง่คิดกับเขาได้ว่าเมื่อทำผิดอย่างนี้ต้องเข้าใจและยอมรับผิดตรงนั้นเข้าใจและยอมรับโทษมากกว่าที่จะไปต้องไปเครียดไปหนีหรือไปฆ่าตัวตายแล้วก็เข้าใจว่านี่มันเป็นหลักกฎแห่งกรรมเมื่อรับโทษถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งก็พ้นโทษก็กลับออกมามีชีวิตปกติได้ไม่ต้องไปหนีไม่ต้องไปฆ่าตัวตายไม่ต้องไปทำร้ายตัวเอง
0: หรือถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่เราไกลตัวแล้วคนที่เกิดเหตุนั้นเราไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวเขามันเป็นเรื่องของกระแสสังคมสิ่งหนึ่งคือหนึ่งเหมือนอย่างที่หลวงพี่บอกก็คือเรารู้ว่าเขาทำไม่ถูกใช่ผิดแต่เมื่อเรารู้ว่าเขาทำผิดไม่ได้แปลว่าเราจะมีหน้าที่เราต้องหยุดตัวเองในการที่จะทำกายกรรมใช่ไหมคะที่จะไปวิจารณ์เขาด้วยคำพูดในคีย์บอร์ดรวมไปถึงไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปวิพากษ์เขาด้วยอารมณ์ที่ไม่ปกติใช่ไหมคะ
1: อันนี้มันช่วยเรื่องจิตใจของเราด้วยเราจะเห็นว่าในช่วงหนึ่งที่มีข่าวความขัดแย้งอะไรกันมากทางการเมืองก็ดีหรือเรื่องที่มันเป็นประเด็นหนักๆคนที่เสพข่าวตัวนี้มากดูข่าวนี้ว่าตัวเองเครียดไปเลย
0: เนี่ยค่ะเอาว่าที่สุดแล้วอ่ะในขณะที่เราเป็นศาลเตี้ยตัดสินเขาแต่สิ่งที่เราได้กลับมาก
1: ลายเป็นความเครียด
0: คือเรากลายเป็นคนที่มักเครียดง่ายเกือบจะเป็นอันธพาลทางความคิดกับตัวเองนะคะไอ้มันสะท้อนไปที่คนอื่นมันแน่นอนแต่กับตัวเองเราเหมือนทำร้ายตัวเองอย่างทบต้นทบดอกโดยไม่รู้ตัวได้ซ้ำมั้ยคะหลวงพี
1: ่เชิญพรใช่แล้วบางทีทำให้ตัวเราเองในสุขภาพจิตเสียและกระทบไปหาคนรอบข้างด้วยโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วบางคนก็ติดเสพติดของพวกนี้แล้วก็อารมณ์เสียอยู่แบบนี้ตลอด
0: แล้วติดจะมั่นใจว่าสิ่งที่ฉันคิดถูกเสมออันนี้มันสร้างความเคยชินที่ไม่น่ารักเท่าไหร่ให้กับตัวเองในความหลงผิดว่าเรานั้นรู้ทุกเรื่องเก่งทุกเรื่องเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์อีกสักนิดนึงก่อน
1: เราต้องพยายามมองว่าเราต้องดูว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันมี2ด้านมี2มิตินะฮะอย่างที่บอกว่าเราไม่มีใครอยากทำผิดเมื่อคนเขาทำผิดแล้วไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีโอกาสมาทำถูกเราต้องบอกให้คนทำผิดรู้ว่าผิดแล้วให้โอกาสเขากลับมาทำถูกทำยังไงนี่เป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรสอนให้โอกาสคนกลับมาทำถูกพระพุทธศาสนาสอนให้คนกลับมาเป็นคนดีอย่างเช่นองคุลิมานพระองค์ทรงเมตตามหาศาลก็รู้ว่าองคุลิมานทำผิดมหาศาลทำไมพระองค์ทรงให้บวชล่ะทำไมพระองค์ไม่ซ้ำเติมทำไมพระองค์ไม่ทรงเหยียด

0: ยามทำไมพระองค์ไม่ทรงนำเอาไปประจานแบบเสียหายทำไมพระองค์ทรงยกย่องให้กลับมาบวชพี่อ้อมว่าไหม
1: ค่ะ
0: เพราะพระองค์ทรงให้โอกาสและพระองค์ก็ทรงบอกว่าเราหยุดแต่ท่านยังไม่หยุดให้เห็นเลยว่านี่คุณยังไม่หยุดนะไอ้สิ่งที่คุณทำไม่ดีเนี่ยแต่เราเนี่ยหยุดแล้วในสิ่งที่ทำไม่ดีและให้สุดท้ายองค์เลมันก็กลับตัวมาเป็นคนดีแล้วก็กลับมาบวชได้เพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนานี่คือสิ่งที่ศาสนาพุทธสอนและคือหลักสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงต้องกลับมาดูกันว่าเมื่อเห็นคนผิดเราลองนึกทำตามอย่างที่พระองค์ได้ทรงทำอย่าเพิ่งไปซ้ำเติมอย่าเพิ่งไปดูด่าว่าเขาลองมองดูซิเมื่อเขาผิดเขารู้ทำไงเขาสำนึกผิดแล้วทำไงจะให้เขากลับมาเป็นคนดีได
1: ้อย่าให้ผิดนี้กลายเป็นผิดของเราไปด้วย
0: ถูกต้อง
1: เขาแค่ผิดของเขาเราไม่ได้ต้องไปผิดร่วมกับเขา
0: ถูกต้อง
1: ไม่ต้องไปซ้ำเติมตัวเองทั้งที่ตัวเองเป็นแค่ผู้สังเกตนะคะ
0: ใช่พระองค์ไม่ได้ทรงซ้ำเติมพระองค์ไม่ได้ทรงหงุดหงิดพระองค์ไม่ได้ทรงทำสิ่งที่ให้สถานการณ์มันแย่ลงเลยในเรื่องขององคุลิมาล
1: เห็นผิดก็รู้ว่าผิดไม่เอาตัวเข้าไปผิดด้วยไม่เอาตัวเข้าไปสร้างอีกเหตุหนึ่งให้เกิดขึ้นกับเหตุการณ์นั้นโดยที่มีเราเป็นผู้เข้าไปกระทำนะคะแค่นั้นมันก็อาจจะง่ายขึ้นศาลก็ไม่ต้องมีปล่อยให้ศาลก็ทำหน้าที่เขาในชั้นศาลเราไม่ต้องเป็นศาลให้กับใครนะคะวันนี้อ้อมเชื่อว่านะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับใครไม่มากก็น้อยอาจจะเคยทำไปแล้วหรือกำลังคิดจะทำหรือเผื่อในอนาคตอาจจะทำลองกลับมานึกถึงสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณหลวงพี่นะคะ
0: เจริญพรอนุโมทนาบุญ
1: มาถึงช่วงของธรรมะชิวๆค่ะถ้าว่าด้วยเรื่องของธรรมะกับการรักษาโรคมันไปด้วยกันได้หรือเปล่าคำถามนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะ

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้อาตมาภาพนั่งอยู่ที่หน้ามหาวิหารใหญ่กลางกรุงมิลานประเทศอิตาลีตอบคำถามท่านทั้งหลายในขณะนี้ก็คือคำถามที่ว่าการทำสมาธิรักษาโรคได้จริงหรือตอบได้ทันทีว่าได้เพราะการทำสมาธินั้นถ้าจิตของเรานิ่งเงียบสงบไปถึงขั้นปีติสมองได้รับอากาศออกซิเจนได้รับการพักผ่อนเต็มที่สมองจะสั่งงานร่างกายทั้งหมดผลิตสเต็มเซลล์มาหล่อเลี้ยงชำระแล้วก็ซ่อมแซมส่วนสึกหรอต่างๆทันทีเลยเพราะฉะนั้นเวลาทำสมาธิเราจะเห็นว่าคนได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เพียงแค่ได้ปิติ1นาทีจะเท่ากับการนอนหลับลึก1ชั่วโมงน่าอัศจรรย์มากถ้าใครนอนไม่พอหลับไม่พอก็ลองทำสมาธิดูชดเชยการนอนหลับไม่พอฉะนั้นเวลาที่เราเหนื่อยๆอาตมาภาพแนะนำให้นั่งหลับตาทำสมาธิสัก3นาทีแล้วท่านจะรู้สึกสดชื่นเหมือนกับการที่เรานอนพักผ่อนนั่นแหละโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายทันทีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งโรคความดันโรคคอเลสเตอรอลโรคนอนไม่หลับถ้าทำสมาธิโดยใช้อานาปานสติโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นจะบรรเทาเบาบางจนกระทั่งถึงหายขาดได้เลยขอเจริญพร

0: กด
1: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
0: สูง
1: เกินว้า
0: ว
2: โชว์พาวสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนลมสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
3: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
4: เหรอคะ
2: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
4: เรามีเรื่องคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะ

0: ุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลย
1: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
2: วงบุริน
3: เกลียดมันใช้ตะโกนขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
5: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านคงบุรินใช่ไหม
6: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านอ่ะก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
0: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
6: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
7: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยมโทรออก

0: มีแผนชั่วอะไรจะหาเรื่องขายหอพักอีกใช่ไหม
1: เอางี้ไหมครับถ้าคุณอยากรู้แผนพวกนั้นก็มองก็หลอกถามไปเลยครับ
2: ไปคุยอะไรกันหรอ
3: ฮ
2: ะ
3: อ๋อถึง
4: ป้าจะให้ผมดูดวงเรื่องอะไรครับ
2: จะให้ดูดวงกับไอ้เจ้าของร้านกาแฟข้างล่างเนี่ยว่ามันถูกโฉลกกับป้าไหม
4: ดวงป้าเขาอะทิ่มแทงกันไม่ถูกโฉลกกันสุด
5: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์หกโมงเย็น
6: เป็นรอบที่2ของน้องๆครับผมเจ๊บ้าวันนี้กระเป๋ากุ้งอีกรอบนึงครับเหมือนเรารีรันเลย
7: นี่ไ
6: ปงานนั้นแหละ
8: กลับเลย
9: เฮ้ยทำไมได้อีกแล้ววะ
10: เดี๋ยว
11: หรือไม่พูดถึง
12: โอ๊ยใหญ่ไม่ใช่นะ
13: จะมาลงมา
14: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
15: เจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยเจอเรื่องอะไรแปลกๆกันบ้าง
16: ว่าเจอวะ
17: หรือว่าออฟฟิศเรามีผี
18: ผมสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะไม่พอใจพวกพี่มากเนี่ยครับ
19: ผีเผลออะไรไม่มีหรอก
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
6: หลังจากฉักเสร็จนะคะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเขาก็สารภาพเลยว่ามีอารมณ์ชั่ววูบคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขา
1: ทุกคืนวันพุธ 5:00 นทางช่องวัน31
3: เราจะให้น้องๆนักแสดงทุกคนไปทำกิจกรรมร่วมกัน
11: ไปตามคนอื่นสิวะ
5: ไม่อ่ะตามมึงสนุกสุดแล้ว
8: มึงเห็นสายตาตอนที่พูดถึงว่านไหมไม่เปลี่ยนคู่ไปเลยเหรอ
2: ตอนนี้ว่านชอบพี่หรือว่าชอบเติร์นมากกว่ากัน
4: รักได้ชอบได้แต่ก็ต้องรักตัวเองด้วยนะ
7: ทำไงอ่ะ
4: ถ้าในซีรีส์อ่ะพระเอกกับนางเอกก็ต้องจูบกันแล้วป่ะ
16: อาทิตย์นี้ติดตามชม
14: บอกเลยว่าตัวท็อป
15: นี
12: ่แถวบนปลาหมึกแถวบนปลาหมึกแถวบน
10: เขาคือนักมายากล
12: ว้าตั้มตั้มตั้มตั้ม
10: มาแล้ว
12: ตั้มตั้มตั้มตั้มตั้ม
16: รู้ไหมจะตัวโตอาทิตย์6อาทิตย์นี้อ่ะว่าดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
0: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ทุกคนพ่อผมครับ
13: ทุกอย่างถูกกำหนดมาให้พ่อมาที่นี่
18: เพื่อช่วยทุกๆคน
3: หมายถึงช่วยอะไรครับตอนนี้ทุกคนกำลังดวงตก
19: ถ้าอยากจะออกจากวงจรของความสวยต้องมาทำพิธีตัดกรรมยังไงล่ะจ๊ะ
17: ท่านอาจารย์คุณออนิว
3: เพิ่งรู้นะคุณเพชรแกมพลอยเป็นสมาชิกลัทธิพ่อผมด้วย
19: คุณเพชรแกมพลอยก็มาทำพิธีตัดกรรมเหมือนกันเหรอคะ
13: เด็กพวกนั้นเป็นไงบ้าง
6: มันก็ยังไม่รู้นะสิว่าพิธีตัดกรรมน่ะต้องตัดอะไร
0: ทุกคนครับ

0: ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่อชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: ละคร1ทุ่มเรื่องใหม
3: ่หมูเฮา
4: โซเด้
2: ภาคใหม
5: ่ที่ดินของวัด
6: ผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
7: 7ล้านบาทครับ
2: ฮะภารกิจครั้งใหม
8: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
3: หมูเฮาสีสร้อยแห้งค่ะ
2: ความสนุกครั้งใหม
9: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
2: นักตบวัดโคกปังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
10: ที่เดียว
2: นักตบวัดโคกปัง
10: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
2: เวลา1ทุ่มตรง
11: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาท
11: ต่อเดือน
2: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
12: โทรออกผมไปดูเรื่องบางอย่างมา
13: ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคุณควรจะต้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรอ่ะเราจะให้ผมไปหาตอนนี้เลยนะ
12: ผมจะบอกเพื่อนผมดีไหมครับกลัวว่าเขาจะเสียใจนะครับ
14: มันรู้แล้วหรอว่าแฟนมันมีกิ๊กอะถ้าแกหวังดีกับมันแกควรรีบบอกมันจะปิดมันไว้ทำไม
15: งานนี้กลืนไม่เข้าขายไม่ออก
16: ดอกคุณรู้สึกว่าพี่วินดูแปลกๆหรือว่าจะไม่ใช่เรื่องงานคะ
15: วินจะบอกหรือไม่บอก
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
17: มันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากเพราะอะไรเพราะว่าความเข้าใจเรื่องนิพพานว่าเป็นของสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เราคิดว่าไกลเกินเอื้อมสำหรับญาติโยมถ้าเราไปศึกษาดูในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาวันอาสาฬหบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระองค์ท่านก็ทรงแสดงพระนิพพานเอาไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรหรือที่เราเรียกกันว่าอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำว่านิโรธนั่นแหละคือนิพพานทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทั้งนั้นที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยอริยสัจ4เนี่ยคือตัวพวกเรานี่แหละอาตมาก็มีอริยสัจ4อยู่ในตัวคุณโยมแต่ละท่านเนี่ยก็มีอริยสัจ4คือมีทุกข์มีเหตุเกิดทุกข์มีความดับทุกข์และมีวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่อดับทุกข์ได้ก็เป็นนิพพานจริงไหมแล้วเราทำไมถึงคิดว่านิพพานเป็นเรื่องของพระอย่างเดียวทำไมไม่คิดว่านิพพานเป็นเรื่องของทุกชีวิตเป็นเรื่องของญาติของโยมของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงอะไรก็ตามที่ดับทุกข์ได้ทุกข์มันดับไปวิธีไหนก็ตามที่ดับทุกข์ได้ทุกข์ที่ดับไปแล้วก็เรียกว่านิพพานความหมายของคำว่านิพพานเนี่ยจึงหมายถึงการดับไฟที่มันร้อนเมื่อไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นเราดับได้ก็คือนิพพานแล้วนะโดยหลักการของศัพท์เป็นอย่างนั้นภาษาศาสตร์นิโรธะแปลว่าดับเหมือนกันนิพพานะก็แปลว่าดับวิราคะก็ไม่มีราคะก็ดับวิราคะวิราคินหรือภาษาสมัยใหม่เราเรียกเวอร์จินเวอร์จินนี่ก็คือวิราคะไปดูรากศัพท์สิคุณโยมแต่ถ้าเราโยนนิพพานไปเป็นเรื่องของพระที่ปลีกหลีกเล้นเฟ้นตัวอยู่คนเดียวในถ้ำในป่าในเขานิพพานจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยต่อคนที่ครองเรือนคนที่อยู่ในองค์กรคนที่

รับราชการพ่อค้าวานิชหานิพพานไม่เจอเลยแต่มีทุกข์นะมีเหตุเกิดทุกข์นะ

ได้เดินได้โยมว่าดับทุกข์ไหมล่ะถ้าเราเข้าใจว่านิพพานในอารมณ์ของเราในชีวิตประจำวันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจได้ว่าไม่ไกลเกินเอื้อมไม่สุดวิสัยไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับพวกเราที่จะเข้าถึงนิพพานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนู้นเมืองพาราณสีสารนาฏแสดงปฐมเทศนานี่แหละอริยสัจ4ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมีกลุ่มคนเดินไปเดินมาบ่นว่าที่บ้านน่ะขัดข้องมีแต่ความทุกข์ไม่รู้จะไปหาความสุขได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าได้ยินก็บอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องท่านจงมาที่นี่เถิดนั่นแปลว่าพระองค์เตรียมดับไฟให้แล้วนะเตรียมมอบคำว่านิพพานให้ยสกุลบุตรและพวกเพื่อนเขาคุณโยมมาที่นี่เพราะคิดว่าที่นี่มีนิพพานนิพพานคือเย็นอย่างน้อยก็ห้องเย็นที่บ้านมันวุ่นวายที่บ้านมันขัดข้องที่ทำงานวุ่นวายขัดข้องเต็มไปด้วยราคะโลภะโทสะโมหะอิจฉาพยาบาทขุ่นข้องหมองใจมันเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้แหละเปิดวิทยุก็ถกเถียงเปิดโทรทัศน์ก็ถกเถียงถกเถียงไม่จบมีหลายเรื่องไม่จบขึ้นโรงขึ้นศาลถ้าอยากรู้ว่าอะไรคือความขัดข้องคุณโยมไปที่อัยการผู้พิพากษาที่ศาลคุณโยมจะรู้ว่าเอกสารเป็นตั้งๆเนี่ยคือเรื่องความขัดข้องหมองใจใช่ไหมเรื่องความขัดแย้งเรื่องภัยทางอารมณ์ทั้งสิ้นฟ้องร้องทนายก็ขึ้นให้การทนายสองฝั่งเดี๋ยวอัยการก็กล่าวหาผู้พิพากษาก็ตัดสินตัดสินถูกก็มีตัดสินผิดก็มากแล้วแต่ว่าใครจะมีหลักฐานอย่างไรการตัดสินนั่นคือวิธีดับทุกข์เหมือนกับคุณหมอให้ยาผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกแล้วก็ฉายแสงฉายรังสีต่างๆคุณโยมทราบไหมว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้จำกัดคำว่านิพพานเอาไว้เฉพาะพระสงฆ์นะแต่ทำไมคนทุกวันนี้เข้าใจว่าเรื่องนิพพานเป็นเรื่องของพระสงฆ์เป็นเรื่องของพระของโลกุตระของผู้สละโลกแต่เพียงอย่างเดียวญาติโยมเข้าถึงไม่ได้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยธรรมะมันเป็นของสากลใครๆก็เข้าถึงได้ฉะนั้นเวลาที่เราเข้าใจคำว่านิพพานนิพพานจึงไม่ใช่เมืองแก้วเมืองสวรรค์เมืองนิพพานไม่ใช่อีกเมืองหนึ่งไม่ใช่อีกภพภูมิหนึ่งที่ตายไปแล้วไปอยู่พระนิพพานไม่ใช่นะแต่หมายถึงสภาวะที่ดับความทุกข์ดับไฟไฟอะไรบ้างราคะคิไฟคือราคะโทสักคิไฟคือโทสะโมหคิไฟคือโมหะในอาทิตตปริยายสูตรพระพุทธองค์ก็ตรัสแสดงเอาไว้ชัดเจนว่าไฟเนี่ยคนที่บูชาไฟเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกมาดับไฟกันซะไฟอะไรไฟภายในในอารมณ์ของเราเนี่ยไฟคือราคะร้อนไหมไฟคือราคะร้อนไฟคือโทสะร้อนไหมร้อนมากฆ่ากันตายก็ได้ราคะโทสะเนี่ยฆ่ากันตายโลภะอีกความโลภโลภแล้วแสวงหาในวิธีที่สุจริตบ้างทุจริต

ริตบ้างโมหะความหลงมืดมองไม่ชัดเจนมองเห็นอะไรไม่ชัดเจนมันสลัวสลัวเดินไปหน้าผายังไม่รู้ว่าหน้าผาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเมฆหมอกมันบังโมหะในที่นี้จึงหมายถึงตาที่พร่ามัวปัญญาที่พร่ามัวก็เช่นกันเดินผิดเดินหลงทางกะระยะไม่ถูกเหมือนคนขับรถแล้วหมอกมันบังหมอกปิดเครื่องบินก็เรดาร์จับไม่ได้หมอกปิดลงไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละโมหะมีสภาวะอย่างนั้นในชีวิตของเราหลายครั้งที่เราเจอโมหะทางอารมณ์เนี่ยเราวุ่นวายเราต้องการอะไรต้องการอากาศที่ใสใจที่ผ่องเครื่องบินถึงจะรอดลงได้ใจของเราถึงจะตัวอากาศที่ใสใจที่ผ่องเหมือนกันจิตของเรารอดลงไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าใจไม่ผ่องเครื่องบินลดลงไม่ได้เพราะอะไรเพราะอากาศขบุกขมัวแว่นตาที่มัวก็ต้องไปล้างไปขัดฉันใดใจก็เหมือนกันอะไรล่ะขัดใจให้ผ่องให้ใสคุณโยมความนิ่งความเย็นความสงบความยิ่งนิ่งความเย็นความสงบเนี่ยเป็นสภาวะที่เราทุกคนต้องการความรู้โยมรู้เยอะแล้วแต่มาที่นี่คุณโยมต้องการอะไรความเย็นความสงบไม่ต้องการความคิดเห็นไม่ต้องการความรู้อะไรมากมายแต่ต้องการวางความคิดเห็นวางความรู้แล้วหาความนิ่งความเย็นความสงบบางคนก็ตั้งคำถามอีกบอกว่าความเย็นความสงบนั้นเกิดจากการทำกรรมฐานกรรมฐานมีสองอย่างสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานและยังบอกอีกว่าสมถกรรมฐานเนี่ยดีไม่เท่าวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนอธิบายว่าไอ้นั่นดีกว่าไอ้นี้อันนี้ดีกว่าไอ้นั่นมันไม่มีอะไรดีกว่าอะไรแต่มีแต่การสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันใครชอบแบบไหนเหมือนเราเข้าห้างสรรพสินค้าเราชอบอะไรเราก็ตัดสินใจได้เลือกแค่ยาสีฟันนี่ก็มีหลายชนิดแปรงสีฟันก็มีหลายยี่ห้อเสื้อผ้าอาภรณ์ก็เช่นเดียวกันเราเลือกเอาเท่าที่เราชอบราคาที่เราซื้อได้วัยเนี่ยก็เหมือนฤดูกาลวัยของมนุษย์เนี่ยวัยหนุ่มวัยสาววัยเด็กสาววัยผู้ใหญ่วัยคนแก่คุณโยมว่าอารมณ์ของคนสี่วัยต่างกันไหมต่างกันสิ้นเชิงฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันฤดูฝนฤดูแล้งก็ไม่เหมือนกันถ้าเราปรับสมดุลฤดูกาลได้ปรับสมดุลชีวิตได้ปรับสมดุลอารมณ์ของเราได้เนี่ยเราก็อยู่บนโลกใบนี้ได้และเข้าใจคำว่านิพพานได้ปัญหาก็คือว่าคนทุกวันนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกให้เข้ากับตัวเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับฤดูกาลของโลกนะเขาก็เลยเป็นทุกข์ยกตัวอย่างเช่นเราไปปลูกพืชในหน้าแล้งแน่นอนไม่มีน้ำผลมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราปลูกในหน้าฝนปลูกข้าวในหน้าฝนในนาที่ชุ่มฉ่ำโอ้เป็นออกรวงงามเลยนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสัมมาสติสมาธิมันก็ต้องเกิดขึ้นในทุกสิ่งทุกอย่างอาตมาภาพพูดสัมมาสติสัมมาสมาธิสองอย่างเท่านี้แหละเพื่อที่ให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจว่าสติกับสมาธิเนี่ยมันเป็นตัวที่จะกำหนดให้เราทั้งหลาย
ได้เข้าใจอารมณ์ของเราดีขึ้นทำอย่างไรถึงจะมีสมาธิดีถ้าคุณโยมขับรถคุณโยมสามารถทำหลายอย่างได้ไหมดูหนังฟังเพลงกินข้าวเล่นไลน์ส่งข้อความต่างๆถ้าเราทำได้แสดงว่าเราเชี่ยวชาญเราชำนาญแต่ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในชีวิตบางคนทำไมกระโดดโลดเต้นกายกรรมโน่นปีนขึ้นไปบนเสาปีนขึ้นไปต่อตัวขึ้นไปได้ทำไมถึงทำอย่างนั้นได้ไต่หน้าผาได้ไต่ลวดได้ปีนที่นั่นที่นี่ได้อย่างหน้าหวาดเสียวทำไมทำได้นั่นคือเขามีทักษะมีสมาธิมีสติสติกับสมาธิจึงสำคัญไงเอามาเน้นเฉพาะตรงนี้สติสมาธิเนี่ยแม้ทักษะทางด้านร่างกายก็ต้องใช้สติสมาธิแต่อารมณ์ของเราเนี่ยเร็วกว่านั้นจริงไหมเกิดดับเกิดดับเกิดดับทุกสุขทุกสุขทุกสุขมันไม่สามารถจะบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยิ่งถ้าเราป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ไอซียูคุณยอมว่าอารมณ์อะไรมันเกิดขึ้นกับคนป่วยมากที่สุดถ้าคนฆ่าหมูเขาก็จะเกิดอารมณ์มองเห็นภาพหมูที่เขาเชือดเขาทุบหัวฆ่าวัวก็จะมีภาพวัวจริงไหมฆ่าไก่เชือดไก่ฆ่าปลาเชือดปลาภาพเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นภาพที่เกิดขึ้นตรงนี้ต้องชำระตลอดเวลาถ้าเราไม่ฝึกชำระตั้งแต่ตอนที่เรายังแข็งแรงเนี่ยไปชำระทีเดียวตอนนั้นมันหมักหมมมากมันเป็นสนิมแล้วมันเอาไม่ออกพอมันเอาไม่ออกเนี่ยมันเป็นสนิมที่กินเนื้อเข้าไปเนี่ยอารมณ์นั้นแหละมันจะทำให้จิตของเราขุ่นตายไปก็ขุ่นฉะนั้นคนที่พูดว่าจิตใสเป็นบุญจิตขุ่นเป็นบาปจึงไม่ใช่ตอนสุดท้ายถึงจะได้ใสได้ขุ่นแต่มันหมายถึงตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยที่ดำรงชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันที่เราทำกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราทำแต่ละวันให้ใสให้ขุ่นขุ่นก็ให้ใสใสก็แล้วก็ขุ่นขุ่นแล้วก็ใสให้มันเป็นธรรมชาติใสอย่างเดียวตลอดเวลาก็ไม่ได้ขุ่นอย่างเดียวตลอดเวลาก็ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของอารมณ์ที่มนุษย์จะต้องเผชิญและจะต้องใช้หลักการต่างๆมาชำระอารมณ์ของเราเหมือนกับจานที่สกปรกเราไปล้างจานมีน้ำยาล้างจานขัดเสร็จแล้วก็สะอาดเอามาใช้อีกมันก็สกปรกอีกจริงไหมเสื้อผ้าเราใช้อีกสกปรกอีกเราก็ต้องซักอีกทุกวันร่างกายของเรากินของเผ็ดของเปรี้ยวของเค็มของหวานใส่เข้าไปเต็มแล้วขับถ่ายออกมาสารอาหารร่างกายรับไปของเสียเราก็ขับถ่ายออกมาแล้วก็กินใหม่เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ยังไม่เคยหยุดกินเลยยังไม่เคยหยุดเต็มเลยเติมเต็มเพื่ออะไรเพื่อดับความทุกข์คือความหิวดับความทุกข์ได้เมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าเป็นสุขเป็นนิพพานนิพพานในอารมณ์นิพพานในแต่ละวันนิพพานในแต่ละเรื่องเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดเลยไม่ได้ไกลตัวเลยนะอย่าไปคิดว่าถ้าเราไปเที่ยวที่นั่นไปอยู่ที่นี่ไปถือศีลที่นั่นวิเวกที่นี่เราจะบรรลุนิพพานหลวงปู่ที่อยู่บนยอดดอยน่าจะบรรลุนิพพานแล้วเพราะว่าไม่มีอารมณ์อะไรเลยเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องไปถามไปเล่าเรื่องอะไรแต่โยมเดี๋ยวนี้อารมณ์มาทางฝ่ามือนะหลวงปู่ก็มี iPhone นะ

ันไปถึงหมดแล้วฉะนั้นที่ใดมีอารมณ์เรารู้จักวิธีกำจัดชำระอารมณ์ได้นั่นแหละนิพพานมันเกิดขึ้นแล้วอย่าหวังว่าคนนั้นจะมาช่วยเราคนนี้จะมาช่วยเราคนอื่นเนี่ยอย่างเก่งก็ชี้ทางแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางอัคขาตาโรตถาคตาตถาคตาคือพระตถาคตเจ้าทั้งหลายอัคขาตาโรเป็นผู้บอกทางเป็นผู้บอกทางเท่านั้นแต่วิธีเดินทางเป็นหน้าที่ของเราแล้วเกิดมาแม่ให้นมแม่ช่วยดูดนมไหมเราต้องดูดนมเองแม่เอานมในกระป๋องใส่ปากใครดูดเราดูดแต่ชงเราไม่ต้องชงเอามาใส่แม่ชงให้มาใส่เราต้องดูดนั่นหมายความว่าอะไรการดับทุกข์เป็นหน้าที่ของเราเราหิวนี่เราก็ต้องดูดดูดนมอิ่มหมดแล้วหายหิวแล้วอิ่มมีความสุขการดับไฟในอารมณ์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้สติกับสมาธิความนิ่งความเย็นความสงบอยู่ตลอดเวลาอาตมาภาพเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้นำไปขบคิดเรื่องนิพพานในอารมณ์เนี่ยเพื่อที่จะให้กำลังใจท่านทั้งหลายว่านิพพานไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของนักบวชแต่นิพพานเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงเกิดกับทุกคนทุกเกิดกับทุกคนฉันใดนิพพานก็ต้องอยู่กับทุกคนฉันนั้นเพราะนิพพานคือการดับทุกข์ไฟในอารมณ์เกิดกับใครมากที่สุดผู้นั้นก็ต้องมีสติมีสมาธิในดับไฟให้ทันดับอะไรได้สิ่งนั้นก็เป็นนิพพานเพราะฉะนั้นอาตมาภาพวันนี้ก็มาให้กำลังใจญาติโยมทุกท่านได้นำไปขบคิดต่อแล้วก็ไปปฏิบัติตามให้ได้ผลให้บรรลุนิพพานสมดังที่ท่านทั้งหลายปรารถนาท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาธิการขององค์พระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชจงอภิบาลประทานพรปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้มีแต่ความอุดมร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสมปรารถนาจงทุกประการเทอญ

0: วัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟาเซลบายโอช้อปปิ้ง
0: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
1: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
0: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถู
1: เลยถูไปเลย
0: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซ
1: ัก
0: แบบน
1: ี้เป็นแบบถังแบบพลาสติกเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
1: มือไม่ต้องขยี
0: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจะเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชกไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
0: มันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
1: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: อย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อยใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทร เลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: อ
0: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: ก็เรียกกระดาษกาว
0: คุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้มาอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆ

0: คือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆในเอ่ยเห็นไหม
1: จ้ะ
0: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
1: แล้วนะ
0: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330 บาท
1: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300 กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
0: เหลือน้อยกว่า37 เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
1: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่ง
0: ช
1: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยมาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
0: ะ
1: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักนะด้านนี้คือปั่นน
0: ะ
1: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
0: น
1: ี้แน่นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
0: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
1: เป็นไงคาบอยู่
0: มานี่มานี่มาม
1: า
0: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
1: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
0: ใช
1: ่
0: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
1: อันนี้สะอาด
0: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
1: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
0: จริง
1: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19 เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
1: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
0: ๆใช่แล้ว
1: ไม่ใช่ทำงานมา5 วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
0: อุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
1: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990 บาทฮะเหลือเท่าไหร่แล้วไม่รู้เหลือเท่าไหร
0: ่ตอนนี้เหลือ17 เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
1: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: โอ้ยแล้ว
1: คนละคนเลยเนี่ยไอ้หัวนะครับโอ้โหโอ้โหเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะโอ้โ
0: หกับข้าวที่บ้านก็มีเยอะแล้วจะซื้อมาช่วยสิทำไมครับจะจัดงานเลี้ยงเด็กกำพร้าใช่ไหม
2: ระวังลูกเลยจะเป็นกำพร้าด้วยกันแล้วกัน
3: โอ้โหโคตรไม่เข้มแต่ผัวลูกกล่องจริงๆแล้วเนี่ยหัวก็ซื้อมาฝากเมียขอบคุณนะครับผัวขาของโปรดไปให้น้องบุ้งนี่ไงนี่ยำไข่เค็มเอ็นข้อไก่ทอดข้าวปลาผัดไฟแดง
1: ไอ้หยุดเลยไอ้ของพวกนี้มันของโปรดของไอ้บุ้งมันที่ไหนเล่ามันของโปรดของป๋องเขาวันนี้แหละน่ารักที่สุดกินของเพื่อนเลย
2: เอากับข้าวไปใส่จาน
1: ครับ
2: เอ้ยใช่หรือ
1: ทำไมอ่ะ
2: ตาลำยายนน
1: โอ้โหแล้วก็ยืนซื้อบื้ออยู่เนี่ย
3: อ้าวมันมาส่งมาให้ล่ะก็กินหมดแล้วก็ป๋องก็ไปเท

0: ทุกคนครับช่วยแจ็คด้วยครับมีคนบอกว่าแจ็คกำลังจะตายอ่ะ
1: แจ็คใครบอกแกไว้แจ็ค
0: จะไม่รู้ครับเพราะแจ็คตื่นซะก่อนอ่ะแม้จะเป็นความฝันแต่มันน่ากลัวมากเลยนะครับทุกคนสงสัยเป็นเพราะหนังสือกฎแห่งกรรมที่แจ็คอ่านก่อนนอนมากเกินไปทุกคนเชื่อไหมครับตอนนี้แจ็คยังสับสนอยู่เลยว่าแจ็คตื่นอยู่หรือว่าแจ็คฝันไปอ่ะพี่โต้
2: ทำไมอ่ะ
0: ขอบคุณมากเลยครับแจ็คตื่นอยู่ขอบคุณที่ตื่นสตินะครับพี่โต้รู้ไหมครับ ในหนังสือบอกว่าคนบางคนนะครับได้ยินเสียงเจ้ากรรมนายเวรมาทวงชีวิตนะครับใช่แล้วแจ็คต้องไปทำบุญแจ็คลาไปทำบุญก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: โต้ครับอยากกินอะไรครับเดี๋ยวแจ็คทำบุญเผื่อตายแล้วจะได้ไม่ลำบาก
2: มันว่า
3: ป้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ป้าคะปัวซื้อน้ำเต้าหู้มาฝาก
4: ขอบใจนะ
3: ป้าคะปัวซื้อปลาท่องโกะมาฝากด้วยอ่ะ
4: ขอบใจ
3: ป้าคะ
4: ขอบใจ
0: ยัง
4: ป้าว่าพูดผิดเหร
0: อ
4: ขอโทษ
3: ป้า
4: เรื่องมีอะไรอ่ะได้แล้วมีอะไรอ่ะบุ้งอ่ะ
3: คือว่า
0: ไม่เสียวอ่ะลวกปากเลยขอ 2,000 เอาตังค์มาเลย
4: โอ้ 2,000 เอ้า
2: ขอครับครับ
4: ฮึมีอะไรบุ้ง
3: อาป้าคะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน
2: สวัสด
5: ี
2: คร
5: ับ สวัสดีครับน้องปองสวัสดีครับลุงพวด
6: อุ๊ยไม่ใช่สิ
5: สวัสดีครับพ่อตาแต่งแล้วเรียกพ่อไม่ได้หรอครับ
4: ไม่เคยชินเว้ย
7: เมื่อกี้บุ้งจะบอกอะไรกับพ่อเหรออ๋
4: อจะบอกไอ้
7: เล่นลามเลยลามขอโทษ
4: อ้าวแล้วมีอะไรอ่ะ
3: ไม่มีอะไรแล้วอ่ะป้าว่าไปกินข้าวดีกว่าเนาะ
4: เออก็ดีก็ดีว่าซื้อกับข้าวมาเยอะแยะเลยไปนี่
5: ไอ้ไอ้พวด
4: ฮะอะไรอีกวะ
8: ไปมานี่
9: เฮ้ยฉันสังเกตดูไอ้บุ้งนะมันมีอะไรจะบอกแกด้วยแต่มันบอกแกไม่ได้อ่ะมันเพราะใครวะ
4: ก็เพราะ
0: ตลอดเลยเดี๋ยวก่อนอะไรไอ้สมองน้อย
9: เขาเองสมองน้อย
0: จะบอกว่าพี่บุ้งมันไม่กล้าบอกแกเพราะไอ้ซันมันเข้ามาม
4: ันเกี่ยวกันไหมปัญญาอ่อนจริงๆ
0: ไม่เชื่อกันเลยนี่วายหวดถ้าไม่เชื่อก็ตามใจกินเตี๋ยวต่อได้เว้ยเฮ้ยกินหมดเลยเหรอแต่ไม่เป็นไรยังเหลือให้ตั้งลูกหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

0: สวัสดีค่ะทุกคน
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ สวัสดีค่ะอ้าวบุ้งมาหาป้าทุกวันเนี่ยคิดถึงป้าเหรอนี่อะไรเนี่ยไอ้หัวลูกหัวโอ้โหที่ฉันพูดก็หมายถึงแกนี่แหละ
3: นี่น้องๆขอลอตเตอรี่โค้งสิ
0: บุ้งค่ะไม่ใช่คนขายลอตเตอรี
3: ่ก็เห็นใส่แว่นลำๆเหมือนกันไหนขอลองหน่อยสิเธออยากใส่บ้างเว้ยมันจะเป๋ไว้เนี่ยลอตเตอรี่จ้าลอตเตอรี
4: ่
3: ลอตเตอรี่มาแล้ว
4: ใคร จะ
3: มาลอตเตอรี่มา
4: ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดูเอง
3: ลอตเตอรี
5: ่ตาหรือเป็นอะไรอ่ะ
6: หกลงมาป้า
7: ป้าเอามาตรงเร็วๆหน่อยสิแหมว่ายังสาวอ่ะอ้วนก็ต้องเอานี่เอาบุ้งมาแล้วเหรอแล้วหน้าไปโดนอะไรมาน่ะ
6: หกลงมา
7: โอ้แรงเนาะทางนั้นเรารีบไปกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวห้างปิดเนาะป้าๆบุ้งไปไป
0: เจ๊
7: อะไร
0: ลำยาขอติดรถไปด้วยสิจะไปซื้อของที่ตลาด
7: จะติดล้อหน้าหรือล้อหลังล่ะ
0: เอาล้อหลังไปวันนี้ไปด้วยนั่งรถเก๋ง
8: เฮ้ยเฮ้ยไอ้หวดแกเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหมวะไอ้ตรงไม่ได้รู้ซิปเที่ยวนี้ฉันพูดจริงๆเลยนะเว้ยแกเห็นรอยช้ำบนใบหน้าของไอ้บุ้งเบามันเหมือนคนที่ถูกซ้อมอ่ะเหมือนผัวต่อยเมียเข้าเบาตาเนี่ยฉันว่าเรื่องที่อาบุ้งอยากจะบอกแกอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้นะเว้ย
9: เฮ้ยทำบุญมาแล้วคงไม่เกิดอะไรขึ้นมั้งเนี่ยป้าเอ้ยใจหมดเลยทำไงดีน้องแจ็คไม่ยอมให้พวกเรายืมเงินสักทีวะ
10: ไม่เห็นยากเลยก็ปล้นน้องแจ็คสิวะก็ตกใจทำไมล่ะพูดเล่นจะไปปล้นทำไมล่ะน้องแจ็คอ่ะหนีหนี้ที่โตยังง่ายกว่าปล้นน้องแจ็คอีกมีเจ้าหนี้อยู่ที่โตอ่ะ
9: ทำไม
10: อ้าวลองคิดดูดิตัวก็สั้นแขนก็สั้นขาก็สั้นมีปัญญาทำอะไรพวกเราได
9: ้วิ่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
10: มาตั้งแต่แขนขาสั้นแล้ว
9: พวกแกยังหาวิธียืมเงินให้แจ็คไม่ได้อีกเลยเนี่ยฉันมีวิธีทำให้แจ็คแหละเอาเงินให้พวกแกยืมให้ได้แล้วกันอ่ะ
11: ทำไง
9: ตอนนี้นะไอ้แจ็คกำลังสนใจเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่กับพวกเรา3คนนะปลอมตัวเป็นเจ้ากรรมนายเวรของมัน
10: งั้นเราก็ต้องตายก่อนนะครับพี่โต
9: งั้นแกเริ่มคนแรกเลยเอาหูมานี่
12: Yeah.

0: แจ็คอยู่ใช่ไหมครับ
1: พี่โตจะเรียกแจ็คได้ไงเมื่อพี่โตยืน

0: ุยกับพวกพี่อยู่ตรงนู้นอ่ะ
1: เออเหรอครับพี่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมครับแล้วพี่ขับคนกลับมาทำไมครับแจ็คบอกเลยครับว่าไม่ยืมเงิน
0: พี่กลับมาเนี่ยคือพี่ดุกเนี่ยทำโทรศัพท์หล่นอยู่แถวนี้ใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่
0: แจ็คพอเห็นบ้างไหมอ่ะ
1: เห็นนะคร
0: ับ เอ้ยพวกเราช่วยกันหาดิ
1: หาสบายเลยครับ
2: ตรงไหนวะเฮ้ยดูคนละมุม
0: หล่นตรงนี้
1: ไหมหาเลยออกวังกาดีกว่าจะได้ไม่ต้องคิดมากเสียงอะไรแปลกจริงเหรอครับเป็นไงครับ
3: เจ๊แกหมดอายุไขแล้ว
1: ไม่เจ๊ยังไม่อยากตายพี่ครับเมื่อกี้เจ๊ได้ยินเสียงเจ้ากรรมนายเวรมาทัวร์เอาชีวิตแจ็คครับไม่ขาดใจแจ็คด้วยครับ
3: ใครก็ช่วยแกไม่ได้หรอก
1: ท่านได้ยินไหมครับชัดเจนเลยคำนี้ถือมาระดับหัวเข่าเราอะครับทำไมดิใช่ครับแจ็คขอร้องนะครับอย่ามาแบบนี้ครับแจ็คกลัวเอาทางอีเมลดีกว่าแจ็คจะสะดวกมากกว่าครับ
3: เก้ากรรมนายเวรที่ไหนใช้อีเมลกันมาใช้ไม่เป็นหรอก
4: เฮ้ยท่านจะสงสารน้องแจ็คแล้วสิ
0: สงสารนี่แสดงว่าตังค์แกไม่เอา
3: แต่ต้องมันทำบุญเยอะๆ
1: อะไรวะ
3: แต่ต้องให้เงินไอ้ดุกไอ้ทอนไอ้บูคนพวกนี้เขากำลังเดือดร้อน
1: แต่ว่าแกไม่ไหวแล้วนะเว้ยก็ต้องไปโรงพยาบาลให้ได้เลยแม่ไปจะไม่ไปโรงพยาบาลครับแจ็คจะตายแล้วแจ็คต้องทำบุญครับพี่ครับแจ็คเปลี่ยนใจรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวแจ็คเอาเงินมาให้ยืม
2: แจ็คไอ้หัวแกเชื่อฉันที่วะโผยไอ้หัวโอ้ยมูมันมีปัญหานะเว้ยแกจะให้มันถึงชีวิตเลยหรือไงวะหาไอ้หัว
5: เลิกพูดแต่หน้าของปากไม่ทำไมเป็นมงคลเลยเนี่ยโอ้โหนี่ก็ถาดฟาดปากให้ฟันร่วงหมดปากหรอก
2: ไอ้หัวฟันฉันน่ะหมดปากไปตั้งนานแล้วเว้ยพลาดอะไรหรือเปล่านางป้อมมันกระทืบฉันไอ้บุ้งอ่ะมาหาแกด้วยสภาพแบบไหนอ่ะมันเจ็บตัวมาใช่ไหมมันเจ็บตัวเพราะใครอ่ะพวกไอ้ซันไอ้ชัยเนี่ยมันต้องรังแกมา
6: ก็อยากรู้ไหม
2: พวกมันรังแกยังไงก็อยากรู้ไหมฉันจะแสดงให้ดูก็ได้เว้ยแต่แกอยู่ตรงนี้แล้วเว้ยแล้วดูด้วยจะไปไหนล่ะอาม่าครับไอ้เมามาดิ
0: มีอะไรครับ
7: ใครปิดไฟวะ
2: อาม่าใส่แว่นดำมา
7: อ้าวเหรอโอ้โหลืมไปว่ะ
2: อาม่าช่วยผมหน่อยนะ
0: โอเค
2: เลย
0: โอเค
2: ไหม
0: อ
2: าม่า
0: สบายมาก
2: ไปเลย
0: ขอโทษอาม่า
7: ขอโทษอาลำยายค่ะขอหน้าแม่ว่ากิ๊กหน่อยได้ค่ะน้ำมาละค่ะว่า
0: พี่ลำยายครับแล้วช่วยหยิบเกมให้อ้วด้วยครับ
7: ค่ะเกม
0: อยู่ตรงนั้น

0: แล้วถ้ามึงมันขึ้นเสียงอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมึงคอยดูแสดงให้พวกมันเห็นว่าไอ้บุ้งอ่ะมันถูกพวกไอ้ใช้รังแกขนาดไหน
1: เป็นไง
0: ไอ้หวดดีนะว่าเป็นอีดำอ่ะมันรู้จักต่อรัดต่อเทียนจะตาเป็นลูกแกละ
2: คิดมากเป็นไปไม่ได้หรอก
3: เย็นๆๆเอาน้าป๋องเฮียหวดเมื่อกี้คุยถึงเรื่องลูกบุ้งใช่ไหมคะ
0: ใช
3: ่คือลำไยมีเรื่องอยากจะบอกเฮียหวดนะคะคือลำไยได้ยินน้องบุ้งคุยเจ๊เจ๋งว่าอยากให้เฮียฮวดขึ้นเงินเดือนให้ลำไยค่ะ อันนี้ปวดฟุกเลยค่ะแต่อันนี้ลำไยพูดจริงแล้วนะคะลำไยได้ยินน้องบุ้งคุยกับเจ๊เจ๋งว่าน้องบุ้งทนไม่ไหวแล้วอยากกลับไปอยู่บ้านนะคะ
4: โอ้ยก็บุ้งรู้ค่ะ
0: รู้ว่าถ้าแกไม่ทำอะไรสักอย่างนะเว้ยปัญหาที่มันจะเกิดก็คือไอ้บุ้งมันจะกลับมาหาแกด้วยร่างที่ไร้วิญญาณแต่มันเป็นเรื่องจริงเลยว่าไอ้พวดแกเคยเห็นมาแล้วกี่คู่ที่ผัวเมียทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันตายอะ
2: เดี๋ยวอ้วนจะลองถามพวกอาชัยดูว่าอาบุ้งอีไปอยู่ที่โน่นอะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
5: สวัสดีทุกคนสวัสดีมากสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวลิยังไม่ต้องพูดนี่อัวไปเที่ยวมาสนุกสนุกไปเที่ยวที่เกาะเสม็ดมาเนี่ย
3: เสม็ด
5: นั่นละที่เดียวกันนั่นแหละเอ้ยนี่นี่ขากลับซื้อของฝากมาฝากลือด้วยนี่เห็นไหมนี่ดูดิดูดูเห็นไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมนี่ละคือคู่แฝดของลือพัดพรากจากกันไปตั้งหลายปีแล้วว่ารอเล่นนะไม่เคืองใช่ไหมทำไมลือทำหน้าซีเรียสอย่างนี้วะหรือว่าเคือง
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
6: ้ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
16: พิเศษลูกค้า AAS
15: เท่านั้น
16: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน559ซีเลีย
15: โทรออก
17: กด
18: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
17: สูง
18: เกินตัว
19: โชว์พาสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนลมสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
20: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
21: เหรอคะ
19: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
20: มีแผนชั่วอะไรจะหาเรื่องขายหอพักอีกใช่ไหม
22: เอางี้ไหมครับถ้าคุณอยากรู้แผนพวกนั้นก็มองก็หลอกถามไปเลยครับ
23: ไปคุยอะไรกันหรออ
24: ๋อถึง
25: ป้าจะให้ผมดูดวงเรื่องอะไรครับ
23: แต่ให้ดูดวงกับไอ้เจ้าของร้านกาแฟข้างล่างเนี้ยว่ามันถูกโฉลกกับป้าไหม
25: ดวงป้าเขาอะทิ่มแทงกันไม่ถูกโฉลกกันสุด
26: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
27: เป็นรอบที่2ของน้องๆครับผมเจ๊บ้าวันนี้กลับมาเอากุ้งอีกรอบนึง
28: ครับ
27: เหมือนเรารีรันเลย
28: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
27: ่ไปงานนั้นแหละ
28: กลับเลย
27: เฮ้ยกลับไม่ได้เหรอวะ
28: เฮ้ยหรือว่านี่
27: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่นะ
29: เดี๋ยวมาลงมาครับ
30: พบกับเฮดอย่างเซียนหลางทุกวัน

0: า10โมงทางช่องวัน31
1: กูกับมึงต้องคางกันอีกแล้วเหรอ
2: ดีใจเลยถ้ากูได้เห็นมึงเป็นพี่โฟของทุกคนแบบนี้ตลอดไป
3: อาทิตย์นี้ติดตามชม
4: หนูบอกเลยว่าตัวท็อป
5: นี
6: ่แถวบนปลาหมึกแถวบนปลาหมึกแถวบน
7: เขาคือนักมายากล
6: ว้าเฮ้ยตำตำตำ
7: มาแล้ว
6: ต
7: ำ
6: ตำตำตำ
3: ร
6: ู้
3: ไหมที่สุด2026อาทิตย์นี้อ่ะปลาดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: เราจะให้น้องๆนักแสดงทุกคนไปทำกิจกรรมร่วมกัน
10: คือตามคนอื่นสิวะไม่อ่ะตามมึงสนุกสุดแล้ว
11: มึงเห็นสายตาตอนที่พูดถึงว่านไหมไม่เปลี่ยนคู่ไปเลยเหรอ
12: ตอนนี้ว่านชอบพี่หรือว่าชอบเติร์นมากกว่ากัน
13: รักได้ชอบได้แต่ก็ต้องรักตัวเองด้วยนะ
14: ทำไงอ่ะ
13: ถ้าในซีรีส์อ่ะพระเอกกับนางเอกก็ต้องจูบกันแล้วป่ะ

0: กูเองนี่แหละจะหาหลักฐานมายืนยันว่ากูไม่ใช่คนร้าย
1: พี่จะดำเนินการอย่างไรครับ
0: ส่วนใหญ่อะไอออยโดนแกล้งตอนผ่านตึกวิทย์งั้นเราก็ต้องรอดมาให้ตึกวิทย์นี่แหละ
2: แล้วถ้าคนร้ายตัวจริงเป็นผีอะเราต้องตามหาผีเอาวะ
3: พี่นิรันดร์โอเคไหมครับ
4: นุ่งห่วงกว่า
5: พี่รู้ไหมครับถ้าเรามัวแต่อ้อมค้อมเราเสียเวลาไป 20% ของชีวิตเลยนะครับ
6: เดี๋ยวย้อน
7: ติดตามชม Weirdo 101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่องวัน31
8: The Golden Song All Star อาทิตย์นี้ประเดิมสังเวียนความเดือดรอบเซมิไฟแนลของทีมสปายและทีมภูการแข่งขันที่คัดจาก2คนให้เหลือเพียง1เพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
9: ลืมตัวมัวเมาเฝ้าพิศวา
10: สมันควรจะเป็นโชว์รอบชิงด้วยซ้ำ
11: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่
8: ใครจะแข็งแกร่งที่สุดวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
13: ผมไปดูเรื่องบางอย่างมา
14: ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคุณควรจะต้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรอ่ะแล้วจะให้ผมไปหาตอนนี้เลยนะ
13: ผมจะบอกเพื่อนผมดีไหมครับกลัวว่าเขาจะเสียใจนะครับ
15: มันรู้แล้วหรอว่าแฟนมันมีกิ๊กอะถ้าแกหวังดีกับมันแกควรรีบบอกมันจะปิดมันไว้ทำไม
16: งานนี้กลืนไม่เข้าขายไม่ออก
17: ดอกควรรู้สึกว่าพี่วินดูแปลกๆหรือว่าจะไม่ใช่เรื่องงานคะ
16: วินจะบอกหรือไม่บอก
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 ตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: เราจะได้ไปดูแฟชั่นโชว์เหรอ
19: สวยมากค่ะ
20: สวัสดีจากฟ้าใสนี่ทีมของฉันเองแล้วก็ปวี
21: มึงมีคนเข้ามาสมัครเรียนกอล์ฟแล้วนะคะ
22: แล้วตอนนี้กินข้าวกันอยู่
21: ห่วงใช่ไหมคะ
20: ถึงค่ะขนาดจับไมค์กอล์ฟทุกวันทำไมมือยังนิ่มๆอยู่เลยล่ะคะน่ามีสิทธิ์หึงหรือว่าห่วงปวีหรือเปล่าคะ
23: ก็ต้องให้ฉันพูดเอง
24: อย่าใช้
25: นี่ค่ะเดี๋ยวพูดใจเย็นๆก่อนนะคะอย่าพุ่งผีผางไปตอนนี้เดี๋ยวน้องบุ้งลูกเราจะเดือดร้อน
26: หรือมีอะไรจะคุยกับอ้วนไอ้อ้วนแต่เดี๋ยวก่อนอ้วนมีล่ามภาษาลิงมาด้วยหรือจะคุยอะไรนี่คุยกับล่ามอ้วนเองผ่านล่ามอ้วนคงไม่เคืองใช่ไหม
24: ไอ
26: ้
24: อ้วนน
26: ั่
24: งลงก็พูดมันพูดสินั่งลงก่อนสิเดี๋ยวก็เสียเรื่องหรอกจะคุยเรื่องไอ้บุ้งบ่าวเนี่ยพระโถทำใจเย็นๆนับ1ถึง10ไว
25: ้อ
24: ะไรกัน
26: นี่น้ำบ้านลื้อทำไมมันเค็มอย่างนี้วะเนี่ยว่ารู้แล้วเวลาลื้อลินน้ำนะลื้ออย่าเดินผ่านไอ้หวดมันเพราะที่เกลือมันจะหล่นใส่แล้วมันเค็มล้อเล่นนิดๆหน่อยๆแล้วไม่เกลือเลยอ่ะ
24: ไม่เ
26: ก
24: ลือ
26: เ
27: ตี๋ยนั่งก่อนครับนั่ง
24: พูดไปรู้แต่กำจัดเส้น
27: ใจเย็นครับเตี๋ยนับหนึ่งถึงสิบแบบที่น้ำสองบอกครับ
26: เฮ้ยหรือเป็นลิงหรือนับเลขได้เหรอไม่เคือง
24: ใช่ไห
26: ม
24: ไอ้วัดนั่งก่อนไอ้วัดนั่งก่อนโอ้ยทำใจหน่อยที่ว่าไอ้วัดนับ1ถึง10แล้วถีบมันเลยเอาไว้ใช่พูดคำด่าคำพูดคำด่าคำอะไรมึงเนี่ย
28: เอาละรู้ดิเลิกกลัวแล้วสักแป๊บได้ไหม
26: ได้
28: ไปข้างนอกได้แล้ว
25: ค่ะ
28: มาสอนรู้สอนเห็นอยู่ได้พวกลูกนี่มันยังไงเนี่ยฮะนี่อาชัยโอ้ยอาชัยก็ว่าบอกแล้วว่าจะคุยโทรศัพท์สำคัญกับเรือมานี
26: ่เฮ้ยก็ว่ามันมีเรื่องจะคุยอ่ะ
28: แต่ว่าต้องคุยกับเรือมานี่เลย
26: ก็ว่าไม่คุยอ่ะ
28: ก็บอกแล้วว่าคุยโทรศัพท์สำคัญกับเรือมานี่อาชัยลูกปางวนนะมา
29: ก็ใช่สิหรือว่าเห็นว่าเป็นวิกตอเรียเบ็คแฮมคะ
26: ลื่นนี่มันจะลิงธรรมดานะนะเขาเรียกลิงสายตาไม่ดี
28: สายตาว่าไม่ดีนะแต่ไอ้นี่ดีเว้ยลองไหม
26: ไอ้พวก ได้ได้
25: เย็น
26: ๆ
25: ไปก่อน
26: ใ
25: จเย็น
28: ไปก่อนรู้มาสิ
25: เย็นๆค่ะ
28: โอ้ช่วย
25: เอามาเด
28: ี๋
25: ยว
28: ก่อนเลิกกวนประสาทของสภาพได้มาว่าจะคุยเรื่องลูกสาวของวัวเนี่ย
26: ได้ไปไหมเล่นไม่ได้รอเล่นนิดๆหน่อยๆนะไม่เครื่อง
28: แป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะอาบุ้งกับอาซานเนี่ยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย
26: ก็ไม่เห็นมีนี่หรือมีก็วัวจะไปรู้ได้ไงวัวไม่ใช่คนสอดรู้สอดเห็นอย่างลือนี
28: ่วัวด่าวัวพอแล้วนะวัวก็ดูมันสิ
27: ก่อนเลยนะครับ
0: ทำใจหน่อยดีกว่า
28: อย่าใช้วัวขอถามเรื่องอย่างคนเป็นพ่อเลยนะเมื่อวานเนี่ยวัวดูบู๊แปลกๆมันก็มีอะไรไม่สบายใจแล้ววันนี้อาบุ้งอีก็ตาเขียวกลับมานึกว่าเกียร์ลำใหญ่ก็มาบอกว่าอาบุ้งอีทนไม่ไหวแล้วอยากแยกย้ายออกจากบ้านเรือนี่ลูกเราสองคนเนี่ยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเราจะได้ช่วยกันแก้ไขอ่ะ
26: โอ้วดเฮ้ยตอนนี้ทำหน้าเกลียดๆเนี่ยหรือเหมือนลิงตัวนี้วะ
28: ไอ้ท
26: มันกังวลเรื่องพิษเศรษฐกิจมันกลัวกล้วยจะขึ้นราคา
28: ไอ้ชาย
26: ว้าวโดนเมียดูด้วย
25: รวยรวยจบ
1: นี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าน้องแจ็คจะหลอกง่ายขนาดนี้นี่ต้องขอบคุณพี่โตที่เป็นคนวางแผนขอบคุณครับพี่โต
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
1: เฮ้ยว่าแต่ว่าทำไมพี่โตไม่ลองเอาแผนนี้ไปใช้กับพี่ลำไยล่ะครับ
2: แผนเนี้ยน้องลำไยเขาเป็นคนคิดแต่ว่าตอนเนี้ยทำไมแจ็คเข้าไปเอาเงินนานจังวะ
1: นั่นเองครับพี
2: ่เฮ้ยแจ็ค
0: ทำไมน้องแจ็คแต่งตัวอย่างนี้ครับ
3: แจ็คกำลังจะตายครับแจ็คอยากใช้เวลาที่เหลือปฏิบัติธรรมอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของแจ็คนี่ครับเงินทำบุญก้อนสุดท้ายของแจ็คแจ็คขอหาที่สงบปฏิบัติธรรมนะครับ
1: อ

0: ไปจ่ายค่าเช่าบ้านก่อนนี่พี่ตัวใช้วันหลัง
1: อีกอะไรก็เลยมา
0: การพนันมาพอดูสิครับ
1: ขอบคุณครับเอาเงินไอ้ดุกมาให้ไอ้โต
2: แจ็คขอโทษนะครับแจ็คเปลี่ยนใจครับขอโทษนะครับพี่โตครับแจ็คให้พี่โตครับ
1: ถามอะไรก็อย่ารุนแรงนะเว้ยแจ็ค
2: จะไม่ไหวแล้วครับแจ็คอยากต้องการที่สงบฝากร้านด้วยนะครับแจ็คจะไปข้างนอกทีไปโตเดี๋ยวนี
3: ้ไอ้แจ็คไอ้แจ็ค
2: ไอ้แจ
3: ็
2: คไม่ไหวแล้วครับฉันต้องการไปอยู่ข้างนอกฝากร้านด้วยนะครับไปแล้ว
1: ทีมไอ้พวกตลกเดี๋ยวนี้
2: เฮ้ยเดี๋ยวเล่นอะไรกันอยู่ครับเนี่ยเห็นพี่โตบอกให้ถีบเล่นด้วยสิครับ
4: แป๊บนึงครับพี่ตาติ่ง
2: ว่าไงนะครับ
4: ให้ถีบ
2: ครับมันหมายความว่ายังไงครับ
5: ไม่มีอะไรครับน้องแจ็คนี่ไอ้ตัวติ่งแกอย่าพูดมั่วเลยพวกท่าน3คนไม่ได้กระซิบอะไรเลยเพียงแต่เจ้ากรรมนายเวรน่ะกระซิบให้น้องแจ็คถีบพี่โตอ่ะ
2: พี่รู้เรื่องเจ้ากรรมนายเวรสายแจ็คถีบด้วยเหรอครับ
5: ไม่รู้
2: ใครบอกไม่ได้ยินไงครับ
5: ไม่รู้เรื่องเลย
2: คราวนี้แหละครับถึงเวลาชดใช้กรรมของพี่แล้วครับ
6: ลือสองคงเนี่ยมีอะไรก็พูดค่อยๆจากันไล่ไหมลือสองคงเนี่ยโตจนเป็นพ่อคงแล้วนะ
7: เพราะเป็นพ่อคนน่ะสิถึงยิ่งมาโหอ่ะ
6: ใช่ค่ะนี่ลำไยว่านะคะถ้าเจ๊รู้เรื่องนะเจ๊จะยิ่งโกรธยิ่งกว่าเฮียหัวซะอีกลำไยก็เป็นแม่คนนะคะลำไยเข้าใจค่ะ
7: ฉันก็มีลูกฉันน่ะรู้นะว่าหัวพ่อหัวแม่มันเป็นยังไงทั้งรักทั้งหวงลูกอ่ะ
6: ใช่
3: ลีนะเฮียหัวไม่มีลูกเลยไม่ต้องเข้าใจ
6: ตกลงนี่มึงวังพ่อหรือวังแม่กันเนี่ยอะไรอ่ะบีกับคงพูดอยู่นะเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วตกลงจะมีใครบอกวันไรหรือยังว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรกลางท้องฮะ
7: เรื่องอะไรก้อยหวดมันหิวกล้วยอะ
8: ไอ้ซันว่าขอถามเลยจริงๆเลยนะว่าตาบุ้งเป็นอะไร
9: บุ้งเขาสะดุดล้มนะครับลุงหวด
8: ยิ่งจะมาแก้ตัวพวกสาวไว้ใจให้หรือเป็นคนดูแลพวกแต่ลึกกลับไปรังแกอีกเหรอ
2: เอ้ยนี่ป้าที่ป้าเข้าใจผิดใหญ่แล้วนะป้า
8: หรือไม่ต้องพูดแล้วตรงเอาพวกหรือพูดมาแล้วไม่ต้องกลัวใครเอาป้ายืนอยู่ตรงนี้แล้ว
6: ใช่ค่ะน้องบุ้งบอกเฮ้ยห้วยไปเลยนะคะว่าน้องบุ้งอ่ะทนไม่ไหวแล้วที่น้องซันอ่ะตบตีน้องบุ้งอ่ะ
10: มันเป็นไปไม่ได้ลูกซันน่ะไม่เคยมีนิสัยอย่างนั้นไหนใครเป็นคนพูดว่าลูกซันว่าอะไรซ้อมหนูบุ้งใคร
6: น้าป๋องแหละ
7: โอ้ยไอ้เหมาอ่ะ
4: พี่ลำไยครับ
6: โอ้ยน้าป๋องเป็นคนบอกลำไยเอง
7: ก็ไอ้เหมาเป็นคนพูดก่อน
4: พี่ลำไยเป็นคน
7: เฮ้ย
10: ปัญญาตกลงใครพูด
8: ใครจะพูดหรือไม่มีใครพูดว่าไม่สนเอาบุ้งตาเขียวมาอย่างเงี้ยจะให้อ้วคิดยังไง
11: อ้วหกล้มจริงๆไม่มีใครทำอะไรอ้วหรอก
8: จริงเหรอพุ่ง
6: แล้วที่น้องบุ้งบอกว่าทนไม่ไหวแล้วอยากจะกลับบ้านล่ะคะนั่นยายเห็นไหมคะน้องบุ้งขาพี่รู้นะคะว่าน้องบุ้งมีปัญหาอะไรพี่เลี้ยงน้องบุ้งมากับมือเลยนะคะเจ๊ไม่ต้องพูดค่ะเจ๊น้องบุ้งขาน้องบุ้งบอกพี่มาเลยค่ะให้มันแตกหักไปเลยวันนี้เจ๊จะเลิกเลยแหละหยุดเรื่องก็มีอยู่แค่ว่าอาซังกับอาบุ้งเนี่ยอีจะขอกลับมาอยู่กับเราที่นี่อีสองคนบอกว่าอยู่ที่บ้านน้องอ่ะมันเหงา
12: ตายทำไม
9: ผมเห็นบุ้งเขาดูเหงาๆครับตอนอยู่ที่นู่นเขาบ่นบอกว่าคิดถึงทุกคนที่นี่ครับผมอยากให้บุ้งมีความสุข
10: ลูกอ้วกก็เลยจะเอาหนูบุ้งมาคืน
9: หนูหวดครับผมกับบุ้งคุยกันแล้วครับคือเราสองคนอยากจะขอมาอยู่ที่นี่ครับลุงหวดจะว่าอะไรไหมครับ

0: โอ้ยใครจะว่าอะไรพวกลือได้เราก็ในเมื่อมันเป็นความสุขข้อบุ้งนี่ว่าแต่ลือเถอะมาอยู่ที่นี่จะอึดอัดหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่อึดอัดหรอกครับอยู่กันเยอะๆแบบนี้คืนดีครับยังไงผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันนะครับลุงพ้วน
0: โอ้ได้ได้ได้ได้ได้ได
2: ้ถ้าได้ก็ฝากได้อีกตัวน
0: ึง
2: แล้วลูกผมไม่มีอะไรแล้วลูกมัน
3: ข้าวระเมื่ออาจารย์กาบุ้งอ่ะได้มาอยู่บ้านนี้แล้วมันก็ต้องมีการจัดเลี้ยงกันหน่อยใช่ไหมพวกเราจัดเลี้ยงแล้วจ้าจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงจัดเลี้ยง
0: หาเรื่องกินฟรีตลอดเลี้ยงก็เลี้ยงเว้ยบ้านอัวว่าจะนั่งตรงไหนก็ได้โว้ย
4: ป้าเดี๋ยวอัวขึ้นไปนอนก่อนนะคะ
1: โผล่ขึ้นไปนอนแล้วกันครับพอดีครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์ดูละครก่อนสินี่ละครกำลังสนุก
4: แม่เนี่ยเขาแต่งงานกันแล้วนะคะ
0: โว้ยแต่ยังทำใจไม่ได้โว้ยเดี๋ยวว่าจับตาดูหรืออยู่นะ
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
1: สวัสดีครับ
0: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีเฟซเซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
1: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B เราก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
0: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
1: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดนี้7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
0: ครับ
1: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
0: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
1: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
0: โอเค
1: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
0: ้โอเค
1: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
0: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำลำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
1: ครับงาดำลำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
0: อ
1: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีนอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
0: ม
1: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
0: ครับ
1: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
0: ิน
1: ข้าวซ้อมมือ
0: ใช่
1: ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
0: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
1: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
0: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
0: คุณปอผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณปอบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
1: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
0: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่รู้สึกว่างาดำลำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือไลน์แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31 ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
1: ครับ
0: จริงสุภาพบุรุษ
1: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิธีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรซินอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประการสุภาพบุรุษนะครับมาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
0: ่น
1: ะคร
0: ับ
1: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
0: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
1: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะ
0: ครับ
1: นี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
0: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
1: ว่ายน้ำ
0: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
1: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
0: ม
1: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
0: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย

0: 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับเพื่อคุณป๋อต่อเอาจริงๆผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงๆคุณป๋อ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สายคำ GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษสาขาคลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออริจินอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็บ่นไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: เช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเขานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

สวัสดีครับขอให้ชัดครับจัดทีมอาการชนะไพรินนะฮะเราจะกัน24กันยายนครับและในแนวช่วงนี้นะครับเราจะเน้นกันเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศกันเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้คือวันแรกที่ทางเพจพยากรณ์อากาศชื่อดังเนี่ยเขาบอกไว้และก็นับถอยหลังเลยนะฮะว่าจะเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ถล่มภาคตะวันออกอย่างรุนแรงแล้วมันก็ลามมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยชาวบ้านจับตากันใหญ่ครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ชลบุรีก็ภาคตะวันออกเหมือนกันฝนตกหนักถล่มอย่างรุนแรงจนเกิดนาทีระทึกขึ้นแบบนี้ครับนี่ก็เป็นนาทีระทึกนะฮะขณะที่มวลน้ำไหลหลากอย่างรุนแรงแล้วปลิวไปหมดเลยทั้งรถทั้งคนนะฮะลำพังแค่น้ำหลากก็ว่าน่ากลัวแล้วนะฮะแต่ว่ายังเจอรถขับมาไม่ชะลอเลยนะฮะก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงของกระแสน้ำขึ้นไปอีกชาวบ้านก็พยายามกรีดร้องบอกหยุดหยุดแต่ว่าไม่เป็นผลนะฮะก็น่าเห็นใจชาวบ้านครับเจอแบบนี้นะครับรถมาสูงสูงก็ขับกันไม่แคร์ชาวบ้านเลยจุดนี้คือซอยบัวขาว11พัทยาชลบุรีประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมานะฮะอาถามว่าเมื่อคืนนี้ระดับน้ำมันลึกขนาดไหนนะครับดูตามภาพกันนะฮะนี่คือระดับน้ำนะชาวบ้าน5คนก็ต้องเกาะกลุ่มกันพยายามเดินฝ่ากระแสน้ำท่วมสูงระดับเกือบถึงหน้าอกนะฮะด้วยความทุรักทุเลเมื่อคืนนี้ภาพทั้งหมดนี่คือพัทยานะครับพัทยาหลายสายมีน้ำท่วมขังหลายจุดเลยข้าวของกองขยะถูกกระแสน้ำ

พัดลอยกระจัดกระจายคุณดูขยะสิฮะแสดงว่าที่พัทยามีปัญหานะเรื่องขยะเนี่ยมากเลยอ่ะมากกว่ากรุงเทพมหานครด้วยซ้ำนะถ้ามองแบบนี้นะครับบางจุดระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรแล้วก็ต้องปิดการจราจรชั่วคราวนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติต้องเดินลุยน้ำท่ามกลางฝนที่ตกหนักเมื่อคืนผ่านมาต้องบอกว่าพัทยาสาหัสจริงๆนะครับเอาจากพัทยาเราขยับไปที่ระยองครับไม่ใช่คนที่เดือดร้อนเพราะว่าบรรดาหมูที่เลี้ยงไว้ก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเป็นนาทีขณะที่ทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือน้องหมู7ตัวนะฮะลอยคอแล้วก็ร้องระงมอู๊ดกันเลยล่ะรอการช่วยเหลืออยู่เนี่ยหลังฝนตกหนักน้ำเอ่อเข้าท่วมที่พักชาวบ้านในตำบลมาบยางพรที่อำเภอปลวกแดงระยองนะฮะน้ำมาเร็วแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหมูทั้ง7ตัวก็เกือบจมน้ำกู้ภัยต้องลงพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือก็ช่วยทั้งคนช่วยทั้งหมูนั่นแหละช่วยกันนะฮะท่ามกลางเสียงร้องของน้องเขาเนี่ยอู๊ดอีดนะฮะสุดท้ายช่วยได้โล่งใจไปได้นะถ้าช่วยไม่ทันเสียหลายแสนนะอ้าวโอเคจากระยองเราไปที่อรัญญประเทศครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเสียงสัญญาณเตือนภัยดังกลางดึกจำได้นะฮะเราแจ้งคุณผู้ชมตอนประมาณสัก4ทุ่มกว่าๆสัญญาณมาตอน4ทุ่มนะครับชาวบ้านสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกเร่งจับตาน้ำในระดับคลองพรมโมดชาวบ้านก็บอกว่าแม้ยังไม่ถึงขั้นตื่นตระหนกแต่ว่าไม่มีใครประมาทนะฮะก็เร่งเก็บข้าวของแล้วก็ทรัพย์สินยกขึ้นที่สูงสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่แค่ฝนในพื้นที่แต่ว่าคือมวลน้ำจากพื้นที่อื่นที่มันจะไหลเข้ามาในพื้นที่นี้นี่แหละคือมาถึงตรงนี้ก็คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยนะฮะว่ามันจะเกิดมหาอุทกภัยจริงหรือเปล่าตามที่เพจพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาเตือนไว้ให้ระวัง24-27ลองฟังข้อมูลชุดนี้ครับ เราจะพาคุณผู้ชมไปเทียบความแตกต่างว่าน้ำท่วมแบบไหนที่เรียกว่ามหาอุทกภัยถล่มเมืองเราจะเปรียบเทียบให้เห็นกันแบบชัดๆนะฮะอุทกภัยก็คือภัยที่เกิดจากน้ำท่วมก็คือคำทั่วไปเรียกน้ำท่วมทุกรูปแบบไม่ว่าจะท่วมอะไรก็ตามก็เรียกน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเรียกอุทกภัยนะฮะเกิดจากฝนตกนะตามฤดูกาลโดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเกิดขึ้นในพื้นที่วงแคบระดับชุมชนจังหวัดแล้วก็ใช้เวลาในการฟื้นฟูไม่มากนักผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้นเสียหายในวงจำกัดควบคุมฟื้นฟูได้แตกต่างจากมหาอุทกภัยนะฮะน้ำท่วมครั้งใหญ่ล่าสุดเมื่อปี54เนี่ยเป็นแบบนี้มันเป็นระดับขั้นกว่าของอุทกภัยขึ้นมาเรียกเหตุการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงกว่าแล้วก็เป็นขั้นสูงสุดณเวลานั้นเกิดจากพายุโซนร้อนแล้วก็ฝนแช่ตัวเป็นเวลานานครอบคลุมพื้นที่ระดับภูมิภาคหรือว่าระดับประเทศนะฮะระดับประเทศนี่ยังไม่เคยเห็นนะแต่ภูมิภาคเนี่ยตอนปี54คือภาคกลางทั้งภาคผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินมหาศาลนะเป็นเงินล้านบาทใช้เวลาฟื้นฟูยาวนานนะครับไปสัมภาษณ์คุณมนูนโดโอยผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยายืนยันหนักแน่นนะฮะตอนนี้ไม่ถึงขนาดมหาอุทกภัยแต่ถ้าเรียกได้ว่าอุทกภัยเรียกได้ไหมเรียกได้นะเพราะว่าที่ไหนมีน้ำท่วมน้ำขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมันก็อุทกภัยหมดนะนะฮะอย่างไรก็ตามครับแม้ยังไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยแต่เราก็ไม่ควรไว้วางใจเพราะว่าในช่วงที่24-28กันยายนนี้ครับพี่น้องในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากภาคใต้อย่างเช่นประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมไปถึงภาคอีสานตอนล่างทั้งนครราชสีมาบุรีรัมย์ก็เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นเดียวกันนะฮะทางอุตุนิยมวิทยาเขานับประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีเป็นภาคใต้นะจะต่างจากการนับภูมิภาคอื่นๆภูมิภาคทางปกครองอย่างเงี้ยมันเป็นภาคกลางนะครับขยับไปที่อยุธยาครับโรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์อำเภอเสนาถูกน้ำท่วมอย่างหนักครับระดับน้ำสูงสุดกว่า1เมตรครึ่งคุณครูก็เปิดเผยบอกว่าเด็กบางคนต้องนั่งเรือออกจากบ้านเพื่อมาเรียนเบื้องต้นทางโรงเรียนก็ต้องคอยกำชับให้เด็กนั้นอยู่บนอาคารชั้นบนห้ามลงด้านล่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เตรียมรับมือหากมันจะเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้ในขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำน้อยบอกว่าก่อนหน้านี้เข้าใจว่าปีนี้เอลนีโญมันคงแล้งมั้งนะน้ำไม่ท่วมแต่น้ำมาเร็วแบบนี้แล้วขึ้นชื่อว่าอยุธยายังไงก็ต้องทำใจว่าอาจท่วมทุกปีนะครับแล้วก็ถ้าเนิ่นนานเนี่ยบางที1ปีเนี่ยอยู่กับน้ำ5เดือนคือน้ำท่วม5เดือนครับคุณเกือบครึ่งปีสภาพเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงได้พูดกันเยอะนะครับกับพระนครศรีอยุธยาในข่าววันศุกร์นะครับคุณผู้ชมเอาละฮะเบื้องต้นสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็ส่งความช่วยเหลือ

0: เป็นการนำถุงยางชีพจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise แล้วก็มูลนิธิเรวัชพุทธินันนะครับไปมอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเบื้องต้นคุณบอลรัชตะไปแล้วถูกหน้าฝนคุณบอลไม่ได้อยู่บ้านเลยนะฮะแม้ความช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยจะช่วยแบ่งเบาภาระได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงกังวลกับระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ระยะเวลาที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมมันก็นานขึ้นนะฮะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานั้นออกประกาศเตือนฉบับใหม่ให้ประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศไทยเตรียมรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องถึง27กันยายนนี้เราไฮไลท์จังหวัดสีแดงให้ดูนี่คือจังหวัดที่จะตกหนักนะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้25กันยายนนี่คือ19จังหวัดทั่วไทยเหนืออีสานกลางตะวันออก19จังหวัดพรุ่งนี้โดนแน่ๆรายชื่อที่หน้าจอนะมันเกี่ยวคาบเกี่ยวไปที่ภาคเหนือคือเพชรบูรณ์ด้วยภาคอีสานเนี่ยโคราชโดนที่เดียวนะฮะแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกนี่คือทั้งภาคตะวันออกเลยหมดเลยนะฮะแดงหมดเลยภาคตะวันออกมีจังหวัดเท่านี้แหละครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคกลางก็กินพื้นที่ตั้งแต่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยามาเจอกันที่นครสวรรค์อำเภอปากน้ำโพแล้วก็ไหลลงมาที่ชัยนาทตรงนั้นก็จะมีเขื่อนเจ้าพระยาใช่ไหมครับก็ต้องเช็คดูว่าเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วมันจะส่งผลต่ออ่างทองลพบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาอันนี้เจอตรงๆนะครับส่วนลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอันนี้อาจจะแฉลบๆหน่อยนะฮะแต่สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาอันนี้โดนแม่น้ำเจ้าพระยาตรงๆว่าง่ายๆนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นมันจะมีแม่น้ำอื่นๆด้วยนะครับทั้งทางตะวันออกแล้วก็ตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าแน่นอนพรุ่งนี้ใจกลางของประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็แดงกับเขาด้วย25กันยายนอันนี้สำหรับวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องของอากาศที่เราต้องจับตามองกันอย่างที่ผมบอกละนี่คือหัวโค้งสำคัญของการพยากรณ์อากาศไทยว่าสุดสัปดาห์นี้มันจะเป็นยังไงนะฮะเอาละได้เวลาในการพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามผลของคดีใหญ่ผลการตัดสินของศาลออกมามีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนะครับช่วงหน้ากลับมาว่ากัน
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
3: เราจะได้ไปดูแฟชั่นโชว์เหรอ
4: สวยมากค่ะ
5: สวัสดีจากฟ้าใสนี่ทีมของฉันเองแล้วก็ปวี
6: มึงมีคนเอามาสมัครเรียนกอล์ฟแล้วนะคะ
7: แล้วตอนนี้กินข้าวกันอยู
6: ่ห่วงใช่ไหมคะ
5: ถึงค่ะ
4: ขนาดจับไมค์กอล์ฟทุกวันทำไมมือยังนิ่งๆอยู่เลยล่ะคะ
5: น่ามีสิทธิ์หึงหรือว่าห่วงปวีหรือเปล่าคะ
8: ก็ต้องให้ฉันพูดเอง
9: ทุกคนพ่อผมครับ
10: ทุกอย่างถูกกำหนดมาให้พ่อมาที่นี่
11: เพื่อช่วยทุกๆคน
12: หมายถึงช่วยอะไรครับ
9: ตอนนี้ทุกคนกำลังดวงตก
13: ถ้าอยากจะออกจากวงจรของความซวยต้องมาทำพิธีตัดกรรมยังไงล่ะจ๊ะ
14: ท่านอาจารย์
15: คุณออนิว
9: เพิ่งรู้นะคุณเพชรแกมพอยเป็นสมาชิกลัทธิพ่อผมด้วย
15: คุณเพชรแกมพอยก็มาทำพิธีตัดกรรมเหมือนกันเหรอคะ
10: เด็กพวกนั้นเป็นไงบ้าง
16: มันก็ยังไม่รู้นะสิว่าพิธีตัดกรรมต้องตัดอะไร
9: ทุกคนครับออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยครับ
17: 7วันที่ผ่านมาเนี่ยเจอเรื่องอะไรแปลกๆกันบ้าง
18: ว่าเจอวะ
19: หรือว่าออฟฟิศเรามีผี
20: ผมสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะไม่พอใจพวกพี่มากเนี่ยครับ
21: ผีเผลออะไรไม่มีหรอก
22: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
23: ดีขึ้นไหม
4: แต่แล้ว
10: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
21: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
24: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
25: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวด

0: เป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: อิทาปิงคลาจุมนาการทาจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
2: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
3: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
4: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
5: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่กับครูทิม
6: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
7: มือมันดี
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
9: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
10: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559ซีเลีย
3: โทรออก
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เอาให้ชัดครับกลับมาว่ากันเรื่องคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2567นะครับย้อนอดีตหน่อยสจ.โต้งนั้นถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักของโกธรซึ่งเป็นอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีนะฮะล่าสุดวันนี้ศาลมีคำพิพากษาในคดีนี้แล้วนะครับอันนี้คือภาพวันที่เกิดเหตุศาลอาญามีคำพิพากษาประหารชีวิตครับนายสุนทรวิราวันหรือว่าโกธรอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีแล้วก็อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับจำเลยอีก3คนในคดีร่วมกันยิงนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือว่าสจ.โต้งอดีตสจ.ปราจีนบุรีรัวไป22นัดนะฮะจนเสียชีวิตในบ้านพักของโกธรเมื่อวันที่11ธันวาคมย้อนกลับไปปี67นะครับแล้วก็ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยในราคา 800,000 บาททั้งหมดนั้นให้การเป็นประโยชน์ครับดังนั้นโทษประหารชีวิตนั้นศาลท่านก็ให้ลดโทษเหลือเป็นจำคุกตลอดชีวิตชี้แจงคุณผู้ชมนี่คือศาลชั้นต้นนะครับคดีนี้ศาลมองว่าผลทางการตรวจเขม่าวดินปืนนั้นมันไปปรากฏอยู่บนมือของโกธรเนื่องจากตัวโกธรเนี่ยไปเอาปืนลูกซองยาวของนายศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นจำเลยที่2มายิงอีก3นัดคือยิงเข้าไปเพิ่มทำให้เชื่อได้ว่าเป็นการร่วมกันทำความผิดดังนั้นความผิดเท่ากันครับถือว่าเป็นการเจตนาฆ่าสจ.โต้งอันนี้คือวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์เวลาใครยิงปืนเนี่ยอย่างน้อยมันจะมีเขม่าวดินปืนซึ่งตามองไม่เห็นมาติดอยู่ที่มือนะฮะแล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีเขม่าวดินปืนอยู่บนมือใครคนนั้นต้องเป็นหนึ่งในคนที่เป็นมือยิงแน่ๆนะฮะในขณะที่อดีตสจ.จอยครับซึ่งเป็นภรรยาของสจ.โต้งคือผู้ตายนะบอกว่าตอนนี้ไม่ได้หวาดกลัวแล้วก็ไม่ระแวงเหมือนช่วงแรกนะฮะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองนะครับแต่ว่ายังไม่ได้วางแผนเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นในอนาคตนะฮะตัวเองน้อมรับคำพิพากษาของศาลส่วนการกำหนดวันชาปนกิจสจ.โต้งนั้นเนี่ยรอปรึกษาหารือกับครอบครัวก่อนเมื่อเช้านี้ก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็บอกกับวิญญาณสจ.โต้งบอกว่าวันนี้เดินทางมาฟังคำพิพากษาพร้อมกันนะลองฟังดูครับ
8: เราออกจากบ้านได้บอกคุณโต้งไหมครับว่าวันนี้เรามาฟังคำพิพากษาเป็นบอกว่าไงบ้างครับ
9: ก็ส่วนแก่ด้วย
8: แต่ก็ยังกลัวอะไรอยู่ไหมครับ
9: ก็ไม่แล้วค่ะตอนนี้ตัวไม่ได้ลงพื้นที่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรก็เป็นช่วงที่จอยอยู่กับลูกดูแลลูกเป็นแบบ
7: ย้อนคดีให้ฟังหน่อยนะฮะ11ธันวาคมปี67สจ.โต้งเนี่ยคนสนิทที่โกธรนั้นบอกว่าเป็นลูกบุญธรรมนะฮะถูกยิง22นัดเสียชีวิตในบ้านของโกธรที่ปราจีนบุรีหลังจากเจ้าตัวเนี่ยมาคุยกับโกธรจะให้โกธรเนี่ยช่วยเรื่องการลงสมัครนายกอบจ.แล้วก็มีการถกเถียงกันนะฮะก่อนที่สจ.โต้งเนี่ยจะส่งโกธรเข้า

0: เข้านอนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวจะกลับบ้านครับแต่พอลงไปที่ประตูบ้านเนี่ยประตูบ้านเขาเป็นประตูรีโมทนะมันเปิดมือเองไม่ได้มันต้องกดเขาก็ตะโกนเรียกเปิดประตูให้หน่อยไม่มีใครลงมาเดินกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งคราวนี้โดนรุมยิงเลยฮะหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจคุมตัวคนในบ้าน7คนรวมถึงโกธรด้วยแต่ว่าช่วงแรกมีการให้ข้อมูลสลับไปสลับมานะฮะบอกว่าเป็นการทะเลาะกันแล้วก็ตำรวจนั้นให้น้ำหนักไปที่ปมการเมืองท้องถิ่นหลังจากพบความขัดแย้งเรื่องการเลือกตั้งนายกอบจปราจีนบุรีสจ.โต้งเนี่ยสนับสนุนภรรยาตัวเองให้ลงนะเป็นการลงสมัครในนามพรรคหนึ่งในขณะที่โกธรเนี่ยเขาสนับสนุนอีกพรรคนึงครับคราวนี้ก็เลยเถียงกันโกธรเนี่ยตอนแรกยืนยันว่ารักสจ.โต้งเหมือนลูกเลยเคลียร์กันเรื่องการลงสมัครนายกอบต.กันแล้วตัวเองไม่ได้สั่งฆ่าต่อมาเนี่ยภรรยาสจ.โต้งครับสงสัยแล้วขอให้โอนสำนวนจากพื้นที่ปราจีนบุรีเนี่ยให้กองปราบคือส่วนกลางทำนะฮะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหากอยู่ในพื้นที่สุดท้ายคดีขึ้นสู่ศาลมีจำเลย8คนฮะศาลพิพากษาประหารชีวิต4คนแล้วลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตส่วนจำเลยที่เหลือก็ถูกจำคุกตามความผิดนะฮะมีพรบ.อาวุธปืนใน2คนแล้วก็ยกฟ้องอีก2คนนะฮะที่น่าสนใจก็คือคดีนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคดีที่ศาลพิจารณาจากหลักฐานเกี่ยวกับคราบขม่าวดินปืนบนอาวุธปืนด้วยแล้วก็บนมือของคนที่ถือด้วยรวมถึงผลการจำลองการยิงคุณดูปืนสิครับศาลเห็นว่ายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังว่ามีการวางแผนหรือไตร่ตรองไว้ก่อนก็เป็นการกระทําที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านะครับดังนั้นเลยเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนาคือเจตนาฆ่าแต่ไม่ใช่เป็นการฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะฮะซึ่งถ้าเป็นไตร่ตรองไว้ก่อนน่ะมันจะประหารชีวิตเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือยังไม่ถึงกับขนาดไตร่ตรองไว้ก่อนนะฮะเอาละครับว่ากันต่อไปนะครับน่าจะไปถึงชั้นอุทธรณ์ต่อแล้วฮะเพราะว่าโทษมันแรงนะครับอ่ะสลับมาที่ความบันเทิงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเราเตรียมให้คุณผู้ชมนั้นพบกับซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลเรื่องสุดท้ายของปีนี้นะฮะนั่นคือเรื่องคลึงนั่นเองครับชื่อเรื่องสั้นๆเรื่องคลึงนะฮะเป็นเรื่องราวศาสตร์เร้นลับที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นเมื่อศาสตร์อวิชชานวดฆ่าอวิชชาลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบเนี่ยถูกนำมาใช้แทนอาวุธเพื่อจัดการกับเหล่าทุนเทานะฮะศาสตร์ต้องห้ามนี้จะพาเรื่องราวไปไกลแค่ไหนเตรียมพบกับคลึงซีรีส์ส่งท้ายปีจากวันดีออริจินัลครับเริ่มตอนแรกจันนี้ฮะจันที่28กันยายนเวลา20:30คือ2ทุ่มครึ่งขออภัยทางช่องวัน31แล้วก็รับชมย้อนหลังก็ได้ที่แอปวันดีครับในเวลา3ทุ่มครึ่งย้ำว่าสามารถรับชมย้อนหลังก็ได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นลูกค้า AIS ห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะครับสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะครับเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของคนไทยทั้งชาติในการทวงคืนสบายจากเวทีประกวดนางงามของกัมพูชาล่าสุดท่าทีกัมพูชาว่าอย่างไรช่วงหน้าติดตาม
1: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีเอ็ม25ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
2: พอมีลูกปั๊บบางอย่างของความเป็นสามีภรรยามันเริ่มเปลี่ยนไป
3: เขาก็จะบอกก่อนรู้สึกไม่ดีนะให้เว้นระยะห่าง
4: เพราะน่ารำคาญมากตามทุกที่ขับรถคนละคันบ้างได้ไหมหนูอยากขับรถคนเดียว
5: ทั้งที่ไปที่เดียวกันน่ะหรอ
3: ใช่ครับ
5: เอาอันนี้แปลกนะ
4: แม่ป่วยเป็นโรคหัวใจจะวายได้ตลอดเวลา ICU ตลอดแม่เลือกที่จะรักษาแบบประคับประคองและกลับบ้านให้แม่ไปเสียชีวิตที่บ้านนั่นเองมันเหมือนเป็นบ้าที่มานั่งคอยดูแม่

0: ไรอ่ะ
1: มีบางอย่างที่ติดค้างในใจ
2: ผมไปรู้เรื่องบางอย่างมา
3: ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคุณควรจะต้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรอ่ะแล้วจะให้ผมไปหาตอนนี้เลยนะ
2: ผมจะบอกเพื่อนผมดีไหมครับกลัวว่าเขาจะเสียใจนะครับ
4: มันรู้แล้วหรอว่าแฟนมันมีกิ๊กอ่ะถ้าแกหวังดีกับมันแกควรรีบบอกมันจะปิดมันไว้ทำไม
5: งานนี้กลืนไม่เข้าขายไม่ออก
6: ดอกคุณรู้สึกว่าพี่วินดูแปลก
7: ๆหรือว่าจะไม่ใช่เรื่องงานคะ
5: วินจะบอกหรือไม่บอก
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: เรามีเรื่องจะคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลย
10: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
11: วงกุลิน
12: เกลียดมันใช้ตะกูลขนาดนั้นเลยเหรอ
13: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
14: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านของบุรินใช่ไหม
15: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านอ่ะก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
10: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
15: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
16: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 2:00 นครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
17: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
18: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอรี่ I love อาปาเช่
17: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My โฟร์ธคอนเสิร์ต
19: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: กลับมาเอาให้ชัดครับผู้ชมครับก็มีเรื่องที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศนั้นลุกขึ้นมาทวงคืนภาพถ่ายชุดไทยนะฮะหลังจากเวทีนางงามกัมพูชาเนี่ยเอาไปแอบอ้างบอกว่านี่คือวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายที่มีรากเหง้ามาจากประเทศเขานะฮะก็แรงของคนไทยทั้งประเทศครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนโซเชียลเราสามัคคีกันมากเรื่องนี้นะฮะช่วยกันงัดหลักฐานต่างๆออกมาเพื่อฟาดกลับไปที่กองประกวดนางงามของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับกองประกวด Miss Universe Cambodia 2026นะฮะออกมาแถลงการยอมรับว่าตรวจสอบแหล่งที่มาดั้งเดิมของภาพเหล่านั้นไม่ถี่ถ้วนพอเขาใช้คำนี้ตรวจสอบแหล่งที่มาไม่ถี่ถ้วนพอแต่ในการแถลงการนี้ครับกลับไม่มีสักคำนะครับที่เอ่ยกล่าวคำขอโทษประเทศไทยแล้วก็เล่นแง่บอกว่าวัตถุประสงค์เดียวของการนำเสนอภาพไทยบนเวทีคือการชูความหลากหลายแล้วก็คุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งสะท้อนผ่านความงดงามและความประณีตของชุดสบายแบบดั้งเดิมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติกัมพูชาเขาก็ยังเน้นว่าสบายเป็นของเขาแถลงการนี้ครับคนไทยก็เดินหน้าต่อบอกว่าวิพากษ์วิจารณ์นะกัมพูชาไม่ได้มีความจริงใจในการที่จะยอมรับผิดชอบเพราะว่าแม้ว่าจะยอมรับว่าตรวจสอบแหล่งที่มาไม่ดีพอแต่ยังคงมีประโยคยืนยันว่าเครื่องแต่งกายสบายเนี่ยเป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติของกัมพูชาแสดงให้เห็นถึงความพยายามครับในการที่จะยึดครองอัตลักษณ์สบายเพื่อปักหมุดบนเวทีโลกแล้วก็ได้ยินข่าวว่าเขาเตรียมที่จะยื่นขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมตัดหน้าไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยคือทั้งชุดนะฮะอย่างเป็นทางการต่อยูเนสโกแล้วเพื่อให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติแล้วกำหนดการในการที่จะเข้าสู่ที่ประชุมของยูเนสโกเนี่ยมันคือช่วงธันวาคมที่จะถึงนี้ที่ประเทศจีนเราก็ต้องจับตาดูกัน

ต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราสำเร็จในการขึ้นทะเบียนได้แล้วทั้งชุดซึ่งมันรวมสบายด้วยเนี่ยกัมพูชาเขาจะมีท่าทีอย่างไรกับการอ้างว่าสบายก็เป็นของเขาเอาละฮะติดตามข่าวดีกันหน่อยนะฮะวันนี้ต้องแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลนะครับเยาวชนไทยจากภูเก็ตที่ทำความฝันสำเร็จคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยครับ

0: นี่คือโมเมนต์ความภาคภูมิใจนะมันคือรายการใหญ่จริงๆในรอยัลหรือว่าน้องแพรวรัตติการอัมลอยครับเยาวชนวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกคว้าแชมป์รายการอเมริกา Scott Talent Season 21นะฮะคว้าเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 33 ถึง 35 ล้านบาทหลังจากเอาชนะผู้เข้ารอบอีก9คนด้วยเอกลักษณ์การร้องเพลงร็อกแล้วก็พลังเสียงอันโดดเด่นหายากมากที่จะทำได้แบบนี้ขณะที่คนไทยร่วมส่งเสียงเชียร์นะครับแล้วก็แสดงความยินดีให้กับความสำเร็จของเนเน่หนึ่งนั้นก็คือน้าแอดคาราบาวด้วยนักร้องชื่อดังมอบเงิน1ล้านบาทเป็นค่าเดินทางให้กับเนเน่ไปแข่งรอบชิงชนะเลิศที่สหรัฐอเมริกาครับเอาละฮะจากวงการบันเทิงไปวงการกีฬากันหน่อยนะครับนอกจากเรื่องของน้องเนเน่ไปดูวงการกีฬานะฮะมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครั้งนี้เป็นรายการแข่งขันที่แจ้งเกิดดาวรุ่งดวงใหม่ของไทยจะเป็นใครติดตามพร้อมกัน
1: แอร์คาริเออร์เทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์คาริเออร์เทควีและเทคเอส
0: เกิดดาวดวงใหม่แล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือน้องนอตันกิตพัฒน์ปรีชายานเด็กระเบิดวัย16ปีก่อนหน้านี้แจ้งเกิดล้มอดีตมือหนึ่งของโลกจากจีนในกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภททีมหรือว่าปิงปองเนี่ยแหละฮะวันนี้น้องนอตันครับโชว์ฟอร์มเอาชนะมูฮัมหมัดคานจากปากีสถานขาดลอย 4-0 แล้วก็ทะลุเข้ารอบ32คนประเภทชายเดี่ยวไปวัดฝีมือกับหวังชูฉินจากจีนมือวางอันดับหนึ่งของโลกคนปัจจุบันในวันพรุ่งนี้ครับ
2: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: ติดตามเชียร์คนไทยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามทุกเวทีเลยตอนนี้โอ้เด็กไทยแจ้งเกิดกันเยอะมากจริงๆติดตามข่าวกันต่อวันพรุ่งนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเราจะติดตามเรื่องเกี่ยวกับมหาอุทกภัยหรือว่าอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ติดตามพร้อมกันในข่าววันศุกร์ทั้งหมดคือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
3: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เรายังอยู่กับแชมป์เก่านายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่ที่เมื่อวานนี้ก็ได้ประชันกับปู่แม่ขาหมูปิ้งหัวใจสู้และก็เป็นนายที่คว้าแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่11พร้อมหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปทั้งสิ้น 125,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับหลานสาวตัวแสบจากยโสธรที่ขอมาคว้าทุนไปซ่อมหลังคาบ้านให้คุณยาย
1: พี่หนูอยากเฮ็ดเพื่อยายก็เพราะว่าเพิ่นกะเฒ่าราคาเพิ่นกะเลี้ยงหนูมาตั้งแต่น้อยหนูกับผู้พันกับเพิ่นกะสอนหนูอีหยังหลายๆอย่างค่ะถึงเพิ่นสิจมแน่แต่เพิ่นกะน่าฮักจ้า
2: เวลาไปประกวดร้องเพลงเงี้ย

0: ชนะมาทีหนึ่งยายชนยายชมไหม
1: ชมค่ะ
0: เออเขาคุยว่าบอกยังไงว่าไง
1: ป๊าดคือเก่งแท
0: ้แล้วพอไปตลาดไปขายของทุกคนต้องได้รู้ไหมว่าเราชนะมา
1: โอ้ยแน่นอนอยู่แล้วจ้าว่าเบิร์ตตลาดเลยว่าเบิร์ตตลาดเลย
0: ไปต้องการเงินทุนที่ไปทำบ้านนี้เท่าไหร
1: ่30,000 บาทจ้ะ
0: 30,000 บาทสู้ไหมคะ
1: สู้ค่ะ
0: สู้เพื่อใคร
1: เพื่อย่าเพ่นจ้า
2: อย่าอยู่บ้านนอกอย่าเพ่นหลังออกทีวี
3: คนนี้มีของครับ
4: แก้วเสียงดีมากเลยครับ
5: เสียงวิธีการร้องทุกอย่างถูกต้องหมดเลย
6: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดวก
7: ทำรอบลื่นทำยองสบาย
6: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้พาวซ่าแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเอร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500 บาทถึง20 พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเอร์เทควีและเทคเอส
8: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
9: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
10: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
11: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
12: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
13: ดื่มง่ายมาก
9: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
8: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: กด
15: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
14: สูง
15: สูงเกินว้าว
14: เฮ้ย
16: โชว์พาวสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนหล่มสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
17: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
18: เหรอคะ
16: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาวอังคารนี้เวลา 16:35 ทางช่องวัน31
19: The Golden Song All Star อาทิตย์นี้ประเดิมสังเวียนความเดือดรอบเซมิไฟนอลของทีมสปายและทีมพูลการแข่งขันที่คัดจาก2คนให้เหลือเพียง1เพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
20: ลืมตัวมัวเมาเฝ้าพิศวา
21: สมันควรจะเป็นโชว์รอบชิงหรือซ้ำ
22: สุดที่รัก
23: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่
19: ใครจะแข็งแกร่งที่สุดวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
24: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน 5940โทรออก

0: รางวัล31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันผ่านช่องวัน31
1: ละคร1ทุ่มเรื่องใหม
2: ่หมูเฮา
3: สู้เด้อ
1: ภาคใหม่
4: ที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
5: 7ล้านบาทครับ
4: ฮะ
1: ภารกิจครั้งใหม
6: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
2: หมูเฮาสีสร้อยแห้งค่ะ
1: ความสนุกครั้งใหม
7: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
1: นักตบวัดโคกปังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ที่เดียว
1: นักตบวัดข้อบาง
8: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
1: เวลา1ทุ่มตรง
8: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
10: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
11: ้ขอเพียงแค่ฝันให้ไกล
12: สินเชื่อที่ดินเงินชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรทเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
13: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
14: ลัคกี้เฟลมครัวไทยต้องไฟแรงเตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
15: สวัสดีครับผมไทยประกาศชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดนตรีชิงโชคทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยประกาศทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่แอนสิริยมและคุณสลาคุณวุฒิครับ
16: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
15: เปิดรายการวันนี้ฮะสาวๆเตรียมกรี๊ดได้เลยหนุ่มมาดเข้มมาคุณถึง2คนด้วยกันวันนี้นะฮะมี2คนด้วยกันฮะ1คือผู้บ่าวหัวใจหน้าฮักน้ำเสียงคักขนาดมาพร้อมกับหนุ่มมาดเข้มความภาคภูมิใจแห่งบ้านกุจับอุดรธานีดีกรีโคชแชมป์แห่งจักรวาลดวลเพลงฮะทัศนชัยและดำตัสกรมากับเพลงแชทใจจากชายแดน

0: เหิมอ่ะเหิมอ่ะหุยเอา MC คุณซะกระบอกมั้ยโอ้เพลงนี้เป็นเพลงเฉพาะกิจเลย
1: ใช่ครับพี่แบงค
0: ์สำหรับมอบกำลังใจให้กับพี่ๆฐานกล้าแนวหน้า
1: ครับ
0: ครูสลาตอนนั้นมันมาใช่ไหมครับครูครับมันขึ้นใช่ไหมครับครู
2: คือวันที่เกิดเหตุเราอยู่ตรงนี้นะเราอยู่ที่ดวลเพลงชิงทุน
0: ครับ
2: ทีนี้พอยังไม่เลิกรายการดีน้องแพรวาลูกสาวครูก็โทรมาบอกว่าพ่อตอนนี้มันเกิดเหตุแล้วนะก็เลยว่าเราน่าจะทำเพลงอะไรสักอย่างมีเพลงเก่าๆที่เกี่ยวกับทหารไหมอะไรเงี้ยครูกลับจากนี่ไปก็ค้นหาเพลงเก่าๆที่เกี่ยวกับทหารแต่ปรากฏว่าเนื้อไม่มีเนื้อหาที่มันลงตัวก็เลยบอกว่าแต่งใหม่ดีกว่าแต่งในคืนนั้นเลย
0: แต่งในคืนนั้นเลยป
2: ั
0: จจุบันทันด่วนเลย
2: แล้วก็อยากจริงๆใจอยากจะให้นักร้องทุกคนทั้งแกรมมี่โกแล้วก็ทั้งซองเดอร
0: ์
2: มาช่วยกันร้องหลายๆคนแต่ปรากฏว่ามันเร่งด่วนก็ว่างอยู่สองหนุ่มเนี่ย
0: ว่างอยู่สองคน
2: ว่างอยู่สองหนุ่ม
0: ใช้เวลานานแค่ไหนกี่วันคร
2: ับ ก็จบในวันนั้น
0: โอ้
2: พอทุกอย่างมาพร้อมสองหนุ่มร้องจบก็ระดมกันแล้วก็ให้เสร็จเร็วที่สุด
0: อ๋อติดตามกันได้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับทหารกล้าชายแดนที่ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติอยู
1: ่
0: อยากบอกอะไรส่งไปฝากพี่ๆเขาบ้าง
1: ครับผมคนที่ต้องไปเสียสละเพื่อประเทศชาตินะครับก็ผมในตัวแทนที่เป็นกระบอกเสียงครับผมขอฝากผลงานเพลงนี้ให้พี่ๆทหารแนวหน้าทุกท่านนะครับสู้ปกป้องอธิปไตยของเราครับเต็มที่ครับพี่ๆครับผม
0: ตั๊ดฝากอะไรถึงพี่ๆทหารกล้าชายแดนหน่อยครับ
3: สำหรับเพลงนี้ตั๊ดก็ขอส่งมอบกำลังใจให้กับพี่ๆทหารแล้วก็พี่น้องที่อยู่เขตชายแดนผู้ที่ประสบเหตุทุกท่านครับขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทหารทุกคนครับ
0: ขอบคุณครับประจำหน้าที่ได้เลยครับผมขอบคุณครับ
4: ช่วงหน้าพบกับหลานสาวตัวแสบจากยโสธรที่ขอมาคว้าทุนซ่อมหลังคาบ้าน
0: เวลาไปประกวดร้องเพลงเนี้ยชนะมาทีหนึ่งยายชมไหม
5: ชมค่ะ
0: เขาคุยว่าบอกยังไงว่าไง
5: ป๊าดคือเก่งแท
0: ้แล้วว่าไปตลาดไปขายของทุกคนต้องได้รู้ไหมว่าเราชนะมา
5: โอ้ยแน่นอนอยู่แล้วจ้าว่าเบิดตลาดเลยว่าเบิดตลาดเลย
6: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
7: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
8: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
9: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
10: มันได้ผักทั้ง5สี
7: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
11: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
12: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามาบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
11: ไอ้ยาไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่น
12: อ
11: นวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้5สีประมาณอ่ะ1นั่นน่ะ1
12: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
11: ครึ่งโล
12: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพอและผักของเรานะคะเป็น

0: ผงและสารสกัดจากผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
1: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
0: ใช่
1: วันนี้เอาโปร3แถม3น
0: ี่
1: พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียบอกงี
0: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
1: ้คือดี
0: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่
1: อง
0: วันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
1: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
0: เ
1: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
0: ค่ะ
1: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆน
0: ะ
1: เท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดค
0: ุ
1: ณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงานเนาะ
0: แม่มีเงินสดนะ
1: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
0: เลิศมากสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
1: ้ใช่
0: ผักชี3ใบ
1: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
0: ก็เคลียร์ออกด้วย
1: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
0: เนี่ย
1: มันจะไปเท่ากระบะได้ได้ไง
0: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
1: ่
0: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
1: มันไม่ครบเลย
0: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลวอลเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูงอันนี้จำเป็นมาก
1: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
0: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหน
1: ูยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
0: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
1: จริงๆ
0: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้ว
1: อ
0: ะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสีม่วง
1: สีม่วง
0: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
1: ท์
0: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
1: ่
0: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
1: คุยได้เหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะค
0: ุ
1: ณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไปร้อย
0: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
1: ใช่อัน
0: นี้ส่งให้ฟรีตั้งหาก
1: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
0: หุ้นลดมากเลย
1: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shop131 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
1: ่
0: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะเพราะว่าแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวอย่างเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
1: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
0: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองๆ หน้าเหลืองๆมันดูไม่สดใสอ่ะ
1: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
0: ค่ะ
1: พี่ติ๋ว เปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอาจกินยากขึ้น
0: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
1: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: อันนี้ใหญ่ไป
0: ซูมให้ดู
1: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได้อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจมันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
0: ้
1: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
0: ะ
1: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
0: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมขาเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
1: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
0: ้โอ
1: ้เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
0: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
1: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียว
0: ค
1: ือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าเขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำของน้ำแข็งหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
0: เนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
1: ไม่เหม็นเขียวแอปทำเป็นยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อนๆ มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลใช่ไหมเนี่ยไม่หวาน
0: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
1: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
0: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
1: เหลือเซตเดียวเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับรอยก่อนขอโทษรับรอยใช้คำนี้แล้วกันรับรอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะคร
0: ับ เดี๋ยวจัดให
1: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจ๊อบเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะ
0: เ
1: ซตนี้799
0: ต่อสายไว้ค่ะ1 2 5 2 นะอย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆและเสิร์ฟฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
1: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า
2: ซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะถือมาเป็นชุดแบบนี้เข้าคู่เข้าชุดสวยมากๆเลยชุดชั้นในใส่สบายระบายอากาศดีมากวันนี้จัดมาให้เป็นชุดแบบนี้ถึง1 2 3
3: 4ชุด4ชุดคือ8ชิ้นนะคะซึ่งปกติ1ชุดราคาเต็มของเขาอยู่ที่ 1,140 บาทวันนี้เพิ่มเงิน59บาทแล้วเอาไป4ชุด8ชิ้นดีกว่าไหม
2: ดีกว่ามากค่ะแม่เพราะว่าเสื้อในตัวหนึ่งก็750บาทแล้วแล้วยังไม่รวมราคากางเกงชั้นในอีก4ตัวแบบนี้โปรนี้นะคะรับรับเลยนะแม่รีบๆนะคะมีแค่99เซตเท่านั้นนับตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้ลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะจ่ายทั้งหมดที่เห็นอยู่ 1,199 บาทเองฟร
3: ี
2: ไซส์นะคะส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางก็มีจ้า
3: ใช่แล้วเฉลี่ยแล้วนะคะเหลือแค่ตัวละ149บาท87สตางค์เท่านั้นแต่เรา ีจำกัดให้แค่99เซนต์ในรายการนะคะทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน1252รีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
2: ได้แล้วค่ะแล้วบอกว่าฟรีไซส์ก็มีแต่คนถามตูนน้องตูนใส่ฟรีไซส์ได้จริงหรอตัวพี่ใหญ่นะรอบอกนี่46เลยนะใส่ได้จ้ะแม่ได้รอบอก46ไปยืดๆเลยนะเหมาะกับคนเจ้าเนื้อเหมาะกับสาวอวบๆเหมาะกับคนที่แบบว่ามีเนื้อหลังเยอะๆเป็นป้อง
3: ๆ
2: เขาก็จะช่วยเก็บเอาไว้แล้วอีกอย่างนึงที่เหมาะมากๆกับคนไทยคืออะไรรู้ไหมแม่ตัวนี้เขามีเทคโนโลยี Airflow ก็คือระบายอากาศรอบตัวเลยนะคะถ้าเข้ามาซูมใกล้ๆดีๆจะเห็นเนี่ยเห็นมั้ย
3: เฮ้ย
2: มีรูระบายอากาศ
3: อ๋อเหมือนชุดออกกําลังกาย
2: ถูกต้องค่ะเห็นรูพวกนี้ไหมแม่ตรงนี้แหละเขาระบายอากาศดีแล้วก็ผ้าแห้งไวด้วยนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เทคโนโลยีในการออกแบบฟองน้ำเขาเลิศๆเลยล่ะเพราะว่า
3: สีเดียวกับ
2: ชุดชั้นใน
3: สีน่ารักมาก
2: ใช่แล้วสีคือสีเดียวกันนะคะแล้วตัวนี้ก็ยังเป็นเทคโนโลยีนี่ connected pad จ้ะแม่หน้าอกแม่จะอยู่ที่เดียวกันไม่เลื่อนซ้ายไปข้างเลื่อนขวาไปข้างมันก็จะอยู่ตรงกลางแล้วตัว C curve ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะโอบอุ้มเก็บเนื้อโกยเนื้อด้านข้างมาไว้ในอกในอกเป็นบล็อกแบบนี้ตรงกลางเขาเรียกว่าอกสาวอ่ะแม่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแอร์โฟลหมดเลย
3: เทคโนโลยี
2: หน้าอกเย็นชั้นในเทคโนโลยีแบบนี้ตัวเป็นพันนะคะคุณผู้ชมต้องรีบซื้อนิดนึงแล้วอย่างที่บอกไปฟองน้ำซักเครื่องได้ไหมหนูตูน
3: โอ้โหขยำขนาดนั้นได
2: ้
3: ไหมได้สบาย
2: ฟองหน้าอกยังสวยเหมือนเดิมนี่แหละทำไมเราถึงต้องใช้อะไรที่มันเป็นแบบซาบีน่าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆของเขาต้องเทคโนโลยีแบบนี้เลยค่ะ
3: ใช่แล้วที่สำคัญนะคะวันนี้ไม่ได้ให้แค่เสื้อชั้นในให้กางเกงชั้นในไปด้วยแล้วเป็นกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกัน
2: ยืดได้เยอะมาก
3: เป็นฟรีไซส์เหมือนกันเนื้อผ้าเดียวกันนะคะสะโพก40บวกบวกไปเลยให้ฟรีไปถึง4ตัว
2: ถามว่าS M L XL 2XL ใส่ด้วยกันได้ไหมน้องคนนี้คือคำตอบจ้ะแม
3: ่ให้ดูคนนี้ก่อนคนนุ้ยเนี่ยนะคะใส่ S คนแม่ตูเนี่ยใส่ M ส่วนคนนี้ไซส์2XL นะคะแต่เราใส่เสื้อชั้นในรุ่นเดียวกันอยู่นี่ก็ใส่อยู่
2: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
3: นุ้ยเป็นไซส์ S นะคะแล้วเป็นฟรีไซส์
2: ยังเหลือเนื้อที่เนื้อผ้าที่เขายืดได้อีกอ่ะ
3: คนนี้
2: จนแบบว่ารัดแน่นนะคะ
3: ใช่แล้วคนนี้รอบอกอยู่ที่46นิ้วนะแม่ตูยังดึงได้อีกรอบสะโพกก็เช่นเดียวกันรอบสะโพกอยู่ที่46นิ้วก็ยังเหลือเนื้อผ้าอีกแล้วเวลาใส่เห็นไหมคะว่าเขาจะเก็บเนื้อช่วยทำให้หน้าอกเราเรียบขึ้นแล้วใส่เสื้อผ้าสวยขึ้น
2: แล้วตัวกางเกงในก็เหมือนกันถึงสะดือเนี่ยแม่เก็บรัดหน้าอกได้เก็บหน้าท้องได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตรงนี้คุณคะเราเป็นผู้หญิงการระบายอากาศที่ทำได้จำเป็นนะคะเพราะว่ามันอับชื้นมากๆมันก็ไม่ดีกับสุขอนามัยของเราเน
3: า
2: ะ
3: ใช่จะอับชื้นท่อนบนหรือท่อนล่างก็ไม่ดีทั้งคู่ทีนี้ท่อนบนก่อนนะคะเราให้ไป2ท่อนเนาะมีฟองน้ำอยู่ด้วยระบายอากาศได้ขนาดนี้เลย
2: อันนี้คือเทคโนโลยี Airflow เห็นไหมตรงฟองน้ำหน้าอกเขาจริงๆอ่ะทำให้ของเราเนี่ยสวยอยู่แล้วแหละสวยแต่ว่าระบายอากาศดีขนาดนี้แต่กางเกงในก็ทำได้เหมือนกันชุดชั้นในหนึ่งกางเกงในหนึ่งคุณผู้ชมคะยังระบายอากาศได้ดีแบบนี้ชุดชั้นในตัวหนึ่งจะอยู่ที่750บาท
3: กางเกงชั้นในตัวละ390บาทอันนี้ให้ฟรีไปถึง4ตัวเสื้อชั้นในปกติตัวละ750เหลือแค่ตัวละ149บาทเฉพาะรายการนี้เท่านั้นใครโทรทันคุณถึงจะได้นะคะรีบโทรมาจองสิทธิ์ตอนนี้1252แล้วเขาบอกเขาไปเลยว่าเอาเซ็ตเสื้อใน4กางเกงใน4ที่1199บาท
2: ใช่แล้ว1252โทรมาก่อน1199บาทเหลือน้อยกว่า13เซ็ตแล้ววันนี้ตูนนุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะตัวถ่ายไว้นะ
4: ผิวสวยพิชิตมงเฮสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นแฮปปี้โนสแอดวานสติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D ออร่าจุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำมารับชมความสนุกกันต่อกับแชมป์11สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิต้องมาเจอกับหลานสาวตัวแสบจากยโสธรใครจะเป็นคนที่คว้าชัยไปครองมาลุ้นกันครับ
5: แชมป์ในวันนี้แชมป์11สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 125,000 บาทจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยนายจากชัยภูมิบรรยายความรู้สึกตอนนี้11สมัยแล้ว
6: ไม่ตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วครับ
7: ไม่ตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วนะ
6: ครับผ่อนคลาย
7: ผ่อนคลายแล้วโอเคนานเหลือเกินกว่าจะผ่อนคลายเต็มที่นะวันนี้ขอดูท็อปฟอร์มได้ไหม
6: ได้ครับ
7: โอเคด้านนี้พบกับหลานสาวตัวแสบครับที่ขอสู้คว้าทุนซ่อมหลังคาบ้านให้กับคุณยายโบนัสจากยโสธรสวัสดีครับเดี๋ยวตรงนี้เลยตรงกลางกระบาดนั่นเลยแนะนำตัวค่ะ

0: หนูชื่อเด็กหญิงวิภาวีภูมิศาสตร์ชื่อเล่นชื่อโบนัสอายุ15ปีมาจากจังหวัดยโสธรจ้า
1: อ๋อตอนนี้เรียนอยู่เหรอคะ
0: แม่นจ้าเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านคุ้มเงินจ้า
1: วันนี้มาหาเงินทุนไปทำอะไรจ้า
0: ไปเฮ็ดหลังคาเฮือนให้ยายจ้า
1: อ๋อยายนี่หนูอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กถูกต้องมั
0: ้ยแม่นจ้าย
1: ายรักหนูใช่มั้ย
0: น่าจะฮักจ้า
1: น่าจะฮักจ้าทำไมถึงเกิดอาการไม่แน่ใจอ่ะ
0: ยายจมดูจ้ะ
1: ยายจมคืออะไร
2: บ่น
0: บ่น
1: ยายอ๋อยายที่บ่นนะยายชอบบ่นหนูเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
0: หลายเลยจ้ะทั้งกลับบ้านคำแน่เพราะว่าซ้อมบอลเล่จ้ะแล้วก็เลยจมเป็นห่วงนั่นล่ะจ้ะ
1: เวลาซ้อมวอลเลย์บอลมาถึงบ้านมายายบ่นว่ายังไงเอาแบบฟีลลิ่งได้เลยนะ
0: คือกลับคำแท้เป็นยังคือกลับคำแท้ทากินข้าวอยู่นี่ห้วงข้าวกับบ่ย่ําบ่ได้ห้วงเนี่ยยายก็นั่งทาอยู
1: ่
0: คู่คือซ้อมพักซ้อมเนี่ยแท
1: ้ซึ่งเราก็ไม่เถียงยาย
0: จ้ะ
1: ไม่เถียงจริงหรือเปล่า
0: ก็มีแน่จ้ะ
1: แต่ทั้งสองคนรักกันถูกต้องไ
0: ห
1: ม
0: รักจ้ะ
1: มาดูเรื่องราวของโบนัสกันครับ
3: ตอนนี้หนูเรียนอยู่โรงเรียนบ้านคุ้มเงินค่ะอยู่ม.3หนูเป็นคนมาเคกิจกรรมค่ะเป็นนักร้องโรงเรียนแล้วก็เป็นนักกีฬาค่ะที่โรงเรียนหนูร้องเพลงศาสตร์ค่ะแล้วก็นําน้องๆสวดมนต์เป็นนักร้องโรงเรียนตั้งแต่ป.1ถึงม.3ค่ะคู่กับพาไปประกวดตามงานต่างๆเช่นศิลปหัตถกรรมก็ไปค่ะ
4: ตอนนี้ก็ได้ทุนอยากจนนําค่ะที่หนูได้ทุนอยากจนจากโรงเรียนนะคะคู่ก็เห็นว่าบ่ค่อยมีเงินค่ะคู่ก็เลยให้เพราะว่าเป็นเด็กดีนําค่ะทุนที่ได้มาจากโรงเรียนก็หนูก็เอามาซอยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ค่ะครอบครัวหนูมีทั้งเบิด5คนค่ะมีหนูพ่อแม่แล้วก็น้องชายค่ะแล้วก็ยายทวดแม่อายุ34ปีค่ะทํางานรับจ้างขายขนมอยู่หน้าห้างได้ค่าจ้างมื้อละ300ค่ะส่วนพ่อก็อายุ35ปีค่ะมีอาชีพเสริมก็คือเลี้ยงกบอยู่หลังบ้านค่ะส่วนคุณยายก็อายุ74ปีแล้วค่ะก็เฮ็ดกับข้าวยามเช้าทุกเช้าไปขายอยู่ตลาดค่ะหนูก็ตอนแรกก็มาจากโรงเรียนหนูก็มาเตรียมของซอยยายค่ะเมนูที่เด็ดที่สุดของคุณยายก็สิเป็นอ้อมกบค่ะเอาไปวางขายแป๊บเดียวก็เบิดราคาเพราะว่ามันเด็ดโพนค่ะทุกมื้อนี้หนูก็ตื่นตี4ค่ะเพื่อที่จะมาเฮ็ดกับข้าวซอยยายค่ะแล้วก็หนูก็สิไปอาบน้ําแต่งตัวเพราะว่าจะได้เข็นรถไปตลาดแล้วก็เดินไปโรงเรียนเลยค่ะออกไปขายประมาณ 4-5 เครื่องค่ะตลาดกสีเลิกประมาณ 7 โมงค่ะพ่อขายเบิดแม่กสีมาหับยายกลับบ้านค่ะส่วนหนูก็ย่างไปโรงเรียนค่ะกสีเฮ็ดแบบนี้เป็นสมือค่ะเป้าหมายที่หนูมารายการนี้เพราะว่าหนูอยากได้เงินทุนมาเฮ็ดสังกะสีบ้านหม่องคั่วค่ะเพราะว่ามันหัวแล้วไหมคะพอมันหัวมาน้ำมันกะขังอยู่ในข้างในหม่องคั่วที่จะเฮ็ดกับเขาค่ะพ่อกะละมั่งห้องมันกะบ่อยู่ค่ะมันหัวคือเก่าแล้วก็ข้างบ้านฝนมันกะสาดเข้ามาค่ะเพราะว่ามันบ่เป็นปูนเบิดเวลายายตื่นมาเฮ็ดกับเขาประมาณ 4:00 จ้ะยายกะต้องย่างออกมาก่อนเพราะว่ายังแน่บ่เห็นต้องมาเปิดไฟกะเล่ากับบ่หัวมันมีน้ำอยู่ใส่เป็นประจำมันกะมืนเล่ากะเกือบมืนล่มจ้ะถ้าได้เงินทุนจากตรงนี้มากกะสิดีขึ้นค่ะเพราะว่าเอามาเฮ็ดหลังคาหม่องคั่วค่ะมันกะสิบ่หัวแล้วยายกะเฮ็ดกะเพราได้สบายสะดวกขึ้นค่ะมันกะสิบ่มีอุบัติเหตุอีหยังอีกค่ะที่หนูอยากเฮ็ดเพื่อยายก็เพราะว่าเพิ่นกะเฒ่าแล้วค่ะเพิ่นกะเลี้ยงหนูมาตั้งแต่น้อยหนูกับผูกพันกับเพิ่นกะสอนหนูอีหยังหลายๆอย่างค่ะถึงเพิ่นสิจมแน่แต่เพิ่นกะน่าฮักจ้า
3: ฝากพี่น้องชาวยโสธรเป็นกำลังใจให้หนูแน่เด้อค่ะหนูสิเอาลังคากลับมาให้เมียเพิ่นจ้า
5: อย่าอยู่บ้านนอกอยากเห็นหลานออกทีวี
6: คนนี้มีของครับ
7: แก้วเสียงดีมากเลยครับ
8: เสียงวิธีการร้องทุกอย่างถูกต้องหมดเลย
9: ลูกทำงานเพราะอยากเห็นแม่พระทน
10: การร้องเข้าถึงอารมณ์นี้ต้องยกให้เขา
11: เพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะมาก
8: ๆแต่ว่าทำยังไงจะเป็นธรรมชาติมากกว่านี
1: ้แชมป์จะออกใครลุ้นไปพร้อมๆกันครับ

0: ียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
1: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
2: มีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
0: ตลกมีถูกรสชาติ
3: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
0: แอบน้ำตาคลอด้วย
4: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
0: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
5: ไปสนุกกัน
6: เฮ้ยงั้นในเวลาอัปเดตความสุขต้องนี่เลยโอวัลตินมอลพาวเวอร
7: ์ว้าวอร่อยกว่าเดิมสุขยิ่งกว่าเดิมด้วยโอวัลตินมอลพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
6: ลองเลย
8: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
9: เป็นรอบที่2ของน้องๆครับผมเจ๊บ้าวันนี้กลับมาเอากุ้งอีกรอบนึงครับเหมือนเรารีรันเลย
10: นี่ๆๆๆนี่ๆๆๆไว้งานนั้นแหละ
11: กลับเลย
12: โอ้ยทำไมได้แล้ววะ
10: เดี๋ยว
12: ไอ้
10: หลุมนี่
12: โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะ
13: จะมาลงมา
14: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
15: มีแผนชั่วอะไรจะหาเรื่องขายหอพักอีกใช่ไหม
16: เอางี้ไหมครับถ้าคุณอยากรู้แผนพวกนั้นก็มองก็หลอกถามไปเลยครับ
15: ไปคุยอะไรกันหรอฮะ
17: อ๋อเหิม
18: ป้าจะให้ผมดูดวงเรื่องอะไรครับ
15: จะให้ดูดวงกับไอ้เจ้าของร้านกาแฟข้างล่างเนี่ยว่ามันถูกโฉลกกับป้าไหม
18: ดวงป้าเขาอะทิ่มแทงกันไม่ถูกโฉลกกันสุด
19: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
15: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
20: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
21: แฟนเก่าเธอเหรอ
18: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
22: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน
23: ่เธอกำลังทำให้บูลำบากนะถ้าเธอหวังดีกับบูจริงอ่ะเธอปล่อยบูไปเถอะ
24: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
25: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
26: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
27: ดีขึ้นไหม
26: แต่แล้ว
28: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
29: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
30: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
21: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
31: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
26: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
32: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
31: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
32: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
30: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
31: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่กับครูทิม
21: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
33: มือมันดี
31: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
30: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
21: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
32: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยม
3: โทรออก
4: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
5: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอม I love อาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนัวทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสาดถูกและดีมีในโลกมาส่งกำลังใจให้กับน้องโบนัสหลานสาวตัวแสบจากยะโสธรวันนี้สาวน้อยคนนี้จะคว้าทุนไปซ่อมหลังคาบ้านให้คุณยายได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยเธอกันครับ
6: ยายทำกับข้าวอร่อยเหรอคะ
7: แสบจ้า
6: แสบเหรอจ้าอ้อมกบนี่เด็ดมากแค่ไหน
7: ที่สุดเลยจ้าแสบแสบแห้งจ้า
6: เวลาออกไปขายทีนี่คือถ้าเป็นอ้อมกบนี่หมด
7: แน่นอนจ้า
6: แน่นอนจ้า
7: พอมันแสบเกินจ้า
6: พอมันแสบนี่นะแสดงว่าเรากินได้กินอาหารแซ่บๆของยายมาตั้งแต่เด็กถูกต้องไหม
7: กินอยู่จ้า
6: อยู่กับยายมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ย
7: เจ็ดขวบจ้า
6: เจ็ดขวบยายเริ่มบ่นตั้งแต่เจ็ดขวบเลยไหม
7: แมนจ้า
6: เวลาไปหนูทำงานกิจกรรมของโรงเรียนด้วยถูกต้องไหม
7: แมนจ้า
6: เวลาไปประกวดร้องเพลงเนี้ยชนะมาทีนึงยายชมไหม
7: ชมค่ะ
6: เขาคุยว่าบอกยังไงว่าไง
7: ป๊าดคือเก่งแท
6: ้แล้วพอไปตลาดไปขายของไปตั้งร้านอย่างนี้ทุกคนต้องได้รู้ไหมว่าเราชนะมา
7: โอ้ยแน่นอนอยู่แล้วจ้าว่าเบิดตลาดเลย
6: เวลาเราทำดีเขาก็ชม
7: แมนจ้า
6: เวลาเราเก่งเขาก็ชมถูกต้องไหมตอนนี้ปัญหาที่บ้านมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
7: หลังคามันหัวจ้าเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาน้ำมันก็สิสาดลงมาแล้วบัดนี้พอเฮ็ดกับเขาถ้ามันตกแห้งก็สิเฮ็ดกับเขาไปขายบ่ได้จ้ะเพราะว่ามันสาดลงมาแล้วมันเปียก
6: เฮ็ดให้แบบพอเฮ็ดกับข้าวไปขายบ่ได้ยายบ่นมั้ย
7: ก็มีจมแน่จ้ะ
6: บ่นว่ายายบ่นว่าไง
7: คือตกดูแท้สิได้ขายบ่ของเดี๋ยวนี
6: ้เราเห็นยายบ่นอย่างนั้นเห็นยายหนักใจเราปลอบใจยายว่ายังไง
7: เดี๋ยวมันก็เศร้าตกดอก
6: เข็มก็อยู่ตกไปเองแต่ยังไงก็ขาดยายไม่ได้ใช่ไหม
7: แมนจ้า
6: เคยบอกรักยายไหม
7: ก็เคยอยู่จ้า
6: แล้ววันนี้มาออกทีวีอยากบอกรักยายผ่านทีวีไหม
7: บอกก็ได้จ้า
6: วันนี้บอกให้หวานๆเลยเพราะไม่ได้มองตากันอยู่มันจะไม่ค่อยเขินเท่าไหร่ดีไหมผ่านจอนี่ผ่านกล้องนู้นเลย
7: ย่าหนูได้ออกโทรทัศน์ละเด้อฝากเป็นกำลังใจให้หนูแน่รักนะจุ๊บ
6: ๆเฮ้ยไงพี่ดำพี่ตั๊ด
8: เป็นเด็กที่น่าฮักครับน่าฮักแล้วก็มีความมั่นใจสูงดูแล้วแก้วเสียงน่าจะร้องเพลงเพราะเลยทีเดียวครับก็เป็นกำลังใจให้น้องโบนัสครับสู้ๆครับ
6: ครับพี่ดำจ๋า
9: ครับน้องโบนัสก็เป็นเด็กหน่อยที่มีเสน่ห์แห้งครับสนิทในการพูดจาใส่ซื่อในน้ำเสียงถ้าผมเป็นยายโกรธขนาดไหนก็อดหัวเราะไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีมูลอะไรสักอย่างในตัวเขาอยู่น่ารักครับสู้ๆน้อง
6: ขอบคุณครับผมต้องการเงินทุนที่ไปทำบ้านนี้เท่าไหร
7: ่30,000บาทจ้ะ
6: 30,000บาทใช่ไหมถ้าอย่างนั้นโอ้โหสบายเลยนะหมดไปหนึ่งเรื่องที่ยายจะบ่นได้เรื่องฟ้าเรื่องฝนเนาะสู้ไหมคะ
7: สู้ค่ะ
6: สู้เพื่อใคร
7: เพื่อย่ายเพ่นจ้า
6: หนึ่งบทเพลงต่อหน้ายายและคนไทยทั้งประเทศผ่านจอช่องวันฮะนั่นคือเพลง
7: ฝากเพลงถึงยายค่ะ
6: โอ้ยงั้นสัญญากันก่อนร้องเพลงไปอย่าร้องไห้ด้วยนะ
7: แน่นอนจ้าบ่ใครแท้

0: วันนั้นครับผมเป็นไงพี่ดำพี่ตั๊ด
1: คนนี้มีของครับเสียงเขาดีนะครับแล้วก็มีลูกเสน่ห์หลายๆลูกครับพี่เป็นกำลังใจครับสู้ๆครับ
0: ขอบคุณครับพี่ดำครับ
2: ก็เหมือนตั๊ดพูดเลยครับว่า
1: เหมือนหยังอยู่นี
2: ่เหมือนเนี้ย
0: เอามีตรงที่ไม่เหมือนไหม
2: ไม่คือเขายังไงครับมันคือมันใช่ตั้งแต่เสียงพูดกับเสียงร้องมันมาด้วยกันเลยครับมันไม่ได้แปลงเสียงอะไรสักอย่างผมก็เลยว่าวันนี้ถึงผลจะยังไงก็ช่างครับผมคิดว่าน้องเดินเข้าสู่เส้นทางฝันอย่างความถูกต้องครับต้องรอเติมแต่งจากพ่อครูและคณะกรรมการครับขอบคุณ
0: ขอบคุณครับเฮ้ยเชียร์กันเองซะแล้วเป็นไงครับผมพี่ครับ
3: น่ารักมากนะครับก็ต้นทุนของโบนัสนี่ดีมากเลยนะต้นทุนความสามารถต้นทุนความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็ต่อครอบครัวแล้วก็มีหัวใจที่ดีมากๆนะครับดูแล้วก็มันดีชีวิตสนุกดีแล้วก็หนูเป็นทวงตัวเองมากดีมากๆนะฮะรวมถึงเรื่องการร้องเพลงนะฮะวันนี้เนี่ยผมชอบแบบแก้วเสียงดีมากเลยครับแล้วก็มีความพิเศษเหมือนมีแก้วเสียงลูกคอแบบที่คล้ายน้องต่ายอรไทยมากๆแค่หนูฝึกฝนเพิ่มเติมแค่นั้นเองแล้วก็ค่อยๆฝึกฝนไปพี่เชื่อว่ามันจะดีนะครับวันนี้สิ่งที่ดีคือแก้วเสียงเพราะแต่หนูยังนำมันมาใช้ได้ไม่เข้า

0: าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกคอเรื่องการเข้าถึงตัวโน้ตแล้วก็มีความเพี้ยนในนั้นด้วยนี่คือข้อบกพร่อง3อย่างนี้ที่หนูต้องพัฒนาต่อแต่ไงพี่เพียเอาใจช่วยนะครับผม
1: ขอบคุณครับแทนครับ
2: ก็สำหรับโบนัสนะคะแอนก็มองว่าน้องเป็นคนที่มีธรรมชาติที่ดีในเรื่องของเวลาพูดจาอะไรเงี้ยคือเป็นคนมีเสน่ห์พูดจาแล้วมาดูน่าฟังอะไรเงี้ยชวนให้แบบคนฟังแล้วรู้สึก อยากติดตามว่าจะเล่าเรื่องอะไรต่อหนูเล่าเรื่องคุณยายมาตลอดอะไรเงี้ยนะคะที่ทำเล่าจนพี่คิดถึงยายตัวเองอ่ะคือแอนก็โตมากับยายยายเลี้ยงมาเหมือนกันแล้วยายก็คอยทำกับข้าวแล้วก็รดมือยายทำกับข้าวอร่อยแล้วก็โดนดุอย่างเงี้ยตอนเด็กๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็ทะเลทลายบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยอยู่เล่นที่โรงเรียนตัวแต่พี่โดนก้านมะยมตีเลยนะโดนตีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็เป็นอะไรเป็นเมมโมรีที่ดีๆหลายๆอย่างเนี่ยวันนี้หนูมาเล่าถือว่าแบบเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านนี้นะคะแล้วพอได้ฟังเสียงร้องเพลงก็เป็นคนร้องเพลงที่เหมือนกับเสียงพูดก็คือมีธรรมชาติที่ดีวันนี้ก็ถือว่าก็ทำไปได้ดีแต่ก็ถ้าเกิดฝึกฝนอีกสักนิดนึงหรือว่ามันอาจจะมีบ้างเล็กน้อยที่พี่พีบอกตรงนั้นนะคะแต่องค์รวมก็ถือว่าเป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีความสามารถค่ะ
1: ขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับพี่สลาครับ
3: คือรู้สึกขอบใจโบนัสและก็ขอบคุณคุณแม่หรือว่าทุกคนที่เปิดช่องให้หนูได้มาตรงนี้ลูกเพราะว่ามันเหมือนนำภาพของเด็กอีสานพศนี้มาเล่าให้คนได้เห็นเลยว่าความเป็นอยู่เป็นยังไงพูดจากับคุณแม่คุณพ่อคุณยายยังไงและก็วิถีชีวิตนะวันนี้เป็นยังไงบ้างมันสะท้อนภาพเด็กอีสานผ่านหนูทั้งหมดเลยลูกน่ารักมากลูกน่ารักมากแล้วก็ถ้าคนอย่างนี้คือพูดจริงทำจริงนะและการที่เด็กคนหนึ่งจะนอนตื่นตีสี่และทำแบบนี้ทุกวันไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะยายจะบ่นแค่ไหนก็ตามก็ยังตื่นสายอยู่ดี แต่นี่เขาช่วยยายอย่างสม่ำเสมอเลยน่ารักมากลูกและหนูเป็นเด็กที่สวยนะลูกครูมองว่าสวยหน้าตาสวยบุคลิกดีและจะสวยกว่านี้อีกยังสวยได้อีกรวมไปถึงเสียงด้วยเสียงวิธีการร้องทุกอย่างถูกต้องหมดเลยแต่วันนี้ครูสงสัยนิดหนึ่งว่ามันเหมือนคีย์ต่ำหนูได้ลดคีย์ลงไหม
4: ไม่ค
3: ่
4: ะ
3: ไม่ได้ลดแสดงว่าโดยธรรมชาติเสียงหนูสูงกว่าพี่ต่ายเพราะวันนี้มันมีจุดอ่อนเรื่องเสียงมันจมลูกเหมือนเร่งไม่ขึ้นทั้งที่หนูออกเสียงดีมากเลยนะแต่ว่ามันมีอาการไหมมันเร่งไม่ขึ้นมันก็เลยเป็นจุดอ่อนทีนี้พอคีย์มันไม่แมทกับธรรมชาติเราเนี่ยมันทำให้การเก็บรายละเอียดลูกเอื้อนไม่ค่อยได้ดีในบางช่วงทั้งที่หนูทำได้นะแต่พอมันไม่ได้ที่เนี่ยมันไม่สวยนะตำแหน่งนักร้องที่รอมาลองวายคู่ฟังดู
4: ตำแหน่งนักร้องที่รอมาน
3: ี่ลูกมันยังทำไม่ได้ลูกตวัดลูกเก็บรายละเอียดของลูกคอเนี่ยมันยังขาดหายไปหลายช่วงแต่ภาพรวมถือว่าร้องได้เป็นธรรมชาติและก็ร้องได้ชัดซึ่งเป็นจุดอ่อนของใครบางคนตรงนี้ด้วยนะรอเปรียบเทียบครับ
1: ไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัว
5: มาถึงหน้าที่ของแชมป์11สมัยอย่างนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิวันนี้เขาจะผ่านด่านน้องโบนัสเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่ไปชมกันเลยครับ
1: ในข่าววันนี้ได้เจอเพื่อน
6: ครับผม
1: ได้เป็นเพื่อนคุณที่วันนี้ได้เจอกัน
6: เพื่อนดำดัชกร
1: ครับไปรู้จักกันยังไงอะไรยังไงที่ไหน
6: ตอนนั้นก็ไปทำกิจกรรมบ้านของน้องเบียร์พร้อมพง
1: ศ์เบียร์พร้อมพงศ์เขาทำอะไร
6: ทำเป็นผ้าป่าของกลุ่มศิลปินแกรมมี่ครับที่เป็น
1: นั้น
6: ก็เลยไปทำบุญก็เลยได้รู้จักกัน
1: ได้รู้จักกัน
6: ครับผม
1: ดำดัชกรเป็นคนยังไง
6: เป็นคนตรงๆนะครับเวลาพูดก็จะสไตล์ตรงๆแต่ถ้านายอยู่กับเพื่อนนายก็จะพูดประมาณคล้ายๆกันครับผม
1: เขาก็พูดจาตรงๆเขาพูดกันว่าตามภาษาเพื่อน
6: ครับผม
1: ไม่พูดใช่ไหมดำนายเป็นคนยังไง
7: เราจะพูดดีไหมจะทำร้ายเพื่อน
1: รู้สึกไงบ้างได้เจอเพื่อน
7: วันนี้มาเห็นเพื่อนก็ยิ่งประทับใจครับเพราะว่าอยากให้นายมาจริงครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็อยู่กับเพื่อนฝูงนี่คือเขาจะเป็นคนที่อุ้มเพื่อนอุ้มฝูงถึงไม่ทิ้งอะ
1: อ
7: ยู่ด้วยกันจะมีอีกมุมนึงของเขาที่จะคอยเป็นพลังบวกอยู่ตลอดเวลาผมไม่อะไรเขาเรียกว่าไม่สงสัยเลยว่าทำไมน้องๆพวกกบสุพจน์พวกอะไรนะเนกฤพลพวกอะไรนะน้องอีกคนนึงที
8: ่เต
7: ้ยจักรินครับเขารักครับคำเดียวกันเลยว่านายคือผู้ชายที่ใช่และเป็นพี่ใหญ่ของ

0: ทีมที่ดูแลน้องๆทุกช่วงเวลาครับ
1: โอ้เฮ้ยเขาพูดถึงคุณดีนะ
2: แรกๆก็เสียวอยู่ครับ
1: วันนี้ตอบโต้เต็มที่นะน้องเข้ามาเต็มที่เหมือนกันนะ
2: ครับผม
1: เข้ามาดีนะขอหนึ่งบทเพลงเพื่อตอบโต้ฮะนั่นก็คือเพลง
2: หยาดเหงื่อเพื่อแม่ครับ

0: ครับผมเป็นไงบ้างครับผมดำกับตัด
1: สุดยอดคือผมเนี่ยก่อนจะมาเป็นเพื่อนกันก็คือเฝ้าฟังเพลงเขาตอนเขาเป็นแชมป์อะไรจากรายการหนึ่งใหม
0: ่
1: ๆว่าผู้ชายคนนี้เขามีเสียงอ่อนเสียงมีเสน่ห์แล้วก็เข้าถึงอารมณ์แต่อย่าบอกว่านายเมื่อวานกับนายวันนี้ใช้อะไรมากๆเพื่อนนายไม่ความหมายผมคือว่า
2: ใช้อะไร
1: คือนายเมื่อวานคือนายเขากำลังส่งต่อให้นายคนใหม่คมสันจีเข้มดวลเพลงจริงทุนครับผมอย่างเต็มความภาคภูมิใจครับเต็มที่เพื่อนครับผม
0: เป็นไงพี่ตั๊ด
3: ครับพี่นายครับสำหรับตั๊ดนะครับเคยเห็นพี่นายร้องเพลงแล้วได้ฟังเสียงพี่นายแล้วแหละเป็นคนที่ร้องเพลงหวานแล้วก็บุคลิกอยากหวานหวาน
0: อยากว่าเราไหมอยากว่าเราไหมตอนนี
3: ้ผมอยากว่าไทยไหม
0: โอเคโอเคแล้วแต่
3: ผมก็อยากว่าไทยเน
0: า
3: ะ
0: ว่าว่ามาว่ามาว่ามา
3: ครับก็ได้เห็นพี่นายร้องเพลงวันนั้นครับพี่นายเป็นคนร้องเพลงหวานหวานแล้วก็มีบุคลิกที่หวานสำหรับวันนี้หยาดเงือกเพื่อแม่ตัดมองว่าพี่นายสุดสุดครับสุดยอด
0: ขอบคุณครับ
3: เทีย
0: ขอบคุณครับพี่บีครับ
4: คือการร้องเข้าถึงอารมณ์นี้ต้องยกให้เข
0: า
4: เพราะเขามีรายละเอียดในแต่ละคำแต่ละประโยคในเรื่องของอารมณ์เพลงคือเข้าใจเขาเข้าใจดีอ่ะแล้วเขาก็ทำได้ตรงนี้แล้วก็ร้องเพลงละเอียดด้วยลูกสมบัติลูกคำท้ายแต่ก็ยังมีอาการเล็กๆแค่นั้นเองที่ร้องไม่ชัดอาจจะด้วยการแบ่งคำแล้วก็การเก็บกักเสียงของตัวเองเนี่ยอีกนิดนึงครับ
2: อีกนิด
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวนี้แอนครับ
5: ค่ะก็เห็นด้วยกับพี่พีนะคะว่าเป็นคนที่ร้องเพลงไหนก็เข้าถึงอารมณ์ในเพลงนั้นๆเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็แล้วแต่เขาก็สามารถร้องเป็นตัวเองอ่ะก็คือเป็นบุคลิกเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้นะคะเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะมากๆค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับ
6: เพลงนี้ถือว่าแก้จุดอ่อนได้ดีขึ้นคำที่ไม่ค่อยชัดก็ชัดเกือบทุกคำแล้วก็อารมณ์เพลงก็เป็นยี่ห้อของนายอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังต้องไปแก้ก็คือวิธีการออกเสียงที่มันเค้นมันมีการแก๊กเสียงนะแล้วพอเจอตัวโน้ตที่มันลิ่นมันจะไปทันทีเลยซึ่งเพลงนี้ก็สำแดงให้เห็นนะผ้าสิ้นผืนใหม่ถูกใจซื้อมาใช้หน่อยตัวนี้รอดเพราะว่าโน้ตมันกลางๆใช่ไหมอาหารอร่อยถูกปากแม่อย่าห้ามใจห้ามใจนี่เป๋เลยเพราะว่านายไม่เคยปล่อยให้เสียงตัวเองเที่ยวทางสายนั้นเลยพอเจอตัวโน้ตที่มันพลิกแพลงหน่อยก็เป๋เพราะฉะนั้นการออกเสียงนี่ทำยังไงจะเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ยังเป็นการบ้านของนายเราไปเที่ยวกับน้องนะครับ
0: ครับเสียวนัทจ้ะวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้ฮะแชมป์ของเราแชมป์11สมัยนายจากชัยภูมิตั้งรับการมาเยือนของหลานสาวสุดน่ารักคนนี้โบนัสครับจากยโสธรแชมป์จะออกใครลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกจากพี่แอนครับวันนี้ทำผลงานได้ดีกันทั้งคู่ฮะแล้วก็มีข้อเสียกันคนละแบบ2แบบแต่อย่างไรก็ตามฮะแชมป์มีได้เพียง1เดียวเท่านั้นมอบคะแนนให้ผู้ออกน้ำไปก่อนได้แก
2: ่
0: นายครับผมคะแนนต่อไปครับขอดูจากพี่พีครับถ้าเป็นชื่อของนายเขาคือแชมป์สมัยที่12ทันทีแต่ถ้าเป็นชื่อของโบนัสช้าก่อนเสมอกัน1ต่อ1ต้องดูคะแนนตัดสินจากคุณสลาคุณคุณพี่พีเสนอมอบคะแนนนายครับผมแชมป์12สมัยจ้าขอบคุณที่คุณสละครับนายครับผมเป็นไงครับครูครับแมตช์นี้ฮะ
6: วันนี้ความต่างอยู่ที่การเก็บรายละเอียดนะลูกซึ่งในความเป็นโบนัสมีแต่ยังไม่ครบก็คือเรื่องลูกเอื้อนลูกคอแต่โดยแก้วเสียงพลังเสียงวิธีการไม่เป็นรองเลยนะ เพราะงั้นก็ไปฝึกลูกคอเพิ่มเด้อไปหาประสบการณ์เยอะๆแล้วฝึกลูกคอให้มันเนียนกว่านี้ลูกทำเป็นแล้วแต่มันยังไม่สุดห้องเพลงวัชนานี่กับเมื่อย่ายสิจมบ่
7: จมดอกจ้า
0: แต่ว่ามาออกทีวีเนี่ยยายต้องอวดเพื่อนบ้านแน่นอนใช่ไหม
7: แน่นอนจ้า
0: ถ้าเจอเพื่อนบ้านนี่ยายจะพูดกับเพื่อนบ้านประมาณไหน
7: พูดหลานสาวข่อยออกโทษละทัดแล้ว
6: น้องโบนัสน่ารักมากนะลูกนะรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วก็ฝึกฝนนะครับครูว่าแก้วเสียงหนูแล้วก็บุคลิกโดยรวมทุกคนเห็นและประทับใจนะครับอยากเห็นหนูอีกนะครับสู้ต่อไปครับ
0: ขอบคุณครับแล้ววันนี้ฮะทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทจ้าและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์12สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์12สมัยไปเท่าไรดี
8: 100,000

ใจคว่ำสะสมเพิ่มอีก 10,000 บาทเฮปีไปแล้วเฮ้ทุนเดิมมาอยู่ 125,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 135,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดวลเพลงชิงทอง

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: แน่ใจแล้วใช่ไหมคะคุณตำรวจว่าไอ้ปกป้องเนี่ยหายไปพร้อมคุณพ่อจริง
1: ๆพี่นัทคะเกิดเหตุขึ้นแบบนี้แล้วอะพี่ยังใส่ไรว่าไม่ใช่อุบัติเหตุอีกเหรอคะลินไม่ได้เสียแค่คุณปกป้องนะคะลินเสียคุณพ่อไปด้วยอะ
0: ฉันก็ต้องเช็คให้แน่ใจก่อนว่าสามีของแกเนี่ยไม่ได้จัดฉาก
2: พอเถอะค่ะทุกคน

พวกเราสูญเสียกันหมดอ่ะคุณตำรวจคะช่วยหน่อยได้ไหม

0: มีสติหน่อยสิเสียคุณพ่อไปด้วยแบบนี้ผมจะสะใจได้ไง
1: ตุลพูดถูกอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นแล้วตุลกับคุณตำรวจก็ต้องเอาความจริงมาพูดต่อจากนี้ทุกคนจะได้ยอมรับว่าต้องรับมือกับความสูญเสีย
2: รับมือกับความสูญเสียหรือว่ารับมือจากผลประโยชน์ที่จะได้จากการที่คุณพ่อตายกันแน
3: ่นี่ยายลินเลิกพ่อทุกคนในบ้านสักทีทุกคนก็เสียใจกันทั้งนั้นแหละแกอย่าลืมนะว่าอุบัติเหตุที่ตกสะพานไปเนี่ยฝีมือขับรถของใครถ้าไม่ใช่สามีแกและถ้าคุณพ่อเป็นอะไรไปแล้วก็คนที่ต้องชดใช้คนแรกก็คือแกเพราะว่าสามีของแกคือฆาตกรฆ่าพ่อรู้อะไรแล้วคุณพ่อจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู
4: ้ไม่ต้องไม่พ่อ
5: เอา
4: เอา
5: เอาเอาเอา

0: าวเป็นไงบ้างคะรู้สึกตัวแล้วค่ะให้นอนพักอยู่มันไม่ง่ายเลยนะคะทั้งนั้นที่เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
1: น้าก็เหมือนกันค่ะเอาจริงๆนะคะน้ารู้สึกว่าลึกๆแล้วทุกคนในบ้านหลังนี้รักคุณวรงค์คิดไม่ออกเลยค่ะว่าจะมีใครสักคนคิดร้ายกับคุณวรงค์ได
0: ้ตะลินมั่นใจค่ะว่าต้องมีคนที่ใส่หน้ากากเข้าหาเราอยู
1: ่ถ้าต้องเป็นอย่างที่คุณปกป้องบอกไว
0: ้ทำให้คนร้ายตายใจคิดว่าทำสำเร็จค่ะแต่ต่อจากนี้เราคงต้องเตรียมรับมือค่ะ

0: แม่กำชับกับทุกคนแล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อห้ามให้คนอื่นรู้เด็ดขาดจนกว่าจะแน่ใจว่าเขาตายไปแล้วจริง
1: ๆค่ะแม
0: ่อ้อแกคอยดูด้วยนะเรื่องนี้ต้องรู้กันแค่คนในครอบครัวฉัน
1: ค่ะ
2: ผมมีเรื่องสำคัญที่จะต้องแจ้งให้พวกคุณทุกคนทราบเราคงจะต้องเรียกประชุมกันด่วนเดี๋ยวนี
3: ้พี่หลิวใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรอ่ะ
4: กลิ่นเนี้ยเหรอนี่เลยโอ้เดี๋ยวซื้อไปใช้บ้างดีกว่า
5: ไม่ต้องจ้ะเอาของพี่ไปเลยพี่ให
3: ้ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: หอมจัง
6: เมาอะไรกันอ่ะ
4: รู้เลยว่าเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรมาเนี่ยกินกับเผือกมาใช่ไหม
6: นางหลิว
4: มันเรียกนงเรียกนางไม่พูดดีเลยนะ
6: วันนี้ฉันไม่มีเวลามาต่อปากต่อคำกับแกคุณนัดสั่งให้มาตามเจ้านายแกเข้าประชุมด่วน

0: ขาไปตามตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งจะโผล่มา
1: สามีลินกับคุณพ่อลินหายไปแบบเนี้ยลินไม่มีกระจิกกระใจทำงานหรอกค่ะพี่นัท
2: ผมเข้าใจนะครับคุณลิน

0: คนเรียกทุกคนมาประชุมในวันนี้เองครับเพราะว่าทนายบัญชาส่งเอกสารประกาศแต่งตั้งประธานคนใหม่แทนคุณบรงมาให้ผมเมื่อเช้ามืดนี่เองครับ
1: ติดต่อทนายบัญชาได้แล้วเหรอคะ
0: เขาเป็นคนติดต่อผมมาครับเมื่อคืนนี้หลังจากที่เราได้ทราบข่าวคุณบรงนะครับ
2: แล้วตอนนี้ทนายบัญชาอยู่ไหนคะ
0: ทนายบัญชาเสียชีวิตแล้วครับจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อไม่กี่ชั่วโมงวันนี้เองครับ

0: ตุ้มขอร้องนะครับปล่อยฉันไปเถอะครับอย่าทำอะไรฉันเลย
1: ใจเย็นนะคุณลุงไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณลุงช่วยตามน้ำให้ผมอีกเรื่องนึงก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยคุณลุงไป
0: ได้ครับ
1: เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: คุณยุทธครับเอกสารแต่งตั้งประธานคนใหม่นะครับที่คุณนรงค์ว่าร่างไว้นะครับแล้วคุณนรงค์ก็เซ็นผมส่งให้คุณยุทธแล้วนะครับ

0: มขอโทษครับผมเสียใจที่เป็นแบบนี้ครับ
1: เฮ้ย
0: ฉันทำตามที่สั่งแล้วปล่อยฉันไปเถอะนะคุณตุล
2: ได้เดี๋ยวผมจะปล่อยคุณลุงไปผมจะปล่อยให้คุณลุงขับรถกลับบ้านนะแต่ว่าระหว่างทางมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยเพราะช่วงนี้เขารณรงค์ให้เมาไม่ขับ
3: แต่ลุงดันดื่มเยอะไงดื่มเยอะจนมันขาดสติ
0: โอ้

0: มพยายามติดต่อกลับคุณบัญชาหลายครั้งแต่ก็ติดต่อไม่ได้ครับจนมาทราบข่าวเมื่อเช้านี้ว่าเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับตำรวจรายงานว่าเป็นกรณีเมาและขับครับเพราะว่าตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงมากครับ
1: ไม่น่าเชื่อค่ะปกติทนายบัญชานี่เหล้าไม่แตะบุหรี่ไม่สูบเลยนะคะ
0: นั่นน่ะสิครับ
2: อาจจะแค่แสดงให้เห็นว่าดูคลีนๆแต่เบื้องหลังเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นี่ครับ
3: เป็นอย่างที่หนูพูดนัดเช็คข่าวในโซเชียลข่าวว่าพบหลักฐานว่าเขาเนี่ยปลอมแปลงเอกสารเพื่อว่าความให้ลูกความหลายคน
4: แบบนี้แสดงว่าที่ไฟไหม้สำนักงานก็อาจเป็นเพราะฝีมือตัวเองต้องการทำลายหลักฐานก็ได
5: ้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็กลัวว่าความผิดจะจวนตัวก็เลยดื่มเหล้าเมาจนขาดสติ
6: แล้วในหนังสือแต่งตั้งประธานที่ถูกส่งให้คุณยุทธนั้นว่ายังไงบ้างคะ
0: ผมยังไม่ได้อ่านครับผมรอให้ทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้าแล้วจะได้แจ้งให้ทราบไปพร้อมกันครับ
4: ก็อยู่กันพร้อมหน้าแล้วนี่ค่ะคุณยุทธเปิดเลยค่ะ
7: ใจคอจะไม่หาคุณพ่อให้เจอก่อนหรอคะ
4: ความหวังมันลิบหลีขนาดนี้เนี่ยนะอย่าเล่น
5: ใช่ครับเราไม่ต้องการให้ข่าวของคุณพ่อรั่วไหลออกไปเพราะมันอาจจะกระทบบริษัทได้แต่ที่นี่ก็ต้องการคนที่จะมาจัดการกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับคุณลิน
0: คุณลินครับตามนั้นนะครับ

เรื่องการประกาศแต่งตั้งตำแหน่งประธานบริษัทคนใหม่ข้าพเจ้านายวรงค์วงศ์เลิศไพศาลขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทวงศ์เลิศไพศาลคอนสตรักชั่นนับตั้งแต่วันที่10กันยายนพุทธศักราช2565โดยได้เลือกผู้ที่จะขึ้นมาเป็นประธานบริษัทแทนตำแหน่งของข้าพเจ้าไว้แล้วคือ

0: นางณภัสสรวงเลิกไพศาลให้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการผู้จัดการแทนข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอยกหุ้นของข้าพเจ้าทั้งหมดให้กับนางณภัสสรวงเลิกไพศาลจึงขอประกาศไว้จึงขอประกาศไว้ให้ทราบโดยทั่วกันหมายเหตุถ้าใครไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของข้าพเจ้าประธานกรรมการผู้จัดการคนใหม่มีสิทธิ์ที่จะไล่คนผู้นั้นให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานได้ทันทีนายวรงค์วงเลิกไพศาล
1: ขอดูหน่อยค่ะขอโทษด้วยนะจ๊ะน้องลินในที่สุดเนี่ยฉันก็ได้เป็นประธานบริษัทในขณะที่แกเนี่ยพยายามอยู่ตั้งนาน
2: ตาลินขอคัดค้านค่ะ
3: คิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้
4: เช็คความเข้ากันได
5: ้เลิกแล้ว
4: ของรสนิยมทางเพลง
5: เลิกแล้วค่ะ
6: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: จากวันแรกที่เวทจีเริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวทจีผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
3: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
4: ดื่มง่ายมาก
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส

0: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: งานเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
4: ได้ไหมครับ
3: Formos Omega 369
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
7: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
9: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกที่จะแก้แค้นซะวับ
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
5: ้ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
16: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
15: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
16: โทรออก
17: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: เชิญถามหน่อยดิ
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: เดี๋ยวจุกเชิญ
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
5: ่เบนโตะ
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: คิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าสมมุติ
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้มันจะไม่บังเอิญไปหน่อยหรอคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งคุณพ่อทั้งทนายความแบบนี้เหมือนถูกเซตขึ้นมาเพื่อให้พี่ขึ้นตำแหน่งประธานบริษัทอย่างนั้นแหละ
10: แกคิดว่าฉันนี่มีเอี่ยวกับเรื่องบ้าๆแบบนี้หรือไงอย่าลืมนะที่คุณพ่อไปประสบอุบัติเหตุใครกันเป็นคนขับรถให้ไม่ใช่สามีของแกหรือไง
9: คุณป้องอาจจะเป็นเหยื่อก็ได้นี่คะ
11: เยเรนลูกสาวฉันไม่ใช่คนใจคอโหดเหี้ยมแบบนั้น
9: ถ้าไม่ใช่พี่แนทก็อาจจะเป็นคนรอบๆตัวพี่นัทก็ได้นี่
12: เฮ้ยพี่ลินผมไม่เกี่ยวอะไรนะผมเป็นแค่เขยเล็กไม่ได้อะไรเหมือนเขยใหญ่สักหน่อยเขยใหญ่เนี่ยได้เป็นเต็ม
13: ๆยอมรับความจริงเถอะค่ะพี่ลิน
10: บรรยากาศในที่ประชุมเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็เห็นแก่การที่เราเป็นพี่น้องกันเห็นแก่คุณพ่อถ้าแกยอมขอโทษฉันจะยกโทษให้

นี่หมายเหตุเนี่ยในเอกสารเขียนไว้ชัดเจนใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ฉันได้ขึ้นเป็นประธานบริษัทฉันมีสิทธิ์ไล่ออกทันที

0: แบบค้านสายตามากๆเลยนะคะทั้งๆที่รู้ว่าคุณแนทมีประวัติไม่ดีตั้งหลายอย่างแล้วช่วงหลังท่านประธานก็มอบหมายงานให้คุณลินทำทุกอย่างดูก็รู้ว่ายังไงคุณลินก็ได้เป็นประธานบริษัทอ่ะ
1: ขอบคุณมากนะที่เป็นเดือดเป็นร้อนแทนฉันอ่ะ
0: ใครจะเรียกคุณแนทว่าท่านประธานก็เชิญแต่ว่าหลิวไม่เรียกค่ะ
1: หลิว
0: ก็หลิวพูดความจริงนี่คะ

0: มาเร็วจังเลยนะคะพี่นัท
1: นี่มันยุค 5G ละใครทำอะไรไว้เนี่ยไม่ต้องรอนานหรอกนะกรรมมันตามเร็ว
2: เริ่มจากเธอก่อนเลยแม่ตัวดีชอบนักใช่ไหมเลียนนายเนี่ยแต่บริษัทของลูกสาวฉันไม่ชอบเลี้ยงคนแบบนี
3: ้อ้อเชิญหางานใหม่นะจ๊ะ
4: บุรินคะ
0: ถ้าจะหาเรื่องกันเนี่ยก็มาลงที่ฉันคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยว
4: หน้าที่ของประธานเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้องค์กรเดินหน้าต่อไม่ใช่ถอยหลังลงเหวใครก็ตามที่ทำตัวไม่มีประโยชน์หรือว่าขัดขวางการทำงานของท่านประธานฉันจะเก็บไว้ทำไมไม่ทราบ
2: ที่ท่านประธานพูดเนี่ยไม่หมายถึงแค่เลขาเธอคนเดียวนะรินหมายถึงเธอด้วย
4: ตามจดหมายแนบท้ายเนี่ยของหนังสือแต่งตั้งฉันมีอำนาจเต็มที่จะออกดีๆหรือว่าจะต้องให้รปภ.เชิญออก
5: รปภ.
6: ครับคุณลินครับ
0: ไม่ต้องฉันไปเองได้ฝากเดี๋ยวด้วยนะคะนานา

0: ้งนั้นท่านประธานไล่เธอออกในฐานะเลขาของคุณลินแต่ฉันจ้างเธอให้มาเป็นเลขาของฉันมีผลทันทีเดี๋ยวนี
1: ้มานะ
0: อย่ามาสั่งว่าน้าทำไม่ได้นะคะเพราะว่าน้าไม่ได้ขัดขวางการขึ้นเป็นประธานของคุณแนทแล้วน้าก็ไม่ได้ทำผิดหมายเหตุแนบท้ายหนังสือแต่งตั้งด้วยตำแหน่งของน้ามีสิทธิ์เด็ดขาดในการเลือกเลขาได้ด้วยตัวเองค่ะ
2: ช่างเถอะก็แค่แมงหวีหนึ่งวัน

0: ริษัทเนี้ยคุณพ่อกับคุณแม่ของลินเป็นคนสร้างขึ้นมาจำคำพูดของพี่นัทเอาไว้ให้ดีนะคะทำอะไรไว้เนี่ยไม่ต้องรอนานเพราะว่ากรรมมันตามทันเร็วยายลิน
1: ต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าใครให้ละลินเข้ามาในบริษัทแล้วก็ฉันจะไล่ออก

0: ผมขอโทษด้วยครับคุณลลินผมจะเป็นต้องทำครับ
1: ไม่เป็นไรฉันเข้าใจกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองเถอะ

0: พราวขอโทษนะที่พูดจาไม่ดีกับพี่ลินในห้องประชุม
1: กี้รู้ว่าพราวแกล้งทำ
0: ใช่ค่ะพราวพูดแบบนั้นให้พี่แนทกับคนอื่นตายใจจะได้ไม่ต้องสงสัยพราวแต่พราวคิดไม่ต่างจากพี่ลินเลย
1: พี่ว่าทุกอย่างมันเหมือนถูกวางแผนไปหมดแล้วอะไม่ว่าจะเป็นให้พี่แนทขึ้นตำแหน่งประธานบริษัทแล้วก็ไล่พี่ออกจากบริษัท
0: ใช่ค่ะแล้วพราวก็สังเกตสีหน้าพี่ตุลตอนที่พี่ลินบอกว่าลุงทนายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหน้าพี่ตุลไม่สะทกสะท้านไม่ตกใจนิ่งนิ่งจนน่ากลัวเขาเคยขู่พราวด้วยนะคะพี่ลิน
1: ขู่อะไร
2: เอาไว้ให้น้องพราวพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเล่าให้พี่ฟังก็แล้วกันแต่อย่าไปเล่าให้คนนอกครอบครัวฟังนะคะเพราะมันอาจจะทำให้พราวเดือดร้อนได
3: ้เข้าใจที่พูดนะคะ
1: พี่ไวตุลนี่แหละที่อยู่เบื้องหลังการถูกลักพาตัวของเธอ
0: พราวก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะพี่ลินคะพราวตัดสินใจแล้วพราวจะช่วยพี่ลินค่ะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกับคุณพ่อขึ้นขนาดนี้ความหวังที่คุณพ่อจะมีชีวิตอยู่มันก็ช่างจะริบหรี่เหลือเกินเขาเชื่อนะคะพี่ลินว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุ
4: เรื่องที่ไอ้ปกป้องกับคุณบัวลงรอดตายเนี่ยคือมันขอเลยนะครับให้รู้แค่นี้อย่าบอกคนในบ้านเด็ดขาดเพื่อหาคนที่น่าสงสัย
1: พี่ก็มั่นใจว่าไม่ใช่อุบัติเหตุต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่ก็เป็นคนใกล้ตัวเราด้วย
0: เมื่อก่อนพราวก็คิดว่าเราก็แค่พี่น้องทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าตอนนี้เรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วอะ
1: ถึงขั้นจะมาเอาชีวิตคุณพ่อเลยอะ
0: งั้นเดี๋ยวพราวจะแกล้งทำเป็นเชื่อฟังพี่ตุลพี่แนทแล้วก็คุณแม่นะคะถ้าได้เบาะแสอะไรเดี๋ยวพราวจะมาบอกพี่ลิน
1: ไม่ได้นะพราวทำแบบนั้นมันอันตรายพราวกำลังท้องอยู่ด้วยอะ
0: ท้องนี่แหละค่ะดีไม่มีพิษมีภัยจะได้ไม่ต้องมีใครสงสัยแล้วก็ยังไงทุกคนก็คิดว่าพราวโง่อยู่แล้ว
1: พราวพราวไม่ได้เป็นคนโง่นะพราวทั้งเก่งแล้วก็กล้าหาญมากต่างหากที่กล้าตัดสินใจทำแบบนี้ถ้าคุณพ่อกลับมาแล้วยังมีชีวิตอยู่คุณพ่อต้องภูมิใจในตัวพราวมากแน
5: ่ๆยังมาโกหกพ่ออีกเหรอว่านี่คือยาแก้ปวดอะ
6: เป็นยาแก้ปวดจริงๆค่ะคุณพ่อ
5: โอ้โหคิดว่าพ่อโง่ขนาดไหนไอ้ยาสีๆไงใครเขาก็รู้ว่าคือยาอะไรพราวไม่เห็นหรือว่าไอ้พวกที่มันติดยานรกพวกนี้มันเป็นยังไงมันเหมือนตายทั้งเป็นน่ะ
0: พราวก็อยากทำให้คุณพ่อภูมิใจในตัวพราวสักครั้งเหมือนกันค่ะพี่ลินอยากจะให้พราวทำอะไรบอกพราวเลยนะคะ

0: boy.
1: Hey! Hey!

0: เฮ้ยคุณพ่อตาคุณพ่อตาล้มโอ้ไปอะไรเนี่ยเดี๋ยว
1: ไปเร็วไปไหน
0: คุณพ่อตาเป็นอะไรเนี่ย
1: ตุ๊กแกเป็นฟูงเลยไปเร็ว
0: คุณพ่อตาแค่ตุ๊กแกเดี๋ยวผมไปไล่ให้ก็ได
1: ้แกพาฉันมาไหนวะเนี่ย
0: ขอนแก่น
2: คุณลินแน่ใจนะว่าพราวจะไม่แกล้งตีสนิทหลอกให้คุณลินตายใจอ่ะ
3: แน่ใจค่ะพราวรอดจากการถูกลักพาตัวครั้งนั้นไม่ได้ก็เพราะพวกเรานะคะลินมั่นใจค่ะว่าครั้งนี้พราวต้องช่วยเราแน่ค่ะแต่ว่าลินยังไม่ได้บอกเรื่องคุณพ่อนะคะนัทลินอยากให้เป็นไปตามแผนคุณปกป้องอะค่ะ
2: งั้นก็ขอให้คุณพราวทำสำเร็จแล้วกันค่ะอย่างน้อยเราจะได้ไม่ถูกต้อนให้จนมุม
3: คุณทัศน์ได้แชร์โลที่ต้องเจอคุณปกป้องมาแล้วนะคะต่อจากนี้ลินฝากนัทด้วยนะคะ
2: ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณลินตอนนี้เนี่ยไม่มีใครผิดสังเกตหรอกถ้าคุณลินจะหายตัวไปแต่ว่าน้าอยากไปช่วยดูแลคุณวรงจังเลยค่ะ
3: ลินเข้าใจค่ะนะนัทแต่ว่าลินอยากมีคนที่ลินไว้ใจแล้วก็คอยเป็นหูเป็นตาทางนั้นให้อ่ะค่ะนะนัทคะถ้ามีอะไรผิดสังเกตอ่ะนัทต้องรีบโทรหาลินเลยนะคะ
2: โอเคค่ะ

0: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
1: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอโดรบล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
2: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
3: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
4: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง

0: ลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
6: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวะ
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
2: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้

0: ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
2: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
2: โทรออก
3: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน

0: ยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: งานเสร็จแล้ว
2: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมใยอาหาร PDX
3: ได้ไหมครับ
2: Formos Omega 369
0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโต
6: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: แต่กูเองนี่แหละจะหาหลักฐานมายืนยันว่ากูไม่ใช่คนร้าย
7: พี่จะดำเนินการอย่างไรครับ
4: ส่วนใหญ่อะไอออยโดนแกล้งตอนผ่านตึกวิทย์งั้นเราก็ต้องรอดมาให้ตึกวิทย์นี่แหละ
8: แล้วถ้าคนร้ายตัวจริงเป็นผีอะเราต้องตามหาผีเอาวะ
9: พี่นิรันดร์โอเคไหมครับ
4: นุ่งห่วงกว่า
9: พี่รู้ไหมครับถ้าเรามัวแต่อ้อมค้อมเราเสียเวลาไป 20% ของชีวิตเลยนะครับ
10: เดี๋ยวย้อน
11: ติดตามชม Weirdo 101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่องวัน31
12: ข่าวเช้าช่องวันวันนี้เกิดน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรบริเวณชุมชนวัดท่าเสาอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำกรมอุตุประกาศด่วนกลางดึกเตือน28จังหวัดในภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางรวมกรุงเทพและปริมณฑลเสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันวันนี้เนเน่รอยัลสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026หลังโชว์ความสามารถเอาชนะใจผู้คนทั่วโลกคว้าเงินรางวัล1 ล้านดอลลาร์ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเช้าช่องวันหลังจบละคร

0: กุดไหนเด้อคุณพ่อตาเด้อ
1: เฮ้ยมู
2: มึงสิให้กูเบิ่งแย้งพ่อตามึงอีหลีติวะปาร์ตี้ซอยจุขึ้นนี่เ
1: ด้แทนเย็นมูให้กูไปรับคุณลินมาบอกกับคุณพ่อตาก่อนเพื่อความสบายใจของทั้งสองคนรับรองกูกินซอยจุกับมึงแน่นอน
2: มึงคือบัวทรงโลเคชั่นไปให้เพื่อนในเพื่อนมาเองมึงใส่เป็นประโยชน์ในแอนโซเชียลได้มั้ย
1: อุ๊ยหัวเอ้ยว่าบ่คิดคันมีคนสะกดรอยตามมาเด้เฮ็ดไปก็ย้อนความปลอดภัยนี่ล่ะ
2: เออกูเข้าใจกูก็ฮู้แล้วคันพ่อตามึงฮู้แม่ขึ้นมาเด
1: ้บ่ต้องห่วงบ่ต้องห่วงกูให้กินยาคลายเครียดไปหลายขนาดแล้วกูอยากให้เพื่อนพักผ่อนรับง่าวแน่นอน
2: แม่นบ่เนาะ
1: แม่น
2: ๆน้องขนาดรับแท้นะ
3: เดี๋ยวทัด
2: นี่ยังอีกวะ
1: เพิ่งมั่นใจมันบอกว่าอีพ่ออีแม่กูบ่อยู่ขอนแก่นนะ
2: มั่นใจซุเนาะอยู่ภูเก็ตหั่นล่ะติดลูกค้ารายใหญ่อยู่ฟาร์มไข่มุกขอนแก่นภูเก็ตไกลกันเติบอยู่เพิ่นบ่มารับรู้เรื่องบ้าของมึงดอก
1: ใจหลายมูคันอีแม่กูฮู้ว่าบ้านเมียกูนี่พยายามยิ่งกันพยายามแย่งสมบัติพยายามฆ่ากันเนี่ยกูว่าใจอ่อนจังซั่นน่ะเป็นลมอย่างเดียวล่ะ
2: มาตื่นแทบ
1: บ่มาตื่นหรอกเฮ้ยคนบ่แม่นหมาบักฮะ
2: บ่ตรวจสอบเนาะเฮ้ยบ่ตื่นอีหลีบ่ฮู้อีแม่บ่ฮู้อีแม
1: ่เฮ็ดไปทั่วเนาะ
2: มึงก็ให้อีหยังเรากินเฮ้ย
1: คือยังตายนี่ไปกูไปก่อนละ
2: มีหยังก็โทรมาเด้อ
1: เออๆๆพ่อกันมู้

0: ในที่สุดก็ได้นั่งเก้าอี้ประธานสมใจแล้วไงทำไมยังทำหน้าแบบนี้อีก
1: ได้นั่งเก้าอี้ประธานแล้วยังไงคะไม่รู้ชะตากรรมของคุณพ่อเลยอ่ะนัทก็เป็นห่วงคุณพ่อเหมือนกันนะคะแม่ลำนี้อะไรอ่ะรูปคุณพ่อที่เคยวางตรงนี้หายไปไหนอะคะ
0: แม่ให้อ้อมาเก็บออกไปก่อนอยากจะปรับแต่งห้องทำงานใหม่เอาให้เข้ากับพวงจุ้ยของแกด้วยน่ะ
1: คุณแม่คะแนทเชื่อว่าใหญ่คุณพ่อก็ต้องกลับมาค่ะคุณพ่อไว้ใจให้แนทดูแลบริหารแทนยังไงคุณพ่อก็ต้องกลับมาดูความสำเร็จของแนท
0: แต่เท่าที่แม่ฟังจากตำรวจกลัวว่าจะกลับมาแบบไม่หายใจนะลูก
2: โอ้คุณแม่คุณแม่พูดเหมือนแช่งคุณพ่อเลยนะครับ
3: เฮ้ยแม่ก็จะแช่งคุณพ่อได้ยังไงวะก็ได้ยินอยู่ว่าเขาบอกว่าฟังจากตำรวจมาคุณว่าเรื่องของคุณพ่อเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วกันนะเราไม่ต้องไปยุ่งหรอกหน้าที่ของเราตอนนี้คือที่นี่ตอนนี้บริษัทของเราต้องการผู้นำที่เข้มแข็งที่จะสามารถเข้ามาบริหารงานต่อจากคุณพ่อได้ทันทีและคนที่คุณพ่อไว้วางใจมากที่สุดก็คือคุณนะเนี่ย
0: ตุนพูดถูกหยุดเอาเรื่องคุณพ่อมาคิดเยอะคิดมากได้แล้วทำตามที่คุณพ่อเขาอยากให้แกเป็นประธานดูแลบริษัทแทน
3: ใช่และตำแหน่งนี้มันต้องอาศัยความเข้มแข็งมากนะคุณต้องอาศัยความรับผิดชอบอย่างสูงคุณต้องใช้โอกาสนี้พิสูจน์ตัวเองให้พนักงานของเราทุกคนเห็นว่าคุณสามารถพาบริษัทนี้ให้รุ่งเรืองได้รุ่งเรืองได้มากกว่าตอนที่คุณพ่อคุณทำได้ซ้ำ
0: และยาลินเนี่ยมันจะได้ไม่กล้าหืออีกไง
1: ค่ะในเมื่อคุณพ่อไว้วางใจให้แนทดูแลบริหารงานแทนแนทก็จะไม่ทำให้คุณพ่อผิดหวังคุณต้องช่วยแนทด้วยนะคะตุล
3: ได้สิคะเพราะว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยคุณก็เห็นว่าผมช่วยคุณเต็มที่ขนาดไหน
4: คงจะเต็มที่มากเลยสิครับพี่จนพี่ลินเนี่ยเขาตั้งเป้าสงสัยว่าพี่เนี่ยอยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุของคุณพ่อแล้วก็คุณลุงทนาย
3: ลินก็สงสัยแกเหมือนกัน
4: เฮ้ยพี่จะมาสงสัยผมได้ยังไงผมเป็นแค่เขยเล็กผมไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนเมียพี่ที่ได้ตำแหน่งเลยแล้วถ้าผมเป็นพี่ลินนะผมก็ต้องสงสัยพี่เป็นคนแรก
3: นี่ไอ้นุ
4: ใช่ไหมล่ะพี
0: ่นุเผาๆปากแกหน่อยเถอะเวลานี้แทนที่จะช่วยๆกันกลับมาไล่งับกันเอง
1: ปากดีขนาดนี้เนี่ยจริงๆฉันมีโครงการบนดอยที่ขาดคนไปดูแลอยู่นะแกอยากไปไหมอ่ะเดี๋ยวฉันส่งไปทั้งผัวทั้งเมียเลย

0: โอ้ยมึงได้ตำแหน่งแต่ไม่เท่าไหร่ก็แค่จะเทศหัวกันละอย่าให้พลาดกันแล้วกัน
1: พี่ตูนพี่ล็อกประตูทำไมอะพี่
2: มึงจำใส่กระบาลมือไว้เลยนะว่าอย่าเสือกพูดแบบนั้นกับกูอีกถ้ามึงยังไม่อยากตายมึงก็ไม่ต้องสงสัยแล้วก็ไม่ต้องเสือกแสดงความเห็นอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหม
3: กูถามว่าเข้าใจไหมเร็วครับเข้าใจครับพี่ผมจะรู้ที่ปากจะไม่สงสัยพี่อีก
4: เฮ้ย

0: kan.
1: หนูทำไมเปียกโชกแบบนี
2: ้ก๊อกน้ำมาแตกเปิดแล้วน้ำพุ่งใส่หน้าผมจะกลับบ้านก่อน
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
2: นี่อะไรล่ะว่าแต่คุณเถอะหายหัวไปไหนมา
1: ฉันไปกินกาแฟมาก
2: ินกาแฟนี่คุณพี่สาวของคุณเนี่ยได้ตำแหน่งประธานแทนพ่อคุณแทนที่คุณจะไปประจบเผื่อจะได้อะไรบ้างแต่ว่าคุณเนี่ยกลับไปกินกาแฟนี่คุณโง่หรือเปล่าฮะ
1: หนูพาวเจ็บนะไม่ห่วงลูกในท้องบ้างเลยเหรอ
2: ลูกเหรอแต่พูดตามตรงไหมไม่น่าพลาดให้มีมันเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะยิ่งคุณท้องโตเมื่อไหร่เนี่ยหน้าที่ของคุณในบริษัทก็จะลดลงแล้วเมื่อคุณคลอดพี่สาวของคุณก็จะใช้ข้ออ้างนี้เนี่ยให้คุณเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วผมเนี่ยก็จะถูกกดหัวแล้วก็เป็นเบ้พวกมันทำไมไม่กินอะไรเลยวะ
3: ทุกอย่างเรียบร้อยดีเป็นไปตามที่คิดเอาไว้เตรียมตัวฉลองได้เลยต่อไปนี้จะง่ายกว่าเดิมอีกเพราะไอ้พวกที่เหลืออยู่เนี่ยนะไม่มีตัวไหนฉลาดสักตัวดาวเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าซีดแพ้ทองหรือเปล่า
1: แพ้ทองนิดหน่อยค่ะขอตัวนะคะ
3: โอ้โหขอตัวเพิ่งจะทองได้ไม่ทันไรก็แพ้ทองจนหน้าซีดซะละพี่ว่าพราวควรจะงดทำอะไรที่มันเสี่ยงต่อสุขภาพของตัวเองนะคะมัวแต่จะหวังพึ่งไอ้นุ๊กไปตลอดมันไม่ได้หรอกพราวต้องดูแลตัวเองเยอะๆเอาไว้เดี๋ยวพี่จะบอกแม่กับพี่แนทให้กันแล้วกันนะคะว่าให้พาวพักงานที่บริษัททั้งหมดพาวจะได้มีเวลาทำตัวเตรียมตัวเป็นคุณแม่ที่ดีไงดีไหม
1: พาวเจ็บครับปล่อยปล่อย
3: พี่เตือนด้วยความหวังดีนะพาว

0: กลงสิสั่งได้ยังนั่งเป็นซุม่องกินแต่น้ำเปล่าเสียลูกค้าประจำเบิด
1: พอดีว่ารอเพื่อนอยู่อะค่ะเพื่อนยังไม่มาเลยอะค่ะ
0: ยังบ่มายังบ่มาสั่งยังกินทาก็ได
1: ้ยังไม่สั่งอะค่ะ
0: สั่ง
1: ยังไม่สั่ง
0: ต้องสั่ง
1: อันนี้ค่ะ
0: อีกเทื่อกวนป่ะนี่ฮะ
1: ไม่ได้กวนนะคะก็สั่งแล้วไง
0: โอ๊ยบ่เชื่อดอกสั่งจังสี่น่ะกวนแท้ๆเลยก็ได้พี่ลมพรพงษ์สัตทอน
2: ครับเจ
0: ไล่ลูกค่ะ
2: จัดไป
3: อย่าให้เสีย
2: เชิญเลยครับ
3: อย่าให้มูคอยต้องใส่กำลัง
1: เดี๋ยวพี่จะเย็นๆกันก่อนนะคะคือฉันรอเพื่อนอะ
0: จับโตออกไป
1: เดี๋ยวพี่จะเย็นๆนะคะคือหน
4: ูเดี๋ยวพี่ลมพรพงษ์สะท้อน
5: เจ๊แฮปสวัสดีครับ
3: ดีครับ
4: มูผม
0: มูอายป่ะนี
5: ่แม่นครับผม
0: อุ้ยเกือบไปแล้ว
5: ครับ
0: ไปเห็นงาน
5: โตแล้วมึงเนี่ยครับ
3: ไปได้
5: ครับมีอะไรครับทานกันตามสบายครับผม
1: เอือบแล้วไม่เล่า
5: พี่ลมพรพงษ์พรครับรู้จักกันมาตั้งนานแล้ว
1: ฟ้าเลยก็ไม่รู้ไล่ลูกค้าด้วย
5: คุณไปกวนอะไรเขาหรือเปล่าล่ะ
1: ฉันไม่ได้กวนอะไรเลยรอคุณไม่ได้สั่งแค่นี้ก็ต้องมาไล่ด้วย

0: หมูกระทะฮ้อนๆจิ้มกับน้ำแจ่วแมงดาแซ่บหลายๆตามด้วยน้ำเปลี่ยนนิสัยนี่แหละครับอีสานของแท้บ้านผมเองนี่คุณมาที่นี่แล้วถ้าคุณไม่ได้กินหมูกระทะร้อนๆแล้วก็จิ้มด้วยแจ่วแมงดาเนี่ยถือว่าคุณมาไม่ถึงบ้านผมนะลองดู
1: คุณต้องฉันมาที่นี่เหยียบคันเร่งแซงเราทุกคันทนหิวเพราะว่าฉันเป็นห่วงพ่อฉันเลยมาที่นี่ไม่ได้จะมากินหมูกระทะนี่กับคุณนะ
0: บ่มีหยังครับพ่อแม่พี่น้องครับผมแม่ตีกันซื้อครับซอยต่อเจ้ซอยต่อคุณใจเย็นสิคุณตอนนี้คุณพ่อตาคุณปลอดภัยดี
1: ก็รู้ว่าปลอดภัยแต่ฉันอยากเจอพ่อฉันนี่คุณไปเร็ว
0: นั่งลงผมนั่งลงก่อนเชื่อผมนั่งลงพี่คุณคิดว่าผมนัดคุณมาที่นี่เพราะผมอยากกินหมูกระทะเหรอผมจะทำอะไรความปลอดภัยของคุณกับคุณพ่อตาเข้ามาเป็นหลักหนึ่ง
1: หมายความว่าไงไม่เข้าใจเลยคุณแล้วเกี่ยวอะไรกับนัดมาที่นี่อ่ะคุณเกี่ยวอะไรกับร้านหมูกระทะ
0: คุณคิดว่าคุณขับรถมาจากกรุงเทพอาจจะมีคนขับตามคุณมาไหมแล้วผมนัดคุณที่นี่เพราะที่นี่เป็นร้านประจำใครเข้าใครออกผมน่าจะดูออกถ้ามีคนแปลกหน้ามาผมรู้ทันที
1: จริงด้วยอ่ะคุณฉันรู้แต่ห่วงพ่อฉันลืมเรื่องนี้ไปเลยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรคุณถ้าผมบอกคุณก่อนผมกลัวว่าคุณจะออกอาการพิรุธนะ
1: มีใครตามฉันบ้างไหม
0: ไม่มีคุณ
1: เองชั่วเนาะฉลาดเงินนะเนี
0: ่ยแน่นอนสิคุณผมรู้นะคุณที่คุณเลือกผมเป็นสามีเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าผมหน้าตาดีหรอกแต่ว่าเป็นเพราะว่าผมฉลาดแล้วก็มีความเซ็กซี่อยู่นิดๆแฝงอยู่ในตัว
1: ขนาดนั้นเลยเหรอคุณ
0: ใช่คุณตอนนี้ผมดูคุณแบบผ่อนคลายขึ้นแล้วคุณพ่อตาก็ปลอดภัยแล้วคุณเดินทางมาไกลคุณน่าจะหิวลองดูคุณเร็วจิ้มแจ่วแมงดาผมป้อนเนาะลองซิมเบิร์น
1: มันเป็นแมงดา
0: เอาถ้าเป็นแมงสาบถึงต้องกลัวนี่มันแมงดาก็ถูกแล้วคุณไม่กินผมกิน
2: แม่จ๋าเดี๋ยวถึงแล้วเนี่ยคืนนี้เฮาเปิดแซมเปญฉลองกันแน่เด้อ
3: ว่าเกินไปบ่ฮะถึงขนาดเปิดแซมเปญเลยน่ะ
2: โอ้ยบ่เกินไปดอกปิดดิวส่งออกมุกเธอเนี่ยนอกจากเงินเป็นร้อยล้านแล้วมุกของฟาร์มเฮายังดังระเบิดระเบ้ออยู่ปารีสอีกน้ําเด้อเฮ้เอาตกลงบ่ดีใจบ
3: ่บ่ไอ้เงินที่เฮามีอยู่เนี่ยใส่ไป13มันก็บ่หมดหรอกมันสิกลายเป็นภาระให้ลูกละติ
2: บ่ดอกมั้งครอบครัวเมียบักป้องมันก็รวยอยู่บ่แม่นบ
3: ่รวยน่ะมันก็รวยอยู่ดอกมันสิไปคือกับครอบครัวคนอื่นที่เขารวยๆกันละติมีลูกหลายเมียจังซี่เบิ่งดูล่ะบักป้องน่ะมันก็เลยต้องมาเบิ่งแย่งเมียมันเนี่ยพ่อเห็นบ่
2: จะเย็นๆแม่อย่าเฝ้าคิดหยังหลายเดี๋ยวพอสิพาไปคลายเครียดกลับบ้านทั้งเธอเนี่ยพอสิพาไปกินหมูกระทะของปวดของแม่เป็นการล้ำลึกถึงความหลังสมัยเฮาจีบกันใหม่ๆสมัยที่เฮาเริ่มจากศูนย์น่ะเออสิได้ล้มดีบ่คิดจังหลายเนาะ
0: ๆคุณ
4: Wow.

0: เน้นข้างในพิเศษพิเศษสุดๆไปเลย
1: จัดไปค่ะ
0: แล้วอ้อเจ๊คะ
1: ฮะ
0: ขอเพิ่มอีก2
1: โอเค
0: มองฉันทำไมอ่ะคุณอิ่มแล้วดิน
2: ี่คุณแค่10นาทีคุณกินหมดไป3ชุดแล้วนะคุณคุณสั่งเพิ่มอีก
0: ฉันหิวอยู่คุณคุณรู้ไหมฉันหิวมากเลยฉันขับรถมาฉันแสบไส้แสบพุงแสบท้องแสบทุกส่วนเลยคุณรู้ไหมเพราะมันหิวมากเลยคุณคอนเฟิร์มกับฉันได้ว่าพ่อปลอดภัยฉันก็เลยสบายใจกินได้แล้วคุณกินแค่นิดหน่อยเองจะได้เหมือนมาถึงบ้านเกิดคุณไง
2: นี่ไม่หน่อยแล้วคุณหมดร้านอยู่แล้วเนี่ย
0: คุณพูดอะไรกันไม่อิ่ม
2: เปล่าคุณผมเห็นคุณกินได้มีความสุขดีหลังจากเจอเรื่องในไลน์ผมก็ดีใจคุณกินไปเถอะเดี๋ยวผมดูแลคุณเอง
0: ให้เถอะคุณอันนั้นน้ำเครียดเป็นห่วงพ่อด้วยขอบคุณคุณมากเลยนะที่พาฉันมากินหมูกระทะ
2: ว่ะ
0: นี่คุณเวลาที่เรากินอะไรอร่อยๆ อ่ะภาษาบ้านคุณเขาพูดว่าไงนะแซ่บอะไรนะคุณแซ่บ
2: คักคัก
0: คักคักเหรอแซ่บคักคักเด้อค่ะเด้อคุณ
2: สำเนียงด้วยแซ่บคักคักเด้อค่ะเด้อ
0: แซ่บคักคักเด้อค่ะเด
2: ้อขอโทษหลายๆครับเนี่ยเมาแล้วครับผม
3: รถไอจอดขวางรถเขาซิมาส่งของเงียบให้ผมได้เลยพอครับ
2: โอเคพงศธรปากเนี่ยเด้อเมาแล้วเนี่ย
3: เอายังอีกบ่ครับ
0: ไม่กินหรอก

0: ซอยคอยเบิ่งดูนะมียิ่งคนนั้นหน้าตาคุ้นๆบ่
1: เฮ้ยนั่นนั่น
0: นุ่น
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาเช้าช่องวันครับศุกร์25กันยายนกับพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่จออรชุนครับและผมอาร์พิพัฒน์ชมสดแบบมิติวัน31นะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่วันดีแอปพลิเคชันครับรวมถึง Facebook YouTube ก็ติดตามได้ที่วันนิวส์กันนะครับ
1: ก็เป็นช่วงที่เราเตือนมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าฝนจะตกหนักไปจนถึงวันอาทิตย์นี้เพราะฉะนั้นหลายพื้นที่เนี่ยฝนมาบางทีตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงค่ำช่วงดึกก็เช่นเดียวกันอย่างเช่นที่สระบุรีฝนตกหนักในช่วงดึกนะครับทำให้มวลน้ำจากที่สูงเนี่ยหลากท่วมชุมชนมวกเหล็กครับ
2: ขณะนี้หมู่13สะพานไม่สามารถข้ามได้นะคะน้ำท่วมหนักมากแล้วเราก็ติดอยู่ตรงนี้มันออกไม่ได้อะทำยังไงตอนนี้มันไปไหนไม่ได้เลยอะน้ำมันมาแรงมากไปไม่ได้เราเดินข้ามไม่ได้แล้วอะมันแรงมากเลยตรงนี้มันทำยังไงอะ
1: อย่าเสี่ยงข้ามไปดีที่สุดนะครับเพราะว่ามวลน้ำแบบนี้เนี่ยมันอาจจะซัดคนไปกับสายน้ำได้นะครับก็เป็นภาพตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตรงบริเวณวัดท่าเสาหมู่13ที่ตำบลมวกเหล็กของจังหวัดสระบุรีฝนตกหนักแล้วน้ำป่าหลากลงมาแบบเนี้ยจนทำให้ท่วมสะพานแล้วก็น้ำค่อนข้างแรงด้วยนะครับชาวบ้านพอข้ามไม่ได้เอาไงต้องเดินข้ามฝั่งไปอีกเหมือนกับเดินอ้อมไปหน่อยนะครับแล้วก็ต้องหยุดรอด้วยเพราะว่ากระแสน้ำแบบนี้ถ้าเกิดเสี่ยงข้ามไปอาจจะเป็นอันตรายรถก็ผ่านไปไม่ได้เพราะฉะนั้นรถผ่านไม่ได้คนยิ่งลำบากเลยนะครับบ้านเรือนซึ่งอยู่ในพื้น